0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆได้ทำกี่กิจกรรมคะ
1: 2 กิจกรรม
0: ในโอ้โหเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างผลงานนะคะของน้องมากี้แล้วก็น้องข้าวตังค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะลูกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้น้องมากี้ทำกิจกรรมอะไรคะฝนสีจากอะไรคะฝนสีจากใบไม
2: ้ฝนสีจากใบไม้
0: น้องมากี้ฝนสีจากใบไม้ทั้งหมดกี่ใบคะช่วยนับช่วยนับมีกี่ใบเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อย
3: 1 2 3 4 5 6 ทั้งหมดกี่ใบคะ
0: 6 ใบนั่นเองน้องมากี้ทำยังไงจำได้ไหม
2: เอาใบไม้วางไว้ที่โต๊ะ
0: แล้วทำยังไงต่อคะ
2: เอากระดาษทับ
0: กระดาษทับแล้วทำยังไงอีกลูก
2: แล้วก็เลือกสี
0: ถูกต้องเลือกสีเทียนแล้วเอาไปทำอะไรคะ
2: ใบระบายตรงใบไม้
0: ถูกต้องใบระบายตรงใบไม้ให้เกิดลวดลายขึ้นมาใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแล้วของน้องข้าวตังวันนี้น้องข้าวตังฝนสีจากใบไม้ทั้งหมดกี่ใบครับได้นับ
4: ใบครับ
0: 6 ใบเหมือนกันเลยเหรอเพื่อนเพื่อนช่วยดูหน่อยว่า6 ใบจริงหรือเปล่าช่วยกันนับหน่อยค่ะ

0: 6ใบเหมือนกันเลยน้องข้าวตังทำยังไง
1: เอาใบไม้วางไว้ครับ
0: แล้วยังไงอีกคะ
1: แล้วก็บนหลักวางทับ
0: เอากระดาษวางทับ
1: แล้วเราก็ระบายสี
0: ฝนสีเทียนลงไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ให้เกิดลวดลายของใบไม้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องข้าวตังแล้วก็น้องมากี้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะเชิญนั่งที่ได้เป็นยังไงบ้างคะผลงานของเพื่อนๆสวยไหมคะแล้วเด็กๆคนไหนที่สร้างสรรค์ผลงานนะคะออกมาได้สวยงามเหมือนเพื่อนแบบนี้บ้างคะยกมือขึ้นหน่อยค่ะหลายคนนะคะก็พอใจในผลงานของตนเองนะคะชื่นชมในผลงานของตนเองค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์สองกิจกรรมแล้วเด็กๆไปเล่นในมุมอะไรคะวันนี้มีเด็กๆเล่นในมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมบล็อกวันนี้โอโซนต่อบล็อกเป็นอะไรคะลูก
2: เป็นรถถ
0: ัง เป็นรถถังวันนี้โอโซนเล่นมุมบล็อกกับใคร
2: น
0: ้องน็อตกับน้องข้าวตังนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะศิลปะสร้างสรรค์ตัวความคิดจินตนาการของตนเองนะคะสามารถคิดแล้วก็ออกแบบผลงานนะคะตามจินตนาการได้ดียิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันอีกแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วโอ้เก่งมากเลยค่ะเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้เล่นค่ะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อต้นไม้ที่รักค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาสังเกตภาพกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพตัดต่อของเราก่อนนะคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะมียีราฟมีอะไรอีกคะมีต้นไม้มีท้องฟ้ามีนกมีอะไรอีกคะ
1: แล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ม
0: ี
1: คน
0: มีคนนะคะนั่งอยู
1: ่
0: มีกระต่ายอันนี้คืออะไรคะพระอาทิตย์นั่นเองค่ะมีรุ้งกินน้ำภาพนี้นะคะเป็นภาพตัดต่อก็คือภาพต้นไม้ที่รักเด็กๆก็จะสังเกตเห็นว่าต้นไม้ต้นใหญ่ตรงนี้นะคะแต่กิ่งก้านออกไปให้ร่มเงาให้คนสามารถมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้อ่านหนังสือได้นะคะให้สัตว์น้อยใหญ่นะคะได้อาศัยนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปเล่นเกมภาพตัดต่อเด็กๆจำได้ไหมวิธีการเล่นเกมภาพตัดต่อเราจะต้องทำยังไงคะนำชิ้นส่วนของภาพใช่ไหมคะที่แยกกันอยู่นำมาทำยังไงคะนำมาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะวันนี้เมื่อเด็กๆสังเกตรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปเล่นเกมกันค่ะเพราะว่าเกมนี้นะคะเด็กๆเคยเล่นหลายครั้งแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะทำกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วค่ะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2เชิญทางนี้ลูกกลุ่มที่3กับหลังหันก่อนค่ะเดินไปเป็นแถวค่ะทางนี้ค่ะกลุ่มที่4ค่ะมาลูกเลยมาเล่นทางนี้เลยค่ะ

0: ไงกันบ้างคะเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกวันนี้เด็กๆนะคะได้เล่นเกมภาพตัดต่อต้นไม้ที่รักเด็กๆได้สังเกตรายละเอียดของภาพแล้วเด็กๆนะคะช่วยกันต่อภาพให้เป็นภาพที่สมบูรณ์เก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนได้เล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วเด็กๆคนไหนได้เล่นเกมพื้นฐานการบวกบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะได้เล่นเกมพื้นฐานการบวกแล้วมีเด็กๆคนไหนได้เล่นเกมใหม่ในวันนี้บ้างมีกลุ่มไหนบ้างเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะช่วยกันเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆในกลุ่มนะคะแล้วก็แบ่งปันมีน้ำใจเล่นร่วมกันได้อย่างดีเลยค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเด็กๆทำกิจกรรมมามากมายหลายกิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้นะคะเด็กๆจดจำเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของตนเองหรือว่าเรื่องราวนะคะที่เด็กๆสนใจนะคะนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังเรียบเรียงเหตุการณ์นะคะได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เพื่อนๆนะคะเข้าใจได้อย่างดีเลยค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆฟังเสียงสัญญาณนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวะช้าเร็วหยุดนะคะเด็กๆก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องแล้วก็เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์อุปกรณ์ของเราในวันนี้คืออะไรคะ
1: ใบไม
0: ้ใบไม้นั่นเองค่ะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นะคะที่เป็นใบไม้แล้วก็ยังจับคู่ใบไม้ที่เหมือนกันใบไม้ต่างกันแล้วก็เปรียบเทียบขนาดของใบไม้ได้ด้วยค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะต้นไม้ที่รักเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็รู้จักชื่อของต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะและก็บอกได้ว่าส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างคะมีจากดินขึ้นมาก่อนเลยมีรากลำต้นกิ่งใบดอกและผลนะส่วนประกอบของต้นไม้มีทั้งหมดเท่าไหร่คะ
1: 6
0: อย่างเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้ค่ะเด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเรานั่นคือการฝนสีจากใบไม้ค่ะเด็กๆนะคะได้เลือกใบไม้ที่เด็กชื่นชอบนะคะแล้วนำมาฝนสีค่ะโดยการที่ใช้กระดาษนะคะวางทับใบไม้แล้วก็สีเทียนฝนลงไปให้เกิดลวดลายขึ้นบนกระดาษนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะยังได้

้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็สามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็เป็นระเบียบค่ะและกิจกรรมที่ทำไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือกิจกรรมอะไรคะเกมการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆนะคะได้เล่นเกมภาพตัดต่อต้นไม้ที่รักนะคะสังเกตรายละเอียดของภาพแล้วก็ช่วยกันในกลุ่มนะคะต่อภาพให้เป็นภาพที่สมบูรณ์เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะทั้งเด็กนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางค่ะมาร่วมกันร้องเพลงบอกลากันเลยค่ะ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

Ah!

0: Yeah.
1: Yep.

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละบรรพบุรุษไทย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนเก็บของเล่น

What?

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

สวัสดีตอนเช้าเจ้าฟ้าฟ้าแหมงวงเงียเชียวนะแต่เอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะมาปลุกฟ้าฟ้าแต่เช้า

0: ากำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟ้าฟ้าทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกเอกเอกเอกเอกเอกฮ่าฮ่า
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟ้าฟ้าว่าแต่ว่าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไรลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟ้าฟ้า
1: ดีครับดีเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

างจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: อย่าเพิ่งเศร้าไปสิจ้าฟาฟาฮ่าดูนั่นสิตรงนั้นน่ะมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามลุงไก่เขาดูดีไหม
1: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับเปเป้กำลังเก็บมะเขือเทศมาช่วยเปเป้นับมะเขือเทศกันหน่อยครับว่ามีกี่ลูกเฉลย1 2 3 4 5มะเขือเทศของเปเป้มี5ลูกครับ

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีๆๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
0: อืม
8: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวง

หลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: โอ้
0: เฮ้ย
1: เอา
0: เอาผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเรานะคะมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันค่ะเด็กๆ

0: สุขหัวใจเปรมปรีเมื่อผู้จาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณคร
0: ูน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะสังเกตว่ามาโรงเรียนตั้งแต่เช้าแล้วนะคะยังพร้อมที่จะทำกิจกรรมในตอนเช้ากันอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะมีเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นมากมายค่ะที่เด็กๆนะคะอยากจะออกมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะวันนี้ในห้องเรียนของคุณครูบีและเด็กๆนักเรียนปลายทางมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังบ้างคะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆจับศีรษะจับไหล่จับเอวจับแก้มยกมือขึ้นค่ะนะคุณครูบีขอเชิญน้องน้องฟ้าค่ะน้องอิงฟ้าวันนี้น้องอิงฟ้าอยากจะเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: หนูไม่นอนดึกเลย
0: น้องอิงฟ้าไม่นอนดึกเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรทำไมน้องอิงฟ้าถึงไม่นอนดึกคะ
2: วันนี้หนูต้องไปโรงเรียน
0: เพราะว่าน้องต้องไปโรงเรียนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะเมื่อวานตอนเย็นน้องอิงฟ้าทำอะไรบ้างคะ
2: หนูกินอาหาร
0: หนูรับประทานอาหารเย็นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนที่น้องขึ้นรถรับส่งไปส่งที่บ้านน้องทำอะไรก่อนที่จะรับประทานอาหารเย็นน้องทำอะไรก่อนคะลูก
2: อาบน้ำ
0: อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็รับประทานอาหารเย็นเมื่อวานน้องรับประทานอาหารเย็นเมนูอะไรคะ
2: ไข่เจียว
0: ข้าวไข่เจียวเหรอคะลูก
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วน้องทำอะไรต่อคะ
2: ล้างจาน
0: ล้างจานช่วยคุณแม่ด้วยเหรอโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วทำอะไรอีกคุณแม่ทำอะไรให้น้องบ้างก่อนจะเข้านอนคุณแม่ทำอะไรบ้าง
2: อ่านนิทาน
0: คุณแม่อ่านนิทานให้น้องฟังก่อนนอนด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: น้องก็เลยนอนเร็วใช่ไหม
2: ใช่
0: เพราะอะไรน้องอิงฟ้าถึงต้องนอนเร็วคะลูก
2: วันนี้หนูต้องไปโรงเรียน
0: เพราะว่าหนูต้องตื่นแต่เช้ามาโรงเรียนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ปรบมือให้น้องอิงฟ้าหน่อยค่ะน้องอิงฟ้าบอกว่าเมื่อวานน้องอิงฟ้าทำอะไรบ้างกลับจากโรงเรียนน้องอิงฟ้าไปถึงที่บ้านน้องอิงฟ้าทำอะไรคะอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆมาอยู่ที่โรงเรียนมาเจอเพื่อนๆมาเจอผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะอยู่นอกบ้านนะคะอาจจะมีเชื้อโรคติดเสื้อผ้าติดร่างกายของเรากลับไปที่บ้านเมื่อไปถึงบ้านเราจึงจะต้องทำยังไงก่อนคะอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายก่อนและน้องอิงฟ้าทำอะไรต่อหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้ว
3: แต
0: ่
3: งต
0: ั
3: ว
0: เมื่อแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วไปที่ไหนต่อคะ
3: กินข
0: ้
3: าว
0: ไปรับประทานอาหารเย็นเมื่อวานน้องอิงฟ้ารับประทานอาหารเมนูอะไรคะ
3: ไข
0: ่เจียวนั่นเองเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วน้องอิงฟ้าทำอะไรอีกคะ
3: ช่วยแม่ล้างจาน
0: ช่วยคุณแม่ล้างจานเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วสามารถนำจานช้อนส้อมของตัวเองไปล้างทำความสะอาดช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้บ้างคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะลูกแล้วเมื่อน้องอิงฟ้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วล้างจานเสร็จแล้วไปที่ไหนต่อไปทำอะไรต่อไปทำอะไรคะ
3: ไ
0: ปเข้านอนแต่ว่าคุณแม่ทำอะไรให้น้องอิงฟ้าด้วยเล่านิทานให้น้องอิงฟ้าฟังก่อนนอนน้องอิงฟ้าบอกว่าน้องอิงฟ้านอนเร็วเพราะว่า
3: ต
0: ้
3: องต
0: ื่
3: นแต่เช้
0: าต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาโรงเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆนักเรียนก็เหมือนกันนะคะเด็กๆทุกคนเลยจะต้องนอนเร็วนะคะเวลาที่เราจะนอนห้ามเกินกี่ทุ่ม
3: 2 ทุ่ม
0: เพราะว่าถ้านอนดึกกว่านี้เด็กๆจ ะตื่นเช้ามาโรงเรียนไหวไหมคะ
3: ไม
0: ่ไหวบางคนนอนดึกงอแงตื่นเช้าก็ไม่อยากตื่นพอคุณพ่อคุณแม่ปลุกก็ร้องไห้ไม่อยากมาโรงเรียนแบบนี้น่ารักไหม
3: ไม
0: ่น่ารักเพราะฉะนั้นห้ามค่ะมีเด็กๆคนไหนอยากจะเล่าอะไรให้คุณครูฟังอีกคะเชิญน้องซินเลยน้องซินยกมือคนแรกเลยน้องซินจะเล่าอะไรลูก
2: วันนั้นหนูไปเรียนพิเศษมา
0: น้องซินไปเรียนพิเศษมาแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะ
2: หนูอ่านภาษาอังกฤษ
0: น้องอ่านภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมอักษรภาษาอังกฤษจำตัวอะไรได้บ้าง
2: A
0: B
2: C
0: D
2: E
0: แล้วก็อะไรอีก F น้องจำได้เยอะขึ้นใช่ไหมคะลูกแล้วหลังจากเรียนพิเศษเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
2: กลับบ้าน
0: อ๋อใครไปรับน้องกลับบ้านคะ
2: แม่
0: คุณแม่ใช่ไหมคะลูกเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะน้องซินไปทำอะไรมาคะน้องซินไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมมาใช่ไหมคะเรียนเกี่ยวกับอะไร
3: ภาษา
0: อังกฤษนะน้องซินก็รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นน้องซินรู้จักตัวอะไรบ้าง
3: A B C D E F
0: มีกี่ตัวแล้วที่น้องซินรู้จัก6ตัวแล้วใช่ไหมคะที่น้องซินจำได้เดี๋ยวตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหลือเดี๋ยวเราไปท่องเพิ่มเติมกันแล้วเราก็จะจำให้ครบเลยดีไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะก็มันฝึกคำศัพท์นะคะแล้วก็ท่องภาษาอังกฤษกันด้วยนะคะจะได้จำได้เยอะยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ

และตอนนี้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเรื่องราวต่างๆนะคะที่เด็กๆจดจำมาค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมมาแล้วค่ะสนุกไหมคะเรื่องราวของเพื่อนๆที่นำมาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆชื่นชอบกันหรือเปล่าคะ
1: ชอบ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆที่ตั้งใจฟังเรื่องราวของเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็อยากจะขอเชิญน้องเชิญแต้มค่ะน้องเชิญแต้มมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: ไปสวนสัตว์มา
0: น้องจับไม้ไว้ด้วยลูกน้องเชิญแต้มไปสวนสัตว์มาไปเจออะไรมาบ้าง
2: สิงโต
0: สิงโต
2: คาปิบาร่า
0: คาปิบาร่าด้วยเหรอคะไปกับใครอ่ะน้องไปสวนสัตว์กับใครคะ
2: พ่อกับแม่แล้วก็
0: คุณพ่อกับคุณแม่แล้วใครอีกลูก
2: แล้วก็หนู
0: แล้วก็หนู
2: แล้วก็ไปเจอจระเข้ด้วย
0: เจอจระเข้ด้วยเหรอแล้วน้องกลัวไหมคะกลัวใช่ไหมคะแล้วไปเจออะไรอีกบ้างที่สวนสัตว์จำได้ไหมแล้วเขามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ให้น้องทำที่สวนสัตว์เขาให้น้องทำอะไรได้บ้าง
2: ปาโลมา
0: ไปดูโชว์ปาโลมาด้วยเหรอคะสนุกไหมคะคนเยอะไหมคะลูกคนเยอะเลยเหรอคะแล้วน้องชอบไหม
2: ชอบ
0: ชอบนะปรบมือให้น้องเซตแตมหน่อยค่ะน้องเซตแตมไปที่ไหนมาคะ
1: ไปสวนสัตว์

0: ไปเจอตัวอะไรมาคะ
1: ส
0: ิ
1: งโต
0: สิงโตแล้วก็อะไรอีกคะแล้วก็อะไรอีก
1: จ
0: ระเข้แล้วก็ไปดูโชว์อะไรด้วย
1: ปลาโลม
0: าดูโชว์โลมาด้วยเจอสัตว์ทั้งหมดกี่อย่างคะเนี่ยกี่ชนิดโอ้โห4ชนิดเลยใช่ไหมคะแล้วน้องโชแตมไปสวนสัตว์กับใคร

ให้เด็กๆในห้องเรียนนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะแล้วร่วมกันนะคะสรุปสาระสำคัญที่เพื่อนๆเล่าให้ฟังด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้มาเคลื่อนไหวนะคะร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะวันนี้คุณครูบีค่ะมีเครื่องดนตรีมาให้เด็กๆได้ฟังสัญญาณจังหวะกันด้วยชื่อว่าอะไรคะ
1: กราบกุ้งกิ้ง
0: อะไรนะคะ
1: กราบก
0: ุ้งกิ้งนั่นเองค่ะสัญญาณจังหวะของเราก็จะมีสัญญาณจังหวะอะไรคะ
1: เร
0: ็วต้องเคลื่อนไหวยังไง
1: เร
0: ็
1: ว
0: เร็วสัญญาณจังหวะอะไรคะ
1: ช้า
0: และสัญญาณจังหวะอะไรเอ่ยจังหวะอะไรลูก
1: หย
0: ุดนิ่งนั่นเองตอนที่เด็กๆเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเด็กๆก็จะต้องฟังสัญญาณจังหวะด้วยนะคะตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วค่ะไปหาพื้นที่ของตัวเองกันเลยค่ะได้พื้นที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันค่ะ

0: น้องริต้าทำท่าอะไรลูก
1: โต๊ะอาหารค่ะ
0: โต๊ะอาหารเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะน้องดินทำท่าอะไรคะ
2: ยืนขาเดียวครับ
0: ยืนขาเดียวนะมีใครทำท่าแปลกๆอีกนะซีนทำท่าอะไรลูก
3: น้องหมีค่ะ
0: น้องหมีเหรอคะโอ้โหเก่งมากค่ะเราไปเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: น้องอิงฟ้าทำท่าอะไรคะ
1: เสือค่ะ
0: เสือน่าท่าทางแปลกใหม่มากค่ะน้องมะลิท่าอะไรลูก
1: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะได้ไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงเด็กๆชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: อยากไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงไหมคะ
1: อยาก
0: ถ้าอยากไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะฟังคุณครูบีร้องเพลงแล้วก็คิดท่าทางประกอบเพลงให้ไม่ซ้ำเพื่อนเลยนะทำได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าทำได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันเลยค่ะ

0: ยังไงคะเต้นทันหรือเปล่าคะ
1: ท
0: ัน ทันจริงหรือเปล่า
1: จริ ง
0: เมื่อสักครู่นะคะมีเด็กๆนักเรียนหลายคนคิดท่าทางไม่ซ้ำเพื่อนเลยเด็กนักเรียนปลายทางนะคะก็มีท่าทางที่สวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูบีจะให้เต้นอีกสักสองรอบดีไหมคะ
1: ได้ค
0: ่ะตอนนี้ให้ยืนห่างๆกันก่อนนะใครยืนชิดกันเกินไปอ่ะพร้อมยังคะชื่อว่าเพลงอะไรนะเพลงต้นไม้นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆร้องได้ช่วยคุณครูบีร้องเพลงด้วยค่ะต้น

บมือให้เต็มดังๆหน่อยค่ะกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พร้อมยังคะให้เด็กๆนั่งเป็นแถวให้เรียบร้อยเลยเด็กๆเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เต้นกันไปหลายรอบเลยเมื่อยมั้ยคะไหนใครเมื่อยบ้างยกมือขึ้นโอ้โหหลายคนอาจจะรู้สึกเมื่อยใช่ไหมอ่ะเอามือมาประสานกันยื่นไปข้างหน้าเอาขึ้นไปสูงๆเอียงไปด้านซ้ายเอียงไปด้านขวากางแขนออแตะไหล่กางแขนออแตะไหล่แล้วก็หมุนไหล่เบาๆนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนไหล่ไปด้านหลังค่ะหมุนไปด้านหลังแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอียงคอไปด้านซ้ายนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอียงคอไปด้านขวานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอียงคอไปด้านหลังแบบนี้นะ1 2 3 4 5

0: เป็นยังไงบ้างคะหายปวดเมื่อยหรือยังคะ
1: หายแล้ว
0: ถ้าหายแล้วค่ะให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิให้เรียบร้อยนั่งขัดสมาธิ

0: เด็กๆเขาค่อยลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นั่งสมาธิไปแล้วเด็กๆรู้สึกยังไงบ้างคะหายปวดเมื่อยไหมคะหายคุณครูบีเคยบอกว่าเมื่อเราตั้งใจนั่งสมาธิเราจะเป็นยังไงคะเราจะเป็นยังไงนะมีอะไร
1: ม
0: ีสตินั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของเราได้ดีเยี่ยมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าเร็วหยุดค่ะเด็กๆก็สามารถฟังแล้วก็ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะแล้ววันนี้เด็กๆยังได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงชื่อว่าเพลงอะไรคะเพลงอะไรนะเพลงต้นไม้เด็กๆนะคะได้ฟังเพลงนะคะแล้วก็คิดท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการนะคะเด็กๆหลายคนค่ะมีความคิดนะคะออกแบบท่าทางได้สอดคล้องกับเนื้อเพลงได้เก่งมากกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำกันได้หรือยังคะว่าเด็กๆ เรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยต้นไม้ที่รักนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดชื่อหน่วยตามคุณครูบีค่ะหน่
1: วย
0: ต้นไม้ที่รัก
1: หน
0: ่
1: วย
0: ต้นไม้ที่รัก
1: ต้นไม้ที่รัก
0: และวันนี้ค่ะคุณครูนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปร่างและลักษณะของใบไม้ค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ
1: เรื่อง
0: รูปร่าง
1: และล
0: ัก
1: ษณะของใบไม้
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเมื่อวานนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้กันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมว่าส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างอะไรที่อยู่ในดินอะไรนะคะลูกรากลำอะไรนะ
1: ล
0: ำต้นกิ่งใบดอกและผลนะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและวันนี้นะคะเราจะมารู้จักว่าใบไม้มีรูปร่างลักษณะอย่างไรแต่ก่อนอื่นคุณครูบีนะคะมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆคำคล้องจองนี้นะคะชื่อว่าคำคล้องจองใบไม้ไม่ทราบนามผู้แต่งใบไม้สีเขียวบ้างกลมบ้างเรียวบ้างยาวบ้างสั้นบ้างชอบใบหยักบ้างชอบใบตรงครั้นใบร่วงลงเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครูบีนะคะคำคล้องจอง
1: ใบไม้
0: ใบไม้สีเขียว
1: บ
0: ้างกลมบ้างเรียว
1: บ
0: ้
1: างยาวบ
0: ้
1: างส
0: ั
1: ้น
0: บ้างชอบใบหยัก
1: บ
0: ้
1: างชอบใบตรง
0: ครั้นใบร่วงลง
1: เป็นส
0: ี
1: น้ำตาล
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆ เขาบอกอะไรบ้างคะในคำคล้องจองใบไม้เป็นยังไงบ้างคะใบไม้สีอะไร
1: สีเข
0: ีย
1: ว
0: แล้วใบเป็นยังไงบ้างมีใบยังไงบ้างคะ
2: ใบ
0: กลมใช่ไหมคะบ้างกลมบ้างเรียวก็หมายถึงว่าใบไม้เนี่ยบางใบก็มีลักษณะเป็นใบกลมบางใบก็เรียวบ้างยาวบ้างสั้นเด็กๆ เคยเห็นไหมใบไม้บางใบก็มียังไงคะลักษณะใบเป็นยังไง
1: ยาว
0: บางใบก็มีลักษณะเป็นใบสั้นๆเล็กๆใบบางใบก็ตรงใบบางใบก็หยักใช่ไหมคะแล้วเวลาใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นลงมาสู่พื้นดินแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปใบไม้จะกลายเป็นสีอะไรลูก
1: สี
0: อะไรคะในคำคล้องจองบอกว่าสีอะไรนะ
1: สี
0: น้ำตาลนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะคุณครูบีจะพาเด็กๆไปดูภาพใบไม้เอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากเลยค่ะเราไปดูภาพกันดีกว่าค่ะใบไม้ที่มีใบขนาดเล็กเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเป็นยังไงคะใบเขาเป็นยังไงลูกใบเป็นใบเล็กๆใช่ไหมคะเป็นใบเล็กๆอยู่ในก้านเดียวกันแต่มีใบเล็กๆหลายใบแบบนี้เขาเรียกว่าใบไม้ที่มีใบขนาดเป็นยังไง
1: เล
0: ็กนั่นเองแล้วแบบนี้ล่ะใบไม้ที่เป็นยังไงคะใบเป็นยังไง
1: ใหญ
0: ่เด็กๆ เคยเห็นใบไม้ชนิดไหนบ้างที่มีใบใหญ่ๆ
3: หน
0: ู
3: เคยเห
0: ็
3: น
0: ใบอะไรคะใบอะไรนะยัง ังคิดไม่ออกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกลับไปที่บ้านลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูว่าคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่ค่ะมีใบไม้ชนิดไหนบ้างที่มีใบใหญ่พร้อมไหมคะเดี๋ยวไปดูว่าที่บ้านของเรามีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันค่ะเรามาดูใบนี้กันค่ะใบนี้มีลักษณะยังไงคะใบยาวๆใช่ไหมคะลูกนี่ใบไม้ที่มีขนาดใบเรียวยาวแบบนี้ค่ะเด็กๆทราบไหมว่ามีใบไม้ชนิดไหนบ้างที่มีใบเป็นแบบนี้ค่ะที่มีใบเรียวยาวแบบนี้เด็กๆจะทราบไหมนะใบอะไรนะลูกใบเตยที่บ้านของเด็กๆคนนะคะก็อาจจะปลูกใบเตยแบบนี้เอาไว้ใช่ไหมเด็กๆจึงรู้จักนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันดีกว่าว่ามีใบอะไรอีกบ้างนะเป็นยังไงคะใบนี้สีเป็นยังไงคะมีสีสันสวยงามเลยใช่ไหมคะเป็นใบไม้ที่มีสีสันสวยงามนะมีหลากหลายสีเลยเป็นไม้ที่ปลูกเอาไว้ประดับตกแต่งที่บ้านก็ได้หรือที่สำนักงานที่โรงเรียนก็ปลูกใบไม้ที่มีสีสันสวยงามแบบนี้เอาไว้ตกแต่งให้สวยงามนั่นเองค่ะวันนี้นอกจากเด็กๆจะได้ดูภาพที่คุณครูบีนำมาแล้วคุณครูบียังมีของจริงมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยนี่จะเป็นตะกร้าที่คุณครูบีนะคะใส่ใบไม้เอาไว้ในนี้เยอะมากเลยแต่เดี๋ยวคุณครูบีจะนำมายกตัวอย่างเพราะว่าคุณครูจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมแต่เด็กๆจะต้องฟังก่อนนะว่าจะทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาสังเกตใบไม้กันก่อนเด็กๆคิดว่าใบไม้ที่คุณครูบีหยิบขึ้นมาใบนี้เป็นใบไม้ที่มีลักษณะเป็นยังไงคะมีสีอะไร
3: ส
0: ีม่วงแสดงว่าเขาจะต้องอยู่ในประเภทที่ใบไม้ที่มีสีสันเป็นยังไงคะ
3: สวย
0: งามนะมีหลากหลายใบเลยใช่ไหมคะนี่ใบนี้ก็มีสีสันเป็นยังไงคะสีสันเขาเป็นยังไงลูกสวยงามมีทั้งสีขาวสีเขียวเห็นไหมคะอันนี้ใบหยักแต่ว่ามีสีเป็นยังไงคะ
3: ส
0: ี
3: เหล
0: ื
3: อง
0: มีสีสวยมีทั้งสีเหลืองสีชมพูแล้วแบบนี้ล่ะใบเป็นยังไงใบเรียวยาวใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆได้สังเกตแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำกิจกรรมแต่ยังไม่หมดนะวันนี้คุณครูบีมีใบแบบไหนมาให้อีกนะแบบนี้ล่ะอันนี้ใบเป็นยังไงใบยังไงคะใบเล็กอยู่ในก้านเดียวกันมีใบเล็กๆ เต็มไปหมดเลยมีอีกไหมนะอันนี้ล่ะใบเป็นยังไงคะใบเป็นยังไงคะเล็กนั่นเองยังไม่หมดยังมีอีกนะเดี๋ยวคุณครูบีหาก่อนนะอ้าวแล้วแบบนี้ล่ะอันนี้ใบเป็นแฉกมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปใบจะเป็นแฉกๆมีสีอะไรคะ
3: ส
0: ีเขียวใบไม้แบบนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มของใบไม้ที่สีสันสวยงามได้เพราะว่าเขามีรูปร่างแปลกตาใบเขาจะเป็นแฉกแบบนี้ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะสวยไหมคะ
3: สวย
0: สวยยังไม่หมดนะยังมีอีกคุณครูบีมีมาให้สังเกตอีกมีอีกเยอะค่ะแบบนี้ล่ะใบเป็นยังไงคะใบเล็กหรือใบใหญ่ถ้าอย่างเนี้ยใบใหญ่โอ้โหใบใหญ่มากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมนะเด็กๆนักเรียนปลายทางเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะนอกจากเราจะสนทนากับ รูปร่างและลักษณะของใบไม้แล้วนะคะคุณครูจะขออาสาสมัครออกมาจัดกลุ่มนะคะใบไม้ใส่ในตะกร้าเราจะมีตะ

้เด็กๆสังเกตทั้งหมด4ตะกร้าตะกร้าแรกเด็กๆสังเกตตรงนี้ก่อนภาพตรงนี้เป็นใบไม้ที่เป็นยังไงคะเป็นยังไงลูกเรียวยาวนั่นเองเด็กๆจะต้องมาหยิบใบไม้ที่มีลักษณะเรียวยาวใส่ไว้ในตะกร้าสีชมพูต่อมาอันนี้ล่ะใบเล็กหรือใบใหญ่ใบเล็กหรือใหญ่คะใบเล็กเด็กๆก็ต้องออกมาหยิบใบไม้ที่มีลักษณะใบเล็กใส่ในตะกร้าสีม่วงแล้วใบสีเขียวล่ะใบเป็นยังไงคะใบใหญ่หรือว่ามีสีสันสวยงามนะสังเกตดีๆก่อนสวยงามใบที่มีสีสันเป็นยังไงลูกสวยงามที่มีสีต่างๆหรือว่ารูปร่างลักษณะสวยงามต่างๆใส่ไว้ในตะกร้าสีอะไรสีเขียวและตะกร้าสีฟ้าเป็นใบที่ต้องเป็นใบยังไงใบใหญ่ใบไม้ที่มีรูปร่างลักษณะใบใหญ่ๆเด็กๆก็หยิบไปใส่ในตะกร้าสีสีฟ้านั่นเองค่ะถ้าเด็กๆเข้าใจกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้มาทำกิจกรรมกันแล้วสนุกไหมคะเด็กๆสามารถจัดกลุ่มลักษณะของใบไม้ได้ถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เก่งมากเลยค่ะแต่ว่าในตะกร้าของคุณครูยังเหลือใบไม้อยู่อีก2ชนิดเด็กๆคิดว่าใบไม้นี้คุณครูต้องใส่ในตะกร้าอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: ม
0: ่
1: วง
0: สีม่วงเพราะว่าใบเขาเป็นยังไงเล็กใช่ไหมคะคุณครูก็เอาไปใส่ไว้ในตะกร้าสีม่วงนั่นเองค่ะเด็กๆโอ้โหเก่งมากเลยตะกร้าสีชมพูใบเป็นยังไงคะ
1: ยาว
0: ยาวเรียวใช่ไหมคะถูกต้องใบเล็กใบที่มีสีสันสวยงามและตะกร้าสุดท้ายใบใหญ่โอ้โหปรบมือดังๆให้เต็งเลยเด็กๆนักเรียนปลายทางล่ะคะเด็กๆทำถูกต้องเหมือนในห้องเรียนหรือเปล่าคะ
1: ทำถูกต้อง
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของใบไม้นะคะว่าใบไม้ก็มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเรียวยาวใบเล็กใบใหญ่หรือว่าใบไม้ที่มีสีสันสวยงามค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะปรบมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือข้างขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วนั่งเอามือลงค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะก็คือกิจกรรมอะไรคะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นั่นก็คืออะไรลูกกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะเป็นกิจกรรมใหม่ในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพต่อเติมใบไม้ตามจินตนาการค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วก็วัสดุกันนะคะว่าวันนี้คุณครูบีมีวัสดุอุปกรณ์อะไรค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะใบไม้นะคะขนาดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นใบเล็กใบใหญ่นะคะสามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานได้ค่ะสีเทียนค่ะและผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมากค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆรู้จักอุปกรณ์แล้วก็วัสดุที่เราจะใช้ในวันนี้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องนำกระดาษไปทำอะไรคะไปปั๊มอะไรก่อนปั๊มสัญลักษณ์ก่อนเด็กๆจะต้องคิดก่อนนะคะว่าวันนี้เด็กๆอยากจะออกแบบผลงานเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งนั่นเองแล้วเด็กๆนะคะจะต้องปั๊มสัญลักษณ์ไว้ตรงด้านบนขวามือของตนเองค่ะตอนนี้นะคะคุณครูบีก็จะนำกระดาษวางไว้มีใบไม้ให้เราเลือกใช่ไหมคะลูกมีหลายขนาดเลยทั้งใบเล็กใบใหญ่คุณครูบีก็จะมาเลือกก่อนว่าคุณครูบีอยากจะได้ใบไม้แบบไหนบ้างคุณครูบีก็เอามาวางไว้ก่อนเลยค่ะเพื่อที่จะออกแบบว่าวันนี้คุณครูจะสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรตอนนี้คุณครูบีวางใบไม้ไว้แบบนี้และคุณครูบีจะต้องทำอะไรก่อนคะใช่แล้วค่ะคุณครูบีก็จะทากาวลงไปตรงบริเวณที่คุณครูบีจะวางใบไม้ให้ติดลงไปบนกระดาษค่ะแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆจะต้องปาดกาวด้วยนะลูกไม่งั้นกาวจะเยิ้มจนเกินไปค่ะแล้วคุณครูก็ใช้ใบไม้ทำยังไงคะติดลงไปนั่นเองตรงบริเวณที่คุณครูบีทากาวค่ะนะมันไม่พอใช่ไหมเราก็ต้องเอากาวมาทาเพิ่มแต่เด็กๆจะต้องปาดอะไรด้วยคะปาดกาวด้วยนั่นเองกดให้ใบไม้ติดลงไปแล้วคุณครูก็ติดใบไม้ลงไปแบบนี้แล้วค่ะเมื่อคุณครูบีติดใบไม้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วคุณครูก็จะใช้สีเทียนนั่นเองค่ะสีเทียนในการวาดภาพต่อเติมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูบีจะวาดภาพเป็นอะไร

0: ีใช้เส้นอะไรคะเส้นอะไรคะเส้นโค้งใช่ไหมคะครูพีใช้เส้นโค้งลงแบบนี้วาดลงไปเดี๋ยวให้เด็กๆลองจินตนาการดูนะว่าคุณครูพีจะวาดเป็นอะไรคุณครูบีใช้เส้นอะไรอีกคะเส้นโค้งเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่โค้งเป็นยังไงคะโค้งขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมคะลูก
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆลองทายสิคะว่าคุณครูจะวาดเป็นอะไรคะ

0: ็ให้มาชนกันแบบนี้ตัวอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าจะใช่แครอทอย่างที่เด็กๆบอกจริงหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้มีอะไรขึ้นมาแล้วคะหัวใจคล้ายๆหัวใจใช่ไหมแล้วก็มีอะไรด้านบนอีกนะมีอะไรคะลูก
1: ปลา
0: อันนี้ส่วนด้านบนนี่เด็กคิดว่าเป็นอะไรครีบปลาใช่ไหมคะถูกต้องค่ะตอนนี้คุณครูบีว่าครีบของปลาไปแล้วนะคะแล้วก็มีอะไรด้วยตรงนี้อะไรเอ่ยมีอะไรคะ
1: ปล
0: า
1: คือปลา
0: ครูบีเคยเห็นว่าปลาจะมีครีบเล็กๆตรงนี้ด้วยนะ

คุณครูบีว่าอะไรคะปลาเห็นไหมคะว่าใบไม้ของเรานะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบมานะคะให้เป็นภาพได้หลากหลายเลยเด็กๆบางคนนะคะอาจจะทำเป็นภาพอื่นก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นปลาเหมือนคุณครูอาจจะทำเป็นผีเสื้อทำเป็นหมึกหรือว่าเมื่อกี้เด็กๆบอกว่าแครอทก็ได้ใช่ไหมคะลูกเด็กๆลองคิดว่าวันนี้เด็กๆจะสร้างสรรค์ผลงานนะคะออกแบบแล้วว่าต่อเติมภาพเป็นอะไรนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆรู้จักกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครบทั้ง3กิจกรรมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันก่อนว่าเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานครบอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมแล้วเด็กๆจะได้เลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆแล้ววันนี้คุณครูบีจะให้เด็กๆได้เล่นในมุมดนตรี

ันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ3มุมนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่จะทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มนะคะเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำแล้วค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกลุ่มแรกค่ะเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกลุ่มที่2วาดภาพด้วยสีเทียนกลุ่มที่3ปั้นดินน้ำมันค่ะนะไปหยิบอุปกรณ์ได้เลย

0: พเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะเด็กๆชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: วันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะสามารถออกแบบผลงานของตัวเองนะคะได้อย่างสวยงามเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆค่ะมาให้เด็กๆได้ชื่นชมกันด้วยค่ะผลงานชิ้นแรกนะคะที่คุณครู

0: ากจะให้เด็กๆได้ชื่นชมค่ะนั่นก็คือผลงานการปั้นนะคะของน้องริต้าและน้องกุ้ยชายค่ะเดี๋ยวเรามาถามน้องริต้ากับน้องกุ้ยชายกันนะคะว่าวันนี้ปั้นเป็นอะไรน้องกุ้ยชายน้องกุ้ยชายปั้นเป็นอะไรคะ
1: ชิงช้าค่ะ
0: ชิงช้าใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องกุ้ยชายหน่อยค่ะของน้องลิต้าล่ะคะลิต้าปั้นเป็นอะไรคะ
1: คุณแม่ปลูกต้นไม้ที่บ้าน
0: มีต้นไม้ที่บ้านใช่ไหมคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะเหมือนต้นไม้ไหมคะเด็กๆเหมือนเลยใช่ไหมคะมีลำต้นแล้วก็มีใบด้วยปรบมือให้น้องลิต้าหน่อยค่ะเก่งมากค่ะและผลงานอีก2ชิ้นนะคะที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ชื่นชมนั่นก็คือของน้องกรีนแล้วก็น้องข้าวตังค่ะเป็นผลงานการวาดภาพต่อเติมใช่ไหมคะจากการปะติดใบไม้น้องกรีนสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเป็นภาพอะไรคะ
1: ผีเสื้อ
0: ผีเสื้อน้องกรีนใช้ใบไม้ติดเป็นส่วนไหนของผีเสื้อบ้างคะ
1: ใบไม้อันนี้มาแปะตรงกลาง
0: เป็นลำตัวของผีเสื้อใช่ไหมนะแล้วก็แปะเป็นส่วนไหนคะลูก
1: แล้วก็แปะ
0: ปะติดด้านข้างเป็นปีกของอะไรคะ
1: ผีเสื้อ
0: แล้ววาดต่อเติมอะไร
1: ตาผีเสื้อ
0: วาดต่อเติมเป็นตากับหนวดของผีเสื้อใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะแล้วผลงานชิ้นต่อไปของน้องข้าวตังข้าวตังทำเป็นอะไรคะ
2: ผีเสื้อครับ
0: ผีเสื้อบินไปเกาะอยู่ที่ไหนคะ
2: จะบินไปเกาะที่ต้นไม
0: ้บินไปเกาะอยู่ที่ต้นไม้น้องข้าวตังนะคะก็วาดต่อเติมนะถือให้เพื่อนๆดูก่อนมีต้นไม้แล้วก็มีผีเสื้อปีกของผีเสื้อเอาอะไรติดคะ
2: ใบยาวครับ
0: ใบยาวติดใช่ไหมคะแล้วกลมๆใบเล็กๆกลมๆตรงนั้นน้องติดเป็นส่วนไหนของผีเสื้อคะ
2: หัวครับ
0: ส่วนหัวของผีเสื้อเหรอคะ
2: ครับ
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องหน่อยค่ะผลงานของเพื่อนสวยไหมคะ
3: สวย
0: แล้วยังมีผลงานของเด็กๆอีกหลายคนนะคะที่ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานมาได้อย่างมีจินตนาการเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็สามารถสื่อสารความคิดนะคะของตนเองออกมาเป็นภาพต่างๆที่เด็กๆวาดออกมาหรือว่าต่อเติมขึ้นมานั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมแล้วเด็กๆยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจเล่นเสร็จแล้วนะคะยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆชูมือออกมาเลยค่ะชูแขนออกมานะคะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะนั่นก็คือเกมจัดหมวดหมู่ภาพคนกับเครื่องแต่งกายค่ะซึ่งคุณครูบีนะคะมีภาพหลักมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพทางด้านนี้ค่ะเด็กๆจะเห็นว่ามีภาพคนนะคะที่ใส่เสื้อผ้านะคะแล้วก็มีเครื่องแต่งกายต่างๆใช่ไหมคะภาพแรกเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงใส่ชุดอะไรชุดสีอะไรคะใส่เสื้อสีม่วงกระโปรงสีเหลืองเขาผมสั้นผมยาวผมสั้นภาพต่อมาผู้ชายใส่ชุดอะไรคะนักเรียนถืออะไรด้วยถือกระเป๋าแล้วที่บริเวณใบหน้าของเขาใส่อะไรด้วยคะใส่แว่นแล้วภาพต่อมาล่ะคะภาพอะไรภาพอะไรนะคะแม่มดเหมือนในกับการ์ตูนหรือว่าในภาพยนตร์ที่เด็กเคยดูใช่ไหมคะแม่มดใส่ชุดสีอะไรเนี่ยสีดำแล้วแม่มดขี่อะไรอยู่ขี่ไม้กวาดอยู่นั่นเองตอนนี้เด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพคนที่เป็นภาพหลักแล้วเดี๋ยวเรามาจัดหมวดหมู่กันเด็กๆจะต้องเลือกก่อนว่าภาพแรกเนี่ยตัวอย่างเช่นภาพแรกเด็กๆจะต้องหยิบภาพคนภาพไหนไปวางคะภาพที่1 2 3ต้องหยิบภาพคนภาพไหนคะผู้หญิงผู้หญิงมี2คนชุดไหนชุดสีชมพูหรือว่าเป็นภาพผู้หญิงที่ใส่ชุดลาย1 2 3ภาพไหนคะที่2ภาพที่2ภาพนี้ใช่ไหมเด็กๆก็ต้องหยิบภาพผู้หญิงคนนี้ไปวางจัดคู่กันแบบนี้ก่อนแล้วชุดของเขาล่ะเด็กๆจะต้องมาดูด้วยเขาใส่ชุดสีอะไรภาพที่1 2หรือ3คะภาพที่1มีชุดสีอะไรบ้างมีเสื้อสีม่วงมีอะไรอีกมีหมวกมีอะไรคะกระโปรงสีอะไรเหลืองแล้วก็อะไรคะกระเป๋าสีอะไรคะสีม่วงนะถูกไหมนะเด็กๆก็นำมาจัดหมวดหมู่แล้วก็สังเกตว่าตรงไหมคะ
1: ตรง
0: แบบนี้เลยเล่นยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากอีก2ภาพคุณครูให้เด็กไปสังเกตแล้วก็ช่วยกันเล่นร่วมกันกับเพื่อนได้หรือเปล่าคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาบอกข้อตกลงกันเลยว่าเราจะต้องมีข้อตกลงยังไงนะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บเกมการศึกษาเข้าที่แล้วนำไปทำอะไรสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมเดิมแล้วก็เกมใหม่นั่นเองค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่ไหนคะที่มุมอะไรคะที่มุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ตอนนี้เด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษากันแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะลูกทางนี้ลูกเดินเลยเอาก้าวทางนี้ค่ะกลุ่มที่4ค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบในกิจกรรมเกมการศึกษามากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้เล่นเกมนะคะที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมนะคะที่เคยเล่นกันมาแล้วค่ะแล้ววันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรคะจัดหมวดหมู่ภาพคนกับอะไรคะกับชุดหรือว่าเครื่องแต่งกายนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆสามารถจัดหมวดหมู่ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กผู้หญิงที่ผมสั้นใส่ชุดสีอะไรคะสีม่วงแล้วเด็กผู้ชายที่ใส่แว่นใส่ชุดอะไรคะใส่ชุดนักเรียนแล้วภาพแม่มดล่ะใส่ชุดสีอะไรสีดำโอ้โหเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นกันวันนี้ค่ะเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมมากมายเลยตั้งแต่เช้าเราทำกิจกรรมอะไรเป็นกิจกรรมแรกคะสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆนะคะจดจำเรื่องราวต่างๆนะคะมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะสามารถเรียบเรียงได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เรียบเรียงเหตุการณ์นะคะตามขั้นตอนได้เก่งยิ่งขึ้นค่ะและกิจกรรมที่2ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆนะคะได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วหยุดนะคะเคลื่อนไหวได้ตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะแล้วก็สามารถคิดออกแบบท่าทางนะคะตามจินตนาการวันนี้เด็กๆยังได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงต้นไม้ค่ะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เต้นประกอบเพลงนะคะได้อย่างดีเลยค่ะและกิจกรรมที่3ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยต้นไม้ที่รักนั่นเองค่ะและวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปร่างลักษณะของใบไม้เด็กๆจำได้ไหมใบไม้มีลักษณะอย่างไรบ้าง
1: ใบเล็ก
0: มีใบเล็กใบอะไรคะใบใหญ่แล้วใบยังไงอีกคะ
1: ใบ
0: เรียวยาวแล้วก็ใบที่มีสีเป็นยังไง
1: ส
0: ีสันสดใสสวยงามนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะยังได้สังเกตใบไม้แล้วก็นำมาจัดกลุ่มแยกประเภทได้ด้วยค่ะและกิจกรรมที่4ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้นำใบไม้ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆค่ะมาสร้างสรรค์ผลงานนะคะปะติดลงบนกระดาษแล้วก็วาดภาพต่อเติมได้อย่างสวยงามค่ะมีจินตนาการนะคะออกแบบผลงานของตนเองกันได้สวยมากๆเลยค่ะและกิจกรรมที่เด็กได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กได้เล่นเกมการศึกษาเกมใหม่ค่ะจัดหมวดหมู่นะคะได้สังเกตภาพสังเกตรายละเอียดของภาพแล้วนำมาจัดหมวดหมู่กันได้ถูกต้องเลยค่ะแต่วันนี้นะคะเวลาของเราก็ทำยังไงแล้วคะหมดลงแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาช่วยกันร้องเพลงลากันค่ะวัน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยม

0: งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีฟ้าฟ้า
1: แม้วันนี้เด็กๆอยู่กันพร้อมหน้า

0: าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเขาที่ฟาฟาใส่อยู่เนี่ยเป็นเขาอะไร
1: เอ๊ะ
0: ใครตอบได้มั่งเอ่ย
1: ไก
0: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่เนี่ยเรียกว่างอนไก่จ้าแล้วพ่อยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2 อันด้วยนะ

0: ล่ะจ้ะฟาฟาข่าวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือข่าวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟาฟาพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่าแพะจ้า
1: แพะแพะสวัสดีครับคุณแพะ
2: แม่
0: เขาอีกอันมาใส่แล้วไหนทุกคนลองทายสิว่าคราวนี้เป็นเขาของใคร
3: สิงโต
0: นั่นเป็นแผงคอของสิงโตจ้ะหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้ะฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใคร
1: ไม่รู้ครับ
0: วัวค่ะและบี้ทายได้ใกล้เคียงแล้วจ้ะว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันธุ์ไหนเอ่ย
1: เ
2: ฮ้ฮ่านี่นี่นี่นี่นี่นี่วัววัววัววัววัวกระทิง
0: ถูกต้องแล้วจ้าแรปโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
2: นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่แกมีแกมีแกมี
0: อ้าวแคทโต้อย่าแกล้งคนอื่นอย่างนี้สิจ๊ะ

ี่ยแหละนะพูดแต่แกล้งคนอื่นเขาดีนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวอย่างนี้คุณหนูๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เป็ดน้อย
2: ตอนนายช่างน้อย

Hmm.

ครับวันนี้มาช่วยกันจับคู่สิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับที่สูบลมแปรงค้อนตะปูกระป๋องสีจักรยานเฉลยแปรงใช้คู่กับกระป๋องสีที่สูบลมใช้คู่กับจักรยานค้อนใช้คู่กับตะปู

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ตอนอารมณ์ไหนนะ
2: ผู้หาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
1: ภูผาเราอยู่ตรงนี
3: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
1: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
2: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
3: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
2: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
1: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
2: ต้นกล้าใจเย็น

0: ั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: น่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
4: เอ๊ะ
3: แล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
4: ไม่รู้ครับ
3: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
4: ่ไข
3: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้ะใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
4: ดีครับ

0: ายของคัตโต้ของคัตโต
1: ้อืมไม่ใช
0: ่ลาโบลาบี
1: สวัสดีฟ้าฟ้าไม่ใช่ของเรา
2: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วถึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ไก่ไข่ของคุณแม่ไก่

อนส่วนของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมันเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้าฟ้า

0: กับลูกเป็ดน้อยนี่เอง
1: ลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ด
0: ในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วย
1: บ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เป๊ะเป็ดน้อย
4: ตอนพลังมด

Oh,

ของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเฮ้ยเอา

0: ป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
2: ่เป็นไรหรือเปล่า
3: เป็นอะไร
0: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
4: ผมเองครับ
0: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
3: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
5: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
4: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
3: จริ งเลย
4: เยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
6: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
3: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
0: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
3: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
6: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
7: 7ขวบค่ะ
3: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
0: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
3: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
0: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
8: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
1: ่นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาเจอกันในตอนเช้าเราจะต้องสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันด้วยเพลงสวัสดีตะวันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะสวัสดีตะวันสวัสดีโลกลาสวัสดีต้น

0: วางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆ เป็นอย่างไรบ้างคะเช้าวันนี้อากาศที่โรงเรียนของเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยที่โรงเรียนของเราอากาศเป็นยังไงคะอากาศเย็นสบายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วอากาศของเด็กๆนักเรียนปลายทางล่ะคะที่โรงเรียนของเด็กๆอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะบางพื้นที่นะคะบอกว่าวันนี้ค่ะตอนเช้ามีฝนตกบางพื้นที่นะคะก็บอกว่าวันนี้อากาศตอนเช้าค่ะมีแดดนะคะส่องแสงออกมารู้สึกว่าร้อนนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆที่เด็กๆนะคะสามารถบอกได้นะคะว่าวันนี้สภาพอากาศในตอนเช้าเป็นอย่างไรค่ะแล้ววันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะมีเด็กๆคนไหนบ้างคะที่อยากจะออกมาบอกเราเรื่องคะโอ้โหหลายคนนะคะยกมืออยากจะเล่าเรื่องราวของตนเองแล้วใช่ไหมคะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องดินค่ะน้องดินอยากจะเล่าอะไรให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังบ้างคะ
2: เมื่อวานหนูเล่นของเล่น
0: เมื่อวานน้องดินเล่นของเล่นน้องดินเล่นอะไรลูก
2: เล่นรถ
0: เล่นรถเหรอคะเล่นอย่างไรเล่นของเล่นอย่างไรคะ
2: เล่นแบบที่มีของเล่นเยอะๆ
0: แล้วน้องเล่นรถอย่างไรน้องเล่นแบบไหนวิธีการเล่นรถคันนั้นน้องเล่นยังไงคะ
2: จับแล้วก็ดึงไป
0: เข็นไปแบบนี้แหละคะลูกแล้วเล่นกับใครคะ
2: เล่นกับพี
0: ่เล่นกับพี่อะไร
2: พี่มีน
0: พี่มีนเหรอคะมีรถกี่คันคะ
2: 3คัน
0: 3คันเหรอคะรถอะไรบ้างจำได้ไหมคะ
2: รถตำรวจ
0: รถตำรวจ
2: รถพยาบาล
0: รถพยาบาลรถอะไรอีก
2: รถยนต
0: ์รถยนต์แล้วเล่นบทบาทสมมุติเป็นอะไรกันบ้างคะ
2: เป็นที่ล้างจาน
0: เล่นบทบาทสมมุติเป็นที่ล้างจานด้วยหรอเล่นยังไงคะ
2: หยิบของเล่นมา
0: แล้วทำยังไงต่อลูก
2: แล้วก็เอามาทอดให้ลูกกิน
0: หยิบของเล่นมาแล้วก็เอามาทำอาหารเหรอคะแล้วเป็นที่ล้างจานยังไงคะ
2: ที่ล้างจานแบบเปิดน้ำ
0: อ๋อหมายถึงว่าหยิบของเล่นมาเล่นแล้วก็เอาทำอาหารเล่นบทบาทสมมุติทำอาหารแล้วก็นำไปล้างจานใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วรถที่น้องเล่นตอนแรก3คันน้องเล่นบทบาทสมมุติยังไงบ้างในการเล่นรถเช่นน้องเล่นเป็นคนขับรถหรือว่าน้องเล่นเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในรถโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะน้องเล่นยังไงคะ
2: เล่นแบบขับรถ
0: อ๋อน้องเล่นเป็นคนขับรถใช่ไหมแล้วน้องขับรถอะไร
2: รถยนต์
0: น้องเล่นขับรถยนต์เหรอคะลูกแล้วเล่นเสร็จแล้วทำยังไงคะ
2: เก็บของเล่น
0: เก็บของเล่นเก็บใส่ที่ไหนคะ
2: เก็บในกล่อง
0: เก็บใส่ในกล่องเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะโอ้เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะน้องดินเล่นอะไรคะ
1: เล่นของเล
0: ่นเล่นของเล่นเล่นอะไร
1: เล
0: ่
1: นรถ
0: เล่นรถมีรถกี่คันที่น้องดินเล่นกี่คันคะ3คันรถคันแรกรถอะไรคะ
1: รถตำรวจ
0: รถโรงพยาบาล
1: รถยนต
0: ์แล้วน้องดินเล่นบทบาทสมมุติเป็นคนขับรถอะไรคะ
1: รถยนต์
0: คนขับรถอะไรนะคะ
1: รถยนต์
0: คนขับรถยนต์นั่นเองค่ะแต่น้องดินเล่นแค่รถ3คันนี้อย่างเดียวไหมคะไม่เล่นบทบาทสมมุติอย่างอื่นด้วยน้องดินเล่นอะไรอีก
1: เล่น
0: เล่นบทบาทสมมุติทำอาหารใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ท ทำอาหารเสร็จแล้วก็นำไปทำอะไรคะไปล้างจานเก่งมากเลยค่ะที่เด็กๆสามารถจดจำเรื่องราวของเพื่อนๆนะคะแล้วก็สรุปเป็นใจความสำคัญได้แล้วน้องดินนะคะหลังจากที่เล่นของเล่นเสร็จแล้วทำยังไงคะ
3: เก
0: ็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนเล่นของแล้วนำเก็บเข้าที่ได้บ้างคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะยอดเยี่ยมค่ะแล้วมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะเล่าเรื่องราวอะไรอีกนะคนไหนนั่งตัวตรงๆเอามือวางที่ตักขอเชิญน้องริต้าค่ะน้องริต้าอยากจะเล่าอะไรคะวันนี้
2: คุณแม่ปลูกต้นมะละกอไว้ที่บ้าน
0: โอ้โหคุณแม่ปลูกต้นมะละกอไว้ที่บ้านกี่ต้นคะ
2: 1ต้น
0: 1ต้นนะแล้วต้นมะละกอที่คุณแม่ปลูกไว้นานอย่างลูก
2: นานแล้ว
0: นานแล้วเหรอคะลักษณะของต้นมะละกอเป็นยังไงคะ
2: มีลำต้น
0: มีลำต้นแล้วเป็นยังไงลูก
2: มีใบ
0: มีใบ
2: มีผล
0: มีผลออกผลกี่ผลแล้ว
2: 3
0: ผลแล้วเหรอคะตอนนี้ผลของมะละกอมีสีอะไรคะ
2: สีออกส้มส้ม
0: อ๋อแสดงว่าตอนนี้มะละกอสุกแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้ามะละกอยังดิบอยู่จะมีสีอะไรคะ
2: เขียว
0: สีอะไรคะเด็กๆ
3: เขียว
0: สีเขียวนั่นเองแต่ว่าต้นมะละกอที่บ้านน้องริต้ามีผลสีอะไรแล้ว
2: ส้ม
0: สีออกส้มส้มแล้วสีส้มทั้ง3ผลเลยไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วคุณแม่เก็บมารับประทานหรือยัง
2: เก็บมาแล้ว
0: อร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: รสชาติของมะละกอเป็นอย่างไร
2: หวานหวาน
0: หวานเนื้อเขาเป็นยังไงคะลูก
2: เนื้ออร่อย
0: เนื้ออร่อยนิ่มหรือว่าแข็ง
2: นิ่ม
0: นิ่มแล้วเนื้อของมะละกอมีสีอะไรคะ
2: สีส้ม
0: สีส้มนะน้องชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะที่บ้านของน้องริต้าคุณแม่ปลูกต้นอะไรต้นมะละกอกี่ต้น1ต้นแต่ตอนนี้ต้นมะละกอต้นนั้นออกผลมากี่ผลแล้วคะ3ผลทั้ง3ผลนั้นมีสีอะไร
3: ม
0: ี
3: สีเหล
0: ือง
3: คะ
0: มีสีส้มใช่มั้ยคะแล้วตอนนี้คุณแม่ของน้องริต้าเก็บผลมะละกอมารับประทานหรือยังคะ
3: เก
0: ็บมาแล้วเนื้อข้างในของมะละกอมีสีอะไรคะ
3: ส
0: ีส้มนะแล้วน้องริต้าก็บอกว่ารสชาติเป็นยังไงคะ
3: หวา
0: หวานอร่อยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคนไหนเคยรับประทานมะละกอบ้างคะมะละกอสุกเนื้อจะเป็นสีส้มหวานอร่อยนิ่มหรือแข็งคะ
3: น
0: ิ่มนั่นเองแล้วมะละกอดิบล่ะจะแข็งๆ กรอบๆใช่ไหมคะเนื้อมะละกอดิบมีสีอะไรสีอะไรนะลูก
3: สีเข
0: ีย
3: ว
0: สีออกขาวขาวเขียวๆใช่ไหมคะเด็กๆ เคยนำผลมะละกอที่ยังดิบอยู่ไปประกอบอาหารเมนูอะไรบ้าง
3: ส้มตำ
0: เมนูอะไรนะคะ
3: ส
0: ้มตำนั่นเองไหนใครชอบรับประทานส้มตำบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะชอบรับประทานเด็กๆนักเรียนปลายทางหลายคนค่ะก็ยกมือค่ะว่าชอบรับประทานบางคนนะคะบอกว่าหนูเคยรับประทานค่ะรสชาติเป็นยังไงคะ
3: เผ็ด
0: ถ้าเราใส่พริกเยอะรสชาติก็จะ
3: เผ
0: ็ดแต่ถ้าเราไม่อยากรับประทานเผ็ดเราก็ใส่พริกแค่นิดหน่อยนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะ

ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเล่าเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้อย่างหลากหลายเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปสนทนาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในห้องเรียนฟังค่ะไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: ็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนๆแล้วสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะตั้งใจฟังเป็นผู้ฟังที่ดีเก่งกันมากเลยค่ะวันนี้ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็ยังมีเพื่อนๆนะคะที่ยังจะอยากออกมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนฟังเหมือนกันค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องสกายค่ะอันนี้สกายอยากจะเล่าอะไรให้เพื่อนฟังดีครับ
1: เมื่อวานหนูช่วยแม่ทำซอส
0: เมื่อวานน้องสกายช่วยคุณแม่ทำซอสเหรอคะทำซอสอะไรคะ
1: กะปิโบ
0: ซอสอะไรนะคะ
1: กะปิโบครับ
0: อ๋อทำน้ำพริกกะปิโบใช่ไหมคะเอาไว้กินกับอะไร
1: มะม่วง
0: มะม่วงโอ้โหเก่งจังเลยทำยังไงคะน้องสกายจำได้ไหมถือไม้ด้วยลูกใส่อะไรบ้างที่น้องจำได้น้ำพริกกะปิโหใส่อะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมคะ
1: ใส่ซอส
0: ใส่ซอสหรือว่าใส่กะปิ
1: ใส่กะปิ
0: ใส่กะปิแล้วรสชาติเขาออกเป็นยังไงคะ
1: หอม
0: ใช่ไหมคะแล้วเผ็ดไหม
1: เผ็ด
0: เผ็ดด้วย
1: เผ็ดครับ
0: เผ็ดใช่ไหมคะแสดงว่าต้องใส่อะไรเข้าไปด้วย
1: พริกนิดเดียว
0: ใส่พริกนิดหน่อยใช่ไหมคะแล้วใส่อะไรอีก
1: กระเทียม
0: มีกระเทียมด้วยเหรอคะลูกแล้วใส่อะไรอีกใส่น้ำตาลไหมคะ
1: ไม่ใส่
0: ไม่ใส่คุณแม่ทำไว้รับประทานเองหรือว่าคุณแม่ทำไว้ขาย
1: ช่วยแม่ทำ
0: น้องช่วยคุณแม่ทำคุณแม่ทำเก็บไว้ใช่ไหมลูกแล้วคุณแม่ทานกับมะม่วงอะไรมะม่วงมันมะม่วงเปรี้ยว
1: มะม่วงเปรี้ยว
0: มะม่วงเปรี้ยวน้องชอบรับประทานไหมคะ
1: ชอบ
0: เก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้น้องสกายหน่อยค่ะเปรี้ยวหรือว่ามะม่วงมันแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกบ้างคะนะหลายคนเคยรับประทานใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆที่เด็กๆสามารถรับประทานผลไม้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆจิ้มน้ำพริกเยอะเกินไปจะทำยังไงคะ
2: เผ็ด
0: แล้วจะมีอาการอะไรด้วย
2: ปวดท
0: ้
2: อง
0: ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆรับประทานเราจะต้องรับประทานแต่พอดีไม่เยอะจนเกินไปนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆสามารถเล่าเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของเด็กๆเองนะคะที่จดจำเรื่องราวมาแล้วนำมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังได้เป็นประโยชน์ได้อย่างดีเยี่ยมค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เด็กๆก็จะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะขยับส่วนต่างๆของร่างกายค่ะตามเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะนำเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะอะไรนะกลับมือนั่นเองค่ะมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะจังหวะอะไรคะช้าเร็วหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยค่ะเด็กๆทบทวนเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูแล้วเด็กๆจำได้แม่นยำขนาดนี้ตอนที่เด็กๆเคลื่อนไหวเด็กๆ ก็จะต้องทำให้ถูกต้องด้วยทำได้ไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณครูบีนะคะจะสังเกตว่าเด็กๆคนไหนเคลื่อนไหวได้ตามเสียงสัญญาณจังหวะที่ถูกต้องพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตัวเองเลยค่ะเราจะไม่ยืนใกล้สิ่งของจนเกินไปนะคะได้พื้นที่หรือยังคะถ้าได้พื้นที่แล้วค่ะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันเลยค่ะ

0: น้องสกายทำท่าอะไรคะ
1: จระเข้ครับ
0: จระเข้น้องเอ๋ยทำท่าอะไรลูก
2: กระต่ายกระโดดขาเดียวค่ะ
0: กระต่ายกระโดดขาเดียวเก่งมากค่ะกันหน่อยกันต่อค่ะ

0: น้องดินทำท่าอะไรครับ
1: หอยครับ
0: หอยฮะน้องกุ้ยแซ่ทำท่าอะไรคะ
2: โยคะค่ะ
0: โยคะโอ้เก่งเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: น้องกรีนทำท่าอะไรคะ
1: ถ่ายรูปค่ะ
0: ถ่ายรูปนะใครยืนนิ่งๆอีกนะข้าวตังทำท่าอะไรครับ
2: เล่นสเก็ตบอร์ดครับ
0: ทำท่าเล่นสเก็ตบอร์ดเหรอครับโอ้โหเยี่ยมมากครับไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: มารีทำท่าอะไรคะ
1: นกค่ะ
0: นกเหรอคะโอ้โหเก่งมากค่ะน้องเชตันทำท่าอะไรคะ
2: สระน้ำค่ะ
0: สระน้ำเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามคำบรรยายของคุณครูค่ะเด็กๆจะต้องฟังคำบรรยายของคุณครูบีนะคะแล้วทำยังไงคะเคลื่อนไหวคิดท่าทางนะคะประกอบคำบรรยายของคุณครูค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบคำบรรยายกันเลยค่ะ

วันนี้เด็กๆ เดินออกจากบ้านเด็กๆจะเดินไปที่สวนสาธารณะวันนี้เราจะเดินไปที่สวนสาธารณะกันค่ะเด็กๆวิ่งเดินวิ่งเดินเมื่อไปถึงสวนสาธารณะเด็กๆมองเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นไม้ต้นนั้นใหญ่มากเด็กๆ เห็นใบไม้กำลังร่วงหล่นที่พื้นมีทั้งหมดกี่ใบคะ3ใบเด็กๆ จึงเดินไปเก็บใบไม้ใบที่1เด็กๆ ก้มเก็บแล้วก็เดินต่อไปเก็บใบที่2เด็กๆก้มเก็บใบที่2ชึบเดินต่อไปไปเก็บใบที่3ชึบเมื่อเด็กๆเก็บใบไม้ครบทั้ง3ใบแล้วเด็กๆจึงวิ่งไปทิ้งที่ถังขยะทิ้งลงไปที่ถังขยะจากนั้นเด็กๆจึงไปล้างมือเมื่อล้างมือเสร็จเด็กๆรู้สึกว่าที่ใต้ต้นไม้นี้มีลมพัดผ่านเมื่อลมพัดมาเด็กๆก็เอนตัวไปทางซ้ายเอนตัวไปทางขวาเมื่อลมพัดเร็วขึ้นเด็กๆก็เอนตัวไปมาเร็วขึ้นวันนี้เด็กๆมาที่สวนสาธารณะชอบไหมคะชอบอากาศเป็นยังไงคะเย็นสบายเด็กๆจึงเดินกลับบ้านเดินไปเรื่อยๆแล้วเด็กๆก็วิ่งแล้วก็ค่อยๆเดินเมื่อถึงบ้านเด็กๆเปิดประตูบ้านแล้วก็เข้าไปในบ้านปิดประตูไปที่ห้องน้ำไปล้างมือล้างเท้าทำความสะอาดร่างกายแล้วก็กลับมานั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะใครยังไม่ได้ที่เดิมบ้างคะพร้อมยังคะเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะนะตอนนี้เด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะให้เด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะเด็กๆปวดเมื่อยตรงไหนให้เด็กๆนวดที่บริเวณนั้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแขนขาไหล่หรือว่าคอของเรานั่นเองค่ะเด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ค่ะ

0: ันยืดขึ้นนับ1 2 3 4
1: 5 6 7 8 9 10
0: เก่งมากเลยค่ะนั่งขัดสมาธิให้เรียบร้อยนั่งค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วหายปวดเมื่อยไหมคะหายเมื่อนั่งสมาธิแล้วเด็กๆนะคะก็จะมีสติมีสมาธิใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้าง
1: ช
0: ้
1: า
0: ช้าเร็วหยุดโดยที่ฟังสัญญาณจังหวะจากเครื่องดนตรีก็คือกลับมือนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆนะคะยังฟังคำบรรยายของคุณครูนะคะแล้วก็คิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้อย่างสนุกสนานกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะ
1: ต้นไม
0: ้ค่ะเก่งมากค่ะหน่วยต้นไม้ที่รักนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะคุณครูบีจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้ให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะ
1: เรื่อง
0: การปลูกต้นไม
1: ้
0: การปลูกต้นไม้จะทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณครูบีจะบอกเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูบีมีเพลงนะคะมาฝากเด็กๆด้วยชื่อว่าเพลงต้นไม้นั่นเองค่ะนี้เด็กๆเคยฟังแล้วเดี๋ยววันนี้เด็กๆมาฟังอีกหนึ่งรอบค่ะ

0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะได้ยินเสียงเด็กๆบางคนนะคะร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูบีเลยแสดงว่าเด็กๆจำเพลงนี้ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะถ้าเด็กๆจำเพลงนี้ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูบีอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงต้นไม้สักสองรอบดีไหมคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆนั่งตัวตรงๆก่อนเลยค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เพลงชื่อว่าเพลงอะไรคะ
1: ต้นไม้
0: แล้วเราไปร้องเพลงต้นไม้กันเลยค่ะ

0: บมือดังๆให้กับเด็กหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสามารถร้องเพลงต้นไม้ได้จบเลยแล้วก็ร้องได้อย่างไพเราะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะในเพลงต้นไม้เขาบอกว่าอะไรบ้างคะต้นไม้ปลูกเอาไว้ทำอะไรคะปลูกเอาไว้ใช้สอยมีประโยชน์ใช่ไหมคะทำอะไรได้บ้างเอาไปรับประทานใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปไว้ปลูกแล้วไว้ทำอะไรได้ไปสร้างบ้านใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เอาไว้อาศัยอะไรคะร่มเงาของต้นไม้นั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่มีต้นไม้จะเป็นยังไงคะอากาศจะเป็นยังไงคะอากาศจะร้อนใช่ไหมคะแดดส่องลงมาไม่มีอะไรบังแสงแดดให้เราก็จะโดนแสงแดดเต็มๆเลยแล้วก็จะทำให้เราร้อนนั่นเองเก่งมากค่ะแต่ต้นไม้มีทั้งไม้ที่ออกผลเอาไว้ให้เราได้เก็บกินไว้รับประทานหรือว่าเอาไปขายก็ได้แล้วยังมีไม้ดอกไม้ดอกนี่คือหมายถึงอะไรคะไม้ต้นไม้ที่ออกอะไรคะ
1: ออก
0: ดอกสวยงามใช่ไหมคะให้เราได้ชื่นชมความสวยงามของดอกไม้เช่นดอกอะไรบ้าง
1: ดอกมะล
0: ิดอกอะไรคะดอกกุหลาบดอกรวงผึ้งดอกอะไรอีกคะดอกทานตะวันดอกเข็มเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าต้นไม้นะคะมีประโยชน์มากเลยทั้งอาศัยร่มเงาเอาไว้กินเอาไว้รับประทานนะคะแล้วก็ยังทำให้โลกของเราสดใสสวยงามด้วยค่ะคุณครูบีมีภาพมาให้เด็กๆสังเกตหนึ่งภาพนะเราไปดูภาพนี้กันค่ะภาพนี้เขากำลังทำอะไรคะทำอะไรลูกปลูกต้นไม้เขากำลังทำอะไรอยู่เลยภาพแรกตรงนี้เขาทำอะไรคะเขาขุดหลุมใช่ไหมคะถูกต้องแล้วก็กำลังเอาต้นไม้จะใส่ลงไปในหลุมแบบนี้หลังจากที่เอาต้นไม้ใส่ไปในหลุมแล้วคำทำยังไงลูกเขาก็ทำยังไงคะเอาดินกลบใช่ไหมคะและทำยังไงอีกคะ
1: รดน้ำ
0: และเขาก็รดน้ำต้นไม้นั่นเองนะเป็นการที่เขาปลูกอะไรปลูกต้นไม้แล้วเด็กๆล่ะเด็กๆเคยปลูกต้นไม้กันไหมคะน้องข้าวตังข้าวตังเคยปลูกต้นอะไรคะ
2: ต้นมะละกอครับ
0: ปลูกต้นมะละกอน้องกรีนเคยปลูกต้นอะไรคะ
3: ต้นมะเขือค่ะ
0: ปลูกต้นมะเขือเหรอคะก็เป็นไม้ที่ออกผลให้เราได้รับประทานได้น้องมะลิปลูกต้นอะไรคะ
4: ดอกมะลิค่ะ
0: ปลูกต้นดอกมะลิใช่ไหมคะที่น้องเคยเล่าในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์น้องอันตาเคยปลูกต้นอะไรคะ
5: ต้นกุหลาบค่ะ
0: ปลูกต้นดอกกุหลาบก็เป็นต้นไม้ที่ออกดอกได้สวยงามน้องข้าวเม่าเคยปลูกต้นอะไรลูก
6: ต้นมอนครับ
0: ต้นมอนนะต้นมอนก็ออกผลให้เรารับประทานได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็เคยมีประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้ค่ะแล้วนอกจากที่เราปลูกต้นไม้แล้วเราก็จะต้องดูแลรักษาต้นไม้ด้วยเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมว่าเราดูแลได้อย่างไรบ้างนะน้องน็อตบอกว่าเราจะต้องรดน้ำต้นไม้ทำอะไรอีกคะ
1: กบดิน
0: การดูแลต้นไม้ให้เจริญงอกงามนอกจากรดน้ำต้นไม้แล้วเรายังทำอะไรได้อีกนะ
1: ดูแล
0: ไล่มแมลงใช่ไหมคะใส่อะไรคะ
1: ใส
0: ่ปุ๋ยใช่ไหมคะลูกแล้วเด็กๆ เวลาที่เด็กๆ เดินไปในสถานที่ต่างๆที่เขาปลูกต้นไม้หรือดอกไม้เอาไว้สวยงามเด็กๆ เห็นว่าเอ๊ะดอกไม้ดอกนี้สวยมากเลยเด็กๆ อยากจะเอากลับไปที่บ้านเด็กๆใช้มือไป เด็ดดอกไม้อันนั้นกลับบ้านเลยได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าดอกไม้อันนั้นใช่ของเราไหม
1: ไม่
0: ใช่ไม่ใช่นะคะเราก็จะห้ามไปเด็ดดอกไม้ในที่สาธารณะบริเวณอื่นเลยนะคะแต่ถ้าเด็กๆปลูกดอกไม้ไว้ที่บ้านของเราเองเมื่อดอกไม้ออกดอกสวยงามเราเก็บได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เก็บได้นั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะก็จะพาเด็กๆมารู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกต้นไม้คุณครูจะพาเด็กๆมาดูว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกต้นอะไรนะลองสังเกตดูสิต้นอะไรคะ
3: ถั่วดำ
0: ต้นถั่วเขียวนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเมื่อต้นถั่วเขียวตอนแรกนะคะที่เราจะปลูกลงไปในดินนะเราจะดูการเจริญเติบโตของเขาก่อนเราจะใช้เมล็ดปลูกลงไปในดินแล้วเขาก็จะเป็นยังไงคะ
3: ออก
0: อะไรมาเนี่ย
3: ออกราก
0: นะออกรากเสร็จแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปรากของเขาเป็นยังไงลูก
3: ยาว
0: ยาวขึ้นเริ่มมีอะไรออกมาแล้วคะใบเล็กๆใช่ไหมคะระยะเวลาผ่านไปนานขึ้นต้นเขาเริ่มเป็นยังไงแล้วโตขึ้นมีรากแล้วก็มีอะไรคะมีใบนั่นเองค่ะต้นถั่วเขียวก็เป็นพืชนะคะที่เด็กๆสามารถรับประทานได้ด้วยเด็กๆคนไหนเคยรับประทานอาหารหรือขนมหวานที่มีเมนูเกี่ยวกับถั่วเขียวบ้างคะเคยรับประทานเมนูอะไรจำได้ไหมอะไรนะที่ต้มแล้วหวานๆที่เราเคยรับประทานด้วยกัน
3: ถั่วเข
0: ีย
3: ว
0: ถั่วเขียวต้มใส่อะไรคะ
5: กะท
0: ิมีใส่กะทิแล้วก็ใส่อะไรด้วยหวานๆคะ
5: น
0: ้
5: ำตาล
0: น้ำตาลนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการปลูกถั่วเขียวกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาดูวิธีการปลูกถั่วเขียวด้วยดินเด็กๆจะต้องเตรียมดินใส่ในภาชนะสำหรับปลูกวันนี้คุณครูบีนำกระถางมาให้นะคะ2นำเมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ำไว้ใส่ลงไปในดินตามความเหมาะสมคุณครูบีแช่เมล็ดถั่วเขียวมาให้แล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตว่าเมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ำแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเมล็ดถั่วเขียวบ้างค่ะ3เมื่อเด็กๆปลูกลงในดินแล้วนะคะเราก็จะต้องรดน้ำและนำไปไว้ในสถานที่ที่มีแสงแดดส่องถึงนั่นเองเพราะว่าต้นไม้นะคะก็ต้องการทั้งน้ำแล้วก็แสงแดดเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตค่ะ4นะคะหลังจากที่เด็กๆปลูกต้นถั่วเขียวกันแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องช่วยกันดูแลรดน้ำแล้วก็สังเกตการเจริญเติบโตของถั่วเขียวค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะมีชาร์ตให้เด็กๆนะคะบันทึกลงในกระดาษบันทึกการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวกันด้วยเด็กๆอยากจะไปทำกิจกรรมหรือยังคะไหนใครอยากจะไปปลูกต้นถั่วเขียวแล้วบ้างคะโอ้โหหลายคนอยากจะไปปลูกแล้วเด็กๆเรียนปลายทางพร้อมไหมคะเด็กๆนักเรียนปลายทางหลายคนก็พร้อมแล้วค่ะอย่างนั้นค่ะให้เด็กๆนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็แบ่งกลุ่มนะคะช่วยกันปลูกถั่วเขียวตามขั้นตอนพร้อมทั้งกับวาดการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียวลงในชาร์ตด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะมีอุปกรณ์ให้เด็กๆนะคะที่ใช้ในการปลูกต้นถั่วเขียวดังนี้เลยค่ะอย่างแรกนะคะเด็กๆลองสังเกตก่อนค่ะถั่วเขียวที่อยู่ในถ้วยนี้นะคะเป็นถั่วเขียวที่คุณครูบียังไม่ได้แช่น้ำค่ะเด็กๆสังเกตเมล็ดของเขาเป็นยังไงคะกลมๆมีอะไรด้วยคะลูก กลมๆเป็นเมล็ดกลมๆใช่ไหมคะมีจุดเล็กๆสีอะไรคะสีขาวๆใช่ไหมคะแต่เมื่อคุณครูบีนะคะนำไปแช่น้ำมาแล้ว1คืนเมล็ดถั่วเขียวของเราก็จะเปลี่ยนไปค่ะมีอะไรงอกขึ้นมาคะมีอะไรคะขาวๆตรงนี้เด็กๆทราบไหมว่าคืออะไรรากนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะใช้เมล็ดถั่วเขียวที่มีรากนะคะงอกขึ้นมาแล้วค่ะโรยลงไปนั่นเองบนดินที่คุณครูเตรียมเอาไว้ให้ค่ะนอกจากเมล็ดถั่วเขียวที่คุณครูบีเตรียมให้แล้วนะคะก็ยังมีกระถางสำหรับปลูกแล้วก็ดินเมื่อเด็กๆนะคะนำเมล็ดถั่วเขียวโรยลงไปในดินแล้วเราจะใช้ที่ตักดินนะคะทำยังไงคะลูกตักดินแล้วก็เอามาโรยกลบเมล็ดลงไปค่ะแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราจะใช้กระบอกสำหรับฉีดน้ำนะคะฉีดน้ำลดลงไปลดเมล็ดถั่วเขียวของเราลงไปค่ะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆจะต้องแบ่งหน้าที่กันนะคะในกลุ่มของตนเองใครจะทำหน้าที่อะไรเด็กๆจะต้องตกลงในกลุ่มของตัวเองค่ะเมื่อเด็กๆปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กช่วยกันสังเกตแล้วตัวแทนกลุ่มค่ะจะต้องวาดภาพนะคะการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วเขียวลงในช่องที่1หรือช่องที่เขียนคำว่าวันที่1นั่นเองค่ะวาดไปเลยนะคะว่าวันนี้เมล็ดถั่วเขียวของเรามีลักษณะอย่างไรค่ะแล้วเดี๋ยววันที่2วันที่3นะคะเรามาสังเกตแล้วเราก็จะวาดภาพเพิ่มเติมไปในช่องที่2กับช่องที่3ค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราแบ่งกลุ่มกันแล้วเด็กๆอย่าลืมไปปั๊มสัญลักษณ์ด้านหลังของกลุ่มตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปปลูกถั่วเขียวกันมาแล้วสนุกไหมคะเด็กๆนะคะแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มของตนเองวันนี้คุณครูบีนะคะอยากจะขอตัวแทนกลุ่มค่ะออกมานำเสนอนะคะภาพที่เด็กๆวาดที่เด็กช่วยกันสังเกตค่ะขอเชิญกลุ่ม1เลยค่ะเลข1อยู่ตรงไหนคะน้องมาร์กี้เชิญค่ะมาเร็วค่ะทางนี้เลยน้องมาร์กี้ร่วมกันสังเกตกับเพื่อนนะคะวันแรกเมล็ดถั่วเขียวของเราเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะลูกมีสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเขียวแล้วก็มีอะไรออกมาด้วยที่น้องวาด
1: ราก
0: มีรากใช่ไหมคะอ้าเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะกลุ่มที่สองค่ะเลขสองน้องทาร่านี่กลุ่มของน้องทาร่าวาดบันทึกการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียววันที่หนึ่งเป็นยังไงคะลูกเห็นอะไรคะถือไว้ถือไว้เห็นอะไรเห็นเมล็ดของอะไรคะ
1: ถั่วเขียว
0: เมล็ดถั่วเขียวเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วคะ
1: ราก
0: มีรากแล้วเราปลูกลงไปที่ไหนคะ
1: ดิน
0: ในดินใช่ไหมคะปรบมือให้น้องทาร่าหน่อยกลุ่มที่3ค่ะน้องริต้าริต้าถือโชว์หน่อยค่ะลูกอันนี้เป็นการบันทึกนะคะการเจริญเติบโตต้นถั่วเขียวของกลุ่มที่3นะน้องริต้าวาดภาพอะไรคะลูก
1: ถั่ว
0: เมล็ดถั่วเขียวใช่ไหมคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
1: มีราก
0: มีรากแล้วเมล็ดมีสียังไงที่น้องสังเกตเห็น
1: สีเขียว
0: สีเขียวเขียวแต่ว่าเราบานสีน้ำตาลมาด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยค่ะเก่งมากและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ค่ะเชิญน้องซินนี่เป็นผลงานของกลุ่มที่4เพื่อนๆในกลุ่มบอกว่าสังเกตเห็นเมล็ดถั่วเขียวเป็นยังไงคะ
1: เป็นสีน้ำตาล
0: มีสีน้ำตาลแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นคะยาวๆที่น้องวาดตรงนั้นคืออะไรคะลูก
1: ราก
0: รากของเมล็ดถั่วเขียวใช่ไหมคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะปรบมือให้

กลุ่มที่4หน่อยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้แบ่งกลุ่มแล้วก็ช่วยกันนะคะปลูกเมล็ดถั่วเขียวนะคะใส่ในกระถางโดยที่ในกระถางของเราใส่อะไรเอาไว้คะใส่อะไรเข้าไว้คะดินนั่นเองค่ะเดี๋ยววันต่อไปนะคะเราจะมาช่วยกันสังเกตการเจริญเติบโตกันค่ะว่าวันที่2วันที่3เมล็ดถั่วเขียวของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรค่ะเดี๋ยวตอนนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักนะคะล้างมือกันก่อนเลยค่ะก่อนที่เรานะคะจะได้ไปทำกิจกรรมในช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาขยับนิ้วมือค่ะวันนี้เราจะมาร้องเพลงมิเลโดกันค่ะมิเลโดโอลาลาลาแมวสีขา

0: เอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะก็มีกี่กิจกรรมนะคะกี่กิจกรรมคะ3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะวันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ค่ะเป็นกิจกรรมการเป่าสีเป็นต้นไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้รู้จักกับอุปกรณ์ของเราค่ะอย่างแรกเลยค่ะกระดาษโครงร่างต้นไม้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีเทียนค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะและหลอดสำหรับหยดสีค่ะหลอดที่ใช้ในการเป่าสีค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้จักกับกิจกรรมของเราแล้วใช่ไหมคะแล้วก็รู้จักอุปกรณ์ด้วยค่ะวิธีการทำนะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมนี้ค่ะเราจะต้องนำกระดาษที่เป็นภาพโครงร่างต้นไม้ไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆนะคะจะต้องใช้สีเทียนระบายสีลงไปบนต้นไม้ค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะใช้สีน้ำตาลค่ะในการระบายสีลงไปเลยเด็กๆนะคะเวลาระบายสีลงไปในโครงร่างต้นไม้นะคะลูกเด็กๆก็จะต้องค่อยๆทำอย่างระมัดระวังนะคะอย่าให้สีนะคะเลอะเปื้อนเปื้อนออกมานะคะลูกเพราะว่าถ้าเด็กๆระบายสีเลอะออกจากขอบโครงร่างจะเป็นยังไงคะผลงานของเราก็อาจจะไม่สวยหรือเด็กๆอาจจะไม่ได้พึงพอใจในผลงานนั่นเองค่ะเราต้องระบายสีให้เต็มเลยนะคะเห็นสีขาวๆ ของผิวกระดาษได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะต้องระบายสีลงไปเลยลำต้นของต้นไม้เนี่ยเราระบายสีอะไรได้บ้างคะลูกมีสีน้ำตาลสีอะไรได้อีกคะ
1: สีดำ
0: เพราะว่าต้นไม้บางชนิดนะคะก็มีสีน้ำตาลหรือสีดำเข้มนั่นเองค่ะ

ตอนนี้คุณครูบีก็ระบายสีต้นไม้ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะนะเสร็จแล้วเราจะทำยังไงต่อคะเป่าสีวันนี้คุณครูบีนะคะมีสีน้ำหรือว่าสีโปสเตอร์นะคะเป็นสีเขียวมีเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนั่นเองค่ะมี3สีนะคะแต่ให้เด็กๆลองเลือกว่าอยากจะให้ใบไม้ของเรามีสีอะไรบ้างต้นไม้บางต้นนะคะก็จะมีทั้งสีเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็สีเหลืองใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องลองจินตนาการก่อนค่ะเราจะใช้หลอดสำหรับหยดสีนะคะดูดสีขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆหยดลงไปค่ะเด็กๆจะต้องค่อยๆบีบลงไปนะลูกถ้าบีบแรงหรือว่าออกแรงเยอะสีนะคะที่เด็กๆดูดใส่หลอดมาค่ะก็จะไหลออกมาเยอะจนเกินไปค่อยๆหยดลงไปนะคะ

จากนั้นค่ะเราจะใช้หลอดในการเป่าสีค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมสีน้ำเราจะต้องอย่าลืมใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยนะคะเด็กๆวิธีการเป่าเราจะต้องเป่าเอาลมออกจากปากของเรานะคะไม่ดูดเข้าไปนะคะลูกเป่านะคะเด็กๆต้องขยับหลอดด้วยนะคะเพื่อจะให้สีกระจายตัวกันค่ะ

เมื่อเด็กๆนะคะเป่าจนสีกระจายทั่วกระดาษแล้วค่ะจนเด็กๆพอใจในผลงานของตนเองแล้วนะคะให้เด็กๆนำหลอดนะคะไปทิ้งที่ถังขยะใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราจะต้องนำผลงานของเราไปทำอะไรคะเอาไปตากให้แห้งเสร็จก่อนนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆกิจกรรมนี้ยากไหมคะไม่ยากเด็กๆอยากที่จะไปทำหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆบอกข้อตกลงของเรามาก่อนค่ะเก่งมากเลยค่ะเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและเมื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมวิทยาศาสตร์

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ
1: สาม
0: มุมนั่นเองค่ะได้แก่มุมอะไรคะลูก
1: ม
0: ุมบทบาทสมมุติวิทยาศาสตร์และมุมบล็อกนั่นเองค่ะแล้วเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่จะทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำแล้วค่ะกลุ่มแรกค่ะทำอะไรคะ
2: เป
0: ่
2: าสีเป็นต้นไม
0: ้เป่าสีเป็นต้นไม้เก่งมากค่ะเชิญไปใส่ผ้ากันเปื้อนได้เลยค่ะกลุ่มที่สองค่ะ
3: ผ้าไม้เ
0: ยี่ยมมากเลยค่ะไปหยิบกระดาษปั้นสัญลักษณ์ลูกกลุ่มที่สามปั้นดินน้ำมันเชิญหยิบอุปกรณ์

escape.

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะบางคนทำได้2กิจกรรมบางคนนะคะก็ทำได้ถึง3กิจกรรมเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะและวันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนะคะมาให้เด็กๆได้ชื่นชมกันด้วยค่ะผลงานชิ้นแรกค่ะเป็นผลงานของน้องริต้าค่ะวันนี้น้องริต้าทำกิจกรรมการเป่าสีเป็นต้นไม้น้องริต้าทำยังไงคะ
1: ระบายสี
0: ระบายสีตรงไหนคะ
1: ตรงกลาง
0: ระบายสีต้นไม้ใช่ไหมคะลูกแล้วทำยังไงคะ
1: แล้วก็เป่าสี
0: แล้วก็เป่าสีใช้อะไรเป่า
1: หลอด
0: หลอดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มีสีอะไรบ้างที่น้องหยดลงไป
1: เหลือง
0: มีสีเหลือง
1: เขียว
0: สีเขียวเขียวเข้มหรือเขียวอ่อนคะ
1: เขียวอ่อน
0: เขียวอ่อนแล้วตอนที่น้องริต้าเป่าเนี่ยน้องริต้าใช้หลอดเป่าหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเอาหลอดไปไว้ที่ไหนคะ
1: ทิ้งถังขยะ
0: ทิ้งถังขยะชื่นชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบผลงานของน้องริต้าสวยไหมคะ
2: สวย
0: ปรบมือดังๆให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเลยค่ะผลงานชิ้นต่อมาค่ะเป็นของน้องน็อตนั่นเองค่ะมาเชิญน้องน็อตลูกอันนี้น้องน็อตทำกิจกรรมอะไรทำกิจกรรมอะไรครับเป่าอะไรครับ
1: เป่าสี
0: เป่าสีเป็น
1: ต้นไม
0: ้ต้นไม้น้องน็อตทำยังไงลูก
1: ระบายสีเริ่มต้นต้นไม้แล้วก็เป่าสี
0: ครับใช้สีอะไรบ้างครับ
1: สีเหลืองสีเขียว
0: สีเขียวแล้วทำยังไงต่อคะ
1: แล้วก็เอาไปตาก
0: ใช้อะไรเป่าก่อนคะ
1: หลอด
0: ใช้หลอดวิธีการเป่าสีน้องต้องทำยังไง
1: ใช้ลมเป่า
0: ใช้ลมเป่าใช่ไหมคะลูกชื่นชอบผลงานของตัวเองไหมคะชอบปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะก็ชื่นชอบนะคะแล้วก็พึงพอใจในผลงานของตัวเองค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางล่ะคะผลงานของตัวเองที่เด็กๆทำเด็กๆชอบหรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วค่ะวันนี้เด็กๆยังได้เลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆนะคะที่เด็กๆสนใจค่ะเด็กๆคนไหนเล่นในมุมบล็อกบ้างคะเก่งมากค่ะแล้วมีใครเล่นในมุมบทบาทสมมุติบ้างนะวันนี้น้องริต้าเล่นอะไรในมุมบทบาทสมมุติคะ
3: ทำอาหาร
0: น้องกรีนเล่นอะไรในมุมบทบาทสมมุติคะลูกเล่นอะไรนะคะล้างจานในมุมบทบาทสมมุติใช่ไหมคะแล้วน้องมะลิล่ะคะเล่นมุมอะไรนะลูกมุมบล็อกน้องมะลิบล็อกเป็นอะไรอะไรนะคะต่อบล็อกเป็นคนใช่ไหมคะเอาเก่งมากเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมแล้วเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของก็ยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะคุณครูบีมีเกมการศึกษาชุดใหม่เลยนะคะมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะแตะศีรษะแตะไหล่แตะเอวจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือเก่งมากเลยค่ะเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะก็พร้อมที่จะไปรู้จักกิจกรรมแล้วก็เกมใหม่กันแล้วค่ะวันนี้นะคะเกมที่คุณครูบีจะให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพที่สมบูรณ์กับภาพชิ้นส่วนที่ซ่อนอยู่ค่ะคุณครูบีมีภาพหลักมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตคุณครูบีเรียงภาพเอาไว้สองแถวแบบนี้ภาพแรกเด็กๆลองดูสิคะเป็นเส้นจิกๆๆๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีโครงร่างของสัตว์ชนิดหนึ่งซ่อนอยู่ในนี้เด็กๆลองดูสิคะภาพนี้เป็นตัวอะไรนะอะไรนะคะกระต่ายนั่นเองเมื่อเด็กๆมองออกแล้วว่ามีกระต่ายซ่อนอยู่ในเส้นที่เยอะแยะอยู่ตรงนี้เราจะต้องหาภาพสมบูรณ์ก็คือภาพกระต่ายนำมาจับคู่กันนะคุณครูบีก็จะต้องหยิบภาพกระต่ายที่มีสีสันนะคะหรือว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์มาจับคู่แบบนี้ค่ะนะต่อมาภาพที่สองอะไรนะไก่นั่นเองเก่งจังเลยค่ะเป็นภาพโครงร่างไก่นะคะซ่อนอยู่นั่นเองค่ะคุณครูบีก็จะต้องหยิบภาพสมบูรณ์ที่เป็นภาพไก่มาจับคู่แบบนี้อีกสักหนึ่งภาพดีกว่าภาพนี้ล่ะตัวอะไรนะ
1: ช
0: ้
1: างคาว
0: ดูก่อนตัวอะไรนะคะ
1: ช้างคาว
0: ช้างคาวคุณครูบีต้องหยิบภาพอะไรมาจับคู่กันคะช้างคาวนั่นเองค่ะแบบนี้เลยเกมนี้ยากไหมคะไม่ยากแต่ว่าเด็กๆจะต้องช่วยกันสังเกตเพราะว่าในภาพนี้นะคะต้องดูดีๆว่าเส้นแต่ละเส้นเนี่ยเป็นโครงร่างของสัตว์ชนิดไหนนั่นเองค่ะนะเราจะต้องเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆเดี๋ยวเด็กๆข้อตกลงกันก่อนเราจะต้องทำยังไงคะ
1: เล
0: ่นร่วมกันกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บเกมการศึกษาเข้าที่แล้วนำไปทำอะไรลูกไปเปลี่ยนกับใครไปเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะสลับสับเปลี่ยนทั้งเกมเดิมแล้วก็เกมใหม่นั่นเองค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วค่ะให้เด็กๆได้ไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ตอนนี้เด็กๆแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเข้ากลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่3กับหลังหันลูกเดินไปเป็นแถวเลยค่ะทางโน้นค่ะกลุ่มที่4เชิญเลยค่ะลูกไป

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้สังเกตภาพนะคะรายละเอียดของภาพที่ซ่อนอยู่เด็กๆ เจอภาพสัตว์อะไรบ้างคะ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายวัวเต่าอะไรคะช้างคาวกบไก่แพะม้า
1: เป
0: ็
1: ด
0: ยียีราฟโอ้โหเจอเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆสามารถช่วยกันสังเกตภาพได้จับคู่ได้ถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: ถูก
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นกันแล้วค่ะตอนเช้าเราทำกิจกรรมอะไรกันคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆได้เล่าเรื่องราวนะคะที่เป็นประสบการณ์ของตนเองนะคะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังเรียบเรียงประโยคได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวฟังเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดค่ะเด็กๆก็สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วเด็กๆยังได้ฟังคำบรรยายของคุณครูนะคะแล้วก็เคลื่อนที่นะคะไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนออกแบบคิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเรากิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกอะไรคะวิธีการปลูกต้นไม้หรือว่าต้นถั่วเขียวนั่นเองค่ะเด็กๆก็ได้แบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็ร่วมกันปลูกต้นถั่วเขียวค่ะและกิจกรรมที่4นั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะทั้งการปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนและเป่าสีเป็นต้นไม้นะคะเด็กๆหลายคนชื่นชอบในกิจกรรมนี้มากเลยค่ะและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆยังได้เลือกเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจค่ะแล้วกิจกรรมที่ทำไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่ากิจกรรมอะไรคะเกมอะไรคะ
1: เกมการศ
0: ึ
1: กษาก
0: ิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้จับคู่ภาพสมบูรณ์นะคะกับภาพที่ซ่อนอยู่ค่ะเด็กๆได้ช่วยกันสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะว่าภาพที่ซ่อนอยู่เป็นภาพโครงร่างของสัตว์ชนิดใดค่ะแล้วก็นำภาพที่สมบูรณ์ของสัตว์ชนิดนั้นนะคะมาจับคู่กันได้อย่างถูกต้องเลยค่ะแต่วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะวัน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป็ดน้อย
2: ตอนมหัศจรรย์ธรรมชาติ

ต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันนี้เสนอตอนติ๊กตอก

0: อ้าวนี่ฟาฟาหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วละสิสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับ

0: อ้าวมีอะไรเหรอจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าเสียงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าจะเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่
0: หรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: โอ้ในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เ
0: อ๊ะเจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: ฮะเหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้า
1: ฮะนาฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะแล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มสั้นเข็มยาว
0: ใช่แล้วจ้าไหนฟาฟาลองทายสิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ้าตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้าแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ้าว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้า
1: เฮ้ย
0: โอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกนะจ้าฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟาฟาอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนแรงลม
3: Mm-hmm.

Ha ha ha!

응? 어.

เปเปเกมเพื่อนๆครับแรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เปเป้เห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เปเป้เห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนฝนเอ่ยฝนตกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยนะเนี่ย
2: ฮะฟ้าร้อง
1: ใช่แล้วจ้าฟ้าร้อง
3: ท่าทางฝนใกล้จะตก
2: ฝนตก
1: จริงสิฟ้าฟ้ารู้จักฝนหรือเปล่าจ๊ะเวลาฝนตกน่ะจะมีหยดน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดเลยนะ
4: ฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านเถอะจ้า
2: เอ๊ะ
1: ใช่แล้วล่ะฟ้าฟ้าถ้าฟ้าฟ้าไม่รีบกลับบ้านนะพอฝนตกลงมาตัวฟ้าฟ้าก็จะเปียกน้ำไปหมดเลย
2: ฮะเหรอครับ
1: เพราะฉะนั้นฟ้าฟ้ารีบกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะ
2: ฮะครับบ๊ายบายครับลุงโคโค่ป้าแมงโก
5: ้บ๊ายบายจ้า
2: เ
1: อ๊โอ้ไม่ทันซะแล้วฝนตกลงมาซะแล้วล่ะฟ้าฟ้า
2: ฮะฝนตก
1: เป็นยังไงบ้างฟ้าฟ้าตัวเปียกไหมจ๊ะอ้าวฟ้าฟ้าเป็นอะไรไปน่ะ
2: หนาว
1: โอ้จริงสิถ้ามัวแต่ตากฝนเย็นๆแบบนี้ฟ้าฟ้าอาจจะไม่สบายก็ได้นะ
2: เ
1: อ๊ถ้าฟ้าฟ้าไม่อยากจะป่วยฟ้าฟ้าต้องหาที่หลบฝนซะแล้วล่ะ
2: เอ้ยครับ
1: าฟาหายเปียกฝนหรือยัง
2: ครับ
6: อ้าวฟาฟา
2: ฮะแบบโบลมฝนลมฝน
6: ไม่เป็นไรฉันมีร่ม
2: เอ
1: ๋อฟาฟายังไม่รู้จักร่มนะสิที่แบบโบถืออยู่เขาเรียกว่าร่ม
2: ฮะร่ม
1: ใช่แล้วจ้าร่มเนี่ยเขาเอาไว้กันฝนได้ด้วยนะ
2: เอ๊ะ
1: ถ้าไม่เชื่อฟาฟาก็ลองเข้าไปอยู่ใต้ร่มดูสิ
2: จริงด้วย
1: ใช่แล้วถ้ามีร่มนี่แล้วก็เราก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้ละจ้ายังไม่รู้จักละสิที่แรปปี้ใส่อยู่เขาเรียกว่าเสื้อกันฝนนะจ๊ะ
2: เสื้อกันฝน
1: ใช่แล้วจ้ะเสื้อกันฝนน่ะก็เป็นเครื่องมือกันฝนอีกอย่างนึงพอเราใส่เสื้อกันฝนแล้วตัวเราก็จะไม่เปียกฝนเลย
2: โอ้โห
1: ถ้าไม่เชื่อก็ลองถามแรปปี้ดูสิแรปปี้ตอนนี้เธอเปียกฝนหรือเปล่าจ๊ะ
2: ไม่เปียกค่ะ
1: เห็นไหมล่ะฟาฟาแรบบี้เขาไม่เปียกฝนเลย
2: โอ
1: ้แค่มีร่มหรือเสื้อกันฝนพวกเธอก็สามารถไปไหนมาไหนตอนฝนตกได้แล้วล่ะจ้า
2: ดีจังเลย
1: ฝนหยุดตกแล้วล่ะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล้วจ้า
2: ดีจังเลยฮะเฮ้ยฟ้าร้อง
1: จำไว้นะจ๊ะน้องๆเวลาฝนตกเราต้องกางร่มหรือใส่เสื้อกันฝนไว้ตัวจะได้ไม่เปียกวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เด็กๆที่มาที่นี่นะครับส่วนใหญ่เป็นเด็กที่สูญเสียการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิดนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับพวกเขามีโอกาสที่จะกลับมาได้ยินเสียงอีกครั้งหนึ่งจะด้วยวิธีการรักษาแบบไหนก็ตามทีนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยนะครับจากภาควิชาโสตนาสิกราลิงส์วิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวัจนาอธิภาคครับตอนนี้คุณหมอกำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตรวจหูเด็กอยู่นะคะ
0: ครับ
1: คือในเด็กๆปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะมีการตรวจคัดกรองการได้ยินแรกเกิดแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการที่เราทราบก่อนเราก็จะตรวจเพิ่มเติมแล้วก็รู้ก่อนรักษาก่อนเนี่ยก็จะได้ผลดีมากกว่า
0: แสดงว่าเด็กอ่อนแบบนี้ทุกคนก็ต้องตรวจเป็นขั้นตอนของการตรวจทุกเด็กทุกคนเลยป่ะครับ
1: ในที่ซึ่งทำได้เนี่ยนะคะเราจะใช้แค่ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดซึ่งจะทำได้ตั้งแต่เด็กเกิดมาได้วันแรกเลยแต่ว่าในบางแห่งซึ่งไม่สามารถตรวจได้ในทุกคนเนี่ยเราก็จะตรวจเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงก็เช่นที่เด็กที่มีภาวะติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือว่าเกิดแล้วมีความเจ็บป่วยเช่นอยู่ใน ICU หรือมีความผิดปกติต่างๆเช่นมีรูปหูผิดปกติมีติ่งมีรูหน้าหูหรือว่าเกิดมาติดเชื้อแล้วก็ต้องใช้ยาอะไรบางอย่างนะคะในเด็กที่มีปัญหาการได้ยินเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นได้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาซักประวัติเนี่ยเราไม่พบเลยว่ามีญาติพี่น้องเนี่ยหูตึงเพราะกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยเนี่ยเป็นลักษณะด้อยนั้นเมื่อเป็นลักษณะด้อยมันก็จะแฝงมาในพ่อกับแม่พอเป็นลักษณะด้อยมันจะไม่แสดงอาการในพ่อแม่ให้เห็นชัดเมื่อมารวมกันก็จะมาออกที่ลูกแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ใช่สาเหตุทางกรรมพันธุ์เนี่ยคือสาเหตุจากอย่างอื่นถ้าคิดง่ายๆคือในเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ก่อนคลอดขณะคลอดและหลังคลอดถ้าก่อนคลอดก็เช่นตอนอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยคุณแม่ที่ดูแลตัวเองไม่ดีเช่นใช้สารเสพติดนะคะหรือว่ากินเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้เนี่ยลูกก็จะไม่แข็งแรงสมบูรณ์เท่าที่ควรอาจจะเกิดก่อนกำหนดหรือมีความพิการซึ่งพวกนี้ก็จะมีปัญหาตั้งแต่ก่อนคลอดละในกลุ่มเสี่ยงพวกนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีการได้ยินบกพร่องมากกว่าเด็กปกติได้10-20เท่าเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเราเจอก่อนเรารู้ก่อนช่วยเหลือได้ก่อนเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการภาษาได้ดีได้ใกล้เคียงเด็กปกติถ้าเราช่วยภายใน6เดือนแรก
0: แสดงว่าการสูญเสียการได้ยินในเด็กเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กด้วยเหรอครับ
1: สำคัญมากนะคะเพราะว่าเด็กปกติเนี่ยพูดขวบหนึ่งใช่ไหมคะนั่นคือหูดีเขาเก็บข้อมูลเขาฟังเขาเรียนรู้มาตั้งปีหนึ่งกว่าจะพูดได้แล้วที่สำคัญคือสมองของเด็กนี่มันจะโตเร็วมากเลยในช่วงปี2ปีแรกเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลการเรียนรู้ให้ตรงนั้นก็คือเด็กที่ไม่ได้ยินเขาก็ไม่ได้เรียนรู้เขาขาดตรงนี้ไปเนี่ยเรามารู้ทีหลังรู้ตอนโตแล้วสมองมันพัฒนาไปตั้งเยอะละเหมือนกับเรามาเรียนอะไรตอนโตมันก
0: ็ช้า
1: ก็ช้านะคะไม่เป็นธรรมชาติเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยพยายามรู้ให้เร็วที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยพยายามรู้ให้เร็วแล้วก็ใส่เครื่องช่วยฟังหรือช่วยเหลือเด็กให้ได้ภายใน6เดือนมีงานวิจัยมากมายซัพพอร์ตว่าเด็กจะสามารถพัฒนาภาษาได้ใกล้เคียงปกติ
0: แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเด็กของเราเนี่ยนะครับมีการได้ยินที่ผิดปกติไปครับ
1: คือถ้าง่ายๆในแบบประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงซึ่งอันนี้ถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะคะแต่มันจะมีบางครอบครัวที่สังเกตช้านิดนึงก็จะพามาตอนที่เด็ก 2-3 ขวบแล้วด้วยเรื่องว่าทำไมยังไม่พูดสักทีซึ่งอันนี้จะช้าไปนิดนึงคือมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของหลายๆบ้าน บางบ้านก็คิดว่าไม่เป็นไรรอดูไปก่อนก็ทำให้เวลามันล่วงเลยมาเรื่อยๆ
0: มีผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างที่คุณหมอ
1: ได
0: ้บอกไปอัน
1: นี้เป็นผลเสียมากเลย
0: แล้วสมมติถ้าเป็นเด็กอ่ะเข้ามาหาคุณหมอแล้วนี่นะครับขั้นตอนในการตรวจเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากอะไรครับ
1: เราก็ต้องซักประวัติก่อนว่าเขามีอัตราเสี่ยงอะไรไหมเด็กมีไม่สบายมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าพอซักประวัติเสร็จเราก็ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วเราก็ตรวจร่างกายตรวจร่างกายหลักๆ ก็คือดูหูซึ่งพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าจะต้องตรวจละเอียดแล้วเราก็จะดูแก้วหูนะคะว่าเด็กมีช่องหูมีแก้วหูอะไรที่ปกติไหมนี่ถ้าเป็นเด็กที่อาจจะโตมานิดนึงเนี่ยบางครั้งเขาก็จะมีปัญหาของหูชั้นกลางคือหูเนี่ยมันมี3 ชั้นนะคะ มีหูชั้นนอกหูชั้นกลางถัดจากหูชั้นกลางไปก็เป็นหูชั้นในหูชั้นในก็จะมี2 ส่วนคือส่วนที่ควบคุมการได้ยินนะคะกับส่วนที่ดูแลเรื่องการทรงตัวก็ดูโดยรวมก่อนบางคนง่ายเลยไม่มีหูก็มีนะคะไม่มีหูไม่มีช่องหูเพราะนั้นก็เหมือนกับมีอะไรมาอุดเขาก็ไม่ได้ยินแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเกิดมาปกติดีแล้วแต่เป็นหวัดบ่อยนะคะหรือว่ากินนมก็นอนไม่ยกหัวสูงอะค่ะพวกนั้นก็อาจจะมีปัญหาทำให้มีหูชั้นกลางเนี่ยมีอักเสบได้ง่ายน้ำใสๆอะค่ะ
2: ข้าง
1: อยู่ในหูชั้นกลางอยู่หลังแก้วหูเด็กไม่เจ็บไม่มีน้ำหนวกเพราะนั้นจะไม่มีใครรู้เลย
2: แต่ไม่ได้ยิน
1: เขาจะเป็นประมาณหูตึงเล็กน้อยถึงปานกลาง
2: ถามคุณหมอก่อนหูน้ำหนวกกับหูตึงเนี่ยมันต่างกันยังไงครับคุณหมอ
1: หูน้ำหนวกตรงไปตรงมาคือการติดเชื้อที่หูชั้นกลางก
2: ็
1: คือตรงนี้นะคะมันจะติดเชื้อก่อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากเราเป็นหวัดเรื้อรังเป็นหวัดแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยจะขึ้นจากท่อหูท่อหูนี่อยู่หลังจมูกนะคะก็ทำให้ตรงนี้อักเสบมีหนองพอมีหนองหนองเป่งมากๆเข้าเนี่ยก็จะเป็นหูน้ำหนวกแบบเฉียบพลันนะคะนี่พอหนองเป่งมากๆเข้ามันก็ดันแก้วหูทะลุก็จะมีน้ำหนวกไหลคือถ้ามีน้ำหนวกไหลอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ได้รักษาให้ดีอันนี้ก็จะเป็นหูน้ำหนวกเรื้อรัง
2: คร
1: ับ ทีนี้คำว่าหูตึงใช่ไหมคะแปลตรงๆคือได้ยินน้อยลงได้ยินไม่ชัดหูตึงเกิดจากสาเหตุอะไรก็ได
2: ้ก็อะไรก็ได
1: ้เหรออะไรก็ได้จากไม่มีหูก็ได้ใช่ไหม
2: คะ
1: ตันไปเนี่ยไม่มีช่องหูก็ได้หรือว่า
2: ขี้หูเยอะ
1: ขี้หูเยอะใช่ค่ะอันนี้เจอบ่อย
2: มันเกิดจากสะสมไปเรื่อยๆไม่ยอมดูแล
1: เนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดว่าไม่ยอมแคะหูทำให้ขี้หูเยอะไหมไม่จริงนะคะปกติร่างกายเรามีกลไกธรรมชาติที่จะขับขี้หูออกมาข
2: ี้
1: หูปกติอยู่แค่นี้นะคะไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะก็จะมีกลไกธรรมชาติที่จะขับขี้หูออกมาอยู่ปากๆช่องหูแล้วหลุดร่วงออกมาแต่ว่าคนที่ช่างสะอาดนะหรือว่าดูแลตัวเองมากเกินไปก็จะชอบใช้ไม้พันสำลีป
2: ั่
1: นหรือแคะขี้หูที่อยู่ตรงเนี้ยที่มันจะหลุดออกมามันก็อัดลึกเข้าไปข้างในเข้าเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปอยู่ในที่ซึ่งไม่ควรจะอยู่อัดแน่นเป็นก้อนอยู่ในเนี้ย
2: อ้าวเกิดปัญหาแล้ว
1: เกิดปัญหาค่ะแล้วมันไม่ออกเองก็ต้องมาให้หมอดูดออก
2: อุ้ยตายแล้วแล้วยังไงฮะควรจะปล่อยให้มันออกมาเองโดยธรรมชาติอย่างนี้แหละ
1: ธรรมชาติดีที่สุดค่ะคนเราต้องมีขี้หูนิดหน่อยนะคะเพราะว่ากันไม่ให้แมลงเข้าหู
2: อ๋อเป็นกลไกทางธรรมชาติ
1: เป็นกลไกธรรมชาติแล้วขี้หูเนี่ยจะช่วยเคลือบนะให้ความชุ่มชื้นไม่ให้ผิวมันถลอกง่ายเพราะเวลาเราไปแค่ไปปั่นบ่อยร่างกายจะรู้สึกว่าเราโดนรบกวนมันก็จะยิ่งสร้างขี้หูอะไรมาเคลือบมากขึ้น
2: อันนี้คือเรื่องของหูตึงอย่างที่คุณหมอบอกใบหูมีส่วนทำให้หูตึงข
1: ี
2: ้หูก็ทำให้หูตึงได้แล้วมีอะไรอีกครับ
1: แล้วถัดไปก็จะเป็นหูชั้นในซึ่งหูชั้นในเนี่ยแย่ที่สุดเพราะว่ามันรักษาไม่หายนะคะในกรณีซึ่งมันสูญเสียถาวรอย่างบริเวณอื่นยังมีแค่ขี้หูออกมาได้หรือว่าผ่าตัดแก้ไขกระดูกหูได้แต่หูชั้นในนี่มันเป็นเซลล์ประสาทรับเสียงซึ่งมันมักจะไม่หาย
2: แล้ววิธีในการดูแลรักษาหูของเราเนี่ยนะฮะหูตึงก็ไม่อยากจะเป็นหูน้ำหนวกเราไม่อยากจะเป็นแน่นอนนะครับเรามีวิธีในการดูแลสุขภาพหูเรายังไงครับคุณหมอ
1: ถ้าพูดตรงไปตรงมานะคะก็คือดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าหูน้ำหนวกเนี่ยก็จะเป็นจากที่เราเป็นหวัดเป็นหวัดบ่อยๆแล้วไม่ได้รักษาถ้าเราแข็งแรงภูมิต้านทานดีๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหานี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกหูชั้นในที่เราควรจะป้องกันก็คืออันตรายจากเสียงนะคะพวกวัยรุ่นเนี่ยชอบใส่หลับๆตื่นๆก็ใส่กันทั้งวันอ
2: ัน
1: นั้นก็ไม่เหมาะนะคะเพราะว่าเราก็ควรจะให้หูเราได้ฟังอะไรตามธรรมชาติบ้างหรือว่ายาบางอย่างก็มีอันตรายกับหูได้เหมือนกันก็มีหลายสาเหตุค่ะแล้วอุบัติเหตุอย่างการเล่นอะไรที่มันผัดผลมีแนวโน้มที่ศีรษะจะกระแทก
2: เดี๋ยวก่อนแล้วกีฬาบางประเภทดำน้ำอย่างนี้คุณหมอครับผมเคยได้ยินว่าดำไปใต้ท้องทะเลลึกเนี่ยนะครับยังไม่ได้ปรับความดันเนี่ยแก้วหูสามารถทะลุได้เลย
1: ได้ค่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องท่อหูตรงนี้ที่ปรับความดันไม่ได้เม
2: ื่
1: อความดันตรงนี้ปรับได้ไม่ดีเนี่ยก็จะมีผลกับแก้วหูกระดูกและรวมถึงหูชั้นในด้วยก
2: ็
1: เหมือนกับขึ้นเครื่องบินนะคะแต่ว่าขึ้นเครื่องบินเนี่ยดีกว่าเพราะว่าเครื่องบินพาณิชย์นะคะเขาจะมีกลไกในการปรับความดันได้ดีอยู่แล้ว
2: ทีนี้มาพูดถึงการรักษาครับคุณหมอครับในกรณีถ้าเกิดเป็นแค่ภายนอกหูตึงแบบนี้ เราจะรักษายังไงครับคุณหมอ
1: ก่อนที่จะรักษาเนี่ยเราต้องตรวจก่อนนะคะว่าหูตึงเนี่ยหูตึงระดับไหนนะคะนี้วิธีการตรวจการได้ยินเนี่ยก็มีหลายอย่างทั้งแบบที่คนไข้จะต้องบอกเราว่าได้ยินหรือเปล่านะคะกับอีกวิธีหนึ่งคือคนไข้ไม่ต้องบอกแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาเลยซึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็ตรวจโดยให้คนไข้ฟังเสียงแล้วคนไข้ก็จะบอกว่าตรงเนี้ยเริ่มได้ยินแล้วหรือยังเราก็จะมาดูว่าที่เขาเริ่มได้ยินเนี่ยที่ระดับความดังกี่เดซิเบลก็จะประเมินออกมาได้ว่าเป็นระดับการได้ยินเท่าไหร่หูตึงแค่ไหนแต่ว่าในเด็กเนี่ยเขาบอกเราไม่ได้นะคะหรือไม่ก็ความเชื่อถือได้เนี่ยไม่เยอะเด็กบางทีงองแงก็ได้ยินก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราก็จะต้องตรวจด้วยทั้งสองวิธีคือวิธีที่ดูปฏิกิริยาต่อเสียงของเด็กกับวิธีซึ่งเด็กไม่ต้องร่วมมืออยู่เฉยๆเดี๋ยวข้อมูลมันออกมาเองเป็นวิธีตรวจแบบการใช้คลื่นไฟฟ้าเราก็จะมีสายไฟนี่ค่ะติดที่ศีรษะแล้วก็จะมีเสียงเนี่ยตัวนำเสียงใส่เข้าไปในหูแล้วก็กระตุ้นด้วยเสียงแล้วก็จะออกมาที่จอค่ะแต่ว่าในกรณีซึ่งเรารักษาไม่ได้คิดว่าเอาให้การได้ยินกลับคืนมาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหูชั้นกลางหรือหูชั้นในเนี่ยตรงไปตรงมาก็คือเราก็ต้องดูแลคนไข้ที่ปลายเหตุก็คือเมื่อได้ยินน้อยก็ต้องช่วยใช้เครื่องมืออะไรบางอย่างที่ทำให้เขาได้ยินดีขึ้นมาก็คือการใช้เครื่องช่วยฟังค่ะถ้าเป็นอันที่เห็นใช้กัน
2: ทั่วไป
1: แบบทั่วๆไปก็คือแบบทัดหลังหูใช่ไหมคะ
2: เหมือนบลูทูธโทรศัพท์
1: ค่ะก็ต้องหล่อให้เข้ากับส่วนโค้งส่วนเว้าของแต่ละคน
2: ค
1: แล้วก็มาต่อกันเพื่อเป็นการนำเสียงจากเครื่องช่วยฟังเนี่ยเข้าไปในหูเครื่องช่วยฟังก็ขยายเสียงนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นนี่เครื่องแบบเกี่ยวหลังหู
2: แบบนี้
1: นะคะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใส่เลยไม่ได้เครื่องช่วยฟังจะใช้เนี่ยเหมือนกับตัดเสื้อนะคะเพราะนั้นเราต้องมีผลตรวจการได้ยินก่อนว่าเสียงทุ้มเสียเท่าไหร่เสียงกลางเสียเท่าไหร่เสียงแหลมเสียเท่าไหร่แล้วเรามาตั้งเครื่องตั้งเครื่องแล้วก็ให้คนไข้ใส่แล้วว่าประเมินดูอีกทีนึงว่าใส่ดีไหมแล้วค่อยมาปรับละเอียดอีกครั้งนึงนะคะซึ่งก็จะมีอันนี้แบบทัดหลังหูแล้วก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ตามลำดับอะค่ะ
2: แต่ผมเคยได้ยินมาอย่างนึงคุณหมอครับในกรณีหูดับนี่มันคืออะไรฮะที่แบบว่าสูญเสียการได้ยินไปชั่วขณะมันเกิดจากอะไรครับ
1: เกิดจากหลายอย่างนะคะบางทีก็บอกว่าอยู่ดีตื่นเช้ามาอุ้ยทำไมได้ยินข้างเดียวนะคะหรืออยู่นั่งทำอะไรอยู่ดีก็มีเสียงอื้ออึงขึ้นมาในหูข้างนึงแล้วก็ไม่ได้ยินไปเลยเจอได้นะคะ
2: เกิดจากอะไรครับ
1: ถ้าเป็นอายุน้อยๆเนี่ยคาดว่าเกิดจากพวกติดเชื้อไวรัสหรือว่าถ้าอายุมากขึ้นหรือว่ามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันพวกนี้เส้นเลือดมันจะแข็งไงคะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นในมีเส้นเดียวนะคะเส้นเล็กๆเส้นเดียวเพราะถ้าเส้นเลือดอันนี้อุดตันไปหรือตีบไปหูชั้นในขาดเลือดไปเลี้ยงก็จะเสียการได้ยินไปหรือไม่ก็บางคนที่มีโครงสร้างหูชั้นในที่อาจจะบอบบางไอจามแรงๆปุ๊บเดียวเนี่ย
2: แรงดัน
1: ค่ะมันก็จะทำให้เยื่อที่หูชั้นในเนี่ยรั่วก็จะหูดับเฉียบพลันไปได้ค่ะ
2: แล้วอย่างนี้กลับมาในกรณีของเด็กนะฮะที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่กำเนิดเลย
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดรับการรักษาไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กคนนี้อ่ะการได้ยินกลับมาเป็นปกติแล้ว
1: การได้ยินกลับเป็นปกติไหมไม่ได้ทุกรายนะคะถ้าสมมติว่าน้ำมีน้ำในหูเราเจาะโอเคกลับมาเป็นปกติแต่พวกที่หูชั้นในเสื่อมเนี่ยการได้ยินไม่กลับมาเป็นปกติแต่เราช่วยให้เขาได้ยินใกล้เคียงปกติก็คือใช้อุปกรณ์ช่วยต่าง
2: ๆคุณหมอครับถ้าเกิดหูตึงเนี่ยเราใช้เครื่องช่วยฟังแล้วนะครับแต่ทีนี้พอใช้เครื่องช่วยฟังแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ยินอีกเราจะต้องเปลี่ยนไปรักษาแบบไหนครับ
1: ในกรณีซึ่งมีหูเสื่อมรุนแรงหรือหูหนวกเนี่ยเครื่องช่วยฟังอาจจะไม่พอเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยวิทยาการอย่างอื่นก็คือการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมค่ะ
2: ต้องผ่าตัดฝังเข้าไป
1: ค่ะ
2: รูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงครับคุณหมอ
1: จริงก็มีหลายบริษัทนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วย2ส่วนนะคะ มีส่วนที่อยู่ด้านในก็คือผ่าตัดเนี่ยฝังเข้าไปอันนี้เนี่ยจะสอดเข้าไปในก้นหอยของหูชั้นในนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่เวลาเราผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าด้านนอกนะคะแล้วก็กรอกระดูกเข้าไปเพื่อจะสอดสายเนี่ยเข้าไปในหูชั้นในแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่นอกกะโหลกแต่อยู่ใต้หนังศีรษะเพราะฉะนั้นพอปิดแผลเสร็จแล้วเราจะไม่เห็นตัวนี้นะคะอันนี้จะอยู่ข้างในเวลาจะใช้เนี่ยเราจะต้องมีตัวนอกเพื่อเป็นตัวแปลงสัญญาณเสียงให้ไปกระตุ้นตัวนี้อีกครั้งนึงตัวนอกเนี่ยเราเรียกว่า speech processor
2: ครับ
1: speech processor มีหลายรูปร่างนะคะ อย่างคลาสสิกเลยก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้เกี่ยวที่หูแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กจะยึดกับตัวนี้ผ่านหนังศีรษะเพราะนั้นเวลาเราใช้จริงแล้วก็ใส่อันนี
2: ้นี่จะอยู่ด้านนอก
1: นี่จะอยู่ด้านนอกด้านนอกจะเห็นแบบนี้นะคะ
2: แสดงว่าตัวนี้จะอยู่ใต้หนังศีรษะแล้วก็อยู่เขาเรียกว่าอยู่ในส่วนของด้านในตลอดเวลา
1: ตลอดชีวิต
2: ตลอดชีวิตเลย
1: ค่ะส่วนตัวด้านนอกเนี่ยแล้วแต่ว่าพอมันมีรุ่นใหม่ที่มันแยกแยะเสียงปรับเสียงอะไรได้ดีขึ้นก็จะมาเหมือนกับคอมพิวเตอร์ค่ะมาอัปเกรดกันได
2: ้นั่นนี่คือในเรื่องของวิธีการในการรักษาอุปกรณ์ในการช่วยให้คนไข้ได้ยินเสียงได้ดีขึ้นนะครับแล้วขั้นตอนในการรักษาเนี่ยแต่ละอย่างมันมีขั้นตอนยังไงครับคุณหมอครับ
1: ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยที่เราดูว่าคนไข้เนี่ยมีการได้ยินผิดปกติเราต้องตรวจการได้ยินอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าการได้ยินมีหลายแบบมีตรวจแบบให้ฟังเสียงหรือดูปฏิกิริยาถ้าเป็นเด็กกับตรวจแบบคนไข้ไม่ต้องให้ความร่วมมือพอเราได้ระดับการได้ยินแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาดูว่า

แต่ละคนเหมาะจะใช้อุปกรณ์ช่วยแบบไหนถ้าเป็นแค่หูตึงปานกลางอะไรอย่างนี้เราก็ใช้เครื่องช่วยฟังแต่ว่าถ้าเป็นหูตึงมากหรือรุนแรงเราก็ต้องลองให้ใช้เครื่องช่วยฟังก่อนเพราะว่า1ค่าใช้จ่ายมันถูกกว่า2คือเสียงมันก็ยังได้ยินผ่านหูชั้นในธรรมชาติของเขา

0: แล้วเนี่ยเราต้องเอ็กซเรย์ดูเพื่อที่จะดูว่าคนไข้ก็มีไอ้หูชั้นในที่พอที่จะใส่อันนี้เข้าไปได้หูชั้นในปกติเราเนี่ยที่เรียกว่าโคเคลียร์ก้นหอยเนี่ยนะคะมันจะมีประมาณ2วงครึ่ง2ถึง2เศษ3ส่วน4วง
1: ขดของมันใช่มั้ย
0: ขดเนี่ยค่ะนี้บางคนเนี่ยมีแค่วงครึ่งก็มีในเด็กบางคนที่เราผ่าตัดเพราะนั้นเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเราจะสามารถทำได้หรือเปล่าทำได้ยากไหมซึ่งถ้ามีขดที่สั้นลงมันก็จะมีผลเวลาเราเลือกอิเล็กโทรดว่ามันก็จะต้องขนาดมันพอเหมาะกันหรือว่ามันอาจจะใส่ได้ไม่สุดอะไรเงี้ยนะคะเพราะมันก็จะต้องวงพอดีกันก็จะมีบางกรณีอีกว่าแค่ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่พอเพราะว่าอย่างในกรณีซึ่งเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามีเส้นประสาทที่8หรือเปล่าบางทีมีไอ้วงนี้ก็จริงที่เห็นจากซีทีสแกนนะคะแต่ว่าไม่มีเส้นประสาทพาไปใส่ไปแล้วมันจะนำเสียงยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าในเด็กเล็กเลยเนี่ยเราควรจะทำเขาเรียกว่าทำภาพถ่ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือ MRI นะคะเพื่อดูเส้นประสาท
1: ขั้นตอนมันเยอะมากกว่าจะมาใช้เครื่องประสาทหูเทียมแบบนี้เนี่ยนะฮะคุณหมอครับหลังจากที่คนไข้เนี่ยนะครับผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมไปแล้วเนี่ยคนไข้จะได้ยินเลยไหมครับ
0: มันเป็นอุปกรณ์2ชิ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มได้ยินเมื่อเราใส่ speech processor แล้วก็เปิดเครื่องโดยทั่วไปแล้วหลังผ่าตัดเนี่ยก็ประมาณ1ถึง4สัปดาห์ก็จะให้คนไข้มาเปิดเครื่องนะคะพอเปิดเครื่องก็คือเริ่มฟังเสียงครั้งแรกนี้ในแต่ละคนเนี่ยเวลาเปิดเครื่องเราต้องค่อยๆเริ่มตัวกระตุ้นจากน้อยๆก่อนเพราะแต่ละคนมีการตอบสนองต่อการกระตุ้นเนี่ยไม่เท่ากันเพราะนั้นก็เริ่มเปิดเครื่องแล้วก็ดูปฏิกิริยาแต่ถ้าเด็กเนี่ยพอเปิดเครื่องครั้งแรกเราดูซิถ้าเปิดแล้วนิ่งหรือว่ามีปฏิกิริยาที่ผิดไปนะคะอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อน
1: เพราะว่ามันเป็นเสียงแรกในชีวิต
0: เป็นเสียงแรกในชีวิตประมาณเดือนหนึ่งหลังจากที่ผ่าตัดเมื่อเปิดครั้งแรกก็ดูปฏิกิริยาก่อนว่าเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องมาปรับเสียงทุกเดือนแล้วก็ดูว่าปฏิกิริยาเป็นยังไงเหมาะสมไหมเปิดแล้วเขารู้สึกว่ามันดังเกินไปทนไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็จะเพิ่มให้พอเหมาะค่ะ
2: วันแรกที่ลูกมาเปิดเครื่องนะคะเขาตกใจร้องไห้อ่ะแล้วก็ดีใจมากเลยต้องได้ยินแน่ๆเลยเพราะว่าเหมือนกับเปิดปุ๊บกรี๊ดเลยค่ะร้องกรี๊ดคุณหมอก็บอกว่าต้องได้ยินแน่ๆเลยค่ะคุณแม่คุณหมอก็ดีใจก็ดีใจกันทุกคน
0: มันเป็นการเริ่มต้นที่เราจะใช้หูมาฟังเสียงเพราะฉะนั้นมันจะต้องขึ้นกับการปรับเครื่องนะคะการปรับเนี่ยในครั้งแรกกับครั้งต่อๆไปไม่เท่ากันไม่ใช่ปรับครั้งแรกแล้วจ
1: บ
0: เพราะว่าคนที่ไม่เคยได้ยินเลยหรือว่าคนที่หูตึงมานานๆเนี่ยชีวิตอยู่เงียบๆมาตลอดเขาจะทนอะไรที่มันมีเสียงเข้ามาเรื่อยๆแบบที่เราได้ยินอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนแรกเราจะเปิดน้อยก่อนแล้วเราก็ค่อยปรับให้เสียงเนี้ยดังขึ้นดังขึ้นจนพอเหมาะที่เขาจะใช้ฟังแล้วเรียนรู้อะไรต่างๆได
1: ้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวผมให้คุณหมอลองตรวจเช็คสุขภาพเกี่ยวกับประสาทการได้รับเสียงได้ยินเสียงของผมได้ไหมครับว่าเป็นปกติหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: แต่คุณหมอบอกก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดมีขี้หูบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติ
0: ปกติ
1: เช้าไม่ได้ปั่นมาด้วยนะครับคุณหมอครับ
0: ห้ามปั่นนะคะ
1: เดี๋ยวเชิญเลยครับทางนี้ใช่ไหมครับคุณหมอ
0: เนี่ยค่ะก็เป็นหูที่ดีนะคะแต่จริงๆช่องหูนี่ตรงมากเลยถ้าเราดึงนิดนึงเนี่ยเราเห็นแก้วหูแล้วนะคะเห็นไหมคะ
3: มันตรงไปป่ะฮะ
0: มีเงาสะท้อน
3: ครับ
0: โอ้ยนี่ถ้าแค่หูอยู่มีใครมาชนนี่ทิ่มเข้าไปเลยค่ะ
3: ทะลุเลยได้ไหมของผมนี่ถือว่าปกติสวยมาก
0: สวยค่ะ
3: แต่ดูหูตรงไปหน่อย
0: ก็ตรงดีนะคะแต่ว่าได้ยินดีหรือเปล่าหมอตอบไม่ได้ต้องตรวจการได้ยิน
3: ครับผม
0: ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคการสูญเสียการได้ยินนะครับขอบพระคุณมากครับ

ไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจใครที่มีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงอย่านิ่งนอนใจเพราะการแพ้ยาอาจส่งผลให้เกิดต่อมน้ำตาไม่ทำงานแล้วเราจะดูแลรักษาอาการเหล่านี้ได้อย่างไรคำตอบมีอยู่ในรายการวันนี้ครับผู้สูงอายุที่มักจะมีอาการปวดเข่าขาเริ่มโก่งเดินไม่ได้ไกลสัญญาณเหล่านี้เตือนให้รู้ว่าท่านกำลังเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

0: ก็มันเป็นอาการแพ้ยาครับคือตอนแรกผมเป็นหวัดไม่สบายแล้วก็กินยาแก้หวัดแก้อักเสบเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับคือเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราแพ้ยาเพราะว่าเราไม่เคยแพ้ยาตัวนี้มาก่อนมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนกับว่าเราเป็นไข้ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็พาไปส่งโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าแพ้ยาก็ให้หยุดยาแต่ว่ามันก็ผิวมันก็ไหม้เหมือนตอนที่เราโดนน้ำร้อนลวกโดนไฟไหม้อะไรเงี้ยก็พักฟื้นประมาณสักเดือนนึงได้แล้วก็ตอนหลังทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวมารักษาที่ศรีราชคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาอาจจะนอนให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หายครับคุณหมอบอกว่าผมเป็นโรคสตีเวนจอห์นสันซินโดรมครับผมก็งงๆครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ถามหมอเขาหมอก็เป็นบอกว่าเกิดจากการแพ้ยาครับแล้วก็ทำให้ต่อมน้ำตาไม่ทำงานครับ
1: คนพลนี่ที่ผมทราบมาคือเขาเป็นโรคที่เชื่อว่าเรามักจะไม่ค่อยรู้จักโรคที่คุณพลเป็น
2: ค่ะ
1: คุณพลเป็นโรคอะไรครับ
0: เป็นแพ้ยาครับเป็นสตีเฟนจอห์นสันซินโดรม
1: สตีเฟนจอห์นสันซินโดรม
2: คือโรคนี้หมออธิบายเพิ่มให้กันละกันนะคะจะสังเกตว่าคุณพลต้องใส่แว่นตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้ตาแห้งมากแล้วก็ไม่สบายตาถอดแว่นไม่ไหวนะคะคือโรคนี้จะเป็นโรคซึมแพ้อะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ยาก็ได้นะคะแต่ว่าจะเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายอย่างรุนแรงในจังหวะที่เป็นวันนั้นน่ะคุณพลคงจำได้ใช่ไหมคะมีไข้ผื่นแล้วก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต้องให้ยาฆ่าเชื้ออะไรกันเยอะแยะจะผิวลอกทั้งตัวแล้วก็จะมีผลแต่ตาด้วยนะคะทำให้มีต่อมน้ำตาผิดปกติกระจกตาอักเสบแล้วทีนี้พอหายเนี่ยร่างกายผิวเผาจะหายหมดเลยค่ะแต่ปัญหาคือตาจะต่อเนื่องกันมาไม่หายอ่ะก็จะยังมีอาการอยู่เรื่อยๆเป็นหลายปีมากแล้วส่วนใหญ่เป็นแพ้ยาแต่บางคนอาจจะเป็นแพ้อย่างอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่าโรคนี้ถือว่าเป็นโรครุนแรงแล้วก็ในจังหวะนั้นน่ะมีโอกาสเสียชีวิตได
1: ้ป้องกันยังไงครับอาจารย์ตรงนี
2: ้ป้องกันลำบากมากเลยคือหนึ่งแพทย์เนี่ยป้องกันอยู่แล้วด้วยการที่ว่าเวลาเราจะสั่งยาเราจะถามว่าเคยแพ้ยาอะไรหรือเปล่าเราจะไม่ให้ยาที่แพ้ใช่ไหมคะแต่แม้กระนั้นแล้วเนี่ยบางคนเคยกินยานี้อยู่วันดีคืนดีเกิดแพ้ก็ยังมีเขาเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมด้วย
1: ของคุณบอลเป็นไงครับที่ยาที่บอกแพ้ยาคือเป็นยาที่ตัวเองแพ้อยู่แล้วหรือไม่เคยแพ้มาก่อน
0: ไม่เคยแพ้ครับก็คือยาตัวนี้ก็กินอยู่ครับ
2: เนี่ยค่ะอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าอยู่ดีๆก็มันก็เป็นขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเพราะเราไม่เคยแพ้ตัวนี้เราก็ไม่คิดว่าเราจะแพ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในแง่ของคนทั่วไปถ้าจะระวังก็คือสมมติว่าถ้ากินยาเมื่อไหร่แล้วเอ๊ะมีตุ่มมีผื่นอาการแรกมันจะเป็นผื่นขึ้นตามผิวหนังนะคะหรือว่าเริ่มมีตัวบวมๆมีผื่นขึ้นเหมือนแพ้ยาอันนั้นน่ะหนึ่งหยุดยาทุกชนิดที่เรากินแล้วก็ไปหาแพทย์นะคะถ้าสมมติว่าพอมันเป็นมีผื่นก่อนหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีไข้แล้วพอช่วงหลังมันถึงจะลอกผิวจะเริ่มลอกทั้งตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีติดเชื้อมีอะไรตามมาได้โรคนี้หมอจะให้อยู่โรงพยาบาลทุกรายนะคะแล้วก็จะต้องดูร่วมกันทั้งของหมออายุรศาสตร์แล้วก็หมอตาแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่มานี่คือดูเรื่องตาและตอนนั้นทั้งตัวหายหมดละที่เจอกันนะคะแต่ยังมีตาแดงตามัวมีปัญหาเรื่องตาก็เลยส่งมาค่ะ
1: แล้วนี่มาหาอาจารย์คือมาดูเรื่องตา
0: ใช่ครับเหลือแค่ตาอย่างเดียวครับ
1: และอย่างคุณบนนี้ครับเวลาเป็นตาแห้งมากๆแบบนี้ครับเขาต้องมีเขาเรียกว่าดูแลตัวเองยังไงครับ
2: ก็เนี่ยประการที่หนึ่งเลยจะเห็นว่าแนะนำให้ใส่แว่นนะคะแล้วแว่นที่ใส่ควรจะใหญ่พอที่จะแบบป้องกันด้านข้างด้วยถ้าแว่นเล็กๆ เนี่ยมันจะรอดได้เพราะฉะนั้นแว่นเนี่ยจำเป็นต้องใส่แล้วก็ต้องน้ำตาเทียมต้องหยอดบ่อยๆพรุ่งนี้บ่อยมากบางทีบ่อยกว่าทุกชั่วโมงเนาะ
0: ใช่ครับ
2: หยอดกันทุกครึ่งชั่วโมง15นาทีคุณพลหยอดเท่าไหร่คะ
0: คืออย่างผมเนี่ยคือบางทีเราถ้ามีอาการแบบเหมือนกับมัวๆหน่อยแล้วก็จะรู้สึกตัวเองว่าเราต้องหยอดแล้วอะไรเงี้ยครับ
2: ส่วนใหญ่กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะมีขนตาที่ผิดปกติมีขนตาเกแล้วพอขนตาเกเนี่ยมันจะไปแยงแล้วทำให้ไม่สบายตายิ่งกระตุ้นทำให้ตาอักเสบง่ายขึ้นแล้วกลุ่มคนไข้เหล่านี้จะอักเสบง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ตัว ภูมิแพ้อันเนี้ยมันก็จะไปทำลายสเต็มเซลล์ของกระจกตาด้วยก็จะมีเส้นเลือดเข้ามาในตาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดสเต็มเซลล์เสื่อมตามัวลงเยอะๆผิวที่เราเห็นตาสวยๆแบบเป็นน้ำใสๆตาใสๆอาจจะแห้งเหมือนผิวหนังเลยก็ได้ในคนที่เป็นเยอะ
1: ๆทีนี้วิธีการติดตามเราติดตามอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ก็เนี่ยค่ะดูสภาพตาดูขนตานะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการส่วนใหญ่แล้วหมอก็จะดูว่าโอเคมีอะไรไหมวันนี้มีตาอักเสบไหมเพราะตาอักเสบง่ายมากนะคะให้น้ำตาเทียมไปตามการที่มีอาการขนตาเนี่ยจะต้องมีการถอนขนตากันทุกรอบที่มาเพราะฉะนั้นคุณพลเนี่ยจะต้องมาโรงพยาบาลทุกเดือ นนะคะจริงๆบางทีถี่กว่าทุกเดือนอีกเพราะขนตาคนเราอ่ะพอถอนไปสัก2อาทิตย์ก็งอกแล้วเหมือนผมมันยาวทีนี้ถามว่าโอ้จะมีวิธีอื่นไหมจะจี้หรือจะอะไรสำหรับในรายสตีเวนเนี่ยการจี้ขนตาทำได้ลำบากเพราะว่ามันจะเป็นฝอยเล็กๆ เยอะมากไม่สามารถที่จะทำลายหมดได้นะคะเพราะฉะนั้นการถอนขนตาสำคัญมากมันจะยับยั้งไม่ให้มีการอักเสบเกิดขึ้นหรือเป็นแผลบางคนเนี่ยมีขนตายังแยงตาทะลุเลยนะคะเพราะว่ามันถูไถเหมือนเราถูตลอดเวลามันเนื้อมันบางทะลุไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างต้องดูแลกันใกล้ชิดนิดนึง
1: มาตรวจเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีอาการอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
3: ก็มีเคืองตาข้างขวา
2: ค่ะโอเคตาจ้าไฟนิดนึงนะคะ
1: ตาแดงมากเลย
2: ใช่ค่ะก็จะเห็นมีตาแดง
1: บัดดูเป็นฝ้าๆด้วยอาจารย
2: ์ค่ะจะเห็นกระจกตาขนตามันจะมีแยงๆเห็นไหมคะด้านล่างเนี่ยค่ะเห็นขอบเปลือกตาไหมคะมันจะหนาๆเ
1: ป็นขุยๆนี่ใช่ไหม
2: ค่ะตลอดแนวเลยค่ะมองขึ้นนิดนึงค่ะ
1: อ๋อนี่
2: ค่ะแล้วก็มีขนตาเป็นฝอยๆเล็กๆเห็นไหมคะอยู่ตรงขอบเนี่ยมีเยอะเลยเนี่ยเป็นบางๆเนี่ยการอักเสบจะไปเกิดปฏิกิริยาที่ตรงจังหวะรอยต่อของผิวหนังกับเยื่อบุของร่างกายนั้นมันจะกระทบปุ๊บมันก็จะเกิดการอักเสบมันจะทำลายต่อมเหล่านี้หมดเลยซึ่งต่อมเหล่านี้มันก็จะไปผูกกันกับขนตาเพราะฉะนั้นขนตาก็จะถูกทำลายพอขนตาถูกทำลายรากขนตาถูกทำลายมันจะขึ้นใหม่แบบไม่เป็นระเบียบมันก็จะไม่งอนสวยออกมาเป็นแบบปกติแบบอย่างคนทั่วไปมันก็จะเกไปเกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลำบากมากเพราะมันก็จะเคืองนึกภาพเราขนตาร่วงไปอยู่ในตาเราก็เคืองจะแย่อันนี้เหมือนเป็นแบบหูหลายสิบเส้นอยู่ในตาตลอดเวลาเขี่ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะลำบากแล้วก็วันนี้ตาแดงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดนิดนึงว่าแดงจากอะไรทำไมถึงแดงมันจะมีขนตาอยู่เส้นหนึ่งตรงไฟตรงที่ไฟผ่านเล็กๆเนี่ยนะคะอยู่ตรงขอบเปลือกตาตรงนั้นนะคะนะคะจะมีขนตาเพราะฉะนั้นมันจะแยงแล้วแดงเนี่ยจะเห็นตาแดงมากนะคะขนจะเห็นว่าขนตาเนี่ยอันเนี้ยมันจะผิดปกติลงล่างลงมาอีกแถวนึงมันมีแถวซ้อนกันขึ้นมามันจะมีนั่นแหละตรงนั้นแหละนั่นนะคะใช่ที่มันเล็กๆกุดๆเนี่ยแหละค่ะตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนั่นเลยค่ะ
1: ยิ่งกุดๆก็คือมันถูตลอดเวลา
2: ค่ะแล้วก็จะเห็นเยื่อบุตาข้างในมันจะอักเสบแดงเห็นไหมคะไม่เหมือนคนปกติโอเคค่ะเดี๋ยวหมอขอดูอีกข้างอันนี้มีเส้นเลือดด้วยตรงไฟหมอ
1: นี่ไฟ
2: นะคะจะมีเส้นเลือดเข้ามาที่ตาดำปกติคนเราจะไม่มีนะคะดูอันนี้เป็นเปลือกตาอันนี้เราทำผ่าตัดไปแล้วเพื่อกำจัดขนจะเห็นว่าแนวนี้ไม่มีขนตาที่ผิดปกติเลยนะคะอันนี้ก็จะมีขนยังมีขนที่ผิดปกติอยู่ค่ะนะคะนั่นเลยใช่ตามแนวนั้นเลยค่ะนะคะ
1: นี่แหละกุดๆอย่างงี้กุดๆ
2: เนี่ยค่ะ
1: กุดๆเป็นต่อๆ
2: เป็นต่อๆเพราะเราถอนบ่
1: อ
2: ยถ้าไม่ถอนบ่อยมันจะยาวเนี่ยขึ้นไปข้างบนตรงใกล้ๆขอบเปลือกตาใกล้เนี่ยค่ะจะมีแผลเป็นซึ่งมันจะทำถูทำให้คุณไข้เคืองโอเคค่ะแต่ไม่มีติดเชื้อเน
1: า
2: ะไม่มีต่อมอักเสบขึ้นมาเป็นกุ้งยิงอะไรใช่ไหมคะไม่มี
1: อย่างนี้คือรักษาตามอาการใช่ไหมอาจารย
2: ์รักษาตามอาการนะคะแล้วก็ถ้ามีขนตาเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าขนตาเยอะเราก็ต้องให้อาจารย์ทางด้านเปลือกตาแก้ไขแล้วก็คอยถอนคอยให้น้ำตาเทียมอะไรไล่ตามโรคไปถ้าประคับประคองดีๆมันก็จะทรงได้ตลอดเวลาอย่างนี้แต่ถ้าไม่ดูแลกันดีๆมันเสื่อมได้นะคะหมายถึงว่าหลังจากที่โรคทั้งตัวหายแล้วเนี่ยตาอาจจะยังมัวลงไปเรื่อยๆเกิดแผลเป็นเกิดอะไรจริงๆคนไข้กลุ่มนี้ก็จะต้องปรับชีวิต พอสมควรแล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขคือไม่ว่าจะสายตาเห็นแค่ไหนยังไงเราก็จะช่วยกันไปนะคะถ้ายังเห็นอยู่แล้วก็จะประคับประคองให้เห็นไปเรื่อยๆแล้วก็หยอดยาน้ำตาเทียมลดการอักเสบแต่ถ้ามัวมากขนาดไม่เห็นก็ต้องไปเรียนรู้
4: ซันเบล
2: ค่ะหรือว่าการใช้ชีวิตใช้อาชีพการดำรงชีวิตเท่าที่สายตาได้เราก็จะช่วยกันครบวงจรนะคะ
1: เท่าที่ฟังก็คือว่าตอนนี้คนไข้ใครที่เป็นโรคเหล่านี้คือเขาไม่ได้โยนความรับผิดชอบให้กับทางคณะแพทย์หรือทีมหมออย่างเดียวเขารับผิดชอบตัวเองด้วย
2: ใช่
1: มันทำให้แนวทางในการรักษาเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
1: คุณพลมีอะไรแนะนำกับคุณผู้ชมไหมครับ
3: เรื่องของยาให้ระวังครับคือเรายามีทั้งคุณและโทษอะฮะถ้าเราไม่สบายเรากินยาแล้วเรารู้สึกว่าเราแพ้หรือมีอาการผิดปกติเงี้ยให้รีบกลับไปพบแพทย์ครับ
1: อย่าปล่อยทิ้งไว้เน
3: า
1: ะ
3: ใช่อย่าปล่อยทิ้งไว้ครับ
1: แล้วถ้าเกิดเป็นแล้วเราจะก้าวข้ามมันยังไงดีครับคุณพล
3: ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของเราครับ
1: สุดยอดขอบคุณคุณพลมากครับ
3: ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
3: ดีครับ
2: ดีครับ

0: วดคอทั้งสองข้างเนี่ยก็เป็นมานานจนกระทั่งทนไม่ไหวต้องมาหาหมอเวลาเดินมันปวดแล้วเมื่อยไม่มีแรงพอนั่งแล้วก็จะเซจะล้มต้องค่อยๆเดินคอยระวังตัวสะดุดก้อนหินสักนิดนึงก็จะล้มแล้วก็ทานยาแก้ปวดมันก็ประทังไปได้ชั่วระยะหนึ่งแต่มันไม่ดีขึ้นหรอกแต่นี้มันหนักเข้ายาก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้เวลาปวดที่กินก็เหมือนจะไม่ได้กิน
1: ของคุณลุงประสิทธิ์นี่อายุ70แล้วใช่ไหมครับคุณลุงมีการปวดเข่ามานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ก็ประมาณ 3-4-3-5 ครับ
1: ตั้งแต่ปี 3-4-3-5 แล้วครับแล้วตอนนั้นคุณลุง
0: รักษาเป็นน้อย
1: นะมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณลุงรักษาไปเคยไปหาหมอที่ไหนมาก่อนบ้างไหมครับ
0: ไม่ครับ
1: ไม่เคยเลยเหรอนี่เป็นการมาหาหมอเรื่องปวดเข่าครั้งแรกเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วอาการปวดเข่าที่คุณลุงมีเนี่ยกินยาอะไรบ้างไหมครับ
0: ก็มีเป็นพวกยาแก้ปวด
1: คุณลุงเวลาปวดเข่าเนี่ยมันปวดร้าวไปที่ไหนไหมครับ
0: ก็ร้าวลงไปทางหน้าแข้งฮะ
1: ร้าวไปหน้าแข้งนะมีการชาร่วมด้วยไหมครับ
0: มีครับ
1: มีชาร่วมด้วยเหรอชาตรงไหนครับ
0: ชาไปตามน่องฮะ
1: ชาไปตามน่องนะเวลาปวดนี่มีท่าทางหรือว่าการทำกิจวัตรประจำวันอะไรไหมที่ทำให้อาการปวดมากขึ้น
0: จะลุกนั่งอะไรได้
1: จะลุกนั่งคุณลุงนั่งพับเพียบได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: นั่งขัดสมาธิได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ขึ้นลงบันไดได้ไหมครับ
0: พอได้
1: พอได้นะสวัสดีเดินไปเรื่อยๆนี่คุณลุงเดินได้สักประมาณกี่เมตรครับหรือประมาณสักกี่ป้ายรถเมย
0: ์ตอนนี้เดินไม่ได้ไกลครับประมาณ
1: ไม่ได้ไกลนะ
0: 30เมตรก็แย
1: ่อ๋อ30เมตรแย่แล้วที่บอกว่าแย่คือปวดเข่าจนต้องหยุดใช่ไหมครับปวดอยู่ที่เข่านะแต่ไม่ได้ปวดไปสะโพกไม่ได้ไปปวดหลังนะครับแต่ก่อนทำงานอะไรครับ
0: ก็ทำงานเพื่อทำสวนทำงานเกษตรนะ
1: ทำงานเกษตรนะก็คือเป็นข้อเข่านะครับมีการใช้งานเยอะๆพอใช้งานเยอะก็เกิดการเสื่อมไปตามสภาพนะครับอาการเริ่มต้นของภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่มีอาการเสียงดังก๊อบก๊อบแกร๊บนะครับหรือว่ามีเข่าบวมเดินขึ้นลงบันไดไม่ค่อยได้แล้วค่อยๆมีการทำงานของข้อเข่าลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
2: ที่บอกว่ามีเสียงในข้อเข่าเนี่ยมันเป็นเสียงแบบไหนฮะเพราะว่า คนหนุ่มสาวอย่างผมเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเวลาลุกขึ้นลุกลงมันจะเหมือนเสียงก๊อบแกร๊บก๊อบแกร๊บอะไรแบบนี้
1: คือโดยทั่วไปเสียงก๊อบก๊อบแกร๊บในเข่าเนี่ยมันมีได้จากหลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ละกันครับอันนี้ก็คือเป็นโมเดลภาวะการเกิดของข้อเข่าเสื่อมนะคุณลุงนะจะเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยคือเป็นกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเป็นยางรถอะครับแล้วก็มีดอกยางอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดมีการใช้ไปเรื่อยจะเห็นไหมฮะว่ากระดูกอ่อนมันเริ่มสึกเป็นมีสีแดงนะฮะมันสึกไปก็เหมือนดอกยางมันสึกไปมันมีความบางลงใช่ไหมครับพอบางลงมันก็เริ่มไปเห็นกระดูกที่อยู่ข้างใต้กระดูกอ่อนนะพอเห็นกระดูกอ่อนข้างใต้ใช่ไหมครับเซลล์มันถูกทำลายไปนะพอเซลล์มันถูกทำลายไปมันก็ไปกระตุ้นทำให้เยื่อหุ้มข้อเกิดมีอาการโกรธทำให้เยื่อหุ้มข้อสร้างสารน้ำออกมานะครับพอสร้างสารน้ำออกมาเนี่ยก็เลยทำให้เกิดเป็นภาวะเข่าบวมแล้วก็เกิดเป็นภาวะการปวดของข้อเข่าในภาวะเริ่มต้นนะครับแต่ต่อมาถ้ามันเป็นไปเรื่อยๆกระดูกข้อเข่ามีการสึกต่อไปเรื่อยๆนะครับนั้นพอเกิดอาการปวดเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะเกิดมีการงอกของกระดูกรอบๆเข่าที่พยายามทำให้ข้อเข่านั้นไม่เกิดการขยับนะครับเขาเรียกอันนั้นก็คือเป็นกระดูกงอกที่กระดูกงอกรอบๆข้อเพื่อที่พยายามทำให้ข้อเข่านั้นหยุดไม่ให้การเกิดการเคลื่อนไหวนะครับแต่มันก็หยุดไม่ได้เท่าไหร่จนกระทั่งมีการเสื่อมต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผิวข้อมถูกทำลายมีกระดูกงอกเกิดขึ้นมากเรื่อยๆจนถึงภาวะนี้จะนอกจากจะมีการที่สึกหรอของกระดูกอ่อนแล้วนะครับแล้วก็มีกระดูกงอกอยู่บริเวณรอบข้อแล้วข้อก็จะผิดปกติไปด้วยมีการโก่งงอออกซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยของโรคข้อเข่าเสื่อมของคุณลุงมีการปวดเข่าเนี่ยข้างซ้ายกับข้างขวาสลับไปสลับมาหรือเปล่าครับ
0: มีครับมีครับอาจารย์ถามว่าข้างซ้ายนี่ปวดเจ็บมาก
1: ครับ
0: ข้างขวานี่จะเบาลงพอข้างขวาเป็นหนักข้างซ้ายจะเบาลง
2: ทำไมล่ะครับ
1: ที่มันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าพอมีการปวดเข่าข้างซ้ายเยอะใช่ไหมครับร่างกายก็จะคอมเพนเซตคือไปทดแทนด้วยการลงน้ำหนักข้างขวาเยอะใช้งานข้างขวาเยอะเพื่อบรรเทาการลงน้ำหนักที่ข้างซ้ายพอเป็นระดับนี้ปุ๊บก็จะทำให้เกิดข้างขวาปวดใหม่โดยขณะที่ข้างซ้ายอาจจะที่บรรเทาน้ำหนักลงที่ข้างซ้ายก็จะดีขึ้นเพราะนั้นสลับไปสลับมา
2: คุณหมอถามคุณลุงว่ากิจกรรมรวมถึงงานของคุณลุงที่ทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันส่งผลกับข้อเข่าเสื่อมได้ด้วย
1: โดยทั่วไป มันจะมีปัจจัยเสี่ยงนะครับของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่อ้วนน้ำหนักเยอะใช้งานเยอะเช่นมีการทำสวนหรือว่ามีการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ข้อเข่ามีการทำงานเยอะไปมันก็จะสึกหรอได้มากกว่าปกติ
2: ่แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านพอได้ยินประโยคแบบนี้แล้วเนี่ยคือกลัวไงฮะไม่กล้าที่จะใช้ร่างกายหนักไม่กล้าที่จะออกกำลังกายเกี่ยวกันไหมฮะ
1: คือจริงๆจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับคนไข้ที่มีภาวะการปวดเข่าหรือข้อเข่าเสื่อมนั้นการออกกำลังกายอาจจะต้องปรับนะครับเช่นจากเดิมอาจจะไปเดินวิ่งไม่ได้อาจจะไปวิ่งไม่ได้นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการปวดข้อเข่าอยู่แล้วเช่นการเล่นโยคะหรือการ เดินธรรมดานะครับหรือว่ายน้ำ
2: แต่อย่างของคุณลุงนี่แน่นอนดูแล้วลักษณะของคุณลุงเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมขั้นตอนต่อไปนี่เรายังไงต่อครับเราจะตรวจ
1: ก็เดี๋ยวผมตรวจร่างกายนะครับเดี๋ยวคุณลุงช่วยลุกขึ้นยืนนิดนึงนะครับจากการดูนะครับคุณกิฟต์เห็นไหมว่าเข่าของคุณลุงเนี่ยมีการโก่งออกนะฮะปกติเข่าคนเราปกติเนี่ยจะตรงถ้ามาลองเปรียบเทียบเข่าของคุณลุงเนี่ยเผอิญโมเดลเนี่ยไม่ได้แสดงเรื่องของความผิดรูปแต่พอมีการสึกหลอมากขึ้นเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกอ่อนมันสึกด้านใดด้านหนึ่งโดยปกติเราจะสึกด้านในนะครับอันนี้คือด้านในนะครับพอมันสึกด้านในเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เอ็นด้านนอกเนี่ยมันเริ่มยืดออกนะครับแล้วก็เลยเห็นเป็นความผิดรูปที่เขาเรียกว่าเข่าโก่งลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณลุงลองเดินกลับไปกลับมาให้ดูหน่อยสิครับจะเห็นไหมครับว่าเวลาคุณลุงเดินเนี่ยจะมีการอีเบี้ยวตัวไปทางด้านขวานะครับเพราะว่าเกิดจากเข่ามันไม่มั่นคงนะฮะแล้วถ้าคุณกิฟต์ลองสังเกตดูดีเนี่ยจะเห็นว่าเข่าของลุงเนี่ยเวลาเดินแล้วเหมือนกับเข่ามันจะหลุดออกไปด้านนอก
2: ด้านข้างเนี่ยนะฮะ
1: ข่าด้านขวานะ
2: อันนี้เกิดจากที่เส้นเอ็นที่คุณหมอบอก
1: เกิดจากเอ็นที่อยู่บริเวณรอบข้อเข่านะครับมันลุหลวมออกไปนะครับแล้วทำให้เข่าผิดรูปออกไปนะครับซึ่งและเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเข่าเสื่อมเยอะนะครับนะเดี๋ยวคุณลุงมานั่งนะครับของคุณลุงเนี่ยเป็นวินิจฉัยชัดเจนนะครับจากประวัติตรวจร่างกายนะครับว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะส่งเอ็กซเรย์นิดนึงนะครับการส่งเอ็กซเรย์ก็จะมีความจำเป็นเพื่อที่จะยืนยันการวินิจฉัยโรคและดูว่าเราไม่ได้เป็นการวินิจฉัยโรคที่ผิดนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอันนี้จะต้องอาจจะต้องแนะนำในเรื่องของการรักษาต่อไป
2: ก็คือถ้าไปเราตรวจจากกายภาพด้านนอกแล้วคุณลุงน่าจะเป็นนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องรอผลเอ็กซเรย์อีกครั้งนึงเพื่อเป็นการยืนยันการ
1: วินิจฉัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกเรื่องของการรักษาต่อไปนะครับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวส่งคุณลุงไปเอ็กซเรย์ก่อน
1: ได้ครับ
2: นะครับผลของการเอ็กซเรย์เป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับก็อันนี้เป็นภาพรังสีภาพถ่ายรังสีของข้อเข่าของลุงทั้งสองข้างนะครับจากภาพถ่ายรังสีจะเห็นว่าคุณลุงมีข้อเข่าสึกชัดเจนนะครับเห็นว่าของข้อเข่าด้านขวาเนี่ยครับผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วแล้วก็มีการชนกันของระหว่างกระดูกกับกระดูกนะครับแล้วก็เห็นมีหินงอกหินย้อยอย่างโมเดลที่ผมชี้ให้ดูใช่ไหมครับเอ็นด้านนอกก็เริ่มขยายมากขึ้นแต่จริงจะเห็นว่าผิวข้อด้านนอกมันก็ไม่เรียบนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีหินงอกหินย้อยทั้งสองข้างนะครับและนี่คือเป็นภาพถ่ายของด้านข้างของฝั่งซ้ายหินงอกหินย้อยออกมานี่คือลูกสะบ้านะครับนั้นไอ้ตรงตำแหน่งลูกสะบ้านี่แหละที่ทำให้ว่าเวลางอเหยียดเข่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะไปกระทำกันเหมือนกับมีกระดูกมาสัมพันธ์กันตลอดเวลาเป็นสาเหตุที่ทำใหเวลางอเหยียดเข่านั้นงอไม่ได
2: ้แล้วจะมีวิธีแนวทางในการรักษายังไงครับคุณหมอสำหรับคุณลุง
1: คืออาการที่เป็นของคุณลุงเนี่ยอาการปวดมากแล้วก็เดินได้แค่30เมตรเนี่ยจริงๆนะถึงจุดเนี้ยแล้วก็กินยามานานพอสมควรผมคิดว่าผมคงจะแนะนำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยเรามีจุดประสงค์ที่จะได้อยู่ 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกคือจะทำให้การปวดเข่าของคุณลุงนั้นดีขึ้นชัดเจนนะครับเรื่องที่สองก็ค่าเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็จะได้ข้อที่มั่นคงทำให้การเดินดีขึ้นเข่าจากที่โก่งอยู่ปัจจุบันก็จะทำให้เข่าตรงนะครับและประโยชน์ข้อที่3ก็คือเรื่องของการงอเหยียดเข่าอาจจะได้ดีกว่าเดิมเล็กน้อยแต่เราไม่ได้หวังว่าจะได้งอเหยียดเข่าได้ดีเท่าเดิม
2: แต่เดินได้ดีขึ้นแน่นอน
1: แต่เดินจะได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับ
2: คุณหมอครับแล้วเวลาเราเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนกับยังไม่เป็นอะไรเลยเหมือนตอนแรกเลยหรือเปล่า 100% เลยหรือเปล่าครับ
1: คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าฮะว่าข้อเข่าเทียมที่เราเปลี่ยนนะครับนี่เป็นตัวอย่างของข้อเข่าเทียมชนิดนึงนะครับที
2: ่
1: มีการใช้ทั่วไปแล้วก็แพร่หลายแล้วของคุณลุงก็จะได้ข้อเข่าทํานองนี้นะครับนะอันนี้จะเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนผิวข้อเข่าเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้ตัดข้อเราสร้างผิวทําให้ผิวเนี่ยมันเป็นลักษณะของที่เราใส่เหล็กเข้าไปได้นะครับแล้วเราก็สวมเหล็กเข้าไปเนี่ยนะฮะสวมเหล็กเข้าไปในข้อเข่านะแล้วก็จะมีการสัมผัสกันของข้อด้วยพลาสติกในลักษณะแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นข้อเข่าจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยทํามาจากเหล็กแล้วก็พลาสติกนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นเหล็กกับพลาสติกอยู่นั่นแหละ มันไม่มีทางที่จะทดแทนข้อปกติของคนเราได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะพิจารณาเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็ต่อเมื่อคนไข้เนี่ยมีอาการเยอะจนกระทั่งแย่จนกระทั่งได้ประโยชน์จากการผ่าตัดเป็นข้อเข่าเทียมนะครับอันตรายที่เรากลัวที่สุดของเรื่องข้อเข่าเทียมคือการติดเชื
3: ้อ
1: นะครับเพราะว่าอันนี้คือเหล็กกับพลาสติกใช่ไหมครับมันก็เหมือนของปลอมนะฮะอ
2: ยู่ในร่างกาย
1: โอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อได้เสมอนะครับเพราะไม่ใช่ของจริง
2: แต่ก็เปอร์เซ็นต์ก็น้อยนะ
1: เปอร์เซ็นต์น้อยครับโดยทั่วไปเปอร์เซ็นต์ของโอกาสของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกเนี่ยนะครับอยู่ในราวๆประมาณ 1% แล้วแต่สถานที่นะครับ90%ของคนไข้ที่ทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยอยู่ได้หมายถึงข้อเข่าเทียมเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก 10-20 ปี
2: สมมติคนไข้เห็นหมอฉันไม่อยากจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเลยมันมีวิธีรักษาโดยการทานยาให้มันดีขึ้นไหมฮะสามารถเดินได้กลับมาดีได้ในระดับหนึ่งไหมครับ
1: ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าข้อเข่าซื้อเสื่อมไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่อาการปวดของคนไข้เนี่ยอาจจะทำให้ลดได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวด
2: อาการปวดหายไปแต่กระดูกก็ยังเสียดสีกันอยู
1: ่ใช่
2: นะครับก็ยังเกิดปัญหาที่ข้อเข่าอยู่ดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับคุณลุงครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: จัดกระเป๋าค่ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
1: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
2: สวัสดีรับโบรับบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
0: ี่รู้หรือเปล่าเจ้าฟ้าฟ้ารับโบกับรับบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
2: โอ้ย
0: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วล่ะมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนื้อฟ้าฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
2: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
2: ได้ครับ
0: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
2: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
0: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
2: ฮะกระโปรง
0: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: แรปโบ
0: ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
2: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
2: ของแรปบี
0: ้ถูกต้องจ้าน
2: ี่กระโปรง
0: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
2: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟ้าฟ้ารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
2: ฮะแรปโบ
0: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
2: ้ฮ่าฮึฮ่ากางเกง
0: เดี๋ยวก่อนนะฟ้าฟ้านั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
2: ว่ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
2: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
2: ฮะเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
2: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารัก
0: ถูกต้องจ้าฟ้าฟ้ารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
2: ฮ่าฮี่ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
0: เก็บเรียบร้อย

0: ถูกต้องดีมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
1: เย
2: ้ไปก่อนนะฟ้าฟ้า
1: บายบายจ้าบายบาย
0: เที่ยวกันให้สนุกนะจ้าแรบโบ้แรบบี้บายบายจ้าอ๋อบายบายคุณหนูเหมือนกันนะจ้าแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบายบาย

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการลัดคิวหมอรามานะคะรายการนี้เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางทุกช่องทางของรามาชาแนลทุกแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์เราก็พบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะวันนี้ศุกร์ที่13พฤษภาคมค่ะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับคุณหมอรามาที่เราลัดคิวมาคุยกับคุณผู้ชมค่ะนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบรายการนี้อยากจะติดตามรายการนี้เป็นประจำนะคะคุณผู้ชมก็กด Subscribe ค่ะกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคุณจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ทุกเนื้อหาทุกรายการของรามาชาแนลค่ะอย่าลืมนะคะว่ากดติดตามกด Subscribe ถ้าจะให้ดีนั้นอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้ช่วยกันแชร์ออกไปค่ะเพื่อนๆจะได้ติดตามรายการทุกรายการของรามาชาแนลค่ะวันนี้แนะนำคุณหมอ2ท่านนะคะอาจารย์หมอที่เราลัดคิวมาคุยกับคุณผู้ชมค่ะท่านแรกค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลภาควิชาโสตศนาสิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรืออาจารย์กิฟค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ป๊อปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จรินแวพาณิชย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะพี่ป๊อปสวัสดีค่ะทุกคน
0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะวันนี้นะคะไหนๆเนี่ยนะคะอาจารย์ป๊อปมาแล้วอาจารย์กิฟก็มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรามีตัวอย่างของการที่เด็กค่ะเด็กที่ติดโควิดน่ากลัวหรือเปล่าและเด็กที่ติดโควิดนั้นจะมีอาการแตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างไรส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยนะคะ อย่างประมาณ 4-5 ขวบยังจะไม่ได้ฉีดวัคซีนเด็กติดโควิดแล้วจะต้องดูแลอย่างไรเราไปดูเคสของรายการวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟค่ะ
3: สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563จนถึงช่วงต้นปีพ.ศ. 2565มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นโดยเฉพาะในเด็กซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคประกอบกับไวรัสมีการปรับตัวกลายพันธุ์เกิดสายพันธุ์ใหม่อย่างโอมิครอนก่อให้เกิดการระบาดในวงกว้างยากต่อการรับมือป้องกันนายพรศักดิ์เรืองอุไรคุณพ่อของน้องอนันต์วัย5ขวบยอมรับว่าทั้งครอบครัวตระหนักและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19 ระบาดเข้ามาในครอบครัวเนื่องจากลูกชายคนเล็กยังเล็กและเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดประกอบกับได้กินนมแม่แค่สัปดาห์เดียวซึ่งอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าเด็กทั่วไปรวมถึงน้องยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถป้องกันการระบาดครั้งนี้ได้โดยเริ่มจากตนที่ติดเชื้อเป็นคนแรกจากญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมเยือนที่บ้านทุกคนในครอบครัวจึง

0: ึงเว้นระยะห่างและสวมแมสขณะใช้เวลาร่วมกันทำให้น้องอนันต์ที่คลุกคลีอยู่กับตนตลอดเวลาติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งพบอาการหลังจากตนเอง3วัน
1: ช่วงที่เขาแสดงอาการก็คือได้คุยกับแฟนนะก็คือจากคนที่อเลิร์นเล่นจังเลยวันนั้นเขาซึมแล้วก็ไอตัวร้อนซึ่งไม่ใช่อาการปกติถึงว่าเขาจะเป็นคนที่อาจจะแพ้อากาศก็ตามแต่ว่าอาการเนี้ยมันชัดมากก็เลยบอกให้แฟนตรวจ ATK แต่ตอนที่ซื้อมาน่ะมันมีแต่แบบแยกจมูกมันไม่มีแบบตรวจน้ำลายก็หาซื้อไม่ได้เลยแต่ว่าเรามั่นใจว่าไงเขาก็ติดก็เลยบอกให้แฟนพาไปคลินิกที่รักษาประจำอยู่แล้วเวลาที่ครอบครัวเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปคลินิกนี้ประจำอยู่แล้วก็พาเขาไปแฟนพาไปนะเราไม่ได้พาไปปรากฏว่าคุณหมอเขาก็คงมีเทคนิคในการแยงจมูกอ่ะก็ผลออกมาก็คือติดเป็นบวก
0: คุณพ่อน้องอนันต์ยอมรับว่าช่วงนั้นกังวลมากว่าอาการของน้องจะหนักกว่าเด็กทั่วไปประกอบกับทั้งยังไม่ได้ส่งน้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทางครอบครัวจึงได้เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเท่าที่คิดว่าจำเป็นไว้ทั้งปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและคอยเฝ้าดูอาการของน้องตลอดเวลาแต่เท่าที่สังเกตน้องมีอาการแค่ตัวร้อนซึมมีน้ำมูกไอจามซึ่งอาการไม่แตกต่างจากไข้หวัดที่เคยเป็นคุณหมอเจ้าของไข้ได้ให้ยาตามอาการเพื่อรักษาในเบื้องต้นจากนั้นได้เพียงแค่3วันน้องก็กลับมาวิ่งเล่นได้ตามปกติอีกครั้ง
1: เฉพาะเคสลูกชายเราเนาะจะเป็นอยู่ผลที่อาการแสดง3วันพอวันที่4เรื่อยมาเนี่ยคือคอคุณกระโดดโลดเต้นกลับเป็นคนปกติละกลับเป็นดิฉันอนันต์คนเก่า เล่นเหมือนเดิม
0: จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่น้องติดโควิดแต่ในความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่กลับรู้สึกว่ามันยาวนานมากเนื่องจากต้องเฝ้าดูน้องตลอดเวลาว่าน้องมีอาการขึ้นลงอย่างไรรวมทั้งเมื่อเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะหายขาดหรือไม่แต่เท่าที่สังเกตดูน้องก็ยังคงร่าเริงไม่มีปัญหาด้านการหายใจการหอบเหนื่อยเมื่อวิ่งเล่นคุณพ่อน้องอนันต์จึงได้แต่หวังว่าบุตรชายจะไม่มีอาการอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี
2: ้เด็กเล็กๆติดโควิดนะคะพ่อแม่นี่กังวลที่สุดเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ป๊อปคะเราจะสังเกตได้อย่างไรเพราะว่าถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ย 4-5 ขวบเงี้ยเราโอกาสที่เราจะไปแยงจมูกเขาตรวจ ATK นี่คงยิ่งยากนะจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กเนี่ยอาจจะติดโควิดแล้วอะคะอาจารย์ป๊อปคะ
3: ครับก็เป็นอาจจะเป็นโรคยอดฮิตในช่วงปี2ปีนี้ที่ผ่านมาเลย
2: ใช
3: ่
2: ค่ะ
3: จริงๆอย่างที่คุณพ่อของหนูน้อยเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆอาการของโควิดเนี่ยในเด็กเนี่ยก็จริงๆไม่ค่อยแตกต่างจากอาการไข้หวัดทั่วไปนะครับเขาอาจจะมีไข้มีไอมีน้ำมูกได้เหมือนกันเละเลยครับเพียงแต่ว่าประวัติที่สำคัญอันหนึ่งก็คือในละแวกบ้านหรือคนในบ้านเนี่ยมีการติดโควิดอยู่แล้วหรือมีประวัติสัมผัสกับใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดอันนี้จะช่วยเรามากเลยในการที่จะช่วยวินิจฉัยว่าเนี่ยถ้ามีไข้ไอน้ำมูกเนี่ยน่าจะไม่ใช่หวัดธรรมดาและถ้ามีประวัติไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดนะครับ
2: ค่ะก็คือว่าเด็กเนี่ยอาจจะสัมผัสอาจจะมีคนในครอบครัวหรือว่าไปโรงเรียนหรือคนแถวบ้านติดโควิดและถ้าเด็กมีอาการเหมือนเป็นหวัดนี้ก็น่าจะสงสัยไว้ก่อนว่าเด็กติดโควิดใช่ไหมคะและถ้าสงสัยอย่างเงี้ยเราต้องพาน้องไปตรวจไหมหรือว่าต้องเอา ATK มาตรวจให้น้องอะคะ
3: ครับกรณีที่ปัจจุบันก็คือโรคนี้มันแพร่ระบาดเนาะถ้ามีอาการนะครับก็แนะนำว่าให้แนะนำให้ตรวจ ATK ก่อนไม่ว่าจะใช้น้ำลายหรือว่าการใช้แยงเข้าไปในจมูกเพื่อตรวจ ATK เบื้องต้นก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครับประมาณ90%เนี่ยอาการจะไม่รุนแรง
2: ใช่
3: ก็คือส่วนมากอย่างที่คุณพ่อเล่าเลยครับคืออาจจะเป็นไข้อยู่แค่ 2-3 วันจากนั้นก็กลับมาเล่นได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำให้ตรวจ ATK เบื้องต้นที่บ้านก่อนนะครับยกเว้นว่ากรณีที่แบบมีอาการรุนแรงครับเช่นถ้าสมมติซึมกินไม่ได้ถ่ายเหลวเยอะ
2: คือ
3: เจ้าโอไมครอนเนี่ยครับติดเชื้อโควิดพันโอไมครอนเนี่ยในเด็กเนี่ยเจอบ่อยเลยมาด้วยเรื่อง

0: อาเจียนกับถ่ายเหลว
1: า
0: บางคนถ่ายเหลวจนแบบขาดน้ำซึมอันนี้ก็อาจจะต้องไปตรวจหรือมาโรงพยาบาลนะครับคือถ้าเกิดมีอาการแบบไม่ดีซึมกินไม่ได้เลยหรือมีอาการผิดปกติอย่างอื่นเช่นมีอาการชักซึ่งเราก็เจอว่าไอ้ติดเชื้อโควิดในรอบนี้ผู้ป่วยเด็กมาด้วยเรื่องไข้สูงและชักได้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องไปตรวจหรือติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อจะตรวจแล้วให้การรักษาครับ
1: ค่ะอาจารย์กิฟต์มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมอย่างน้องๆโอ้โหจะตรวจ ATK นะถ้าเขาไม่ยอมให้แยงจมูกทำยังไงดีคะ
2: สงสัยจะต้องใช้น้ำลายไหมคะอาจารย์พี่ปอถ
1: ้
2: าเกิดว่าไม่ยอมใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้ไม่แน่ใจว่าอัตราการตรวจพบของที่แยงจมูกกับที่ตรวจน้ำลายนี่มันพอๆกันไหมคะอาจารย์พี่ป๊อป
0: คือพี่ตอนเอาประสบการณ์ตัวเองด้วยนะครับที่ตรวจก็พยายามลองไปหาข้อมูลคือข้อมูลหลังๆบอกว่าในช่วงการติดเชื้อโควิดระลอกนี้ที่เป็นโอไมครอนเขาบอกว่าตรวจจากน้ำลายเนี่ยมีโอกาสจะเจอได้อาจจะเยอะกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือมันยังไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์แน่นอนว่ามันตรวจได้เยอะกว่าจริงเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ว่าน้ำลายหรือจมูกถ้าทำถูกวิธีเนี่ยก็มีโอกาสตรวจเจอได้ถ้าอยู่ในช่วงระยะแพร่เชื้อและเชื้อเยอะจริงเพราะว่าจากตัวผมเองครับตรวจแยงจมูกเนี่ยวันแรกอันนี้ผมหายแล้วนะครับเป็นเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแยงจมูกรอบแรกเนี่ยไม่เจอแต่ว่าการที่ไม่เจอเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องสังเกตอาการต่อประมาณ 2-3 วันถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนำให้ตรวจ ATK ซ้ำได้ซึ่งผมก็มาทำเอ็กเก้า ATK เนี่ยกว่าจะเป็นบวกเนี่ยประมาณวันที่3ของตัวโรคครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราตรวจไม่เจอจริงแต่ว่ายังมีอาการของโรคติดเชื้อทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกมีประวัติใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดเนี่ยก็แนะนำว่าให้สังเกตอาการอาจต้องตรวจซ้ำถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ค่ะถามนิดนึงว่ายาของเด็กอะค่ะกับยาของผู้ใหญ่ในด้านของโควิดเนี่ยมันเหมือนกันเลยไหมคะอาจารย
1: ์
0: จริงๆเป็นตัวยาเดียวกันนะครับคือยาต้านไวรัสไอ้เจ้าฟาวิพิราเวียเนี่ยครับเป็นยาเดียวกันแต่ว่าของเด็กเนี่ยเราก็จะปรับปรุงให้มันเป็นชนิดที่เราให้ละลายน้ำแล้วก็สามารถกินเป็นแบบน้ำได้เพื่อสะดวกในเด็กเล็กๆครับแต่ว่าโดยทั่วไปเราไม่ได้ให้ทานฟาวิทุกรายนะครับเพราะว่ากรณีที่แบบไม่มีอาการอะไรเลยอาการน้อยมากเนี่ยอย่างที่คุณพ่อเล่าเนี่ยคือเรารักษาตามอาการมีไข้ให้ยาลดไข้มีไอเราให้ยาละลายเสมหะแก้ไอครับยกเว้นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กอายุน้อยกว่า1ปีหรือมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตหรือคนไข้ที่มีกลุ่มคุ้มกันบกพร่องกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะต้องติดต่อโรงพยาบาลเพราะว่าอาจจะต้องได้รับยาต้านไวรัสครับ
2: เด็กจิ๋วๆแบบไม่กี่เดือนก็มียาเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่เป็นชนิดน้ำครับเราก็เอาเม็ดนี่แหละมาพยายามปรับลูกให้มันละลายน้ำได้แล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแบ่งให้ทาน
1: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: อ
2: ่
1: ะอย่างนี้ละกันนะคะถามทั้งอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟต์พร้อมๆกันนะในกรณีที่เป็นเด็กนะเป็นเด็กเล็กนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน1ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน2คือว่าสงสัยแล้วว่าเด็กอาจจะติดโควิดเพราะว่ามีอาการเหมือนเป็นหวัดนะคะเพราะว่ามีคนในครอบครัวหรือมีคนข้างบ้านติดโควิดอย่างเงี้ยถ้าเราสงสัยว่าเด็กจะติดโควิดและมีอาการเนี่ยควรจะพาไปพบแพทย์หรือให้ยาเองอยู่ที่บ้านดีคะ
0: งั้นเดี๋ยวผมตอบก่อนแล้วกันนะ
1: ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ป๊อป
0: คือถ้าเป็นเด็กที่ไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง
1: ไม่ได้มีอาการหนักอะไรค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อายุมากกว่า1ปีอาการไม่รุนแรงเนา
1: ะ
0: ก็แนะนำว่าอันดับหนึ่งคือถ้าเรามี ATK ก็เอา ATK มาตรวจนะครับถ้ากรณีที่ตรวจแล้วเจอว่าเป็นก็คือขึ้น2ขีดมันก็ทางรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรคเขาก็มีระบบให้สามารถติดต่อเข้าระบบได้เช่นอาจจะโทร1330ก็คือเพื่อลงทะเบียนเข้าระบบอาจจะเป็นhome isolation หรือเป็นแค่ OPD case ก็ได้เป็นคำเขาก็อาจจะให้คำแนะนำได้นะครับกรณีที่แบบตรวจเจอจริงๆก็สามารถเข้าระบบได้หรือโรงพยาบาลที่คุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์การรักษาอยู่จริงๆก็เป็นโรงพยาบาลที่เราสามารถติดต่อไปซึ่งโรงพยาบาลเหล่านี้เขาจะมีเบอร์โทร แล้วมีช่องทางการติดต่อให้ได้เพราะว่ามันก็มีความยากลำบากมากเลยที่เราจะพาน้องเดินทางไปหรือเด็กที่ติดโควิดเดินทางไปเพราะว่ามันต้องแยกด้วยต้องระวังไม่ให้ติดคนอื่นด้วยหรือคนในบ้านคนอื่นยังไม่ติดเนี่ยการเดินทางก็ลำบากดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถดูอาการเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าพบว่าเป็นจริงสามารถติดต่อเข้าระบบทางเบอร์โทรศัพท์แล้วมันมีช่องทางการเข้าระบบหลายช่องทางอยู่เหมือนกันครับ
1: ค่ะ
2: ก็คือแบบที่อาจารย์พี่ป๊อปบอกเลยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเด็กที่ติดโควิดเนี่ยแต่ว่าอาการดูดีใช่ไหมคะพี่ป๊อปก็ติดต่อเข้าไปทางระบบเขาก็จะให้ยามาให้คำแนะนำแต่ถ้าเกิดว่าเด็กมีปัญหาแบบว่ามีไข้ซึมลงกินไม่ได้แล้วประทานอาหารน้ำไม่เพียงพอมีอาการหอบเหนื่อยหรือว่ามีปัญหาในการดูแลอันนี้เขาก็น่าจะมีระบบที่จะจัดการต่อหรือว่าเข้าแอดมิดในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับใช่ครับถ้าเกิดว่ากรณีที่อาการรุนแรงจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าให้ติดต่อโรงพยาบาลหรือถ้าการรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะต้องมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งอาจจะต้องบอกทางคุณหมอหรือคุณพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่มาที่ห้องฉุกเฉินว่าลูกเราเนี่ยสงสัยจะเป็นโควิดและมีอาการรุนแรงเพราะว่าเขาจะได้มีช่องทางเฉพาะให้แยกออกไปแล้วก็ให้การดูแลรักษาได้ครับ
1: ค่ะตอนนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่าถ้าคนที่ตรวจ ATK พบ2ขีดก็คือว่าให้กักตัวอยู่กักตัวดูอาการเนี่ยประมาณ5วันแล้วก็ดูอยู่ที่บ้านอีก5วันรวมเป็น10วันนะคะตอนนี้10วันถ้าเป็นเด็กเนี่ย10วันเหมือนกันไหมคะ
0: เหมือนกันเลยครับ10วันเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหมือนกันนะคะแต่อย่างนี้ค่ะตอนนี้มันมีอาการจะเรียกว่ายังไงลองโควิดหรืออาการหลังจากโควิดใช่ไหมคะสำหรับเด็กที่เขาเรียกว่าโรค MISC หลังติดโควิดเด็กจะมีโรคนี้ MISC คืออะไรคะอาจารย์ป๊อปคะ
0: ครับก็จริงๆเป็นคำย่อเราชอบเรียกคำย่อเรียกว่า MISC ครับ
1: MISC ค่ะค่ะ
0: มันเป็นตัวย่อของ Multi System Inflammatory Syndrome in Children หรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นภาวะการอักเสบหลายระบบของร่างกายครับที่เกิดหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยติดโควิดแล้วหายแต่ก็กลับมามีอาการซ้ำอีกนะครับซึ่งไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโควิดคือติดเชื้อเนี่ยหายแล้วแต่มันเป็นความผิดปกติของร่างกายที่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานผิดปกติมากเกินไปจนมาทำร้ายอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ครับซึ่งเราก็จะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่ลูกป่วยหายจากโควิดเนี่ยให้สังเกตอาการในช่วง 1-2 เดือนหลังจากหายป่วยโควิดเนี่ยถ้ากลับมามีไข้ซ้ำหรือร่วมกับมีความผิดปกติของหลายอวัยวะตัวอย่างเช่นมีความติดของผิวหนังและเยื่อบุเช่นอาจจะมีผื่นตามตัวมีตาแดงหรือมีทางระบบทางเดินอาหารผิดปกติอาจจะอาเจียนถ่ายเหลวหรือระบบหัวใจผิดปกติเช่นเหนื่อยหอบประมาณนี้ถ้ามีอาการดังกล่าวอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะต้องรีบมาพบแพทย์เนาะแล้วก็เฝ้าระวังบุตรหลานในช่วง 1-2 เดือนหลังจากหายป่วยโควิดนะครับเพราะมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นคร
1: ับ ค่ะแล้วมิสซีนี่เป็นเฉพาะเด็กเหรอคะผู้ใหญ่เป็นไหมคะ
0: จริงๆมีคำเทอมมิสเอด้วยนะคะก็คืออะดัลเขามีว่าผู้ใหญ่มีเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เด่นเท่ากับเด็กนะครับแต่ว่าภาวะนี้จริงเท่าที่ครับคือภาวะจริงๆมันเกิดไม่เยอะครับเกิดแบบอุบัติการประมาณ1ต่อ 5,000 5,000 รายของผู้ป่วยติดโควิดหมายถึงว่าเอาเด็กติดโควิดเนี่ย 5,000 รายจะเจอสัก1รายแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแนะนำคุณพ่อแม่ว่าหลังจากหายป่วยเนี่ยสัก 2-3 เดือนน่ะดูสังเกตด้วยว่ามีอาการผิดปกติดังกล่าวหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
2: อาจารย์พี่ป๊อปค่ะอย่างเด็กที่บอกว่าเกิดมิสซีบ่อยๆเนี่ยค่ะเขาตัดที่อายุประมาณเท่าไหร่อะคะที่อินซิเดนต์มันจะเยอะกับน้อยเ
0: น
2: ี่ยค่ะ
0: คือจริงๆส่วนมากนะครับเกิดในเด็กอายุตั้งที่เจอบ่อยคือ 5-10 ปีเด็กค่อนข้างโตหน่อยครับจริงๆเขารีพอร์ตได้ถึงอายุถึง21ปีเลยก็คือบางการศึกษาเขาก็บอกว่าอายุตั้งแต่21ปีลงไปเนี่ยก็มีความเสี่ยง
2: แล้วถ้าเกิดว่าเลยไป3เดือนแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราสบายใจได้เลยไหมคะว่าอ้าวเราไม่เป็นแล้วล่ะมีซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ส่วนมากน่าจะสบายใจได้นะคะเพราะว่า จากการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสเกิดเนี่ยจะเกิดประมาณ 4-8 สัปดาห์หลังจากป่วยโควิดเพราะฉะนั้นถ้า3เดือน4เดือน5เดือน

0: แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมิดซีมันค่อนข้างน้อย
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ค่ะมันต่างกันไหมถ้า
2: คุณค่ะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เนี่ยหลังจากป่วยโควิดหายแล้วอาจจะมีลองโควิดได้แต่เด็กเนี่ยหลังจากหายจากโควิดแล้วอาจจะเป็นมีอาการมิดซีก็คืออักเสบหลายระบบใช่ไหมคะผู้ใหญ่ลองโควิดกับเด็กมิดซีเนี่ยมันคือโรคเดียวกันอาการเดียวกันไหมคะอาจารย์บ๊อบ

0: ีเนี่ยความ
1: ค
0: แ
1: ่
0: ป
1: ะ
0: ลกก็คือว่าเด็กเขาหายแบบเป็นเด็กปกติ
1: คือ
0: ท
1: ห
0: ี่
1: ายจ
0: เล
1: าก
0: ่
1: โค
0: น
1: วิด
0: มีค
1: แล
0: วา
1: ้
0: ม
1: ว
0: สุข
1: ห
0: ใช
1: ายจ
0: ่
1: ากโค
0: ควรั
1: ิ
0: บ
1: ดแล้วแต
0: ห
1: ่
0: า
1: จ
0: ย
1: ะ
0: แ
1: ม
0: ล
1: ี
0: ้ว
1: อา
0: เ
1: ก
0: ล
1: าร
0: ย
1: มิ
0: คร
1: ด
0: ับ
1: ซีอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: อ
0: แล
1: ๋
0: ้
1: อ
0: วก็หลังจ
1: โ
0: า
1: อ
0: กนั้
1: เค
0: นประมาณสองประมาณ1 ถึง 2 เดือนมาเกิดอาการผิดปกติอีกรอบหนึ่งแต่ไอ้ลองโควิดเนี่ยมันหมายถึงว่าเราแบบมีอาการต่อเนื่องมาเรื่อยๆไม่ยอมหายสักทีเป็นเวลาอย่างน้อย1 ถึง 2 เดือนขึ้นไป
1: อ๋อ
0: ครับอันนั้นเราเรียกว่าลองโควิดคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะค่ะอาจารย์คะแล้วมันมีวิธีการป้องกันมิดซีในเด็กไหมคะอย่างเช่นแบบเออรี่ให้ยาหรือว่ากินนู้นนั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับเป็นคำถามเลยครับจริงๆการป้องกันมิดซีที่ดีที่สุดคือการป้องกันการติดโควิดครับเพราะฉะนั้นการ
1: ขอ
0: ไ
1: บ
0: ด้
1: คุ
0: ร
1: ณ
0: ับ
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ัคซีน
1: ค่ะ
0: การที่เราใส่หน้ากากเว้นระยะห่างในเวลาเราเข้าชุมชนเนี่ยน่าจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดแล้วก็ประเทศอเมริกาเขาก็มีการศึกษามาแล้วว่าผู้ป่วยเด็กที่อายุ5 ขวบขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย2 เข็มแล้วเนี่ยก็ป้องกันการเกิดมิดซีได้ถึงประมาณ90 กว่าเปอร์เซ็นต์ครับ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็มีวัคซีนในเด็กและวัคซีนสำหรับเด็กนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่สะดวกใช่ไหมคะก็พาลูกหลานไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กติดโควิดแล้วก็โอกาสที่จะเป็นอาการมิดซีก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโควิดในเด็กเล็กนั่นเองนะคะมาที่คำถามค่ะคำถามของคุณผู้ชมนะคะที่เรารวบรวมไว้นะคะคำถามนี้นะคะจะให้อาจารย์กิฟช่วยตอบด้วยนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กอายุ6ขวบค่ะคุณพินถามมาบอกว่าลูกอายุ6ขวบมีอาการไอมีเสมหะแต่ไม่มีน้ำมูกนะคัดจมูกนิดๆแค่ตอนดึกค่ะคัดจมูกนิดๆแค่ตอนดึกเป็นมาประมาณ 6-7 วันได้แล้วค่ะแต่ไม่มีไข้เลยนะคะคุณแม่ก็เลยเอาไฟฉายส่องในลำคอพบว่าช่วงโคนลิ้นมีตุ่มเม็ดใหญ่ๆกระจายเยอะอยู่ค่ะถัดเข้าไปในโคนลิ้นนะก็ในคอเนี่ยก็มีตุ่ม2 ฝั่งแต่มองเห็นไม่ชัดแต่มีไม่เยอะค่ะมองแล้วไม่แดงนะคะตุ่มที่เห็นเนี่ยไม่แดงนะคะคุณแม่ก็เลยไปร้านขายยาเขาจัดยาแก้ไอละลายเสมหะยาแอมม็อกซิซิลีนยาแก้แพ้กินมาอาทิตย์หนึ่งแล้วตุ่มที่โคนลิ้นก็ไม่ยุบยังไออยู่เลยค่ะควรทำอย่างไรดีคะ
2: นี่ให้อาจารย์พี่ป๊อปตอบก่อนดีกว่าค่ะว่าอันนี้สามารถที่จะรู้เอาพวกโควิดได้ไหมคะอาจารย
1: ์เออค่ะ
0: คือป๊อปว่าอาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าแบบแต่จริงๆมันอาจจะไม่สามารถแยกโควิดได้ในช่วงนี้เพราะว่าถ้ามีอาการทางระบบหายใจอะเนาะแต่เพียงแต่ว่าข้อหนึ่งที่อาจจะไม่เหมือนคือเขาไม่มีไข้เลยนะคร
1: ับ ใช่ๆไม่มีไข้เลย
0: ซึ่งดูเหมือนประวัติไม่มีไข้แล้วดูเหมือนอาการก็เป็นแค่ตอนนอนหรือเปล่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคัดจมูกตอนดึกๆค่ะตอนดึกๆ
0: ใช่คร
1: ับ
0: ซ
1: ึ่
0: งถ้าเป็นโควิดจริงมันน่าจะเป็นทั้งวันทั้งคืนก็เลยคิดว่าดูอาการภาพรวมไม่ค่อยเหมือนแต่อย่างไรก็ตามพอดีมันอยู่ในช่วงยุคโควิดนะเนาะถ้าเกิดว่าถ้ามาโรงพยาบาลจริงเราก็คงขอตรวจ ATK หรือตรวจสกรีนเบื้องต้นไปก่อนเนาะแต่ว่าถ้ามองจากประวัติจริงๆเนี่ยไม่ได้ค่อยเหมือนโควิดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าน้องกิฟจะเห็นเหมือนกันไหมว่าแปลกมากเลยเขาเป็นเฉพาะแบบตอนดึก
2: ๆตอนกลางคืนใช่ไหมคะ
1: ตอนกลางคืนใช่ค่ะ
2: คือไม่แน่ใจว่า
0: น้องกิฟ
1: เชิญค่ะเจอจากคลิปค่ะ
2: ไม่แน่ใจว่ามันมีปัจจัยอะไรที่กระตุ้นเกี่ยวกับกลางคืนหรือเปล่าอะค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าน้องเขามีประวัติภูมิแพ้อยู่เดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนอนเนี่ยสมมติเขาว่าเขาแพ้ไรฝุ่นบริเวณเตียงหรือว่าอะไรที่มันอยู่ช่วงนอนเนี้ยค่ะเขาก็อาจจะมีอาการกำเริบได้ตอนนอนหรือว่าอีกอันนึงที่ยังอาจจะพอเป็นไปได้แต่ประวัติสั้นไปหน่อยก็อย่างเช่นประวัติพวกกรดไหลย้อนเงี้ยค่ะเวลาที่เราทิ้งตัวนอนลงไปเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้มีเหมือนเสมหะขึ้นมาในช่องคออะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็จริงเด็กไม่มีไข้ก็อาจจะอย่างที่พี่ป๊อปบอกว่าอาจจะคิดถึงเรื่องติดเชื้อน้อยลงแต่ยังไงก็ยังคิดถึงอยู่หรือว่าเป็นกลุ่มของหวัดธรรมดาเบาๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ว่า
1: ที่คุณแม่เขาบอกว่าเอาไฟฉายส่องแล้วเจอบอกว่าเป็นตุ่มแดงๆที่โคนลิ้นล่ะคะในคอที่โคนลิ้นนะคะ
2: เท่าที่ฟังดูค่ะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ตุ่มแดงๆอันนั้นจะเป็นกลุ่มของตุ่มรับรสบริเวณโคนลิ้นที่มันมีการอักเสบแล้วก็สังเกตว่าแดงหรือเปล่าอันดับแรกหรือว่าอันดับที่2ก็จะเป็นกลุ่มพวกต่อมน้ำเหลือง

0: อะไรเงี้ยค่ะ
1: อ
0: เว
1: ๋อ
0: ลาที่มันมีการติดเชื้อบริเวณใกล้เคียงมาจะเห็นชัดขึ้นมาได้
1: อ๋ออ
0: ะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าโคนลิ้นที่คุณแม่บอกอ่ะหมายถึงตรงกลางหรือว่าด้านข้างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นด้านข้างของโคนลิ้นนะคะมันจะมีอันนึงที่เรียกว่าต่อมทอนซิล
1: อ๋อ
0: เวลาที่มันมีปัญหาติดเชื้อเงี้ยค่ะมันจะบวมขึ้นมาได
1: ้ค่ะ
0: แต่อันนี้คือมันจะอยู่ข้างๆลิ้น
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือไม่แน่ใจว่าลักษณะที่คุณแม่บอกเนี่ยหมายถึงตรงไหนกันแน่เงี้ยค่ะ
1: ค่ะแต่อย่างนี้ค่ะคุณแม่เขาก็บอกว่าซื้อยามาแล้วละลายเสมหะแอมม็อกซิซิลินยาแก้แพ้แต่กินมาอาทิตย์หนึ่งละตุ่มที่บอกว่าอยู่โคนลิ้นยังไม่ยุบเลยยังไม่หายเลยแนะนำยังไงคะถ้าเกิดว่ากินยามาอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่หายเนี่ยค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นกินยาของกลุ่มอะม็อกซี่อะค่ะพวกนี้มันจะช่วยรักษาพวกการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่ากลุ่มที่สงสัยทอนซิลอักเสบที่เป็นกลุ่มลักษณะที่เป็นหนองที่ต่อมทอนซิล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นจากตัวโรคนี้อะค่ะคือถ้ายามันไม่ได้ตรงกับโรคอะค่ะมันก็จะไม่หาย
1: ไม่หาย
0: แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มของพวกต่อมรับรสที่มันมีเหมือนนูนขึ้นอะไรเล็กน้อยจากการอักเสบเนี้ยค่ะบางทีอาทิตย์เดียวมันอาจจะไม่ได้หายดีอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นส่วนในยาภูมิแพ้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าสมมุติว่าน้องเป็นหวัดแล้วเป็นน้ำมูกจากหวัดเนี่ยค่ะยาภูมิแพ้ที่เราเข้าใจว่ามันเป็นยาลดน้ำมูกสำหรับภูมิแพ้ค่ะอาจจะใช้ได้ไม่ดีในกลุ่มที่เป็นน้ำมูกจากหวัดเพราะว่ามันกลไกการเกิดมันคนละแบบกันเนี่ยค่ะเป็นต้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับมาดูว่ามันถูกโรคไหมมันตรงโรคไหมเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัจจัยกระตุ้นอื่นซ้ำๆที่ทำให้น้องเป็นไหมเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าสมมติว่าคนเป็นกรดไหลย้อนขึ้นมานานๆแล้วมันมีการเหมือนกับระคายเคืองช่องคอนานๆทำให้ตรงบริเวณโคนลิ้นมันมีต่อมน้ำเหลืองมันอักเสบบวมหรือว่าต่อมรับรสมันผิดปกติบวมขึ้นมาหรือเปล่าเงี้ยค่ะ
1: เอาอย่างนี้ค่ะคุณพินคะถ้าอาทิตย์หนึ่งแล้วกินยาและอาจจะกินยาไม่ตรงกับโรคแนะนำว่าพาไปพบแพทย์ดีกว่าเนาะเพราะเด็ก6ขวบอะถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยเนาะไปพบแพทย์ดีกว่าไปหาหมอหูคอ
0: ให้ตรวจโดยละเอียด
1: ใช่ดีกว่าเนาะอ่ะมาที่คุณลินค่ะคุณลินถามมาค่ะอายุ35ปีนะถามว่าอาบน้ำค่ะอาบน้ำแล้วปรากฏว่าน้ำเข้าหูนี่หลายคนมีปัญหาดิฉันบางทีสระผมก็น้ำเข้าหูเหมือนกันนะพอหลังอาบน้ำเสร็จก็เอาคัตตันบัดมาปั่นหูค่ะขณะปั่นหูอยู่ปรากฏว่าหูไม่ได้ยินขณะปั่นหูอยู่นะก็พยายามปั่นอีกทีเพื่อให้หูเนี่ยกลับมาได้ยินค่ะทั้งดึงหูก็แล้วตะแคงหูก็แล้วก็ยังไม่ได้ยินอยู่ดีผ่านมา2วันแล้วหูก็ยังไม่กลับมาได้ยินทำยังไงดีคะทำยังไงดีคะน้ำเข้าหูแล้วไม่ได้ยินเนี่ยค่ะ
0: กรณีนี้ค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะกลายเป็นขี้หูอุดตันไปซะแล้วมากกว่าค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการที่น้ำเข้าหูค่ะเราใช้แค่คัตตันบัดซับตรงรูข้างนอกไม่ต้องใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะตรงเฉพาะเนี้ยแล้วก็เอียงนิดนึงแล้วก็ซับให้ออกแค่นั้นพอเลยค่ะ
1: แต่
0: การที
1: ่
0: เราการที่เราแยงเข้าไปแล้วปั่นเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้ตัวขี้หูที่มันมีอยู่แล้วในหูค่ะโดนบีบเบียดโดนแน่นเข้าไปมากขึ้นเงี้ยค่ะทีนี้พอขี้หูมันแน่นเข้าไปแพ็กเสร็จก็จะทำให้มีอาการขี้หูตันหรือว่าหูอื้อธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าพบแพทย์ค่ะให้คุณหมอดูนิดนึงว่าตอนนี้มันกลายเป็นขี้หูอุดตันแล้วหรือเปล่าเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นห้ามแคะห้ามปั่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะปู่ประวัตินี้ที่พี่ข้อมากเลยค่ะ
1: อ
0: าบน้ำแล้วน้ำเข้าหูแล้วเอาคัตเติ้ลบัดเข้าไปปั่นๆเนี่ยค่ะแล้วลงเอยด้วยขี้หูตันกันได้ยินปวดลงหูปวดหูเงี้ยค่ะแล้วพอคุณหมอเอาออกถ้าเกิดว่าเราไปทำใหม่มันก็จะทำให้เป็นวัฏจักรไซเคิลตันมาใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นอย่าปั่นค่ะเพราะว่าคนที่เข้าใจว่าปั่นแล้วขี้หูมันจะออกใช่ปะคะแต่จริงๆบางคนเนี่ยตรงปลายมันโดนยัดเข้าไปให้แน่นขึ้นเงี้ยค่ะโดยกลไกแล้วเนี่ยถ้าหูปกติรูหูปกติเยื่อบุผิวปกติมันจะขับออกมาเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปแคร์ไปปั่นโดยเฉพาะเวลาเราขยับปากเวลาพูดเวลากินเงี้ยค่ะมันก็จะค่อยๆแบบหลุดลอกมาคล้ายๆขี้ไข่อย่างนี้เลยค่ะ
1: ค่ะแล้วในเคสที่ขี้หูอุดตันเนี่ยถ้ามาพบคุณหมอมาพบ หมอกิ๊บเนี่ยนะคะหมอกิ๊บจะทำยังไงจะแค่ขี้หูออกให้เหรอคะจะรักษายังไงคะ
0: ก็จะคุณหมอก็จะเอาขี้หูออกให้แต่ว่าคุณหมอจะมีอุปกรณ์ที่จะดูว่าเนี่ยแคะไม่ให้โดนเยื่อบุผิวหรือว่าไม่ให้โดนแก้วหูให้เกิดอันตรายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าขี้หูแน่นมากๆแบบแพ็คเคยเจอแบบเป็นลูกถ้วยอย่างเงี้ยเลยค่ะแน่นมากๆเนี่ยคุณหมอก็จะใช้ตัวยาหยอดยาหยอดที่ทำให้ขี้หูนิ่มขึ้นก่อนแล้วก็จะมีวิธีหลายวิธีเลยค่ะอาจจะเป็นดูดอาจจะเป็นแคะเป็นเขี่ยเป็นดึงคีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาทีนี้คุณหมอเขาก็จะดูอีกทีนึงว่าพอขี้หูออกมาแล้วเนี่ยตรงก็สำรวจความเสียหาย
1: ค่ะสำรวจความเสียหาย
0: ผิวอักเสบไหมมีแดงไหมแก้วหูเป็นยังไงมีรอยถลอกไหมทะลุหรือยัง
1: ค่ะ
0: การได้ยินพอแคะออกแล้วการได้ยินดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: อ๋อค่ะแล้วก็อาจารย์กิ๊ฟถามถึงเรื่องการแคะขี้หูตอนเด็กๆดิฉันจำได้ผู้ใหญ่ตอนที่เราเล็กๆนะผู้ใหญ่ก็จะแคะขี้หูให้เราคีบๆพอโตมาเนี่ยหลายสิบปีไม่มีใครแคะขี้หูให้เลยเราควรจะไปหาหมอเพื่อคุณหมอคะแคะขี้หูให้หน่อยได้ไหมเราควรจะไปหาหมอไหม
0: ก็คือถ้ากรณีที่การได้ยินปกติไม่มีหูอื้อเลยไม่มีน้ำออกหูผิดปกติเนี่ยค่ะจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลย
1: ไม่ต้องทำอะไรเนาะ
0: ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าขี้หูมันจะออกเองได้แต่ว่าบางคนเนี่ยที่เป็นขี้หูตันแล้วชอบไปซื้อยาละลายขี้หูมาเองเนี่ยค่ะบางคนจะเข้าใจผิดว่าไม่ต้องหาหมอหรอกก็ไปซื้อยาละลายมาสิอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายาละลายเนี่ยกลไกจริงๆของมันแล้วคือทำให้นิ่ม
1: พอนิ่ม
0: แต่มันไม่ได้หายแบบปิ้งแบบเวทมนต์เสกหายปิ้งอย่างนั้นไม่ใช่ไงค่ะก็คือต้องมาพอมันนิ่มเสร็จแล้วคุณหมอก็ดูดออกง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นไงค่ะสรุปก็คืออย่าไปปั่นตั้งแต่แรกดีที่สุดเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ท่านคิดครับขอถามนิดนึงได้ไหมครับ
1: ใช
2: ่ผมเป็นหมอเด็กเยอะอย่างนี้เราก็ไม่ควรแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่แบบปั่นหูเด็กถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย์ยาค่ะอาจารย์เพราะว่าหัวเด็กนี่ยิ่งยากเด็ดเลยค่ะเพราะว่าเขาจะกลัวแล้วเขาจะร้องแล้วลูกหัวเขาก็จะเล็กคุณหมอก็จะแคร์ยากมากอาจารย์ค่ะ
1: โอเคงั้นก็เตือนคุณพ่อคุณแม่ว่าเด็กเล็กๆยิ่งไม่ควรจะใช้คัตเติ้ลบัตไปปั่นหูเนาะ
0: ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ
1: ทุกเพศทุกวัยนะทุกเพศทุกวัย
0: ใช่ค่ะทุกเพศทุกวัยค่ะ
1: ย้ำตรงนี้นะคุณวดีค่ะคุณวดีถามว่าไม่แน่ใจว่าลูกอายุ6ขวบเป็นหวัดหรือไม่เพราะว่าลูกมีอาการไอมีน้ำมูกเวลาจามก็จะไอตามมาด้วยเป็นมา3วันแล้วค่ะวันแรกมีไข้ต่ำๆแต่วันนี้ไม่มีไข้ค่ะแต่ว่าไอมีน้ำมูกใสๆอย่างเดียวกินยาก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะจะทำอย่างไรดีคะอาจารย์ป๊อปคะ
2: แต่เท่าที่ฟังอาการมาแล้วดูน่าจะเป็นหวัดนะครับมีไข้มีน้ำมูกมีไอซึ่งปกติเนี่ยอาการพวกนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้หายสนิท 100% ภายใน 2-3 วันเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยเราก็รักษาตามอาการคือยาละลายเสมหะแก้ไอยาลดจมูกบวมในบางทีมันแค่บรรเทาอาการแต่ว่า เวลาเราติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็มีการทำลายของเยื่อบุของทางเดินหายใจมันก็จะมีสร้างพวกเสมหะอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาได้ครับโดยมากถ้าน้องเนี่ยกินข้าวได้ไม่มีอาการหายใจหอบเหนื่อยไม่ซึมมีน้ำมูกบ้างเนี่ยส่วนมากเราก็แนะนำให้กินน้ำเยอะๆพักผ่อนโดยมากเนี่ยส่วนมากมันก็จะดีขึ้นภายใน 3-5 วันเองนะครับแต่ถ้ามีอาการผิดปกติเช่นไข้สูงลอยตลอดซึมกินไม่ได้หรือมีอาการหอบเหนื่อยอันนี้เป็นอาการผิดปกติที่อาจจะต้องพามาโรงพยาบาลนะครับ
1: โอเคค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นไข้หวัดนะไข้หวัดดูอาการก่อนนะคะคุณวันค่ะอาจารย์กิฟต์ค่ะคุณวันอายุ53ปีนะบอกว่ามีอาการประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันไม่ทราบว่ารู้ได้ไงนะประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันนะคะมีทางรักษายังไงบ้างคะตอนนี้กินยามา3สัปดาห์แล้วหมอปรับลดยาลงเรื่อยๆการได้ยินอยู่ที่ประมาณ 60% ตอนนี้มืด8ด้านไม่รู้จะปรึกษาใครค่ะแล้วก็ยังต้องออกไปทำงานอยู่ค่ะ
0: ทีนี้เส้นประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันนะคะ
1: ค่ะ
0: อยู่รักษาหายหรือเปล่าอยู่ที่สาเหตุบางคนก็บางคนให้ยารักษาแล้วดีขึ้นเลยบางคนให้ยาแล้วก็ยังคงอยู่อย่างนั้นเนี่ยค่ะเพราะว่าฉันพวกนี้มันมีหลายสาเหตุทีนี้เบื้องต้นเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเป็นเฉียบพลันก็คือบางคนเนี่ยจะรู้เลยว่าทำอะไรอยู่อย่างเช่นถ้าเกิดมาหาคุณหมอคุณหมอก็จะถามว่าเอ๊ะตอนที่รู้สึกว่าหูอื้อหรือว่าการได้ยินลดลงเนี่ยตอนนั้นทำอะไรอยู่เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นึกออกจำได
1: ้
0: ก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่ามันน่าจะเป็นฉับพลันหรือว่าสะเด้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทำอะไรอยู่เนี่ย
0: มันหลายอย่างมากเลย
1: เริ่
0: มตั้งแต่ไม่ทราบสาเหตุ
1: สงสัยมากเลยค่ะทำอะไรอยู่คือทำอะไรอยู่ถึงจะเกิดอาการประสาทหูเสียบพลันนะคะทำอะไรอยู่
0: ไม่ใช่ค่ะพี่ตาคืออย่างสมมติว่าอ่ะอย่างสมมติว่าคนไข้กำลังดูทีวีอยู่แล้วหูอื้อตอนนั้นเลย
1: อ
0: ย่างนี้ค่ะคุณหมอก็จะถามว่าเอ๊ะตอนที่หูอื้อเนี่ยทำอะไรอยู่เนี้ยค่ะถ้าเกิดคนไข้ตอบจำได้รีคอร์ดได้ว่าโ
1: อ
0: ้ตอนที่มันอื้อเนี่ยนะกำลังนั่งดูทีวีอยู่พอดีเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: มัก
0: จะเป็นกลุ่มที่ดับค่อนข้างเฉียบพลันค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนหูตึงในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อจะไม่รู้ก็จะไม่รู้ว่า
0: อาจจะไม่รู้ตัว
1: อาจจะบอกว่า
0: เป็นตอนไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอ๋อโอเค
0: แต่ยังไงก็ตามมันจะมีเขาเรียกว่าไครเทียในการวินิจฉัยของคุณหมออยู่เขาจะไม่ได้อาศัยประวัติอย่างเดียวเขาจะต้องอาศัยการตรวจได้ยินการตรวจร่างกายอื่นๆพวกนี้บางทีก็ไม่ทราบสาเหตุนะหรือว่าบางคนก็อาจจะทราบสาเหตุก็ได้อย่างเงี้ยค่ะที่มันทำให้ดับเร็วๆ อย่างกลุ่มอย่างบางกลุ่มที่มักจะเป็นหายๆแล้วมีอาการดับเร็วๆได้ก็อย่างเช่นกลุ่มของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันเกิดจากการที่ท่อน้ำในหูชั้นในมันป่งพองแล้วบางทีมากๆคนไข้ก็จะมีอาการอย่างเช่นการได้ยินลดลงแต่ว่ามักจะเป็นหายเวียนศีรษะบ้านหมุนมีเสียงในหูอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มที่รักษาไม่ได้มันก็มีถ้าเกิดรุนแรงสุดๆอย่างที่บางคนเนี่ยเป็นกลุ่มของเนื้องอกในสมองคือมันจะแต่งนิดนึงว่าเป็นเนื้องอกมันน่าจะค่อยๆเป็นสิอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาพบเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยมาด้วยเฉียบพลันแบบประมาณนี้ก็มีเงี้ยค่
1: ะ
0: ซึ่งถามว่าถ้าเกิดมันไม่ทราบสาเหตุส่วนใหญ่ยาที่เขาใช้เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มของสเตียรอยถ้าทราบสาเหตุก็รักษาตามสาเหตุใช่ไหมคะแต่ถ้ากลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วคุณหมอเขาอยากจะให้ยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของยาสเตียรอยที่ค่อนข้างโดสสูงทีนี้เขาก็จะดูว่ามันตอบสนองไหมอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าช่วงที่เขาให้วิตแรกๆมันตอบสนองดีเลยค่อยๆดีขึ้นอันเนี้ยก็ถือว่าพ็อกโนซิสที่น่าจะดีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเลยเป็นข้างเดียวไม่เท่ากันหมอเขาอาจจะต้องตรวจต่อว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่เงี้ยค่ะเป็นต้นซึ่งมันมีหลายสาเหตุมากเลยบางอันก็หายบางอันก็ไม่หายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องไปดูก่อนว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่เงี้ยค่ะ
1: ก็คือว่าถ้ามาหาคุณหมอหูแบบหูดับเฉียบพลันหูเสื่อมเฉียบพลันนี่ต้องหาสาเหตุก่อนถูกไหมคะต้องหาสาเหต
0: ุ
1: ก่อ
0: นใช่ค่ะแต่ว่าบางคนก็เป็นโดยไม่ทราบสาเหตุก็มีเหมือนกันเนี่ยเป็นต้นเนี่ยค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าก็มียารักษาได้ใช่ไหมคะ
0: บางคนรักษาได้บางคนรักษาก็ไม่หายเงี้ยค่ะพี่ตาร
1: ักษาก็ไม่หายแล้วยังไงล่ะค่ะแล้วเขาก็จะมีความสามารถในการได้ยินลดลงไปเหรอคะ
0: ก็จะมีใช่ค่ะก็คือการได้ยินเขาก็จะเป็นตัวเส้นประสาทหูเสียก็คือการได้ยินจะลดลงก็คือจะต้องใช้เสียงดังขึ้นเพื่อที่จะหูข้างนั้นจะได้ยิน
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์ป๊อปคะคุณแดงค่ะคุณแดงถามถึงลูกอายุ1ขวบเองค่ะ1ขวบนะเป็นไข้ตัวร้อนไข้สูงถึง38องศาบางทีก็40องศาทีเดียวค่ะมีอาการไอมีน้ำมูกเป็นได้ประมาณ 3-4 วันละไข้ตัวร้อนก็หายเหลือไอนิดหน่อยแต่ปรากฏว่ามีผื่นแดงขึ้นตามตัวค่ะขึ้นทั้งตามตัวใบหน้าลำคอแขนขาผื่นนี่บางจุดก็หนาบ้างนะบางจุดก็ยาวๆบ้างแต่ลูกเนี่ยกินข้าวได้อยากรู้ว่าอาการแบบนี้เป็นหัดหรือเปล่าครับเพราะว่ามีอาการผื่นแดงค่ะ
2: ครับจริง อาจจะต้องขอประวัติเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อช่วยการวินิจฉัยแต่ว่าจริงๆอาจจะขอประวัติวัคซีนนะครับถ้าเกิดเขาฉีดวัคซีนครบโอกาสจะเป็นหัดเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับเช่นถ้าตอนนี้เขาอายุขวบหนึ่งนะอาจจะได้วัคซีนไปเราเข็มหนึ่งสองก็คือประวัติครอบครัวคนในบ้านและแวกบ้านมีใครมีอาการเหมือนกันหรือเปล่าหรือเช่นถ้าไปโรงเรียนหรืออยู่ในเนอร์สเซอรี่อย่างเงี้ยครับมีใครมีผื่นอย่างนี้ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเป็นหัดจริงๆนะครับควรจะมีผื่นในช่วงที่มีไข้ขึ้นสูงนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติไข้หายแล้ว
1: ผื่
2: นขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนหัดเท่าไหร
1: ่
2: บางรายอาจจะเรียกว่ามีสาไข้หรือหัดกุหลาบก็ได้ที่พอไข้ลงแล้วผื่นขึ้นครับโดยมากพวกนี้ก็เกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะครับแต่อีกอันนึงที่อยากให้คุณแม่สังเกตด้วยก็คือตอนนี้มีทานยาอะไรอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนะครับเพราะว่าอาการแพ้ยาเนี่ยก็มาด้วยผื่นขึ้นได
1: ้
2: นะอันนี้เป็นที่คุณแม่จะต้องสังเกตด้วยว่ามีทานยาอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ครับ
1: อาจจะเป็นไปได้นะคุณแม่ต้องสังเกตเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยคุณแม่ให้ยาอะไรหรือเปล่าอาจจะแพ้ยาตัวนั้นหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ป๊อป
2: ครับอันนี้ก็ต้องไปดูประวัติใช่ครับโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะฮะที่ให้ระหว่างนี้อาจจะต้องพิจารณาหยุดยาไปก่อนแล้วก็อาจจะต้องพาน้องไปพบแพทย์นะครับ
1: ค่ะแต่อาจารย์ป๊อปบอกว่าถ้าเป็นหัดเนี่ยจะเป็นพร้อมๆกับเป็นไข้ถูกไหมคะ
2: ส่วนมากจะใช่ช่วงไข้สูงก็เริ่มมีผื่นขึ้น
1: โอเคค่ะ
2: แล้วอาจจะมีตาแดงอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์กิฟต์คะคุณแหววค่ะคุณแหววอายุ48ปีถามว่าตอนแรกเนี่ยมีอาการเจ็บคอเฉยๆค่ะกลืนน้ำลายและเจ็บคอก็เลยไปซื้อยาอมมากินก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะตอนนี้เริ่มเจ็บหูแล้วก็มีอาการไอแล้วด้วยค่ะเป็นมาประมาณ 3-4 วันแล้วนะคะและตอนนี้ก็ไอทีกว่าเดิมเวลากลืนน้ำลายก็จะเจ็บคอแล้วก็เจ็บหูข้างขวาด้วยทำยังไงดีคะอาจารย์กิฟต์คะ
0: อันนี้เบื้องต้นต้องถามก่อนว่ามีประวัติเสี่ยงโควิดอะไรหรือเปล่าเงี้ยค่ะ
1: คือไม่ได้บอก
0: การที่เจ็บคอแล้วเจ็บหูด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอมี2กรณีก็คือกรณีแรกคือมันเป็นเจ็บคอแหละแต่ว่าหูเนี่ยคือเป็นการปวดที่ราวไปตามเส้นประสาทหรืออีกกรณีนึงก็คือกลุ่มที่บางคนเป็นไข้หวัดอะค่ะแล้วท่อปรับแรงดันหูมันบวมด้วยมันมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจแล้วมันท่อปรับแรงดันหูบวมแล้วพอบวมเสร็จก็มีปวดหูตามมาหรือว่ามีหูน้ำหนวกตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าประวัติเนี่ยยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ถ้ามีเจ็บคอแล้วไอด้วยอันนี้ที่บอกว่าขอถามก่อนว่ามีประวัติเสี่ยงโควิดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าโควิดสมัยนี้อาจจะมาด้วยอาการเจ็บคอเพียงเล็กน้อยก็ได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วการเจ็บคอกับไอเนี่ยค่ะเป็นได้หลายสาเหตุมากเลยค่ะตั้งแต่ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ได้ถ้าไม่ติดเชื้อก็อย่างเช่นมีแผลบริเวณอะไรในลำคอหรือเปล่าเนี่ยค่ะแผลร้อนในหรือว่าเป็นจากกรดไหลย้อนได้ไหมเป็นกรดที่มันไหลย้อนขึ้นมาที่คอแล้วก็ทำให้เจ็บคอแล้วก็มีอาการไอเสมหะจากกรดไหลย้อนก็ได้เหมือนกันเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นจากอย่างอื่นเลยที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสมมติว่าแพ้ฝุ่นและสูดฝุ่นเข้าไปทำให้มีระคายเคืองบริเวณช่องคอที่มันผ่านไปแล้วเกิดการไอก็ยังได้เหมือนกันเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะให้รู้อะไรอาจจะต้องอาศัยการตรวจร่างกายแล้วก็ถ้าช่วงนี้อย่าลืมที่จะคิดถึงโควิดด้วยเงี้ยค่ะเป็นต้นส่วนการรักษาก็ต้องแก้ที่สาเหตุอยู่ที่วินิจฉัยอะไรก็ต้องไปแก้ตรงนั้นไงค่ะ
1: อ๋องั้นก็คุณแหววนะคุณแหววลองตรวจโควิดหน่อยก็ดีตรวจ ATK ว่า2ขีดหรือเปล่าถ้า2ขีดนะอาจจะเป็นโควิดก็ได้ก็จะได้ไปรักษาทางนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะนะคะอาจารย์ป๊อปคะคุณเบนซ์ค่ะถามถึงลูกค่ะลูกคุณเบนซ์อายุ1ขวบนะคะแต่อยู่ดีๆเนี่ยลูกก็ไม่ยอมกินนมค่ะเอานมเข้าปากและดูดแค่จุกนมแล้วก็งอแงทั้งวันไม่ยอมดูดนมเลยนะคะและก็มีผื่นแดงขึ้นบริเวณข้อศอกหน้ามือแล้วก็ใต้เท้าคุณเบนซ์ถามว่าเกิดจากอะไรคะเป็นไข้ออกตุ่มหรือเปล่าเพราะว่าน้องตัวอุ่นๆไม่มีไข้มีแต่น้ำมูกไหลเป็นมาแล้ว1อาทิตย์แต่ตุ่มเนี่ยตุ่มผื่นเพิ่งขึ้นวันนี้เองค่ะค่ะ
2: จริงดูเหมือนประวัติคล้ายคนที่แล้วนะครับแต่ว่าคนนี้จริง เราเจอบ่อยอะไรครับที่ผู้ป่วยเด็กมาด้วยเรื่องแบบไม่ยอมกินนมจากที่เคยกินนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าถ้าก็อาจจะต้องซัพพอร์ตเพิ่มเติมแต่อย่างนึงที่คุณหมอเด็กก็อยากจะตรวจก็คืออยากดูว่าเขามีแผลร้อนในหรือมีคออักเสบหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เด็กๆก็จะไม่อยาก

0: ากกินเพราะว่ามีการเจ็บคอซึ่งมันก็จะมีกลุ่มโรคที่เราเรียกว่ามือเท้าปากนะฮะที่คนไข้อาจจะมีผื่นตามมือตามเท้าตามแขนแล้วก็จริงๆในปากเนี่ยเขาก็มีแผลร้อนในหรือมีการอักเสบในปากในคอหอยด้วยซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่ยอมกินอะไรเลยนะเราก็เรียกกลุ่มอาการมือเท้าปากซึ่งเกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัสชนิดนึงซึ่งก็มีอาการอย่างนี้ได้เลยนะคะมันไข้ต่ำๆมีน้ำมูกมีไม่ยอมกินนมมีผื่นขึ้นอันนี้อาจจะต้องถ้ายังไม่กินอะไรเลยแล้วมีอาการซึมอย่างนี้อาจจะต้องพบแพทย์แต่อย่างที่อาจารย์กิฟต์บอกก็คือโควิดก็เป็นหนึ่งในอาการหนึ่งที่เราสงสัยด้วยเพราะว่าเขาเหมือนมีอาการทางระบบหายใจด้วยใช่ไหมครับไม่แน่ใจ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะมีผื่นแดงขึ้นที่ข้อศอกหน้ามือใต้เท้าเป็นแต่คุณแม่ก็สงสัยว่าเป็นไข้ออกตุ่มหรือเปล่าไข้ออกตุ่มคืออะไรดิฉันไม่รู้จักค่ะไข้ออกตุ่ม
0: ไข้ออกผื่นนะครับน่าจะเป็นไข้ออกผื่นมากกว่าก็คือหมายว่ามีไข้แล้วผื่นขึ้นซึ่งจริงๆก็อาจจะเป็นไข้ออกผื่นก็ได้ซึ่งอาการมือเท้าปากก็เป็นกลุ่มหนึ่งของไข้ออกผื่นก็คือมีไข้แล้วก็มีผื่นขึ้นตามมาได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นไม่กินอะไรเลยจริงๆต้องไปพบแพทย
1: ์ค่ะครับคือถ้าเกิดว่ามีอาการมือเท้าปากเนี่ยควรจะรีบพบแพทย์ใช่ไหมคะ
0: จริงๆปกติมือเท้าปากอะประมาณ 90% นี่หายเองได้นะคร
1: ับ หายเองได
0: ้ใช่ครับมีส่วนน้อยที่จะมีอาการรุนแรงเช่นอาจจะมีการทางระบบประสาทหรือระบบหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้องกินได้เล่นได้ไม่ซึมปกติกลุ่มนี้ก็หายเองได้ครับแต่ถ้าซึมลงหรือมีชักหรือมีอาการหอบเหนื่อยอันนี้ถือว่าผิดปกติอันนี้จะต้องรีบพบแพทย์ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะก็ต้องดูอาการนะแต่ถ้ายังหอบเหนื่อยนี่นะคะคุณเบนซ์พาลูกนะคะไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะอายุแค่1ขวบนะคะนี่อาจารย์กิฟต์คะเมื่อกี้อาจารย์กิฟต์บอกว่าถ้ามีอาการไอเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเป็นโควิดใช่ไหมคุณใจดีก็เลยสงสัยมาค่ะคุณใจดีอายุ24ปีนะคะถามว่าช่วงนี้มีอาการจมูกตันและจามมีน้ำมูกเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกด้วยเนาะแล้วก็ชอบจมูกตันจมูกตันเนี่ยจะช่วงเช้าตื่นนอนแล้วก็ตอนเย็นเดิมเนี่ยคุณใจดีเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยนะแต่ช่วงนี้ดีขึ้นมาแล้วค่อนข้างกังวลนะคะว่าไม่รู้จะแยกยังไงว่าอาจจะเป็นอาการภูมิแพ้กำเริบหรือเป็นโควิดแยกยังไงระหว่างภูมิแพ้กำเริบกับโควิดนะคะ
2: ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น2กลุ่มเลยอันนึงติดเชื้อกับอันนึงไม่ติดเชื้อใช่ป่ะคะถ
1: ้
2: าม
1: ี
2: ไข้นี่ค่อนข้างจะแยกได้เลยเพราะว่าภูมิแพ้ไม่น่าจะมีไข้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไข้อันนี้บอกเลยว่าแยกค่อนข้างยากอะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องดูอาการรายล้อมอย่างอื่นด้วยว่าแต่ก่อนเนี่ยอาการแบบนี้เป๊ะเลยไหมเนี่ยค่ะอย่างสมมติช่วงที่เราเป็นภูมิแพ้แล้วภูมิแพ้กำเริบเนี่ยโอ้มันเป๊ะเลยเหมือนกันเรียบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนอย่างเช่นแบบว่าเราไปโดนฝุ่นตรงนี้มาโดนทีไรอาการแบบนี้เลยพอไม่โดนก็ไม่มีโดนก็มีอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีตัวกระตุ้นแบบว่าชัดเจนจ๋าๆก็อาจจะนึกถึงกลุ่มภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะลองทานยาที่เคยทานก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเคยเป็นแล้วเรากินยาภูมิแพ้แล้วมันดีขึ้น อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจไม่มั่นใจโอ้วันนั้นเพิ่งไปคุยกับคนไข้คนนี้เป็นโควิดมาอย่างเงี้ยค่ะเอาเพื่อนบ้านเดินมาคุยเป็นโควิดเดินมาคุยถ้าเราไม่มั่นก็เอทีเคสักนิดนึงก็ไม่เสียหายค่ะเพราะว่าจริงๆมันคือแยกยากมากเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโควิดบางคนก็ไม่มีไข้แล้วก็อาการเล็กน้อยมากเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจจริงๆ ATK สักนิดนึงเนี่ยค่ะน่าจะดีค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าต้องรู้ว่าอาการที่เป็นตอนนี้คล้ายกับอาการภูมิแพ้ที่เคยเป็นไหมใช่ไหมคะถ้าคล้ายนี่ก็อาจจะเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็ลองตรวจ ATK สักนิดนึงดีกว่า
2: แต่จริงๆแล้วอาการแบบนี้ค่ะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่สองโรคนี
1: ้
2: ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่ภูมิแพ้กับโควิดอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้แบบว่าเยื่อบุจมูกอักเสบจากสาเหตุอื่นๆก็ได้ไงค่ะหรือว่าคัดจมูกจากสาเหตุอื่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นคืออาจจะไม่ใช่แค่เฉียนแค่สองโรคนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อค่ะมีคนเป็นอาการนะคะซึ่งดิฉันแน่ใจว่าอาจจะมีคนเป็นอาการแบบนี้เยอะนะคุณออนค่ะถามให้พี่สาวอายุ54

0: 4ปีมีประวัติว่าในอดีตเคยเป็นไมเกรนเพราะว่าเป็นคนคิดมากอาจจะคิดมากจนปวดหัวไมเกรนเป็นคนวิตกกังวลอาการก็ไม่ได้แย่มากแต่พอมาเป็นช่วงโควิดนี้พี่สาวมีอาการวิตกกังวลมากขึ้นค่ะกลัวโรคถึงขนาดว่าไม่สามารถเข้าร้านสะดวกซื้อร้านตัดผมร้านขายของการรับสินค้าจากขนส่งเนี่ยก็กลัวไปหมดก่อนออกจากบ้านก็อาบน้ำเข้าบ้านมาก็อาบน้ำวิตกกังวลว่าตัวเองจะติดโควิดอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้มีความดันทะลุ200ตอนที่ไปตรวจไม่ทราบว่าจะหาซื้อยาได้ไหมคะเพราะว่าพี่สาวเนี่ยคงไม่ไปพบแพทย์เองแน่เพราะว่ากลัวการเดินทางแต่ถ้าซื้อยามาเนี่ยอาจจะยอมทานได้อยู่ค่ะทำยังไงดีคะตอนนี้ความดันขึ้น200แล้วล่ะแนะนำยังไงดีคะอาจารย์ป๊อปอาจารย์กิฟคะอาจารย์ป๊อปคะคนที่เป็นโรควิตกกังวลถึงขนาดไมเกรนขึ้นความดันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกินยาอะไรดี
1: จริงผมเป็นหมอเด็กแต่ว่าผมจริงๆถ้าความดัน200เนี่ยมันถือว่าเป็นความดันที่ค่อนข้างสูงนะครับใจจริงคืออยากให้พบแพทย์นะแต่ว่าเรื่องของวิตกกังวลเนี่ยผมเข้าใจว่าเราน่าจะมีหน่วยงานของเรามีสายด่วนสุขภาพหรือสายด่วนทางเรื่องของสุขภาพจิตนะครับคือผมคิดว่าเขาถ้ามีการคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคุณหมอหรือนักจิตวิทยาหรือเจ้าหน้าที่แล้วก็ลองคุยถามรายละเอียดเผื่อจะได้เข้าใจได้ตรงว่าจริงๆปัญหาคืออะไรปัญหาคือว่าจริงๆอันนี้เป็นความกลัวปกติหรือจริงๆเขาเป็นโรคแบบ panic attack หรือโรค anxiety หรือโรคการกังวลมากเกินไปซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับยารักษาอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกแรกที่เป็นการโทรปรึกษาได้ไหมหรือเป็นวิดีโอกับแพทย์อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งก่อนก็ได้นะครับที่จะช่วยให้หนึ่งคือคลายความกังวลลงสองก็คือเป็นการสกรีนเบื้องต้นอย่างน้อยว่าอันนี้เป็นโรคหรือมีอาการที่ต้องรีบรักษาหรือเปล่าเพื่อจะได้ทำให้แบบเหมือนผู้ป่วยเนี่ยมั่นใจมากขึ้นว่าอันนี้มีคุณหมอยืนยันแล้วนะว่าให้มาตรวจเดี๋ยวจะนัดวันให้อะไรประมาณนี้นั่นผมว่านี่น่าจะพอช่วยได้นะครับ
0: ค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะคำถามนี้หลายๆคนอาจจะเจอเพราะว่าต้องแยงจมูกบ่อยๆด้วยนะคะเป็นคำถามของคุณแอนค่ะคุณแอนอายุ45ปีนะถามคุณหมอแบบนี้ค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณแอนเป็นโรคภูมิแพ้อากาศแต่พอไปตรวจโควิดโดนแยงจมูกไงพอโดนแยงจมูกเข้าไปเจ็บในโพรงจมูกค่ะเป็นอาทิตย์มาก็ยังโพรงจมูกไม่หายปวดแบบปวดที่สันจมูกแล้วก็ปวดหน่วงๆนะหน้าผากก็ปวดด้วยปวดหัวด้วยโอ้โหนะคะแล้วก็ชาชาค่ะชาๆตรงดั้งจมูกปวดหายๆตรงสันจมูกบางครั้งหายใจคัดจมูกหนึ่งข้างแต่สักพักก็ดีแต่ว่าจมูกเนี่ยชามา2อาทิตย์แล้วกลางคืนก็ปวดค่ะปวดตรงสันจมูกข้างในตึบๆตลอดเวลาเลยค่ะแบบนี้เป็นอะไรบ้างคะอาจารย์กิฟต์คะไซนัสอักเสบไหมคะจะแก้ปัญหายังไงดีคะ
2: อันนี้จริงๆแนะนำคนจะมาพบแพทย์เพื่อตรวจนะคะจริงๆ คือถ้าถามว่าไซนัสอักเสบคืออะไรก็คือปกติแล้วอะค่ะตรงบริเวณข้างๆใบหน้าเนี่ยคนเราจะมีโพรงอากาศมีหลายจุดเลยข้างแก้มหน้าผากข้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะซึ่งโพรงอากาศอันนั้นแหละเขาเรียกว่าไซนัสถ้าเกิดว่ามันมีการอักเสบขึ้นมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าไซนัสอักเสบแต่ว่าสาเหตุเนี่ยมันมีหลายอย่างอย่างเช่นบางคนลากฟันไปทิ่มเข้าไปในไซนัสทำให้ไซนัสลากฟันเป็นหนองแล้วทำให้ไซนัสอักเสบหรือว่าบางคนเป็นไข้หวัดพอเป็นไข้หวัดเสร็จมันมีการติดเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: แล้วโพรงไซนัสเนี่ยปกติมันจะมีรูระบายของเหลวออกมามันไม่ใช่โพรงเฉยๆมันเป็นโพรงที่มีรูระบาย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วพอเป็นไข้หวัดเสร็จไอ้ตัวจมูกมันแน่นเยอะบุโพรงจมูกตัวระบายมันระบายไม่ดีก็ยิ่งตันเสมหะก็ระบายไม่ได้ก็มีการอักเสบขึ้นมาอันนี้เจอบ่อยก็คืออาการมักจะเป็นสองข้างถ้าเป็นแบบไข้หวัดอะค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มันมีอาการปวด
0: ปวด
2: มีน้ำมูกลงคอ
0: ชาด้วยชาด้วยได้ไหมคะชาจมูกด้วย
2: ชาเนี้ยน้อยมากเลยเว้นแต่ว่าจะเป็นการติดเชื้อแบบว่า ตัวที่มันกินไปเรื่อยๆแล้วก็กินโดนเส้นประสาท
0: ค่ะ
2: ชาใช่ชาอย่างเช่นพวกอะไรพวกเชื้อราตัวดุๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
2: มันจะไม่ใช่แค่ติดอยู่เยื่อบุผิวมันจะกินเข้าไปในเส้นเลือดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหมายถึงว่าถ้าชาด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: หรือว่าเป็นการชาแต่อย่างอื่นก็ได
0: ้
2: อย่างเช่นเป็นจากระบบประสาทในสมองเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณแอนเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะเพราะว่าอาการนี่แปลกๆเนาะมีชาด้วยมีปวดตึกด้วยเนาะโอเค
2: ใช่ค่ะพบแพทย์ดีกว่าค่ะมันเป็นได้หลายอย่างมันบอกได้ยากมากเลยนะคะ
0: ค่ะโอเคค่ะวันนี้แม่เสียดายเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดานะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับรัดคิวหมอรามาอย่าลืมนะคะพบกันทุกจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันนี้ลากันไปพร้อมๆกันทั้งอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟต์เลยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยรับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับพบกับหมอกฤษฎาพิธาอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้2เมนูแรกที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์กันไปแล้ววันนี้จะเป็นอาหารสำหรับไตรมาสแรกหรือ3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ก่อนอื่นท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าไก่กับไข่เนี่ยอะไรเกิดก่อนกันไม่แน่ใจใช่ไหมครับไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเมนูวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับทั้งไก่และก็ทั้งไข่เลยนะครับไปดูกันครับว่าเป็นเมนูอะไร

็นไงบ้างครับเมนูวันนี้จี๊ดจ๊าดแซ่บถึงใจไหมครับคนท้องกินดีคนปกติกินได้สำหรับการทานอาหารในไตรมาสแรกนะครับก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง5หมู่เลยโดยเฉพาะเน้นโปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กโฟลิกเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยทั้งร่างกายคุณแม่เองแล้วก็ทารกในครรภ์เนี่ยต้องการสารอาหารในปริมาณมากสำหรับในช่วงนี้นะครับทารกในครรภ์ก็จะมีการสร้างอวัยวะต่างๆรวมทั้งมีการพัฒนาการของระบบต่างๆในร่างกายอาหารที่มีโปรตีนจะช่วยในการเสริมสร้างให้ทารกพัฒนาการได้ตามปกติอาหารที่มีโปรตีนก็ได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่และถั่วเมล็ดแห้งต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่และที่สำคัญนะครับต้องสดใหม่สะอาดและดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยครับสำหรับการรับประทานโปรตีนเสริมนะครับหมอแนะนำอย่างนี้ก็คืออาจจะรับประทานไข่วันละฟองหรือนมวันละแก้วก็ได้ครับสรุปนะครับสำหรับอาหารในไตรมาสแรกเราควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กและโฟเลตสำหรับวันนี้ผมขอลาไปกินยำตะไคร้ไก่ฉีกและไข่ต้มก่อนแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidolเพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Wellbe สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผมเชื่อว่าในขณะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังรับชมรับฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะรับฟังรับชมจากโทรศัพท์มือถือนั่นแหละหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าใช้สักเท่าไหร่มันถึงจะพอดีและใช้นานขนาดไหนมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าtext neck syndrome ได้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันกับอาจารย์มิวอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับ text neck syndrome ครับสวัสดีครับอาจารย์มิว
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: อันดับแรกเลยครับคำว่า text neck syndrome เนี่ยฟังดูมันเหมือนเป็นคำใหม่หรือเปล่าครับ
2: ต้องบอกว่าไม่ใช่คำใหม่ครับเป็นคำที่ใช้กันมานานค่อนข้างจะนานมากหลายๆปีแล้วครับ ใช่ครับมันก็มาจากคำว่า text neck เลยก็คือ text neck เนี่ยหมายถึงว่าเหมือนคนเราก้มพิมพ์ text หรือว่าพิมพ์พวกพิมพ์นู่นนี่นั่นในมือถือเนี่ยครับแต่ text neck อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องก้มมือถืออย่างเดียวนะครับบางทีเราก้มอ่านหนังสือแบบไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับเอาหนังสือวางราบไว้กับโต๊ะแล้วก็ก้มเยอะๆอย่างเงี้ยอ่านไปนานๆเนี่ยก็เป็นอาการของ text neck syndrome ได้เหมือนกันครับ
1: text neck syndrome ได้
2: ใช่ครับ
1: ซึ่ง text neck syndrome เนี่ยมันไปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกับตัว office syndrome ไหมครับ
2: ที่จริงต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในกลุ่ม office syndrome ได้เลยครับ
1: ครับ
2: ก็คือกลุ่ม office syndrome เนี่ยอาจจะมีรวมตั้งแต่ทางร่างกายเลยนะครับอาจารย์อาจจะเป็นคอบ่าไหล่หลังตรงบริเวณก้นหรือว่าบริเวณกล้ามเนื้อขาด้านหลังลงไปถึงน่องอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมได้หมดเลยแต่ว่าเทคนิคที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดในแง่ของก้มคอใช่ไหมครับ อาการปวดส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับตรงบริเวณคออาจจะมีเอียวบ่ามาด้วยนิดหน่อยได้ครับ
1: ลักษณะการจัดการท่าทางของเราแบบไหนครับที่ทำใหเกิดอาการ text neck syndrome นี้ขึ้นมา
2: ง่ายที่สุดเลยก็คือการก้มเล่นมือถือนี่แหละครับอาจารย์ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะก้มลงจริงไหมครับอาจารย
1: ์
2: เอามือถือไว้ใกล้ๆตัวแต่เอาไว้ระดับพวกระดับอกหรือระดับเอวหรือระดับสะดือนะครับแล้วก็ก้มยิ่งมองเนี้ยยิ่งก้มมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ต้องบอกว่าให้ยกมือถือขึ้นมาใกล้ๆระดับสายตานิดนึงอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่านานจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดยกขึ้นมาระดับสายตาแต่ยกไว้นานๆเนี่ย
1: ก็มือ
2: แขนปวดแขนใช่ครับเมื่อยแขนแทนอีก
1: เวลาที่ใช้โทรศัพท์มือถือเหล่านี
2: ้ครับ
1: หนึ่งก็คือเรื่องของการจัดการท่าทางซึ่งควรจะต้องมีการปรับ
2: ใช่ครับ
1: รวมทั้งสองก็อาจจะเป็นเรื่องระยะเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้างั้นเริ่มจากเรื่องของการจัดการท่าทางของเราก่อน
2: ใช่ได้ครับก็คือท่าทางเนี่ยอันนี้เราจะพูดอิงไปกับออฟฟิศซินโดรมเลยนะครับหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งทำงานหนึ่งนะครับนั่งทำงานเนี่ยลองสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าพอนั่งไปสักพักนึงอ่ะเราห่อไหล่หลังเราค่อมลงหรือเปล่าแล้วเราก็แบบคางเราเนี่ยครับยื่นไปด้านหน้าแบบนี้หรือเปล่าซึ่งผิดหลักสรีระศาสตร
1: ์
2: หรือหลักกายศาสตร์พวกเนี่ยครับ
1: ท่านั่งผมเชื่อว่าตอนที่อาจารย์มิวพูดถึงท่านั่งเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู
2: ่
1: คงจะพยายามที่จะขยับว่าเอ๊ะท่านี้ถูกหรือเปล่านะครับเวลาที่นั่งยืดตัวขึ้นใช่ไหมฮะ
2: ยืดตัวขึ้นครับไหล่ตรง
1: ไหล่ตรง
2: ไหล่ตรงก็คือไหล่บางคนแบบถ้าไหล่หอก็คือแอนไหล่ออกหน่อยนะครับแล้วก็คอตั้งตรงครับ
1: ตั้งตรง
2: เวลาคอเราตั้งตรงใช่ไหมครับที่จริงศีรษะเราเนี่ยก็มีน้ำหนักอยู่แล้วถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงตั้งตรงเนี่ยน้ำหนักของศีรษะเราเนี่ยมันก็จะกดลงก็จะมีแรงกระทำต่อตัวกระดูกต้นคอของเราเนี่ยครับอย่างน้อยประมาณ5โลถ้าเกิดคางยื่นหรือว่าก้มหน้าหรือว่าก้มคอลงไปเพียงแค่นิดเดียวนะครับยกตัวอย่างงอไปประมาณ15องศาจากแนวดิ่งเนี่ยครับลงมาแค่15องศาเนี่ยแรงจาก5เนี่ย เพิ่มเป็น12โลเลย
1: โอ้ยนั่นมันเกิน1เท่าเลยนะ
2: ใช่ครับเกินเท่านึงไปอีกครับยิ่งบางคนถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเล่นมือถือแล้วแบบว่าเอามือถือไว้ระดับตรง
1: ตัวอย่างนี้เลย
2: ตรงตัวตรงสะดือตรงใกล้ๆแบบตรงช่วงท้องเนี่ยครับก็จะก้มเยอะบางทีก้มมากกว่า60องศา
1: โอ้โห
2: โหแรงกระทำเกินแบบเกือบ30โลเลยนะครับประมาณ27โลได้เลย
1: ครับแสดงว่าแรงมันจะไปกระทำกับตัวกระดูกสันหลังส่วนคอนี่เยอะขึ้น
2: ใช่ครับแล้วก็หลังนะครับถ้าเป็นไปได้คือนั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นนะครับหลังแนบกับพนักเก้าอี้เลยนะครับแล้วก็ตัวถ้าเกิดสมมุติต้องนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตรงบริเวณศอกนะครับก็คือจะงอประมาณ90องศาแบบนี้ครับต่อลงมาก็คือตรงช่วงเอว
1: ครับ
2: เป็นอยู่ในช่วง90องศาตั้งฉากหรือถ้าเกิดตามตัวเก้าอี้ครับมันอาจจะแอนเอ็นไปได้ถึงประมาณ110องศาอย่างเงี้ยได้
1: คร
2: ับ ส่วนในส่วนของเข่าเนี่ยเข่าจะต้องงอประมาณ90องศาจะไม่งอมากกว่านั้นนะครับเพราะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเข่าเสื่อมแล้วบางคนถ้าเกิดเท้าลอยตัวเล็กอาจจะมีเอาพวกกล่องรองเท้าหรืออะไรมาวางเพื่อให้เท้าวางแนบกับพื้นได้
1: จะได้มีที่พักเท้า
2: ใช่ครับ
1: และหลายท่านก็ตอนนี้นอกจากใช้มือถือก็อาจจะเป็นการใช้แท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กในการทำงานหรือการเรียนนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นมันคงจะไม่ไหวถูกไหมจะปรับยังไงดีครับ
2: อันนี้ดีมากเลยครับอาจารย์เตคือต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ความจริงเขาก็เหมือนชื่อมันนะครับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กวางบนตักวางบนอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้นานอยู่แล้วครับอาจารย์แต่บางคนปัจจุบันไม่ใช่บางคนหลายๆคนเลยครับปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้โน้ตบุ๊กกันเป็นประจำถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กแล้วเราใช้แบบระยะเวลานานๆอันนี้ขอย้ำเลยว่าเราควรต้องซื้อคีย์บอร์ดแยกครับใช่ครับอาจารย์คีย์บอร์ดแยกซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ได้แพงมากถ้าเกิดเราซื้อคีย์บอร์ดแยกมาแล้วคีย์บอร์ดเราเนี่ยวางอยู่ในระดับตรงที่มือเราที่บอกว่าข้อ2งอ90องศาแต่ตัวโน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราต้องก้มเยอะใช่ไหมครับเราปรับเป็นเอาอะไรมารองเอาเป็นกล่องหรืออะไรก็ได้มารองให้โน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วตรงจอมอนิเตอร์เนี่ยตรงกับระดับสายตาเราหรือว่าก้มเราก้มหน้าไม่เยอะมากแค่นิดเดียวแค่ประมาณ 15-20 องศาอย่างนี้ครับก้มแล้วมองแค่นี้ถือว่าดีใช่ครับอันนี้คือเป็นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อคอมตั้งโต๊ะครับเราใช้โน้ตบุ๊กก็ได้ใช่ครับ
1: นอกจากจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นหรือว่าเป็นตัวที่จับมือถือหรือแท็บเล็ตแล้วหลายๆคนก็มันเริ่มค่อยๆแบบค่อยๆค่อมลงไปค่อมลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ช่วยเช่นกันถูกไหม
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดท่าทางการนั่งก็ยังสำคัญที่สุดอยู่ดี
2: สำคัญมากที่สุดอยู่ดีครับ
1: การก้มศีรษะมันจะเป็นการเพิ่มแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังส่วนคออวัยวะไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบตัวกระดูกสันหลังเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าใครบ้าง
2: เริ่มแรกเลยก็จะเป็นกล้ามเนื้อครับ
1: กล้ามเนื้อก่อนเลย
2: ก็ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อของคนเราบริเวณคอเนี่ยมันก็จะมีทั้งคอบ่านะครับมันก็จะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังส่วนใหญ่แล้วเวลาเราก้มเยอะๆครับกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยครับมันจะถูกยืด
1: กล้ามเนื้อด้านหลังของบริเวณคอของเราใช่ม
2: ั้ยใช่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านหลังกล้ามเนื้อบ่าด้านหลังครับมันจะถูกยืดมา
1: ครับ
2: แต่กล้ามเนื้อด้านหน้ากล้ามเนื้อคอด้านหน้าเนี่ยจะถูกหดให้สั้นลงพอเราก้มอยู่ใช่ก็คือเกิดความไม่สมดุลพอเราทำร้ายมันนานๆ อยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆเนี่ยครับ มันจะทำให้เกิดการเกร็งซึ่งเราจะบอกไม่ได้หรอกครับว่าเกร็งตรงไหนมากกว่ากันไอ้ที่ถูกยืดหรือที่ถูกหดสั้น บางคนครับอยู่ในท่าที่ผิดนานๆเนี่ยบาง คนแบบปวดคอด้านหลังก็คือมีการเกร็งของกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเพราะถูกยืดนานครับมันก็เกิดการเกร็งขึ้นบางส่วนหรือบางคนนะครับบางคนปวดคอด้านหน้าเพราะก้มนานๆครับก็เป็นได้เหมือนกล้ามเนื้อมันหดสั้นลงมันก็เกร็งบางทีบางจุดแต่ว่าโครงสร้างของคอเราเนี่ยเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นแค่เหมือนเป็นตัวโปรเทคเป็นโครงสร้างด้านนอกครับแต่ข้างในจริงๆอ่ะก็คือกระดูกสันหลังส่วนคออ่าสันหลังส่วนคอของคนเราเนี่ยระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอแต่ละข้อเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกคอใช่ครับเพื่อเหมือนเป็นการโปรเทคเวลาเราต้องเอียงคอก้มคอหงายคออะไรเงี้ยครับ ไม่ให้กระดูกของแต่ละอันเนี่ยมันมาชนมาเสียดสีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่สำคัญมากแต่บางทีถ้าเกิดเราอ่ะก้มคอมากไปนานไปอะไรเงี้ยครับและทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่มันมาโปรเทคด้านหลังมันล้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนตอนหนึ่งภาพนะถ้าเคลื่อนเนี่ยบางทีเคลื่อนนิดหน่อยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรอาจจะเป็นแค่แบบอ่ะปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยแต่ถ้าทำเป็นประจำนะครับอาจารย์เราเคลื่อนเยอะๆอันเนี้ยรุนแรงได้คือมันอาจจะหลุดไปกดเส้นประสาท
1: โอ้ถ้ามันเป็นอาการที่กล้ามเนื้อเราก็คงจะรู้สึกประมาณไหนครับปวดเกร็งยังไง
2: ถ้าเป็นอาการที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกร็งใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะเป็นรู้สึกแบบปวดล้าๆปวดตึงๆปวดสัมพันธ์กับ ท่าทางเช่นบางคนปวดกล้ามเนื้อคอแต่ข้างใดข้างหนึ่งมันก็อาจจะสัมพันธ์กับการที่เขาหันคอไปด้านนั้นหรือว่าเอียงคอไปด้านนั้นก็จะรู้สึกโอ๊ยปวดทันทีแต่พอเอียงมาอีกด้านหรือหันมาอีกด้านก็ไม่ได้ปวดเท่ากันอันนี้ก็คือจะบอกได้พอบอกได้ว่าเออเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านซ้ายประมาณนี้ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาอาการปวดแบบพอคำไปแล้วจับแล้วรู้เลยว่าปวดเหมือนเขากดไปนิดนึงนะครับเจ็บขึ้นมามากเลยอันนี้ก็ต้องเออก็จะรู้แล้วว่าอันนี้ดูเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆใช่ครับพอพวกนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เต้ว่าหายได้เองอยู่นะครับอาจารย
1: ์
2: ก็คือจะกินเวลาอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 วันไปจนถึงอาทิตย์นึงได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเป็นนานๆโดยที่เป็นเรื้อรังไปเลยเนี่ยครับแล้วอาการไม่หายเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรนะครับอันนี้ต้องรีบไปตรวจนะครับ
1: อาจารย์มิวครับผมสนใจเรื่องของอาการทางระบบประสาทเนื่องมาจากอาการ Tex-Neck Syndrome นะครับอาการมันจะเป็นประมาณไหนถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันก็ชัดเจนว่าอาจจะมีการปวดตรึงเกร็งใช่ไหมฮะ
2: ใช่คร
1: ับแต่ว่าถ้ามันเป็นอาการระบบประสาทเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์มิวบอกว่าอาจจะมีอาการอ่อนแรงแต่อันนั้นถ้าเผื่อไม่ได้ถูกเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอ่อนแรงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีอาการอะไรบ้างที่เราสามารถจะบอกได้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทของเราแล้ว
2: อ่อนแรงเป็นหนึ่งอย่างนะครับบางทีอาจจะไม่จำตอนแรกอาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจแต่คนไข้เนี่ยจะรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองอาจจะอุ้ยมือหยิบจับของอ่ะมันไม่ถนัดเท่าเดิมอันนี้เขาอาจจะมาแบบว่าไม่ถนัดแต่บางคนอาจจะมาถึงขนาดแบบอ่อนแรงไปเลยเหมือนหยิบของเนี่ยเคยหยิบไปพวกเนี้ยหลุดมือง่ายๆใช่ครับอย่างที่2เลยอาการทางระบบประสาทนี่มีอีกก็คืออาการปวดแปรบครับอาจารย
1: ์ปวดแบบ
2: ปวดแปรบเหมือนบางทีไฟช็อตแปรบแล้วลงจากที่คอมาที่แขนหรือที่มืออะไรเงี้ยครับ
1: อ
2: ันนี้อาการปวดมันเป็นลักษณะเหมือนบางคนก็จะเหมือนไฟช็อตนะครับอาจารย
1: ์
2: บางคนจะเหมือนแบบจี๊ดแป๊บมาเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้จะแปลกๆละภาวะคล้ายๆแบบไฟช็อตชัดเจนหรือว่าอีกอย่างนึงคือมีอาการชาครับอาจารย์บางคนตื่นมาจะรู้เลยว่าเฮ้ยปกติเนี่ยแขนข้างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มันรู้สึกเหมือนรู้สึกแปลก
1: ๆสงสัยเรื่องของการอาการแป๊บนะครับ
2: ครับ
1: ต้องแป๊บสักกี่ครั้งหรือทีขนาดไหนถึงจะเอ้ยเราคงจะผิดปกติแล้วล่ะต้องไปหาคุณหมอแล้วล่ะ
2: ถ้าเกิดว่าแป๊บแต่ว่าไม่มีลักษณะการชาร่วมไม่มีอ่อนแรงที่เราสังเกตได้ชัดเจนรอดูก่อนได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าดูแลตัวเองรักษาแล้วหรือว่าอาจจะมีการประคบการยืดเหยียดการอะไรแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายในช่วง2สัปดาห์อย่างเงี้ยมาเถอะครับอย่างเงี้ยน่าจะไม่ปกติแล้วครับใช่ครับ
1: อาจารย์มีพูดถึงว่าเป็นโรคนี้มันสามารถที่จะหายเองได้
2: ใช่ไ
1: หม
2: ครับ
1: ถ้าการบรรเทาเหล่านี้มันช่วยทำให้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมันน้อยลงสั้นลง
2: ครับ
1: หลายๆคนก็อยากจะเลือกวิธีนี้ครับ
2: ใช
1: ่จะใช้อะไรเป็นตัวช่วยได้บ้าง
2: ครับต้องบอกว่าตอนแรกเลยนะครับถ้าเกิดมีการปวดเองกล้ามเนื้อเนี่ยให้เราเช็คดูง่ายๆก่อนเลยก็คืออาจจะใช้หลังมือก็ได้นะครับคลำดูว่ามันมีลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนหรือการอักเสบหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับหรือว่าแค่ขยับนิดเดียวก็โหเจ็บมากแล้วอันนี้กล้ามเนื้อค่อนข้างอักเสบเยอะเราอาจจะใช้การประคบเย็นเราอาจจะใช้เป็นเจลเย็นก็ได้ครับหรือว่าถ้าที่จริงเป็นน้ำแข็งก็ได้นะครับแต่เอาใส่ผ้านิดนึงใช่ครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยพันสัก 2-3 รอบแล้วก็มาประคบค้างไว้ครั้งนึงประมาณ 1-2 นาทีเราก็ดูเลยว่าลักษณะของการปวดบวมแดงร้อน
1: อ
2: ่ะมันคงที่หรือมันลดลงไหมถ้าเกิดมันลดลงเนี่ยเราจะเริ่มมาดูแล้วว่าเราอาจจะดูว่าเราขยับได้มากขึ้นไห
1: ม
2: ถ้าเริ่มดีขึ้นแบบพวกนั้นครับเราจะใช้ประคบอุ่นมาช่วย
1: ประคบอุ่น
2: ใช่
1: ถ้าบอกว่าการประคบเย็นประคบร้อนไม่ใช่เวมียาสำหรับกินไหมครับง่ายดีครับ
2: ได้ครับอาจารย์ต้องบอกว่ายากินเนี่ยเวลาสมมติว่ามีการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆครับมียากินก็ได้ทั้งยาลดการอักเสบที่เราบอกว่าเรียกว่าหรือว่าเราเรียกเอนเซดมันแปลว่าเป็นยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด
1: ์
2: อันนี้ใช้ได้ครับแต่ต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีหรือมีโรคประจำตัวเพราะว่าเอนเซดเนี่ยมีข้อแม้ในการใช้ถ้าคนที่มีภาวะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นโรคกระเพาะอาหา
1: ร
2: หรือว่ากระเพาะอาหารเป็นแผลอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงอย่างที่สองคนที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นหนักๆที่คุมไม่ค่อยดีอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ได้มีภาวะพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แต่เราจะไม่ใช้นานและข้อแม้ก็คือให้ใช้หลังอาหารทันทีนะครับบางคนอย่างเช่นกินข้าวเกือบหมดเนี่ยครับกินข้าวไปประมาณ 80-90% กินยาแล้วก็กินข้าวตบอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่กินขนมแค่2คำแล้วกินถือว่ากินข้าวนะครับอันนั้นไม่ช่วย
1: อันนั้นไม่ช่วย
2: มันก็กัดกระเพาะเหมือนกันครับ
1: เรื่องของการกินยานะครับ จะปรึกษาใครได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกอันนี้สามารถที่จะสอบถามจากใครได้ครับ
2: ปรึกษาเภสัชกรได้เลยครับที่ร้านยาคุณเภสัชกรเขาก็จะถามด้วยว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ควรกินนะคุณเภสัชกรก็สามารถช่วยได้ครับหรือว่าบางคนรู้สึกว่ามันหายไม่สนิทเราอาจจะต้องมีการต้องดูว่าเราได้ออกกำลังกายยืดเหยียดหรือว่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้มันอยู่ในภาวะปกติหรือยังหรืออีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคือท่าทางเราดีหรือยัง
1: ดีเลยที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการจัดท่านั่งครับ อาจารย์มีเคล็ดวิชาหรือว่าวิธีในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแข็งแรงหรือว่าช่วยบรรเทาอาการได้บ้างไหมครับ
2: มันต้องบอกว่าการออกกำลังกายมีอยู่2อย่างครับอาจารย
1: ์
2: ถ้าช่วงแรกนะครับที่เขาไม่ได้อักเสบมากแล้วเริ่มหันคอได้เริ่มอะไรเงี้ยครับเราจะเริ่มด้วยการยืดเหยียด
1: ยืดเหยียด
2: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับอาจารย์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยพูดแล้วอาจจะดูเหมือนเอ๊ะแบบไม่มีความรู้หรือว่ายากแต่ที่จริงเนี่ยทุกคนสามารถทำได้นะครับสมมติว่าจะยืดเหยียดข้างซ้ายเงี้ยครับเราจะใช้มือซ้ายของเราเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้
1: จับขอบเก้าอี้ผมชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทำตาม
2: ลองทำด้วยนะครับ แล้วเอามือขวาเนี่ยครับอ้อมศีรษะขึ้นมาด้านหลังงี้
1: คร
2: ับ บางคนก็ถ้าเกิดปวดคอด้านหลังนะครับก็จะก้มหน้าลงนิดนึงแล้วก็ดึงศีรษะไปอีกด้านนึงก็คือดึงไปด้านขวาอย่างเงี้ยครับอาจารย์รู้สึกตึงไหมครับ
1: รู้สึกคร
2: ับ ใช่ครับมันก็จะตึงให้ค้างไว้จนถึงจุดที่รู้สึกตึงแต่ว่าต้องไม่ปวดมากนะครับอาจารย์ข้อแม้ก็คือตึงแต่ไม่ปวดมากนับ1ถึง20ครั้งไว้นับ1ถึง20เนี่ยถือเป็น1ครั้งควรทำสักกี่เซตดีครับก็คือเซตนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ5ครั้งก็ถ้านับ1ถึง20เนี่ย1ครั้งทำไป5ครั้งแล้วก็พักแป๊บนึงอาจจะทำวันนึงเนี่ยเช้าสัก2เซตเย็นสัก2เซตก็ได้ใช่ครับอยากให้นับออกมาเลยบางทีพูดออกมาเลยเพราะว่าจะได้ไม่กลั้นหายใจใช่ครับบางคนเนี่ยเวลาทำอะไรพวกนี้ออกกำลังกายพวกนี้กั้นหายใจหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อไม่ยืดหยุ่นเพราะกล้ามเนื้อต้องใช้ออกซิเจนในการสันดาบและการยืดหยุ่น
1: ครับ
2: สองบางคนสูงอายุความดันขึ้นเลยครับ
1: เพราะเนื่องจากการกั้นหายใจ
2: ใช่ครับ
1: วิธีนี้คือเป็นวิธีในการยื
2: ดเหยียดครับ
1: ยืดเหยียดซึ่งแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการน้อย
2: ผู้ที่อาจจะเคยเยอะแล้วดีขึ้นแล้วกินยาประคบเย็นดีขึ้นกลายเป็นประคบอุ่นแล้วก็อาการดีขึ้นก็หลังประคบอุ่นก็ยืดอย่างนี้ครับอาจารย
1: ์มันมีวิธีในการป้องกันไหมฮะ
2: มีครับอาจารย์อย่างที่บอกตอนแรกเป็นออกกำลังกายยืดเหยียด
1: อ
2: ีกอย่างนึงคือออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง
1: เพิ่มความแข็งแรง
2: แต่ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในที่นี้นะครับเราจะทำในกรณีที่อาการปวดเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นละ เราจะมีท่าง่ายๆเลยนะครับ4ท่าก็คือ4ด้านตามที่คอเราเลยก็คือเป็นท่าก้มท่าเงยแล้วท่าเอียงแบบหูชิดบ่า2ข้างแต่ข้อแม้ก็คือเราไม่ให้มันขยับเลยนะครับฮ
1: ะ
2: เต้ก็บอกเอ๊ะอาจารย์เต้ก็จะงงว่าทำยังไง
1: ใช่อ
2: ย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราจะทำในท่าก้มเราเอามือ2ข้างของเราเนี่ยครับประสานแล้วขึ้นมาดันต้านหน้าผากเราไว้นะครับ
1: ครับ
2: อาจารย์เต้จะเห็นว่าผมจะไม่ก้มเลยนะครับก็คือต้านจะทำท่าก้มนั่นแหละแต่ว่าก้มต้านกับมือเราไว
1: ้
2: ใช่มันก็จะมีตัวมือต้านไม่ให้เราก้มนะครับนับ1ถึง10ครั้งไว้พูดออกมาก็ได้ครับ
1: 1
2: 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้อาจารย์เต้ก็จะรู้สึกว่าเราต้านไว้แต่เราไม่ได้ก้มเลยนะครับ
1: อัน
2: น
1: ี้
2: จะทำให้กล้ามเนื้อใช่ครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้ก้มเนี่ยมันได้ออกแรงโดยที่มันไม่ได้เปลี่ยนความยาวหรือว่าถ้าเกิดเป็นด้านหลังเงยคอใช่ไหมครับเราเอามือประสานที่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เหมือนเราจะเงยคอไปด้านหลังแต่เราไม่เงยเราต้านมือเราก็จะเป็นการเก่งต้านไว้นับ1ถึง10เหมือนกันครับอันนี้ก็คือ2ท่านะครับอาจารย
1: ์
2: ต่อไปเป็นท่าที่3ก็คือดันไม่ให้หูเราไปชิดบ่าอย่างเงี้ยครับก็คือเอามือนะครับมาดันอาจจะดันเหนือหูนะครับแล้วก็ไม่ให้เก่งลงไปไม่ให้เอียงลงไปนับ1ถึง10เหมือนกันครับด้านซ้ายแล้วก็ทำด้านขวา
1: คือครับ
2: ใช่ครับก็คือจะอยู่ในท่าที่ไม่เอียงเลยนะครับอยู่ในท่าปกติแต่ว่าเหมือนต้านไปกำลังจะเอียงเนี่ยจะเห็นได้ว่าง่ายมากสี่ท่านี้ก็คือเหมือนกันเลยครับท่านึงเนี่ยนับ1ถึง10ครั้งไว้นะครับโดยที่ไม่กั้นหายใจนะครับทำท่านึงพูดง่ายคือเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งแต่อันนี้เป็นแบบเป็นเบสไลน์นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไปอะแดปต์ได้เช่นบางคนบอกว่าโหไม่มีเวลาตอนเช้าเลยทำตอนช่วงสายๆสัก5ครั้งกลางวัน5ครั้งเย็น5ครั้งก่อนนอน5ครั้งอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
1: มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างไหมฮะสำหรับในการที่จะทำท่าบริหารเราเนี่ยครับ
2: มีครับก็คือถ้าเกิดว่า บางทีมีโรคประจำตัวเช่นพวกกระดูกทับเส้นอยู่แล้วหรือบางคนไม่รู้แต่ถ้าเกิดทำพวกท่ายืดเหยียดอะไรพวกนี้ครับแล้วมันแป๊บร้าวมากขึ้นอันเนี้ยควรหยุดทำแล้วก็ควรต้องไปพบแพทย์ครับว่าเราควรยืดท่านั้นได้หรือเปล่า
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว่าอะไรที่มันเป็นเหตุปัจจัยบ้างของการเกิดอาการ text neck syndrome ถ้าในที่สุดแล้วต้องการที่จะพบแพทย์นะครับ
2: ครับ
1: เราจะไปพบแพทย์ที่เป็นแพทย์ที่อยู่สาขาไหนหรือว่า

0: ทางด้านอื่นๆครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเหล่านี้อาจจะแจ้งคุณหมอได้แล้วคุณหมออาจจะส่งปรึกษามาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือกระดูกและข้อก็ได้ครับ
1: อาจารย์อยู่ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลรามาถูกไหม
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์แอบถามได้ไหมครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีในการที่จะรักษาเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้ว
0: ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากการฝังเข็มเราก็จะมีพวกการที่นักกายภาพบำบัดเขาจะใช้ความร้อนระดับลึกที่ลงไปเลยเช่นอัลตราซาวด
1: ์
0: หรือว่าเป็นช็อตเวฟเป็นคลื่นสั้นที่มันลงได้ลึกอย่างเงี้ยครับ แต่ปัจจุบันก็จะมีอีกก็คือพวกช็อกเวฟคลื่นกระแทกอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เอามาช่วยรักษาเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเครื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ก็จะเอามาช่วยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เอามาใช้มากขึ้นในการกระตุ้นให้เกิดการหดคลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างเร็วแล้วก็อาจจะรักษาได้อาจจะตอบโจทย์ในคนไข้บางคนเช่นคนที่ไม่ชอบฝังเข็มพอเจ็บหรืออะไรพวกนี้ครับก็อาจจะช่วยได้แต่ยังไงก็ตามการที่จะใช้เครื่องเหล่านี้ได้ครับต้องผ่านคุณหมอก่อน
1: ได้นะครับวันนี้ได้คุยกับอาจารย์มิวนะฮะเราได้ข้อมูลเยอะแยะเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของtext neck syndrome เท่านั้นยังมีข้อมูลแล้วก็วิธีการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงและที่สำคัญเรื่องของการจัดแจงท่านั่งของเราให้มันเหมาะสมสำหรับการทำงานและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราพักเป็นระยะไม่ใช่การอู้งานแต
0: ่
1: เป็นการที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราทำงานได้อย่างเต็มที่ได้อย่างยาวนานขึ้นด้วยซ้ำไป
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิวเป็นอย่างมากเลยนะฮะ
0: ยินดีครับ
1: โอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันเพิ่มต่อนะครับอาจารย์
0: ครับยินดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้จนกว่าจะพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

มาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

สร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยาก

จะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นยาหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: พบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียเนี้ยตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: ค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทําไมแบบนี้แล้วก็หนูจําได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อาบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอาบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกเออแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจ
0: อาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบันให้อบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: หมอเป็นแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
0: มันสนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: ดูเป็นเหยื
1: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู่เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
1: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนนึงจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใช่ใช่ใจแอนเนี่ย อยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
1: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสาก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
1: เปิดกระโปรง
0: ผู
1: ้
0: หญิงก็จะร้องไห้แอบอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
1: ไก่อ่อนไก่อ่อน
0: กรรมแล้วจะต้องอยู่ใน
1: มือหรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้ม
1: เพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิต เข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้การช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลย ฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่ให้เฉยอะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองให้เฉยแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: โมถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
0: ไม่ได
1: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรือเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
0: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
0: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด

0: ก็เห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถแล้วเหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลาเลย
0: พุ่งตลอดเลย
1: แต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
0: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นปะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
0: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
1: ใช่ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
0: สกัดกั้นกับชะลอ
1: ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
0: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉะนั้นบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอเขาจะว่าหนูเก่งมากเลยเนา
0: ะ
1: จะลองทำดูดีไหม
0: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็เหมือนถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
1: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
0: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
1: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
0: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความอยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
1: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
0: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
1: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
0: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
1: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหยิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหยิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับเรื่องเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอม
0: ค่ะ
1: ยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็

0: สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนฉะนั้นเราทำ3อย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่า1เขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะบันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนา
1: ะ
0: ถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็น สมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิม
1: เคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างง
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่อยู่กับเขา2ต่อ2ไม่ว่าจะยังไงก็ตามหลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: รายการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับรายการกินกับหมอสำหรับวันนี้นะครับเมนูอาจจะดูรุนแรงนิดนึงเพราะว่าวัตถุดิบของเราคือเส้นบุกโดยเฉพาะคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับอาจจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับป้า

เป็นยังไงกันบ้างครับเมนูในวันนี้เส้นบุก3กษัตริย์เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับรับรองว่าทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเส้นบุกนะครับจะมีสรรพคุณในการช่วยระบายในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะครับจะมีโอกาสเกิดโรคริดสีดวงทวารหนักได้ง่ายขึ้นส่วนนึงเป็นผลจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ที่จะทำให้หลอดเลือดมีการขยายตัวโป่งพองออกอีกส่วนนึงนะครับเกิดจากมดลูกที่ขยายขนาดขึ้นกดทับหลอดเลือดภายในอุ้งเชิงกรานครับสำหรับวิธีป้องกันไม่ให้เกิดริดสีดวงทวารนะครับก็ง่ายๆเลยรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆและดื่มน้ำเยอะๆปรับพฤติกรรมเรื่องของการขับถ่ายด้วยครับไม่ควรเบ่งแรงเกินไปหรือว่านั่งขับถ่ายนานเกินไปครับการเป็นริดสีดวงทวารไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์เพียงแต่คุณแม่เนี่ยจะเกิดอาการที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวถ้ามีปัญหามากๆเนี่ยก็แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ครับรายการวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีอาการท้องผูกและริดสีดวงทวารนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: างลงอย่างนี้ถามป้าเนี่ยเรื่องแฟชั่นเนี่ยดูถึงป้าแต่งตัวเนี่ย
1: ทำอะไรกันอยู่จ้าสาวๆ
2: น้ำตาล
1: นี่ลิปสติกน้ำตาลสีใหม่สวยไหม
2: หุยเก๋มาก
1: อิมพอร์ตจากเมืองนอกเลยนะ
2: แต่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่อ้วนสนใจที่สุดก็คืออ้วนหิวมากๆ
1: ของกินอีกแล้ว
0: ก็ดูหุ่นสิคะเนี่ย
2: คุณน้ำตาลได้ซื้อได้มาทานไหมคะ
1: ไม่มีกล่าวว่าแบบคือใครทำงานดีนี่จะเอามาแจกเนี่ยไม่สนใจกันเลยหร
0: อคุณน้ำตาลเอาให้ป้าสิคะ
3: มาแล้วมาแล้ว
4: อะไรมาแล้ว
3: อาหารเพื่อสุขภาพ
0: นี่บ่นหิวอยู่พอดี
3: เนี่ยนะจะมีข้าวกล้องแล้วก็มีผักต้มแล้วก็น้ำพริกด้วยอร่อย
4: โอ้ตามกลิ่นมาเลยฮะโอ้นั่นรีบคว้าทันท
1: ีถูกใจเลย
4: ทำอะไร
3: กินเลยกินเลย
0: เช็ค
4: ของด้วยทำไมอ่ะ
2: รายการทำไมมันไม่มีเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเลยมีแต่พืชผักอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
3: โอ้ย
4: เอานี่กินกินหมูกินไก่ด้วยเหรอคิดว่ากินแต่กล้วยกับอ้อย
2: นี่คนนะไม่ใช่หมา
4: ช้าง
2: โอ้ยพร้อมใจกันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวปัดเอาหมูฟาดเลย
3: โอ้ยนี่ว่าฟังพี่ไว้ก่อน
4: มึงฟัง
3: เ
4: ขาคุย
3: กินผักกินอะไรบ้างก็ดีในนี้นะมีผักตั้งหลายอย่างโดยเฉพาะผักสีเหลืองนะรับรองเลยว่าหนูจะได้รับวิตามินเอลูทีนแล้วก็เอ็กซานทีนนี่สามตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรรู้ป่าวมันดูสายตาจะได้วิ้งวิ้งจะได้มีหนุ่มมาจีบไงเรา
2: โอ้งั้นก็ดีเลยเดี๋ยวอ้วนจะไปหาซื้อมากินบ้างเพราะว่าสายตาอ้วนอ่ะจะได้วิ้งวิ้งจะได้ส่งสายตายาวไปถึงนู้น
1: โอ้ยาวไปยาวไป
4: ยาวไปถึงเขาใหญ่ให้เพื่อนๆได้รู้ใช่ไหม
0: ถ
4: ้
0: าจะยาวไปถึงขนาดนี้ไปสุรินทร์เลยไหมเพราะว่าเป็นโขงเลย
3: ร้องกันตลอดเลย
0: ใจเย็นนี่จะบอกให้นะคะว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์ก็ดีแต่มันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องสายตาอะไรมากมายนะหรอกถ้ายังเป็นอยู่อย่างนั้นอะเจม
3: ไอ้เจม
5: ครับ
0: ตามันจะพังงั้นน่ะ
3: เออฟังคนอื่นเขาบ้างดิ
0: ดูอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นนะขยิบตาใหญ่เลย
3: คุยกับใครเน
2: ี่
3: ย
0: มีปัญหาแน่เลยตาอย่างนี้เดี๋ยวเป็นสายตาสั้นแน่นอนเลย
5: งานคุยงานกับลูกค้า
4: อือเมื่อกี้ไม่ใช่อย่าง
3: น
4: ี้
3: งานบ้าเลยขาวโบ้เลยเนี่ย
4: โอ้โ
3: หไอ้เจมเนี่ยรู้ไหมว่าการใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้เนี่ยมันผิดมากเลยเว้ยการที่แกนั่งมัวแต่จ้องมือถือจ้องจอคอมพิวเตอร์ทำงานที่ใช้สายตาหนักๆแบบเนี้ยมันทำให้แกสายตาในเสียได
0: ้
3: รู้ป่ะ
0: โดยเฉพาะ
3: บางคนนะที่ใส่คอนแทคเลนส์นี่ก็ส่งผลทำให้ตาแห้งได้ด้วยอันตรายมากอันตรายมากๆไหนใครใส่คอนแทคเลนส์บ้าง
1: นี่การใส่คอนแทคเลนส์นี่ทำให้ตาแห้งได้ด้วยเหรอคะ
3: คุณน้ำตาลใส่เหรอครับ
4: โอ้
3: ไม่เป็นไรครับคุณน้ำตาลไม่ผิดครับ
0: มาแล้ว
4: เสียง2เสียง3มาเลยทีเด
0: ีย
4: ว
0: นี่คุณน้ำตาลค่ะถ้าเราจะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาหน่อยนะคะเพราะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเขาจะต้องหยอดน้ำตาเทียมไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ตาแห้งเพราะถ้าเวลาตาแห้งเนี่ยมันจะทำให้คอนแทคเลนส์เนี่ยไปติดกับตาแล้วมันจะก่อให้เกิดการแบบอักเสบของตาไง
6: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาวะตาแห้งมีอาการแบบไหนที่เราต้องระวังบ้าง
3: ภาวะตาแห้งเนี่ยนะมันดูไม่ยากเลยนะพี่จะเล่าให้ฟังคือเป็นงี้ไว้ถ้าเรารู้สึกระคายเคืองตานะหรือว่าไม่สบายตาเนี่ยคล้ายกับมีทรายหรือฝุ่นอยู่ในตาอาจจะเป็นอาการเริ่มแรกของโรคตาแห้งอันดับแรกเราควรไปพบคุณหมอตรวจเช็คสุขภาพตาเพราะว่าโดยปกติเนี่ยคนเราจะมีการกระพริบตาเฉลี่ยประมาณ20ครั้งต่อนาทีแต่จะลดลงเหลือประมาณ7ครั้งต่อนาทีเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานานๆส่งผลทำให้น้ำตาที่เคลือบอยู่บนผิวตาระเหยไปเร็วกว่าปกติเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการตาแห้งตามมาได้และหลังจากนี้เนี่ยนะมันยังส่งผลทำให้ตาของเราเนี่ยล้าได้ด้วยนะ
4: และนี่เลยเนี่ยยกกรณีนี้เลยมือถือเนี่ย มีแสงสีฟ้าที่ส่องออกมาไม่ได้มาแค่แสงสีฟ้านะมีรังสีอัลตราไวโอเลต

0: มีความรู้ออกมาด้วย
1: จริงไหมเนี่ย
2: แน่นอนซึ่งรังสีอัลตราไวเลตเนี่ยกระตุ้นทำให้จอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ตามมาด้วยสารพัดต้อเลยต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกเนี่ยมีความเสี่ยง
3: นี่มีข้อมูลนึงนะที่รู้มาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราจะนอนเนี่ยนะถ้าเราจ้องโทรศัพท์นานๆมันจะมีแสงสีฟ้าอะไรแสงสีฟ้าเนี่ยจะทำให้เรานอนไม่หลับ
1: คุณว่าแล้วทำไมผมทุกครั้งที่ผมเห็นคุณใส่ชุดสีฟ้าเนี่ยผมนอนไม่หลับทุกครั้งเลย
2: ทำไมอยากจะไปเข้าไปแกะทิ้ง
1: อยากจะเข้าไปแกะทิ้งแล้วก็ดมดูว่าจะบ้าเหรอดึงให้ผมเป็นคนโรคจิตอยู่ตลอดเลย
3: ยังไงคะแต่ถ้าพูดถึงนะว่าถ้ายังใช้สายตาในทางผิดๆอย่างเงี้ยชอบแชทชอบเล่นเกมติดอะไรอย่างเงี้ยควรจะไปเช็คสุขภาพตาอย่างน้อยปีละครั้งนะคะไปดูว่าบางทีตาเรามันอาจจะสั้นไปหรือเปล่าหรือว่ายาวไปหรือเปล่าเราจะได้ดูจอประสาทตาของเราเพื่อจะได้หาวิธีรักษาได้ทันท่วงทีอ่ะ
4: จริงๆน้ำตาลว่าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลดวงตาของเราได้นะอย่างเช่นแบบว่าเวลาเนี่ยเล่นโทรศัพท์นานๆเงี้ยหรือว่าจ้องคอมนานๆอ่ะเราก็หาเวลาพักสายตาซะบ้างไม่ใช่ติดตลอดเวลาแบบนี้นี่หรือว่าเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราเจอแดดเจอลมใช่ไหมเราก็ใส่แว่นตากันไว้ซะเออจะได้แบบป้องกันสายตาของเราป้องกันดวงตาของเราให้อยู่กับเราไปนาน
3: ๆดูมีความรู้นะคะ
1: นี่เป็นวิธีที่ดี
3: ใช่ไหมตะกี้หนูมีความรู้แต่ตะกี้ที่เลือกใส่คอนแทคเลนส์นี่ยังไม่รู้เลยว่าต้องหยอดน้ำตาลที่ไหน
4: ก็ไม่ค่อยได้ใส่แหม
1: ก็วันนี้ก็อยากสวยบ้างใช่ไหมจ๊ะ
3: ทำไมต้องมองกันสายตาหวานเส้นขนาดนี้นี่มีอะไรหรือเปล่าม
1: ือไหนมือเมื่อกี้มือไหนจับแก้มพี่มือไหนมือไหน
2: ตีเลยตี
1: มือนี้แหละครับคุณน้ำตาลไหนดูดิ
2: โอ้ไปหาอะไรทำของดี
0: อยากดมกลิ่นแก้มตัวเองน้องมือ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาพูดคุยกันมาแนะนำมาหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคเพื่อเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอท่านนี้นะครับจะมาพูดคุยเรื่องราวของโรคตาแห้งนะครับอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงษ์ครับหน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะคุณหมอครับโรคตาแห้งถือว่าเป็นโรคหนึ่งหรือเป็นแค่ภาวะของตาแห้ง
1: สามารถใช้ได้ทั้งสอง
0: อย่าง
1: นะคะเป็นโรคก็ได้เป็นภาวะก็ได้นะคะตาแห้งก็คือภาวะที่เรามีน้ำตาปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอนะคะหรือว่าปริมาณน้ำตาที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอก็จริงแต่ว่ามีคุณภาพที่ไม่ดีนะคะทำให้เราไม่สามารถมีความสบายตาเวลาเรามองนะคะเรามองไม่ชัดหรือว่ามีอาการระคายเคืองนะคะเหมือนมีฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลานะคะหรือว่ารู้สึกแป๊บๆอยู่ในตาหรือมีอาการตาแดงเรื่อยๆนะคะพวกนี้ก็เป็นอาการอย่างนึงค่ะสำหรับคนที่มีภาวะตาแห้งนะคะ
0: มันเกิดขึ้นได้ไงฮะโรคตาแห้งนี้
1: เกิดจากได้หลายปัจจัยนะคะเราแบ่งออกเป็นปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนะคะปัจจัยภายนอกก็คือจากสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือแดดลมแรงนะคะลมแรงแล้วก็อยู่ในที่ที่มีอากาศแห้งนะคะหรือว่าบางคนนั่งทำงานเนี่ยค่ะอากาศร้อนก็พัดลมเป่าตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็ทำให้ตาแห้งตาแดงแสบตาได้เหมือนกันนะคะปัจจัยภายนอกอีกอันนึงก็คือเช่นการใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็เราใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปในตาเรานะคะคอนแทคเลนส์ก็มีส่วนค่ะทำให้น้ำตาเราเนี่ยขาดความสมดุลนะคะเราก็จะมีภาวะที่เราเรียกว่าตาแห้งได้เหมือนกันนะคะส่วนปัจจัยภายในค่ะก็คือในตัวผู้ป่วยเองนะคะที่มีภาวะนี้เช่นอายุที่มากขึ้นในนี้เป็นปัจจัยหลักเหมือนกัน
0: นะคะประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสัก50ขึ้นไป 40-50 ปีนะคะวัยที่เพศหญิงก็คือเริ่มที่ประจำเดือนหมดนะคะฮอร์โมนลดลงนะคะเพศชายก็เหมือนกันนะคะการที่ฮอร์โมนเพศเราเริ่มลดลงนะคะก็จะทำให้เนี่ยค่ะการผลิตน้ำตาและสิ่งแวดล้อมภายในตาเนี่ยทำเข้าสู่ภาวะตาแห้งได้ง่ายนะคะ
0: สัญญาณเบื้องต้นที่เราจะสังเกตว่าเราเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคตาแห้งเนี่ย

0: คืออะไรฮะ
1: รู้สึกเหมือนระคายเคืองตา
0: ระคายเคืองตา
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาทำงานไปสักพักนึงรู้สึกเหมือนมัวลงค่ะอ่านหนังสือแล้วรู้สึกเอ๊ะมัวลงเวลากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นไม่ว่าจะอาการอะไรเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเรากระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเราอาจจะมีภาวะตาแห้งในระดับในขณะนั้นอยู่นะคะ
0: การรักษาเบื้องต้นเมื่อมาพบแพทย์เนี่ยเราจะเริ่มรักษาไงครับ
1: เริ่มจากการตรวจวินิจฉัยก่อนนะคะ
0: วินิจฉัยโรคก่อน
1: วินิจฉัยโรคส่วนใหญ่แล้วก็1ซักประวัติคนไข้ค่ะคุณมีอาการเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นมีอาการรู้สึกเหมือนแสบตา มีเหมือนฝุ่นละอองอยู่ในตาตลอดเวลาหรือว่ามองไปแล้วอยู่ดีๆภาพเบลอลงแล้วก็เวลากระพริบตาแล้วรู้สึกกลับมาชัดอีกทีนึงดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอาการแบบเนี้ยก็จะบ่งบอกว่าโอเคเราสงสัยแล้วหรือว่าคนไข้คนเนี้ยมีตาแห้งนะคะเราก็จะตรวจละเอียดอีกทีนึงโดยการ1วัดปริมาณน้ำตานะคะดูว่าปริมาณน้ำตาเนี่ยมีเพียงพอหรือเปล่านะคะ2เราก็จะตรวจดูด้วยค่ะว่าในตาของคนผู้ป่วยเนี่ยนะคะมีจุดแห้งตรงไหนหรือเปล่าโดยการย้อมสีพิเศษเป็นสีลักษณะสีเรืองแสงฟลูออเรสซีนนะคะ
0: ค
1: แล้วก็มองผ่านกล้องดูค่ะว่าโอเคมีจุดแห้งอยู่บนกระจกตาคนไข้หรือว่าเยื่อบุตาคนไข้หรือเปล่าสำหรับการรักษาค่ะการรักษาส่วนใหญ่เราก็จะเน้นว่า1เราปรับปรุงสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะเพราะว่ามักจะเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัจจัยภายนอกที่มาทำให้คนไข้แต่ละคนเนี่ยตาแห้งเช่นพนักงานออฟฟิศค่ะก็จะมาด้วยโอเคตาแห้งแล้วเพราะว่า1
0: อ
1: าจจะใช่ค่ะอาจจะใช้คอนแทคเลนส์ด้วย1 2เราจ้องคอมพิวเตอร์เยอะค่ะเราควรมีเวลาพักผ่อนบ้างพักสายตาใช่ค่ะเช่นการที่ติดต่อกันระยะเวลานาน 4-6 ชั่วโมงเนี่ยค่ะไม่ดีมันเป็นการทำให้การทำงานของตาเนี่ยไม่ได้รับการพักผ่อนเลย
0: มากเกินไป
1: ใช่ค่ะอาจจะต้องมีช่วงพักค่ะเช่นทุกๆ1ชั่วโมงเรามีการพักโดยการที่ละสายตาจากคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวหนังสือที่เรากำลังอ่านเอกสารทั้งวันเนี่ยค่ะไปมองภาพที่อยู่ไกลๆบ้างเช่นมองออกไปที่หน้าต่างหรือว่าเดินออกไปเข้าห้องน้ำไปดื่มกาแฟหรือว่าไปพักทานน้ำ
0: หลับตาได้ไหมคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: จะหลับตาก็ได้ได
1: ้หลับไปเลยก็อาจจะต้องมีคนช่วยปลุกมาทำงานต่อไหมคะ
0: เคสต่างๆที่คุณหมอเจอเนี่ยถ้ามันค่อนข้างหนักสุดรุนแรงสุดอะไรเนี่ยเรารักษาโดยอะไรฮะ
1: ถ้าปรับปรุงพฤติกรรมแล้วนะคะจะช่วยอีกอย่างนึงก็คือการใช้น้ำตาเทียมค่ะก็คือทดแทนภาวะตาแห้งในคนไข้ที่มีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอค่ะส่วนใหญ่ค่ะน้ำตาเทียมเรามักจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือน้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียกับไม่มีสารกันเสียหลายๆคนเคยถามนะคะสารกันเสียก็จะบรรจุอยู่มาในรูปแบบที่เป็นขวดค่ะถ้าน้ำตาเทียมแบบไหนที่เป็นขวดใช้เป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็จะมีสาร
1: กันเสียผสมอยู่นะคะซึ่งอันนี้เราแนะนำให้หยอดได้ไม่เกินเวลา 4-6 ครั้งเหมาะสำหรับคนไข้ที่ตาแห้งไม่เยอะ
0: มีผลต่อตาไหมคุณหมอถ้าเราหยอดน้ำตาเทียมบ่อย
1: ๆสำหรับน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียนะคะหยอดบ่อยได้ไม่มีท็อกก็คือไม่มีว่าเกินโดสนี้แล้วจะเป็นพิษต่อตาอะไรไม่มีค่ะ
0: แม้คนที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็หยอดได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนใส่คอนแทคเลนส์คิดว่าคำแนะนำก็คือหมอคิดว่ายาที่ไม่มีน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียน่าจะเหมาะกว่า
0: ดีกว่าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะ
0: คุณหมอแล้วมันมีอาหารหรืออะไรที่ทำให้เราแบบว่าตาแข็งแรงไหมฮะผักบุ้งเงี้ยดีไหมคุณหมอ
1: ผักบุ้งก็ดีค่ะมีวิตามิน
0: จริงไหมฮะที่บอกกินผักบุ้งตาหวาน
1: วิตามินเนี่ยค่ะดีกับสายสุขภาพตาอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะวิตามิน A วิตามิน E นะคะแล้วก็ C แซนทีนหรือว่าลูทีนนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะอยู่ในผักผลไม้ผักใบเขียว
0: แล้ว
1: ก็ผลไม้สีเหลืองอยู่แล้วนะคะรวมถึงธัญพืชต่างๆก็มีอยู่แล้วนะคะปริมาณมากน้อยแตกต่างกันแต่จริงๆแล้วถ้าเรากินให้ครบ5หมู่อยู่แล้วอะค่ะเรื่องนี้มันก็ไม่ได้จำเป็นมากเนื่องจากว่าคนเราถ้าสุขภาพดีเนี่ยค่ะเรื่องตาเนี่ยพวกอาหารการกินเนี่ยถ้าเป็นโรคแล้วค่ะมันไม่สามารถที่จะรักษาได้คือยังไงก็ต้องมาพบแพทย์อยู่ดี
0: คุณหมอครับถ้าเราเป็นโรคตาแห้ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันจะมีผลส่งต่อให้เป็นโรคอื่นๆต่อไปได้ไหมถ้าเกิดเราดูแลหรือรักษาไม่ดีเนี่ย
1: ถ้าตาแห้งมากๆ มันแค่อาจมีแผลถลอกที่กระจกตาได้หรือว่าแผลถลอกนั้นก็อาจจะทำให้มีการติดเชื้อตามมาได้ทำให้การมองเห็นลดลงถาวรก็เป็นได้ถ้าเราเกิดแผลเป็นหลังจากการเกิดแผลถลอกหรือการเกิดติดเชื้อที่กระจกตาค่ะ
0: ทีนี้มีบางคนที่แบบว่าอาจจะหลงลืมหรือเผลอบางทีการใส่คอนแทคเลนส์แล้วเผลอนอนหลับไปเงี้ยอันตรายไหมคุณหมออ
1: ันนี้ต้องบอกว่าอันตรายมากค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยถ้า เราใช้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเราก็ยังหลับตาร่วมกับมีคอนแทคเลนส์ก็คือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยค
0: ่
1: ะอยู่ในตาด้วยเนี่ยอันนี้ค่ะมีโอกาสทำให้เราติดเชื้อได้ง่ายนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากในคนไข้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ท
0: ุ
1: กคนผู้ใช้คอนแทคเลนส์ทุกคนจะโดนเตือนมาเสมอว่าห้ามใส่คอนแทคเลนส์นอนเด็ดขาด
0: สาวๆออฟฟิศที่ชอบความสวยงามแล้วคุณหมอพวกคอนแทคเลนส์ตาโตตาแบ๊วบิ๊กไออ
1: ัน
0: อะไรประมาณนี้คุณหมอถือว่าอันตรายหรือมีข้อแนะนำไหมฮะยังไงดี
1: ค่ะสำหรับคอนแทคเลนส์บิ๊กไอนะคะมันเดี๋ยวนี้มีหลายยี่ห้อมากนะคะก็แนะนำว่าหนึ่งต้องดูก่อนค่ะว่าบริษัทที่ผลิตเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยต้องได้รับมาตรฐานรับรองจากอย.นะคะว่าโอเคเป็นคอนแทคเลนส์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็มีการปลอดเชื้ออย่างดีแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสวมใส่แล้วเนี่ยค่ะหมอไม่แนะนำให้สวมใส่ทุกวันค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์แบบนี้จะค่อนข้างเคลือบสีไปอีกทีนึงจากคอนแทคเลนส์ใสนะคะทำให้มีความหนาแล้วก็พื้นผิวก็จะขรุขระบางทีบางคนที่เคยสวมใส่ค่ะทั้งแบบใสและแบบสีเนี่ยจะบอกได้ชัดเลยว่าการใส่คอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยไม่สบายตาเท่ากับการใส่แบบใสเพราะว่าความหนามันจะเยอะกว่าทำให้ออกซิเจนซึมผ่านก็น้อยกว่าค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะสำหรับสุขภาพตาเนี่ยคอนแทคเลนส์แบบสีเนี่ยสุขภาพไม่ดีเท่าแบบใสแน่นอนนะคะในระยะยาวก็คือไม่แนะนำให้ใส่เป็นกิจวัตรประจำวันค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มันมีประมาณว่าเล่นโทรศัพท์ในรถตอนกลางคืนหรือว่าห้องนอนอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: มันอันตรายมากน้องขนาดไหน
1: ปิดไฟแล้วก็เริ่มยังเล่นโทรศัพท์อยู่
0: ยังมองดูอยู่อะไรเง
1: ี้
0: ยในรถด้วยบางทีตอนมืดเงี้ย
1: ก็จำกัดเวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะคือทำการที่เรามองจอดิจิตอลในห้องมืดเนี่ยค่ะบางทีทำให้สายตาเราต้องเหมือนกับการเพ่งมองมากขึ้นมากกว่าบริเวณที่มีแสงพอเพียงค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจทำให้สายตาเราล้าได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็มีการบอกว่าแสงสีฟ้าที่มาจากจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจอดิจิตอลอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เขาเรียกว่านาฬิกาวงจรนาฬิกาชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เรานอนไม่หลับแทนที่เราจะแบบหลับได้เร็วเช่นสองทุ่มสามทุ่มเราปิดไฟแล้วเราก็นอนได้แต่ว่าถ้าเราเอาไอ้พวกเนี้ยมาเล่นต่ออย่างเงี้ยค่ะตาอาจจะค้างได้
0: คุณผู้ชมครับสุขภาพตาเป็นสิ่งที่สำคัญนะอย่างที่คุณหมอบอกถ้าเราดูแลอย่างดีเราก็จะสามารถมีดวงตาที่อยู่คู่กับเราไปนานแสนนานนะครับแล้วก็รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนะฮะมาพบคุณหมอมาตรวจสุขภาพตาบ้างวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนะฮะจากอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงษ์หน่วยกระจกตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบคุณนะครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

หมายถึงภาวะที่ดวงตามีปริมาณน้ำตาไม่เพียงพอหรือน้ำตาที่มีอยู่มีคุณภาพไม่เหมาะสมเกิดจากปัจจัยมากมายทั้งภายนอกและภายในร่างกายการกระพริบตาที่ลดลงขณะทำงานอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญในคนที่ทำงานกับเอกสารและคอมพิวเตอร์ปัจจัยภายนอกได้แก่การใส่คอนแทคเลนส์และการใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากกว่าวันละ 8-10 ชั่วโมงจะส่งผลให้เกิดอาการตาแห้งได้นอกจากนั้นยังทำให้กระจกตามีออกซิเจนไปเลี้ยงน้อยลงอีกด้วยนะคะถ้าเราปล่อยให้มีภาวะตาแห้งโดยไม่ทำการรักษาผลที่ตามมาจากภาวะตาแห้งอาจเกิดกระจกตาถลอกกระจกตาติดเชื้อกระจกตาบางลงและอาจทะลุได้รักษาโรคตาแห้งไม่ยากแค่ดูแลรักษาดวงตาด้วยวิธีง่ายๆเหล่านี้ 1. ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการทำงานแสงสว่างเพียงพอระยะเหมาะสมประมาณ 30-50 เซนติเมตร 2.รับประทานอาหารครบ5หมู่ 3. พักผ่อนพักสายตาจากการทำงานระยะใกล้และหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 1-2 ชั่วโมงโดยการ

0: ในท่าทางที่เหมาะสมตำแหน่งคอมพิวเตอร์ควรห่างประมาณ50เซนติเมตรและต่ำกว่าระดับสายตา 5-6 เซนติเมตร
1: พี่ตักอึนพี่รู้ไหมว่าตอนเนี้ยน้ำตาลเนี่ยขายใหญ่เลยนะ
2: ครับได้ครับแล้วพี่คุมกี่ซอยครับช่วงนี
3: ้
1: คือหมายถึงขาน้ำตาลเนี่ยใหญ่มากเลยตอนเนี้ย
2: อ๋อเป็นแบบมาสายนักเลงขายใหญ่อะไรอย่างงี้
1: คือไม่รู้จะหาวิธีไหนแล้วเนี่ยพี่แบบพยายามสุดๆละ
2: หมอคุณไง
1: โอ้ยคุณหมอ
2: เรามีผู้รู้อยู่ใกล้ตัวกลัวอะไรน้องผมต้องการอยากเป็นนักเลงครับขาใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวัน
1: ตอนนี้ขาใหญ่มากเลยค่ะอยากได้ท่าออกกำลังกายที่แบบช่วยทำให้ขากระชับ
4: เราใส่กางเกงจะได้เรียวๆสวยๆใช่ไหมคะท่าแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะเอาง่ายๆเลยก็คือยืนกางขาย ื
2: นต
4: ั
2: วตรง
4: แล้วก็สมมติว่าเราจะออกกำลังกายสะโพกข้างซ้ายก็กางขาไปข้าง
1: ๆอ๋อยกขึ้นแบบนี้ข้างๆแล้วก็ยกแบบนี
4: ้ใช่ยกไปข้างๆข้างๆค่อนไปด้านหลังไม่ค่อนมาด้านหน้านะค่อนไปด้านหลังเราจะใช้กล้ามเนื้อสะโพกมากกว่าใช่โดยที่ตัวเรายังตรงอยู่ตัวเราไม่เอียงตาม
1: ต้องแบบ
4: ใช่
1: ยกสุดนะ
2: เป็นอย่างนี้แต่เราจะ
4: ไปข้างหลังไปด้านข้างค่อนหลังแล้วก็หุบลงกลางขึ้นหุบลงอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี
4: ้15ครั้งสลับกันอีกข้างนึง
1: ได
2: ้
1: เลย
4: ใช่มันก็จะได้กล้ามเนื้อสะโพก
2: ปกติเราจะทำมันแค่ข้างๆอะไรเงี้ยเห็นเขาทำคืออาจจะเห็นไม่รู้หลักการก็เลยแค่ข้างๆ
4: แล้วบางคนอ่ะเวลากางขากางขาแล้วก็จะโดยการเอียงพอเอียงปุ๊บแล้วก็กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานเท่าที่ควรละมันต้องทรงตัวให้ตัวตรง
2: ก็ข้อแม้คือหนึ่งคือตั้งตัวตรงยกขาออกด้านข้างแล้วเยื้องไปทางหลังไม่ใช่ว่ายกแค่ด้านข้างเฉย
4: มันก็จะรู้สึกว่าเกร็งสะโพกแล้วก็วางขาลงทำช้าๆต่อเนื่องกันสัก10 นาที
1: ตรงนี
4: ้ใช่
1: ได้เลย
4: ก็ทำสัก15ครั้งนับเป็น1เซต3เซตสลับกัน2ครั้งก้าวต่อไปก็คือเป็นก้าวขาไปข้างหน้าก้าวขาไปข้างหน้าย่อขาลงแล้วก็เด้งกลับย่อขาสลับกันใช่คล้ายๆท่าสควอตติ้งแต่ก็แต่ว่าก็คือจะได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้ต้นขาด้วยเหมือนกันทำสลับกัน
2: ก็คือลำตัวตรงแล้วก
4: ็ใช่ใช่ทำสัก20ทีก็ได้นับเป็น1เซต
1: ค่ะ
4: ทำ3เซตเหมือนกัน
2: ก็ไม่ได้ยากนะเนี่ย
4: ใช่
2: นะ
4: สุดท้ายเอาท่าแอดวานซ์สุดเลย
1: ค่ะ
4: กางขาเลยค่ะ
2: กางขาก
1: างขาก
4: างขาย่อตัวลง
2: ย่อตัวลง
4: เสร็จแล้วก็เขย่งขาขึ้นทีละข้างสลับกัน
1: ก็ต้องเอียง
2: แบบนี้ต้องเปิดเท้า
4: ใช่เปิดเท้านิดนึง
2: เหมือนเรียนโขนนะท่ายักษ์
1: ใช่ใช่ใช
4: ่ทศกัณฐ์นางสีดาแล้วก็ค่อยเขย่งสลับกันเราจะได้ทั้งต้นขาด้านในใครที่มีปัญหาขาเบี้ย
1: ตรงนี้ใช่ไหมคะชัดเจนมาก
4: แล้วก็จะได้กล้ามเนื้อน่องด้วยเวลาใส่กางเกงจะได้ขาสวย
1: เป็นไงคะพี่ป้าอึ้ง
2: อึ้งเลยตัวนี
4: ้เหมือนกันก็ทำสลับกันก็ได้20ทีนับเป็น1เซต3เซตนะคะ
1: อันนี้ได้เลยค่ะ
4: โอเค
1: โอ้ย
4: ก็เป็นท่าออกกำลังกายง่ายๆที่เราจะไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรมาให้วุ่นวาย
2: ก็เหมือนเดิมเลยครับออกกำลังกายแล้วก็นำท่าที่เราบอกไปเนี่ยไปทำบ่อยๆเรื่องความสวยความงามก็จะเข้ามาหาตัวได้อย่างง่ายดายเลย
1: ไม่ว่าจะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะเราจะได้สวยทั้งหุ่นแล้วก็สวยทั้งสุขภาพด้วยยังไงก็ฝากให้ทุกท่านนะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะ
2: ออกกำลังกายบ่อยๆจะได้แข็งแรงสวยพี่สวยสวย

0: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยส่วนอ่อนครับและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
1: คุณพ่อคุณแม่อาจมีอาการสติแตกได้เลยครับที่อยู่ๆก็เห็นลูกรักตัวแข็งเกร็งชักกระตุกตาค้างขึ้นมาใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคชักในเด็กอาการชักในเด็กเกิดจากความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าของเซลล์ประสาทในสมองเด็กที่ชักบ่อยๆจะห่างจากเด็กที่ปกติกลายเป็นเด็กที่สติปัญญาช้าเรียนหนังสือไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวสมาธิสั้นและมีปัญหาการเรียนตามมาครับอย่าปล่อยให้เด็กมีไข้สูงอย่าปล่อยให้เด็ก

0: อดนอนถ้าเด็กเกิดอาการชักห้ามใช้นิ้วหรือวัสดุใดๆล้วงงัดปากเพราะจะทำให้ผู้ป่วยสำลักและทางเดินหายใจถูกอุดกั้นหากพบว่าเด็กมีร่างกายแข็งเกร็งห้ามนวดง้างดึงส่วนที่แข็งเกร็งโดยเด็ดขาดครับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องตั้งสติให้ดีอย่าตกใจจับเด็กเอนราบลงกับพื้นตะแคงตัวไปด้านข้างเพื่อป้องกันการสำลักนำตัวเด็กไปยังที่โล่งห่างไกลของมีคมที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บถ่ายเสื้อผ้าที่รัดออกกันคนมุงออกไปให้ห่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทหากพบว่าเด็กมีไข้ให้รีบเช็ดตัวเพื่อลดไข้ครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการชักจากไข้ในเด็กเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กหรือว่าการจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นโรคลมชักในอนาคตแล้วก็เมื่อเด็กโตขึ้นที่อายุประมาณหนึ่งเช่นส่วนใหญ่อายุประมาณ 5-6 ขวบเนี่ยก็จะหายจากอาการชักจากไข้นี้ไปแต่ถ้าเป็นอาการชักที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากไข้แล้วก็เกิดจากสาเหตุอื่นเช่นเด็กอาจจะมีการเจริญของเนื้อสมองที่ผิดปกติเป็นเนื้องอกของสมองหรือว่าเป็นโรคลมชักแล้วเด็กมีอาการชักที่ค่อนข้างบ่อยควบคุมอาการได้ยากด้วยยาหรือว่าในบางครั้งเวลามีอาการชักเนี่ยเราชักที่ยาวนานเนี่ยอาจจะมีผลต่อการทำงานของสมองหรือว่าพัฒนาการของเด็กได้ในระยะยาวคนเรามีอาการชักได้หลายรูปแบบครับรูปแบบหนึ่งซึ่งเจอได้ในเด็กเล็กอายุประมาณสัก 5-10 ขวบเนี่ยคืออาการชักแบบเหม่อซึ่งบางทีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูอาจจะไม่ทราบว่าเป็นอาการชักเข้าใจว่าเป็นปัญหาเรื่องของเด็กเหม่อลอยใจลอยบางครั้งเด็กอาจจะมาพบแพทย์ด้วยปัญหาเรื่องของดูเหมือนไม่มีสมาธิการเรียนที่แย่ลงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เด็กมีอาการเนี่ยจะไม่มีอาการเกรงของกล้ามเนื้อบริเวณร่างกายเลยแต่ว่าในบางครั้งอาจจะมีกระพริบตาเล็กน้อยหรือว่าอาจจะมีทำปากขมุกขมิบแล้วก็ในช่วงที่เด็กมีอาการเหม่อเนี่ยจะไม่ตอบสนองต่อการพูดคุยแล้วเป็นอยู่สักพักนึงอาจจะไม่เกิน30วินาทีเนี่ยเด็กก็จะสามารถกลับมาพูดได้ตามปกติแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการชักแบบเหม่อเนี่ยได้เป็น10ครั้งต่อวันแล้วก็ในระยะยาวถ้าหากว่าผู้ปกครองมองข้ามไปว่านี้ไม่ได้เป็นอาการชักนี่อาจจะมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กได้ในอนาคตอ
2: ย่าลืมดู and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคชักในเด็กและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระภีบุญเปลื้อง

0: คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายเราพบว่าอายุของคนกลุ่มนี้ครับน้อยลงไปถึงกลุ่มที่เป็นอายุ10ถึง19ปีวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอหลิวครับคุณหมอหลิวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: คุณหมอหลิวครับมีตัวเลขข้อมูลสถิติจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับผ่านการทำสำรวจผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม2563ถึง30กันยายน2564มีผู้ที่ทำแบบสำรวจเนี่ยประมาณ 180,000 กว่าคนนะฮะพบว่าวัยรุ่นมีความเครียดสูงถึง 28% อาการเสี่ยงซึมเศร้าเนี่ย 32% แล้วก็มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงถึง 22%ดูเหมือนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยนะฮะจะเป็นปัจจัยหลักเลยล่ะในการที่จะทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่คิดที่จะฆ่าตัวตายครับวันนี้คำถามที่น่าที่จะต้องได้คุยกันก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เราจะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไรอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนและเราจะทำอะไรได้บ้างคุณหมอลิวครับอันดับแรกเลยอาการซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออะไรเรามาคุยกันตรงนี้ก่อน
2: โรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง
1: ครับ
2: โรคทางจิตเวชทุกๆโรคเนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์เท่านั้นนะครับ
1: ครับ
2: ดังนั้นการที่จะบอกว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคต้องไปหาหมอก่อนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคำที่คนทั่วไปมักจะมาพูดกันเยอะๆถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยคือคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือมีอารมณ์ซึมเศร้าเท่านั้นซึ่งแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าเออเราอาจจะแบบเคยเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกว่าแบบอารมณ์มันไม่ค่อยมีความสุขซึ่งอันนั้นน่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวโรคอย่างที่บอกเลยครับอาจารย์มันจะมีเกณฑ์วินิจฉัยอยู่โดยที่คุณหมอจะเป็นคนบอกว่าเนี้ยใช่โรคหรือไม่ใช่โรคครับอาจารย
1: ์ครับพอพูดถึงวัยรุ่นอะไรบ้างที่จะเป็นเหตุและปัจจัยที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ครับเวลาที่วัยรุ่นคนหนึ่งจะมีความเสี่ยงหรือไม่เนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่ครับอาจารย์เราต้องไปดูทั้งในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจเรื่องของสังคมของเขา
1: อ๋อครับ
2: ร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าจะลงมาดูที่เด็กเนี่ยวัยนี้จริงๆแล้วสมองเขายังพัฒนาไม่เต็มที่วัยรุ่นสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่แต่วัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีการหลั่งของสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันมีตัวกระตุ้นนะครับอาจารย
1: ์
2: เช่นเด็กที่วัยรุ่นที่มีครอบครัวที่มีพันธุกรรมเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชอยู่เนี่ยก็จะส่งผลให้วัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากกว่าวัยรุ่นทั่วไปนะครับในเรื่องของจิตใจและสังคมพบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เราเรียกง่ายๆว่า perfectionistทำอะไรต้องเป๊ะต้องดีก็เสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจารย์พบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะของความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองในระดับที่ต่ำนะครับอาจารย
1: ์
2: หรือว่าถ้าเป็นเทอมก็จะเป็น low self esteem กลุ่ม low self esteem เนี่ยโอ้ผมคิดว่าอันนี้สำคัญเลยเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับช่วงวัยที่มาก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นคือตั้งแต่เด็กยังเป็นเด็กเล็กเลยนะครับ
1: ครับ
2: โอ้โหพ่อแม่เป็นคนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองหรือว่าเซลล์เอสติมให้กับเด็กถ้าเด็กคนนั้นเขาเป็นเด็กที่เซลล์เอสติมมีน้อยความภาคภูมิใจมีน้อยโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นวัยรุ่นที่ทำอะไรก็จะรู้สึกว่าแบบทำดีเปล่าที่ทำเนี่ยดีพอไห
1: ม
2: หรือว่ามันไม่โอเคอ่ะคือถึงแม้ใครจะบอกว่าดีถ้าเกิดเขาเองเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองมันก็มีดีกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากขึ้น
1: ครับและในเรื่องของสังคมทั้งสังคมในหมู่เพื่อนฝูงที่โรงเรียนหรือแม้แต่สังคมออนไลน์เนี่ยมันมีปัจจัยขนาดไหนในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งกลายเป็นโรคซึมเศร้า
2: ต้องบอกงี้เลยครับอาจารย์ผมคิดว่าเขาจะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี
1: ้
2: แล้วเด็กและวัยรุ่นส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปตะเกียงนะครับว่าเขาก็อาจจะเข้าไป

0: ใช้สื่ออะไรพวกนี้ได้เยอะกว่าคนปกติการใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์มล้วนส่งผลให้มากระทบในเรื่องของเซลล์เอสตีมล้วนส่งผลต่อเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตเวชที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คนเราเข้าไปใช้สื่อเหล่านี้สื่อส่วนใหญ่นะครับก็จะโชว์ด้านดีใช่ไหม
1: ถ้าถามผมใช่ฮะ
0: หลังจะโชว์เป็นด้านดีว่าโอ้โหวันนี้ชีวิตดียังไงไปกินอะไรอร่อยมาได้เที่ยวที่ไหนมีของแบรนด์เนมอะไรนะใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นก็จะมีเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเวลาที่วัยรุ่นที่เข้าไปใช้สื่อจะรู้สึกว่าเปรียบเทียบจะรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ดีเท่าเขาฉันไม่โอเคเท่าเขาใช่ไหมครับแล้วบางสื่อจะเป็นที่สำหรับระบายอารมณ์ด้านลบซึ่งอีกนั่นแหละพอระบายอารมณ์ด้านลบมักจะมีคนที่เข้ามาเหมือนจะซัพพอร์ตจะให้กำลังใจแต่บางทีกลับกลายเป็นซ้ำเติมก็
1: ม
0: ีหรือบางทีกลับกลายเป็นทำให้เรื่องราวเนี่ยโอ้มันยิ่งดำดิ่งยิ่งแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นการใช้สื่อมีผลเอามากๆเลยชีวิตมันเกิดการเปรียบเทียบอยู่ตลอดชีวิตมันเคลื่อนที่ไวมากนะครับอาจารย
1: ์
0: ส่งผลให้รูปแบบต่างๆของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มันรวดเร็วมากแล้วเด็กที่หรือวัยรุ่นที่เสี่ยงจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีระดับความสุขที่ลดลงเกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยตรงไปด้วยกันเช่นเดียวกันครับ
1: ทีนี้ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นสัญญาณเตือนอะไรได้บ้างไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกหลานของเราลูกศิษย์ของเราน่าจะต้องได้รับการดูแลแล้วล่ะ
0: ผมอยากให้สัญญาณเตือนไปทั้งหมด6สัญญาณเตือนนะครับอาจารย์6สัญญาณเตือนของคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้า
1: ครับ
0: อันแรกครับก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1: ครับ
0: คือในคนทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอารมณ์เราจะนึกถึงว่าเขาเศร้าเนาะเศร้าไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกเบื่อหน่ายในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะหงุดหงิดก็ได้พ่อแม่พูดอะไรนิดนึงก็เอ้ยไม่เข้าหูอะ
1: ใช่ไหม
0: จากเดิมเรียก2ครั้งลูกก็ยังมาทำแต่กลายเป็นเรียก2ครั้งลูกขึ้นลูกตวาดใส
1: ่
0: เออเนี้ยต้องดูนะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าส่วนนี้ก็จะต่างจากตัวผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนอื่นก็จะเป็นเศร้าทั่วไปครับเศร้าเบื่อหน่ายเซ็งไม่ค่อยอยากทำอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงส่วนอย่างที่2ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยก็คือหมายความว่าจากเดิมเขาออกมามีกิจกรรมทานอาหารด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันหรือว่ามีขอไปบ้านเพื่อนบ้างไปเจอไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างกลับกลายเป็นไม่อยู่ในห้องตัวเองล็อกห้องแล้วอย่ามายุ่งกับฉันบอกพ่อแม่ว่าแบบไม่ต้องมายุ่งวันนี้ไม่โอเคหนูไม่ไหวพ่อแม่อย่าเพิ่งมายุ่งอันนี้ก็คือเก็บเนื้อเก็บตัวก็คืออย่างที่2นะครับอาจารย์ส่วนอย่างที่3นี่คือในเรื่องของผลการเรียนของเขาที
1: ่
0: มันแย่ลงจากเดิมสมมุติว่าโอ้โหถ้าลูกคนนี้แบบเกรด 3.5 มันเหลือ3ก็ตามส่วนนี้ครับการเรียนที่แย่ลงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของคนที่เป็นซึมเศร้าวัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าได้เช่นกันสัญญาณเตือนที่4ครับอาจารย์ครับมีในเรื่องของการใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสพติดการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นแน่นอนครับที่เยอะที่สุดที่เราเจอปัจจุบันก็ยังเป็นบุหรี่อยู่ดีบุหรี่เหล้าหรือสารอื่นๆที่วัยรุ่นจะหาได้อาจจะเห็นว่าคนเป็นซึมเศร้าไปใช้เยอะขึ้นหรืออีกอันนึงคือไม่ใช่สารแล้วล่ะอันนี้อาจจะสังเกตยากหน่อยเพราะว่าบางทีพ่อแม่เข้าไปเห็นไม่ได้คือพฤติกรรมติดต่างๆเด็กผู้ชายมักจะติดเกมเด็กผู้หญิงมักจะติดสื่อสังคมออนไลน์นะครับพฤติกรรมติดเหล่านี้ที่บอกว่าสังเกตยากหมายความว่าบางทีพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ในจอเขาจะบอกว่าลูกใช้มือถือทั้งวันเลยคุณหมอไม่ค่อยทำอะไรซึ่งก็ต้องไปถามอีกแล้วว่าเอ้ยแล้วมันเยอะกว่าแต่ก่อนไหม
1: ค
0: ือถ้ามันเยอะกว่าแต่ก่อนแบบต่างกันชัดเจนเนี่ยก็เริ่มเป็นสัญญาณที่จะเตือนแล้วว่าแบบเอ้ยอาจจะเป็นซึมเศร้าก็ได้มันมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าพอเวลาที่คนเป็นซึมเศร้าเนี่ยใช้สารเสพติดหรือว่ามีพฤติกรรมเสพติดเหล่านี้เนี่ยสารเคมีในสมองแห่งความสุขมันจะหลั่งเยอะขึ้นแล้วส่งผลต่อเรื่องของอารมณ์ของเขาสัญญาณที่5ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองในที่นี้ที่ฮอตฮิตเลยแล้วเราเจอเยอะเลยนะครับอาจารย
1: ์
0: กรีดข้อมือซึ่งการกรีดข้อมือนี้จริงๆแล้วมันมีหลากหลายบางคนเป็นการกรีดเพื่อให้เจ็บเฉยๆไม่ได้อยากตายแต่บางคนก็คือกรีดหรือว่าทำเพื่อให้อยากตายเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่ามันมีสัญญาณแบบนั้นอะสงสัยสักหน่อยว่าลูกกำลังเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าและสัญญาณเตือนสุดท้ายคือสัญญาณเตือนที่6ครับเรื่องของอาการทางกายปวด ต่างๆนะครับปวดศีรษะปวดท้องปวดคอปวดกล้ามเนื้อโดยอธิบายสาเหตุไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าลูกเริ่มมาบ่นว่าช่วงนี้ปวดนู้นปวดนี้ปวดจนนอนไม่หลับมาบอกว่าให้พาไปหาหมอแล้วสมมติว่าพาไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าตรวจไม่ได้เจออะไรจำเพาะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของเรื่องของซึมเศร้าเหมือนกันครับอาจารย์ครับก็มีทั้งหมด6สัญญาณครับสำคัญเลยคือต้องรู้ว่าพื้นฐานเดิมตอนที่เขาเป็นเด็กปกติที่อารมณ์ดีๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาใช้สารเสพติดไหมเขามีอาการป่วยต่างๆที่อธิบายไม่ได้หรือเปล่าอันเนี้ยต้องสงสัยแล้วว่าเอออาจจะเป็นซึมเศร้าดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้เบสไลน์แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าสังคมของลูกพฤติกรรมที่ลูกใช้เป็นยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วสัญญาณเตือนพวกนี้ทั้ง6ข้อเนี่ยมันไม่ใช่เกณฑ์วินิจฉัยเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชข้อมูลเราจะไปเจอเกณฑ์วินิจฉัย9ข้อแล้วเราก็บอกว่า5ใน9ข้อซึ่งเนี่ยจิตแพทย์จะเป็นคนที่บอกแต่สัญญาณเตือนที่วันนี้เราคุยเนี่ยผมพยายามถอดออกมาจากสิ่งที่เราพบเจอแล้วสิ่งที่มาพบแพทย์บ่อยแต่ถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าสัญญาณเตือนไหนนะที่แบบอันตรายแล้วผมคิดว่าต้องได้รับการช่วยเหลือเร็วๆผมคิดว่าถ้าให้เลือกมาอันเดียวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายโดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะตายก็ตามผมคิดว่าส่วนหนึ่งของการทำแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เด็กหรือวัยรุ่นคนนั้นพยายามจะบอกพยายามจะสื่อสารออกมาว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะแบบใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้ว
1: ในข่าวเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้า
0: ครับ
1: หลายๆคนมักจะเลือกในการที่จะฆ่าตัวตายเป็นทางออกต่อไปเราจะมีสัญญาณเตือนหรือว่ามีอะไรในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย
0: ์
1: อะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่านี่นะอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได
0: ้จริงๆอาจจะต้องไปเข้าใจว่าพฤติกรรมที่ลูกทำหรือวัยรุ่นคนนั้นทำเนี่ยช่วงเนี้ยหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นซึมเศร้าสมมุติถ้าเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยต้องดูเลยว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไห
1: ม
0: กินยาสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะวัยรุ่นเนี่ยครับอาจารย์มักจะดูแลเรื่องกินอยู่กินยาของเขาเองพ่อแม่ไม่ต้องมาสนใจเท่าไหร่พบเจอว่าเด็กส่วนหนึ่งที่มีการฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนหนึ่งคือกินยาไม่สม่ำเสม
1: อ
0: ดังนั้นต้องดูก่อนว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไหมกินยาตอนนี้ยังไหมนะครับอันถัดมาคือเขาเองเขามีพูดถึงเรื่องการตายซ้ำๆหรือเปล่าพูดเรื่องการตายว่าถ้าหนูไม่อยู่วันนี้จะยังไงหรือพูดเหมือนสั่งเสียอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็ต้องไปสอดส่องในโซเชียลมีเดียของเขาบ้างมีอะไรอยู่บ้างถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าเนี้ยเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอันถัดมาคืออาจจะต้องลองคุยกับเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวของลูกหรือถ้าลูกมีแฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยว่าช่วงนี้เขามีพูดหรือมีบอกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายหรือในทำนองที่ว่าสั่งเสียแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยผมก็คิดว่าพ่อแม่ก็ยิ่งต้องระวังครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น
1: อาจารย์หลิวแตะคำว่าสื่อเนาะ
0: ครับ
1: การที่เสพสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่นำเสนอเรื่องของการฆ่าตัวตาย
0: ครับ
1: มันจะเป็นจุดที่เป็นทริกเกอร์ได้ไหมว่าจะทำให้เด็กคนนึงที่อยู่ในสภาวะที่มันแย่แล้วอ่ะก็เห็นคนดังที่เราชื่นชอบเขาทำแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นหนทางที่จะไปของเราตัวนั้นมันเป็นปัจจัยสำคัญไหมครับในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะทำอะไร
0: ครับเป็นปัจจัยสำคัญครับอาจารย์เพราะว่าจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเหมือนกับก้ำกึ่งว่าจะทำไม่ทำอยู่แล้วแล้วพอเห็นต้นแบบเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เขาชื่นชอบด้วยนะโอ้โหบางทีมันไปเลยอะแบบตามไปเลยทันทีอ่ะสื่ออาจจะไม่ได้ระวังหรือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงผมคิดว่าบางทีพ่อแม่หรือตัวเด็กที่อยู่ในบ้านวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องช่วยเหลือกันถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่าโอ้ยช่วงนี้มันมีข่าวฆ่าตัวตายเยอะๆลูกเราเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรืออะไรอยู่แล้วเนี่ยพ่อแม่มอนิเตอร์หน่อยเนาะกำกับนิดนึงหน่อยเนาะว่าแบบโอ้ยช่วงนี้ลูกดูเรื่องพวกนี้เยอะไหมถ้าเข้าไปดูเริ่มทำเยอะเอ้ยต้องชวนลูกไปทำอย่างอื่นแล้วนะต้องชวนลูกไปมีกิจกรรมอื่นๆไปกินของอร่อยๆไปเที่ยวในที่ที่แบบลูกอยากไปมากขึ้นเรียกมาพูดคุยกันช่วงนี้อารมณ์จิตใจเป็นยังไงเพื่อที่ว่าจะคอยทำให้ลูกไม่ต้องตกอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันจะดาวแล้วก็อาจจะมีความคิดเชิงลบแล้วก็อาจจะอยากฆ่าตัวตายครับอาจารย
1: ์ผู้ใหญ่เองก็คงจะเป็นคนที่สำคัญอย่างมากเลยในการที่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนแล้วเราคงจะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วล่ะอาจจะเริ่มจากการพูดคุยหรือแม้แต่พาไปหาจิตแพทย์ในการที่จะพูดคุยแล้วก็ดูแลรักษาต่อไป
0: ใช่ครับอาจารย์
1: เวลาที่เราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยครับถ้าเราเห็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะว่า น่าจะมี

0: ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่สัญญาณเตือนในการที่เขาจะฆ่าตัวตายเราควรจะเข้าไปยื่นมือไปขัดขวางเลยไหมหรือเราจะซัพพอร์ตเขายังไงดีครับ
1: คีย์เวิร์ดมันคือความไว้วางใจครับอาจารย์คือถ้าลูกหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาไว้วางใจเราอยู่แล้วผมคิดว่าการเข้าถึงเขาเรื่องเนี่ยไม่ยากแต่ถ้าเดิมไม่ค่อยไว้ใจกันเนี่ยอันเนี้ยท้าทายสักนิดหนึ่งอาจจะต้องหาวิธีเข้าหาที่ทำให้ลูกไม่รู้สึกตกอกตกใจลูกไม่รู้สึกว่าเขากำลังเป็นภาระ
0: ครับ
1: เพราะคนที่เป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของคนรอบข้างบางทีการที่เข้าไปแล้วทำให้เขารู้สึกว่าอีกแล้วเขากำลังทำผิดแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เขายิ่งไม่ขอความช่วยเหลือครับ
0: ประเด็นนี้น่าสนใจที่บอกว่าเขามีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานั่นก็แปลว่าการที่เรา treat เขาหรือดูแลเขาเป็นพิเศษจะยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดเพิ่มขึ้นไหมครับ
1: มันคงต้องพอดีครับอาจารย
0: ์
1: การที่เยอะเกินไปบางอย่างก็เหมือนกันว่าผมได้รับคำถามนี้บ่อยมากครับอาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะบางทีก็มาถามว่าแบบจะคุยกับเด็กที่เป็นซึมเศร้ายังไงหรือเพื่อนที่อยู่รอบตัวก็มาถามเนี่ยว่าหมอผมมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าต้องอยู่เขายังไงคนซึมเศร้าเกือบทั้งหมดมักจะตอบว่าอยากให้ทำกับเขาเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องมาทรีตเขาในแบบที่มันพิเศษเกินแต่ธรรมชาติมนุษย์เช่นกันครับอาจารย์นุ่นเราเนี่ยใจดีเวลาที่เจอเพื่อนที่เป็นหรือลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็นซึมเศร้าอาการเขายิ่งแย
0: ่ลง
1: ก็จะระวังก็จะไม่กล้าพูดบางอย่างจะไม่กล้าทำบางอย่างผมคิดว่ามันเป็นกรณีคือถ้าในกรณีที่โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคนึงซึ่งมันสงบได้นะครับ แล้วมันก็หายได
0: ้
1: ช่วงที่โรคสงบช่วงที่อาการไม่มีอะไรผมคิดว่าเราสามารถทำกับเขาในแบบที่มนุษย์ควรจะทำด้วยกันเพียงแต่ว่าเวลาที่โรคซึมเศร้ามันกำเริบอ่ะเขาอาจจะเซนซิทีฟมากกว่าปกติท่าทีบางอย่างหรือคำพูดบางคำเขาอาจจะมากกว่าคนอื่นบ้างเราก็ระวังในช่วงนั้นเท่านั้นเองครับ
0: เมื่อสักครู่หมอหลิวพูดถึงคำว่าโรคมันสงบหรือโรคมันหายได
1: ้ครับ
0: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยครับมีโอกาสที่จะหายได้เองไหมหรือต้องรับการรักษา
1: ต้องบอกงี้ครับอาจารย์ครับว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอยากแนะนำนี้เลยว่ายิ่งรักษาเร็วยิ่งหายเร็วดังนั้นโหถ้าใครฟังอยู่ถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนักศึกษาฟังอยู่ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคก็รีบไปหาหม
0: อ
1: หรือถ้าเกิดพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าเอ้ยลูกมีสัญญาณเตือน6อย่างที่บอกให้รีบพาไปหาหมอถ้าเกิดว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเออเป็นซึมเศร้าก็จะแนะนำให้คำแนะนำแบ่งการรักษาเป็นการรักษาด้วยยาก่อนจันครับการรักษาด้วยยาอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการให้ยาต้านเศร้ายาต้านเศร้าก็จะช่วยปรับสารเคมีในสมองให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการรักษาถัดไปก็เป็นเรื่องของการรักษาทางจิตใจและสังคมการรักษาทางจิตใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดซึ่งจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มารองรับว่ารักษาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันได้เนี่ยก็จะมีที่คนพูดถึงเยอะก็จะมีเราเรียกว่า CBT นะครับหรือว่าย่อมาจาก Cognitive Behavioral Therapy นะครับแปลเป็นไทยก็คือการรักษาแบบบำบัดความคิดและพฤติกรร
0: ม
1: นะครับซึ่งก็จะมีจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องนี้เขาก็จะให้การรักษาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในวัยรุ่นมีประเด็นเฉพาะลงไปอีกครับอาจารย์ตรงที่ว่าบางเรื่องที่เข้ามากระทบกับตัววัยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องในครอบครัวมันจะเป็นเรื่องในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนบางทีเนี่ยตัวจิตแพทย์เองก็อาจจะขอในการประเมินในการพูดคุยกับบุคคลอื่นที่นอกจากวัยรุ่นคนนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยึดในเรื่องของความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักอยู่ดีถ้าตัววัยรุ่นเองรู้สึกว่าไม่อะหมอแบบหนูไม่โอเคในการที่จะให้ไปคอนแทคคนนั้นคนนี้พวกเราก็ทำไม่ได้นะจังเราก็จะยังไม่ทำในตอนนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ที่มาวันเราก็มักจะสื่อสารแล้วก็จะพูดคุยด้วยเพราะเราเชื่อว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่จะต้องกลับไปดูแลวัยรุ่นคนนั้น
0: จำเป็นไหมครับที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนพาเด็กหรือวัยรุ่นคนนี้ไปพบจิตแพทย
1: ์ครับ
0: เด็กเองวัยรุ่นเองสามารถที่จะเข้าไปพบจิตแพทย์เองเลยอันนี้ทำได้ไหมครับ
1: ครับในปัจจุบันกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ออกประกาศมาแล้วครับอาจารย์ว่าวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยสามารถที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อขอทำการรักษาโรคทางจิตเวชได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถรับการรักษาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าจะต้องมีการรับเป็นผู้ป่วยในหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการติดต่อผู้ปกครองเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับอาจารย์ครับผมคิดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจแล้วก็อยากจะพามา
0: ครับ
1: เ พียงแต่บางทีเนี่ยวัยรุ่นอาจจะต้องใช้วิธีสื่อสารในเชิงบวกแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหสื่อสารกันแล้วยังไงก็ไม่ได้ผมคิดว่ามาก่อนมาหาหมอก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
0: ที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่มีสัญญาณเตือนละแล้วนำไปสู่การรักษาละมันมีวิธีอะไรในการที่จะป้องกันไหมครับ
1: จริงๆถ้าจะพูดถึงป้องกันเนี่ยครับอาจารย์โอ้โหต้องถอยไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลย
0: โอ้โหครับ
1: ใช่ไหมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงบวกพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงที่จะทำให้ลูกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าเขาเป็นคนที่มีเซลฟ์เอสติมที่ดี
0: อ
1: ันเนี้ยคือคีย์สำคัญเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่เด็กจะไม่เป็นซึมเศร้าในอนาคตแต่ถ้าเขาโตขึ้นมากว่านั้นเช่นเริ่มเข้าโรงเรียนประถมเริ่มมาอยู่ในช่วงก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอะไรล่ะที่จะไปสร้างเซลฟ์เอสติมให้เขาได้เขารู้ได้ไหมล่ะว่าเขาเป็นเด็กที่มีคุณค่าในตัวเองเขารู้ไหมว่าเขาเก่งอะไรเขาดีอะไรเช่นเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนมีน้ำใจสิ่งเหล่านี้คุณลักษณะภายในเนื้อในตัวเขาเหล่านี้พ่อแม่ต้องช่วยหาคุณครูที่โรงเรียนต้องช่วยหาและช่วยสะท้อนให้เด็กได้รู้ว่าฉันมีดีอย่างนี้อย่างนี้เพื่อเป็นเหมือนกระปุกออมสินเอาไว้ใช้ในวันที่ใจมันเหี่ยวในวันที่เรื่องราวมันเยอะเหลือเกินฉันจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วมันจะมีคำพูดเหล่านี้ที่มันสะท้อนกลับเข้ามาว่าเฮ้ยฉันดีเนี่ยเฮ้ยฉันเด็กดีของพ่อแม่นี่นะฉันมีน้ำใจนี่นะแล้วฉันจะเศร้าไปทำไมฉันจะแย่ได้ยังไงส่วนเหล่านี้ครับมันจะเป็นช่วยเป็นเกราะป้องกัน
0: ในช่วงสุดท้ายนี่ครับคุณหมอริวครับมีอะไรที่อยากที่จะฝากให้กับคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวเด็กๆและวัยรุ่นเองในเรื่องของโรคซึมเศร้าครับ
1: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมีอยู่จริงนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆวัยรุ่นเป็นเรื่องของสารเคมีเป็นเรื่องของชีวภาพไม่ใช่เรื่องที่วัยรุ่นแกล้งทำหรือว่าเขาอยากเป็นขึ้นมาเองดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราพ่อแม่เริ่มได้ยินว่าลูกเขาอยากหาหมอหรือตัววัยรุ่นเองอยากไปหาหมอเพื่อไปรักษาเรื่องเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชหรือไปปรึกษาว่าเขาเศร้าเนี่ยรีบพาไปเถอะนะครับมีช่องทางมากมายนะครับถ้ายังไม่แน่ใจอาจจะเอ้ยใช่ไม่ใช่ปรึกษาก่อนนิดนึงสายด่วนสุขภาพจิตก็ได้1323หรือว่าเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์มีแชทบอทมีเรื่องราวมากมายเลยให้เข้าไปดูให้เข้าไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองทำช่องทางเหล่านั้นก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าดูแลได้เร็วรักษาได้เร็วโรคหายป้องกันการสูญเสียถึงชีวิตได้แน่ๆครับ
0: วันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้คุยกับคุณหมอหลิวอีกครั้งนึงนะครับในโอกาสต่อไปคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอหลิวกันอีกในหัวข้ออื่นนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Remind ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล ChannelYouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit, Joox. Remind, รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: ญาตหน่อยครับหมอ
1: กินไรนี่พี่บังข่มคอเลย
0: กินต่อในหัว
1: พอๆพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความสะอาดดีด้วย
0: ครับครับ
1: สำหรับปัญหากินปากนะครับใครๆก็เป็นกันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวช่วยอยู่สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ครับซึ่งไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงเราไปพบกันเลยครับ

ร็จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นท์เนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ซึ่งมิ้นท์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจะทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: กติใส่เสื้อในแบบไหนมีโครงหรือเปล่า
1: ท
0: ั
1: ้งสองแบบ
0: ทั้งสองแบบเลยแล้วเจ็บไหมโครงเวลาใส่นานๆเห็นไหมเจ็บก็เลิกใช้เถอะเราไม่ได้ใหญ่โตขนาดต้องแบบมันจะหล่นถึงพื้นอะไรเงี้ยไม่ต้องมีโครงอันนี้ผ้าพันแบบไหน
2: เอามาประกบข้างหน้า
0: เอามาประกบข้างหน้าเหรอทำมานานยังอ่ะเหรอ
3: พี่นุ่นสวัสดีครับ
0: แล้วยังไงอ่ะมันมีขายสำเร็จรูปหรือว่าเอามาพันเองหรือว่าอะไร
2: มีขาย
0: มีขายตามตลาดอะไร
3: ม
0: ี
3: อะไรกันอยู่อะครับ
0: คุยกันเรื่องน้องเขาจะฝากซื้อของ
3: อ
0: มันมีขายตลาดเหรอ
3: ของอะไรครับของอะไรครับ
0: ไม่ใช่
3: ผมอยากรู้ด้วย
0: อยากรู้เหรอ
3: ใช่ครับอยากสั่งด้วยของอะไรนี่ผมว่าถ้าเผื่อมาจากพี่นุ่นนี่ต้องเป็นของดีแน่เลยใช่ไหมครับอยากใช้อ่ะ
0: ของด
3: ีอยากใช้อ่ะอยากใช้อ่ะ
0: จะใช้เองเลยเหรอ
3: ใช้เองเลยดีครับ
0: ก็
3: ของพี่นุ่นแนะนำ
0: งั้นพี่วัดไซส์ก่อนแล้วกัน
3: วัดไซส์รอบเอวเงี้ยเหรอครับ
0: รอบอกเขาจะฝากซื้อเสื้อในเอาไหม
3: อ๋อ
0: เอาไม่ล่ะ
3: ชุดชั้นใน
0: อืม
3: แบบมี
0: แต่ร้านเกก็มีนะ
3: แล้วฮะ
0: ใส่กันแบบ XX เลยเนี่ยตลาดหัวมุมเขาใส่เต้นเต้นเต้นเต้นอย่างเงี้ยเปล่า
3: ชุดชั้นในนะแล้วคุยกับน้องคนนี
0: ้ตัวดีเลยเนี่ย
3: นะฮะ
0: กำลังคุยกันเรื่องว่าเอาผ้าแบบไหนรัดเขาบอกว่าซื้อที่ตลาดเอามาประกบ
3: ผมว่าเราไปนั่งคุยกันที่นี่คุยเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
0: ตกลงยังไงไปซื้อที่ตลาดไปซื้อเองแล้วกันเพราะว่าแบบประกบพี่ไม่สันทัดเนาะนะโอเคจ้ะแล้วเดี๋ยวพี่ซื้อให้ปัดไปอะไรเรานั่งอายอยู่ได้ไป
4: ขอต้อนรับพี่นุ่นดารังถิตกวินหรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือพี่นุ่นรุ่งทองร่มทองสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่นุ่นไม่เจอพี่นุ่นหลายปี
0: หลายปีใช่ก็พยายามให้เหมือนเดิมเนาะไม่ใช่แค่เป็นความรับผิดชอบในหน้าจอแต่ว่าต้องเหมือนเดิมเพื่อให้ลูกอะโตขึ้นมาให้ทันคือรอให้ลูกโตมาจะได้ไม่มีช่องว่างมากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องยังพยายามวัยรุ่นอยู่เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
4: ไม่ได้เจอลูกชายพี่นุ่นนานมากเป็นห่วงเลยวันนี้
0: ใช่สูง180ละน่าจะโตเป็นยีราฟพี่ว่า
3: ไอ้นี่เด็กรุ่นใหม่ก็สูงๆทั้งนั้นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
3: 180นี่คือธรรมดาไปยืนข้างๆนี่ดูเตี้ยไปเลยฮะ
0: เราผิดยุคเนาะ
3: ผิดยุค
0: ไม่เป็นไรตอนยุคเราก็สุด
3: ๆนะเมื่อกี้พี่หมวยผมไปตามหาพี่นุ่นครับก็เห็นพี่นุ่นกำลังคุยกับเนี่ยทีมงานในกองเนี่ยครับผมคุยกันเรื่องชุดชั้นในผมนี่เขินมากเลยไม่รู้จะเข้าไปทักยังไงดี
0: เขินจริงเหรอเห็นยืนฟังอยู่ตั้งนาน
3: อ้าวก็อยากรู้ว่าคุยกันเรื่องอะไรก็เลยแอบฟังอยู่
0: นี่สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเปลี่ยนแนวหรือเปล่าไม่สิ
3: คุยกันเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องเกี่ยวกับชุดชั้นใน
0: ค่ะจริงๆแล้วพอตัวเองอ่ะมาประสบปัญหาเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมเนี่ยก็อยากจะแนะนำคนอื่นๆอยากจะบอกว่าต้องระวังยังไงต้องใช้ชีวิตยังไงที่จะให้มันห่างไกลอย่างเงี้ยค่ะ
4: ย้อนไปตอนที่พี่นุ่นป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
0: ค่ะ
4: กี่ปีมาแล้วคะ
0: 2 ปี 2 ปีมานี่เองค่ะ
4: ตอนนั้นพี่นุ่นรู้ได้ยังไง
0: ทางด้านเนี้ยค่ะด้านขวาพี่อ่ะมันมีความรู้สึกอยู่ละว่าเอ๊ะมันแปลกๆมันเหมือนมีเม็ดเล็กๆตั้งแต่นานแล้วนะเราก็คิดเข้าข้างตัวเองอะค่ะว่าไม่หรอกนาคงเป็นถุงน้ำอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมีฝ่อไปหายไปก็มีอะไรเงี้ยก็คิดไปเองเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้เอกใจทีนี้มันเหมือนกับพอมันขยายขึ้นมันโตขึ้นสิ่งที่โชคดีก็คือว่ามันโตออกมาทางผิวหนังที่ทำให้เราสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่อะมันใหญ่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยไปอ่านใน Google นะคะว่าถ้าเป็นลักษณะที่ใช่อ่ะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย4-5ข้อมันใช่ไป4ข้อแล้วอ่ะมันตรงไปขนาดนั้นแล้วก็เลยตัดสินใจไปตรวจพอไปตรวจก็เลยจะเอะค่ะว่าใช่อะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วตอนนั้นที่เข้าไปให้คุณหมอดูเนี่ยคุณหมอวินิจฉัยไหมครับว่าอย่างมะเร็งมันจะมีเป็นขั้นเนี่ยครับอย่างคุณหมอวินิจฉัยว่า
0: วินิจฉัยค่ะเพราะว่าพอตัดออกไปก็คือจะเข้า lab ใช่ไหมคะก็ไปตรวจชัดเจนว่าก็เป็นขั้นที่2แล้วก็ 2.7 เซนสามารถที่จะแพร่กระจายไปได้อะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วมีอาการอะไรไหมครับที่บ่งบอกว่า มันนอกจากเราคำเจอเองแต่ว่าเราเห็นว่ามันอันตรายเราเลยออกไป
0: ใช่ค่ะไม่ได้มีอาการเจ็บปวดอะไรไม่มีค่ะแล้วก็พอตอนเอาออกไปก็คือเนื้อทั้งหมดในข้างนี้ก็คือเอาออกหมดเลยใช่ไหมคะรวมไปถึงต่อมน้ำเหลืองข้างนี้ก็เลาะออกหมดเลยแล้วก็ใส่เป็นโปรเทซิสก็คือเป็นของเทียมเข้ามาแทนทุกอย่างเบ็ดเสร็จนู่นนี่นั่นกลับมาเหมือนเดิม
4: ค่ะเวลาที่ดูแล
0: ระยะเวลามันเร็วมากนะคะคือเร็วจนตกใจอะค่ะคือเข้าไปอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่3 วันแล้วก็ออกมา ออกมาพักที่บ้านอีกวัน2วันเองมั้งคะก็ทำงาน
4: โอ
0: ้ก็ไปทำงานใช่เพราะมีอะไรที่ต่อเนื่อง
3: ไม่เจ็บ
0: เจ็บค่ะ
4: อยากถามพี่นุ่นถึงกำลังใจค่ะพ
0: ี่
4: นุ่นเอากำลังใจมาจากไหนเพราะว่าแน่นอนว่าพอพูดถึงมะเร็ง
0: ค
4: ่
0: ะ
4: หลายๆคนเนี่ยจ่ายแป้วไปแล้วแต่พี่นุ่นเล่าแล้วก็ยังขอบคุณที่ได้เป็นแล้วก็ได้เรียนรู้กับมันนะคะ
0: จริงๆแล้วนุ่นว่าทุกคนต้องหากำลังใจให้ตัวเองคือเราหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้วันนี้เรารู้แล้วเราเดินหน้าต่อไปเรารักษามันเราจัดการกับมันแล้วเนี่ยเราจะเสียพลังใจไปเพื่ออะไร
3: พอผ่านเรื่องราวมาทั้งหมดแล้วครับรักษาดีขึ้นแล้วเอาออกไปแล้วเนื้อร้ายเรามาคิดดูไหมครับว่าสาเหตุที่ทำให้เราเป็นไอ้สิ่งนี้มันคืออะไร
0: โอ้โหตัวเองทั้งสิ้นเลยค่ะสิ่งที่ปฏิบัติที่ผ่านมาทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอาหารที่ไม่เขาเรียกว่าโภชนาการไม่พอใช่ไหมคะซึ่งจริงปัจจุบันอ่ะด้วยชีวิตคนในเมืองอ่ะมันรีบเร่งไปหมดทุกอย่างแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนั้นมานอนไม่พอออกกำลังกายไม่เพียงพออะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องป่วยไข้หรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่งั้นมันไม่จบใจมันไม่จบ
4: แล้วหลังการผ่าตัดไปแล้วค่ะการใช้ชีวิตพี่นุ่นกลับมาดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยอาหารอะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็คือทานผักในหนึ่งจานอย่างเงี้ยค่ะทานหลายๆอย่างแต่ลดแป้งแล้วก็น้ำตาลค่ะถามว่ามันยากไหมมันยากมากอย่างที่บอกว่าเอ้ยอาหารมันหลากหลายแล้วเวลาเราเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงลำบากเราจะพกข้าวกล่องไปกินมันก็ดูป่วยเนาะก็พยายามหาทานเลือกกองถ่ายเนี่ยมี3อย่างแล้วก็พยายามจะเอาไอ้อย่างที่มีประโยชน์มากที่สุดโอ้วันนี้ไม่มีประโยชน์เลยทั้ง3อย่างเอาว่าเอาโทษน้อยสุดละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนั้นไปอะค่ะ
4: วันนี้ดีเลยค่ะเรามีอาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมจะมาอยู่พูดคุยกับเราเป็นหมอประจำบ้านค่ะเผ
0: ื่
4: อพ
0: ี
4: ่นุ่นมีคำถาม
0: ค่ะ
4: ค่ะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตนรัตน์สุวิกาปกรณ์กุลอาจารย์จากสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไรท่อภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาอยู่พูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
4: ค่ะจากที่ฟังพี่นุ่นเล่าอะค่ะถือว่าในเคสของพี่นุ่นนี่โชคดีมากไหมคะที่เจอเร็ว
1: ใช่ครับถ้าเจอได้เร็วการรักษาก็ง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็คนไข้ไม่ได้รับผลซักซ้อนจากการรักษามากนัก
4: แล้วปัจจัยสาเหตุของมะเร็งเต้านมอะค่ะมีอะไรบ้างคะคุณหมออ
1: ันดับแรกเนี่ยแน่ๆเลยนะครับก็คือต้องเป็นผู้หญิง
0: เกิดเป็นผู้หญิงก็เสี่ยงแล้ว
1: 99% ส่วนใหญ่ก็เป็นในผู้หญิงแต่มีในผู้ชายด้วยนะครับผู้ชายก็พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้เหมือนกันแต่มักจะเป็นในอายุเยอะข้อต่อไปก็คืออายุมากขึ้นความเสี่ยงมากขึ้นครับส่วนปัจจัยอื่นๆก็เช่นปัจจัยเรื่องครอบครัวถ้ามีประวัติครอบครัวเนี่ยอย่างเช่นมีคุณแม่พี่น้องความเสี่ยงของญาติผู้หญิงเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับหรือว่าการที่มีประจำเดือนมาเร็วหมดช้านะครับหรือมีการใช้ฮอร์โมนที่นานเกินไปนะฮะการดื่มเหล้านะครับพวกนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นนะครับ
4: ค่ะที่คุณหมอบอกว่าอายุถ้าอายุมากขึ้นก็มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้น
1: ใช่ครับ
4: อายุเท่าไหร่ขึ้นไปคะคุณหมอ
1: ช่วงอายุที่พบบ่อยเนี่ยของถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเราพบว่าอายุประมาณสัก40ก็จะเจอบ่อยนะครับ
0: แต่ส่ว
1: นแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นเร็วกว่าครับอายุ35เนี่ยเราพบบ่อยขึ้นแต่ว่าเรื่องการรับประทานอาหารมันนะครับบ่อยๆเยอะๆอะไรเงี้ยก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นครับ
0: เนื้อติดมันนี่คือของชอบนะคะเมื่อก่อนสุดๆอะค่ะเนื้อย่างติดมัน
4: แต่ตอนนี้ก็คือ
0: จบค่ะไม่ได้
3: ค
0: ุ
3: ณหมอครับ
1: ครับ
3: แล้วอาการของโรคเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นระยะเริ่มแรกนะครับก็มักจะไม่มีอาการแต่อาการที่พบบ่อยก็คือส่วนใหญ่ก็คือมาเรื่องก้อนอย่างที่คุณนุ่นบอกไว้คือเขาจะคลำพบก้
0: อ
1: นนะครับแล้วก็ถ้าคนไข้บางคนที่มีความใส่ใจหรือว่ากังวลใจก็จะมาพบแพทย์ได้เร็วบางคนก็คิดว่าไม่มีอะไรนะก่อนนี้ก็เคยเจอมาอยู่แล้วอยู่กันมาตั้งนานนะครับก็ไม่ได้
0: อยู่กันต่อไป
1: อยู่กันต่อไปแล้วพอวันนึงมันมีอาการเช่นเจ็บจี๊ดๆหรือมันรู้สึกว่ามันโตขึ้นนะครับก็เลยมาพบแพทย์ครับ ครับ
3: หมอครับแล้วไอ้ก้อนที่บอกว่าเจอที่เจอเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรครับ
1: คือไอ้ตัวเต้านมเองครับปกติเนี่ยเขาก็จะประกอบด้วยส่วนหลักๆสองส่วนคือตัวต่อมที่สร้างน้ำนมแล้วก็ตัวไขมันนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยต่อมที่สร้างน้ำนมเนี่ยเวลาเราคลำเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเป็นก้อนที่มีลักษณะที่ขรุขระโดยเฉพาะที่เวลาอายุน้อยหรือว่าก่อนจะมีประจำเดือนเนี่ยก็จะคำได้ชัดขึ้นแล้วพอประจำเดือนหมดพวกก้อนพวกนี้มันก็จะยุบหายไปนะครับส่วนในคนที่อายุเยอะนะครับก็ต่อมสร้างน้ำนมเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้งานเขาก็จะฝ่อไปนั้นเราก็จะคำไม่ค่อยพบนะครับอีกประเด็นนึงก็คือว่าบางทีที่เราคำเนี่ยที่เขาคำได้เนี่ยก็เป็นก้อนที่แท้จริงนะเป็นก้อนที่แท้จริงพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่ามันมีการโตขึ้นไหมหรือเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะหรือเปล่านะครับ
4: ทีนี้ถ้าตรวจพบแล้วขั้นตอนในการรักษาค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์ที่ทำการรักษาเนี่ยก็จะต้องแบ่งกลุ่มคนไข้ก่อนนะครับว่าเป็นระยะเริ่มต้นไหมนะครับหรือเป็นระยะที่มีการลุกลามหรือมีกระจายอะไรไปที่อื่นนะครับในกลุ่มที่กระจายแล้วนะครับส่วนใหญ่การรักษานี่คือเราก็หวังให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ส่วนในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะครับพวกนี้เราก็จะต้องอันดับแรกคือเราต้องผ่าตัดผ่าตัดยังเป็นการรักษาหลักอยู่นะครับเป็นการทำให้มะเร็งเนี่ยมีโอกาสหายมากที่สุดนะครับซึ่งหลังจากผ่าตัดแล้วนะครับเราก็มาทำการรักษาด้วยการรักษาเสริมการรักษาเสริมเนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับบางคนอาจจะโดนยาเคมีบำบัดนะครับฉายแสงยาต้านฮอร์โมนยาแบบพุ่งเป้าหรือเดี๋ยวนี้ก็จะมีลักษณะของใช้ภูมิคุ้มกันตัวเองนะครับมาทำให้มะเร็งเนี่ยมันลดโอกาสการกลับซ้ำลง
3: คุณหมอครับเวลาที่มีคนที่เป็นโรคนี้นะคนไข้เนี่ยเข้ามารักษามีโอกาสรักษาให้หายขาดไหมครับ
1: ปัจจุบันเราก็พยายามจะคุมพยายามไม่ให้โรคมันกลับซ้ำนะครับไม่มาทำอันตรายผู้ป่วยแล้วก็ทำให้คนไข้มีชีวิตยืนยาวแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มากที่สุด
4: คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะสำหรับผู้หญิงในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองนะคะ
1: ในปัจจุบันเขาก็ไม่ได้แนะนำให้คลำด้วยตัวเองแต่ที่สิ่งที่อยากจะแนะนำคือว่าถ้าเราตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่เหมาะสมนะครับด้วยวิธีที่เหมาะกับวัยเช่นทำแมมโมแกรมเมื่ออายุ40นะครับปีละครั้งเนี่ยครับพรุ่งนี้เราจะทำให้เจอมะเร็งได้ไวการรักษาเนี่ยก็จะทำให้สามารถควบคุมโรคได้ง่ายนะครับรักษาไม่ยุ่งยาก
3: วันนี้ก็เรียกว่าได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมเยอะมากเลยนะครับผมแต่ช่วงหน้าคุณหมอยังอยู่กับเรานะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามจากทางบ้านนะครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับกลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับกับ2คำถามจากทางบ้านครับเราไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
5: คุณหมอคะการนำเอาสเตมมารัดหน้าอกนานๆมีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งเต้านมจริงไหมคะ
4: คำถามแรกค่ะคุณหมอคะการนำสเตมมารัดที่หน้าอกมีโอกาสทำให้เป็นมะเร็งเต้านมไหมคะ
1: ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะมีการศึกษานะว่าการที่มีการบาดเจ็บหรือว่ามีการกดทับเป็นเวลานานเนี่ยไม่ได้ทำให้เพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับและการผมก็ไม่เห็นว่าทอมจะเจอมะเร็งเต้านม
0: จริงนะแสดงว่าคนไข้เป็นทอมไม่ค่อยมี
1: ทอมก็มีนะครับแต่ว่าไม่ครบ
0: ไม่เคย
1: ไม่ได้เห็นมีความแตกต่างนะครับ
0: คุณหมอพูดถึงการรัดผ้าใช่ไหมด้วย
4: ไม่มีความแตกต่าง
3: โอเคครับเราก็ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวไปฟังข้อต่อไปกันครับ
6: ค่ะคุณหมอคะการที่ผู้หญิงที่ใส่เสื้อชั้นในเนี่ยตลอดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ไหมคะ
4: ข้อที่สองค่ะการใส่เสื้อชั้นในเป็นเวลานานๆมีโอกาสทำให้เกิดมะเร็งเต้านมไหมโดยเฉพาะอย่างเสื้อชั้นในบางรุ่นก็จะมีขอบที่มันเป็นเหล็กอะค่ะคุณหมอค
0: ่
4: ะค่ะแล้วบางทีตรงปลายมันจะกดที่หน้าอกเราอะค่ะ
1: การที่ใส่บลาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านมนะครับแต่ว่าในฝรั่งเองเนี่ยคนที่ใส่บลาเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีเต้าใหญ่การที่มีเต้าใหญ่เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าคนที่ใส่บลาเป็นเวลานานในคนที่เต้าใหญ่เนี่ย ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำหนักตัวซะมากกว่าที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม
4: ไม่ได้เป็นที่บลา
1: การใส่บลานานการใส่บลาที่มีโครงคือการรัดนะครับก็ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม
0: อย่างนี้ก็ยังไงอดโนบลาเลยแหมหมอก็นะแนะนำซักก็จะได้แบบโอเคอย่างนี้เราชอบจังเลยอ่ะฝั่งนี้เขาอาย
4: เขาเคยเขาไม่กล้าถามเลย
0: เราสนุกสนานกันมาก
4: คุณหมอคะนี่คำถามส่วนตัวเลยค่ะเขาบอกว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยค่ะมีปัจจัยเสี่ยงคือน้ำเต้าหู้ดีในข้อมูลก่อนๆใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันบางคนก็บอกว่ามีฮอร์โมนเยอะก็จะมีผลต่อมะเร็งเต้านมจริงเท็จยังไงคะ
1: ก็ถ้าพูดถึงน้ำเต้าหู้หรือว่าในกลุ่มของถั่วเหลือง
4: ครับ
1: หรือว่ากลุ่มของพวกน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาจะคิดว่ามีไฟโตเอสโตรเจนอยู่ถึงแม้ในประเทศญี่ปุ่นหรือจีนที่เขาทานถั่วเหลืองกันเยอะๆเนี่ยการทานอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนเหล่านี้ก็ไม่ได้มีเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้าน
4: ม
1: หรือการกลับซ้ำของมะเร็งเต้านม
4: ก็วันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะทำให้เราเข้าใจมะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รณรัตน์สุวิกาปกรณ์กุลค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไรท่อภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและต้องขอบคุณพี่นุ่นด้วยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับเราฟังขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ในช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดามาครับ
7: โค
3: ทำไมมันเหนียวอย่างนี้เนี่ย
7: นี่เราทำส้มตำกินกันใช่ไหมครับ
3: นั่นน่ะสิสักทะเลไปหมดแล้วเนี่ย
7: เดี๋ยวต้องใช้ฟันปอก
4: แหมมาอยู่ที่นี่เองทำอะไรกันอยู่อ่ะ
3: ก็ปอกมะพร้าวนี่ครับ
4: อ้าวทำไมไม่ให้ที่ร้านเขาปอกให้อ่ะ
7: ก็พี่บีมันทีครับบอกว่าถ้าจะกินน้ำมะพร้าวสดๆให้อร่อยเนี่ยต้องปอกกินเองนะครับถ้าซื้อมามันจะไม่สดผมก็เลยต้องมานั่งปอกเนี่ย2ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้กินเลยนะครับเนี่ย
3: อ้าวแฮวทำไมพูดอย่างงี้อ่ะก็แฮวเองอ่ะแหละที่มาบิ้วพี่จนพี่อยากกินมะพร้าวเลยเนี่ยนี่ก็เลยไปซื้อมาแล้วไม่ได้ซื้อมาแค่2ลูกนะครับพี่หมวยผมซื้อมาเผื่อพี่หมวยด้วยอีกลูกนึงเดี๋ยวพี่หมวยมาช่วยผมปอกก่อนฮะเนี่ยจะได้กินแบบสดๆเลยฮะจากลูกเลยมันเลยฮะไม่ผ่านพลาสติกใด
7: ๆ
4: พี่ปอกไม่เป็นนะจ๊ะว่าแต่พูดถึงมะพร้าวแสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับเรื่องที่แฮวจะพาไปวันนี้หรือเปล่า
7: ถูกต้องครับพี่หมวยครับแต่ว่าไม่อยากพูดอะไรมากครับปอกมะพร้าวแล้วเหนื่อยไปชมกันเลยดีกว่าครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับที่นี่นะครับเขามีการท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยมีเจ้านี่ครับมะพร้าวครับเป็นจุดดึงดูดให้กับทุกๆคนเนี่ยต้องมาเยือนที่นี่ครับมะพร้าวนี่อร่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
1: เอามายืนบ่นอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียว
0: สวัสดีครับพี่วันดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับพี่วันดีครับเป็นเจ้าบ้านที่จะพาพวกเราไปเที่ยวกันในวันนี้นะครับพี่วันดีทำไมชุมชนแห่งนี้ถึงได้ผูกพันกับมะพร้าวขนาดนี้ครับ
1: ก็คือเราอยู่ที่นี่นั้นเราเป็นชาวบ้านที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวสวนมะพร้าว
0: ครับ
1: ปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพหลักนะคะแล้วก็พอดีเห็นเขาส่งเสริมเรื่องให้ทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนเราก็เลยหาสวนมะพร้าวที่สวยๆเนาะที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วค่ะก็พาท่องเที่ยวไปเที่ยวในสวนมะพร้าวของในหมู่บ้านเรา
0: จ้ะแล้วอย่างแรกที่พี่วันนี้จะพาผมไปคืออะไรครับ
1: ปั่นจักรยานเลยค่ะ
0: ปั่นจักรยานเลยเหรอคร
1: ับ ใช่เที่ยวสวนมะพร้าว
0: เนี่ยเหงื่อแตกเลยต้องปั่นจักรยานแล้วเหรอครับ
1: ใช่ไปเลยไหมคะ
0: ไปเลยก็ได้ครับ
1: มาค่ะ
0: เดี๋ยวไปปั่นจักรยานกันครับ
1: จ้ะ

0: พี่วันดีครับถ้าหากว่าเรามาท่องเที่ยวที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยแบบนี้ครับนอกจากเราจะได้ปั่นจักรยานชมแบบทัศนียภาพสวยๆแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวอะไรให้เราได้สัมผัสอีกครับ
1: อย่างที่ในหมู่บ้านเราก็จะมีการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะคะเป็นมะพร้าวอินทรีย์แล้วก็มาทำเป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มีกาแฟมะพร้าวแล้วก็มีกิจกรรมในสวนมะพร้าวของเราอีกอย่างนึงก็คือพานักท่องเที่ยวเนี่ยไปปล่อยแตนเบียน
0: แตนเบียน
1: ใช่ค่ะ
0: แตนเบียน
1: เป็นแมลงนะคะคล้ายๆแมงวีเนี่ยค
0: ่
1: ะไปปล่อยเพื่อกำจัดหนอนหัวดำซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าว
0: ครับผมอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องไปดูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก่อนหรือว่าไปปล่อยแตนเบียนดีครับ
1: เดี๋ยวไปปล่อยแตนเบียนก่อนดีฟ้าค่ะไหนๆเรามาสวนมะพร้าวแล้วมาช่วยชาวสวนมะพร้าวดูแลต้นมะพร้าวเนาะ
0: ได้ครับ
1: จ้ะ
0: ก่อนที่เราจะได้กินน้ำมะพร้าวนะครับคุณผู้ชมครับไปครับเดี๋ยวผมไปช่วยปล่อยแตนเบียนครับ
1: ไปค่ะ
0: เนี่ยแหละครับแตนเบียนครับเราปล่อยแตนเบียนเพื่ออะไรครับ
1: เราปล่อยไปเพื่อเอาไปกำจัดหนอนหัวดำซึ่งเป็นศัตรูของมะพร้าวหนอนหัวดำเนี่ยมันจะกินใบมะพร้าวที่แก่ๆนะมะพร้าวก็เลยไม่มีใบที่จะปรุงอาหารสุดท้ายมะพร้าวก็ตายยืนต้นตายไปเลยค่ะ

0: ัวแตนเบียนใหม่ขึ้นมาค่ะเราใช้วิธีธรรมชาติฆ่าธรรมชาติ
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: วิธีนี้ครับการปล่อยแตนเบียนนะครับเป็นวิธีที่ใช้ธรรมชาติฆ่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นทั้งคนปลูกคนกินทุกคนเนี่ยปลอดภัยแน่นอนครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราปล่อยกันเลยนะครับ
0: ได้ค่ะ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราใช้แรงกันไปพอสมควรแล้วตอนนี
1: ้
0: พี่วันดีก็พาผมมาจิบกาแฟแล้วครับแล้วก็มีขนมกินด้วยนะครับขนมก็เห็นว่ามีมะพร้าวเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวนะคะขนมกินกับกาแฟของเรา
0: อ๋อแล้วอันนี้ทองม้วน
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าทองพับ
0: ทองพับ
1: ทองพับปาละมุน2 อย่างนี้ก็เป็นมีส่วนประกอบของมะพร้าวนะคะเป็น
0: แล้วอย่างกาแฟเนี่ยครับมามีส่วนประกอบของมะพร้าวได้ยังไงครับอันนี้แปลกใจมาก
1: น
0: ี่
1: เลยค่ะส่วนพิเศษที่สุดก็คือกะทิที่ใส่
0: อ๋อที่เห็นนี่คือไม่ใช่นมใช่ไหมครับ
1: ขาวๆเนี่ยค่ะไม่ใช่นม
0: ไม่ใช่นม
1: ค่ะมันก็ดีต่อสุขภาพร่างกายไม่มีไขมันทาน
0: อ๋อมาที่นี่นะครับนอกจากจะมีความสุขทั้งร่างกายแล้วจิตใจก็เบิกบานไปด้วยวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่วันดีมากๆเลยนะครับที่พาผมไปเที่ยวแล้วก็ให้ความรู้ผมมากมายเลยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่ว่าพี่บีมพี่หมวยครับผมปั่นจักรยานมาทั้งวันเลยครับเมื่อยมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปนวดกลัวซาแป๊บนึงนะครับโอ้โหไม่ไหวตรงนี้แบบเมื่อยมากเลย

0: ือว่าเป็นชุมชนที่ดึงเอาเสน่ห์ของวิถีชีวิตที่ผูกพันกับมะพร้าวมาเป็นจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวได้ดีทีเดียวนะพี่ว่าคนไปเที่ยวก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวซึ่งมีประโยชน์มากมาย
1: ใช่ครับแล้วมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์จริงๆครับทำได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานกะลาเนี่ยก็ทำเป็นเครื่องประดับก็ได้ที่สำคัญนะครับมะพร้าวเนี่ยผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานเลยนะครับ
2: ดีทุกอย่างเลยครับ
3: เสียอย่างเดียวครับผมมันปอกยากไปหน่อยครับเนี่ยแต่ผมคิดว่านะครับถ้าเผื่อเรา3คนรวมใจกันนะครับไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถทำได
1: ้
3: โดยเฉพาะพี่หมวยครับผมพี่หมวยต้องมาช่วยผมปอกเนี่ยฮะเนี่ยเราจะได้กินสดๆเลยฮะ
0: พี่ปอกไม่เป็นนะจ้า
3: โอ้ยสบายครับ
0: เวลาของรายการหมดแล้วด้วยลาท่านชมก่อนดีกว่าค่ะครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะคะกับ Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนกับคนในครอบครัววันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ย เคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการ

แพ้หูปันหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนัชชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนัชชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
2: ่อืม
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาเจอเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมา
2: ใครจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ไปก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

เป็นผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านคลื่นไฟฟ้าสมองนะครับแล้วก็เราจะทำนะครับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะฮะทุกอย่างนะครับที่ใช้คลื่นสมองนะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับมาหายได้แล้วจากการอัมพาตนะครับคุณคิดผิดนะฮะผมจะทำทุกวิถีทางนะครับให้โรคอัมพฤกษ์อัมพาตไม่ใช่โรคที่น่ากลัวต่อไปครับผม

ยศชนันวงสวัสดิ์นะครับก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยปกติแล้วเนี่ยอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเราเนี่ยที่เราพูดถึงกันเยอะแล้วก็ถ้าไม่มีไม่ได้นะหรือว่าถ้าขาดหรือเสียอะไรไปปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หัวใจนะฮะและสมองคราวนี้ในส่วนตัวคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรนะเราอยากเก่งอะไรเนี่ยมันก็คงมุ่งไปสักทางหนึ่งเราก็มาถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะระหว่างหัวใจกับสมองเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นกันตรงไหนมากกว่ากันเราก็ไปนึกถึงในลักษณะของการทำหัวใจเทียมนะฮะเอ๊ะหัวใจห้องนี้เนี่ยมีปัญหาปุ๊บเราสามารถสร้างหัวใจอีกห้องนึงขึ้นมานะฮะหรือว่าเราสามารถสร้างหลอดเลือดเทียมในการที่จะเบี่ยงเบนหัวใจแล้วก็ช่วยปั๊มได้สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันปุ๊บนะเรามองอีกแง่หนึ่งเอ๊ะแล้วสมองเราทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าพอตอบไม่ได้ปุ๊บนี่โดนใจนะฮะก็คือว่าอ้าวคราวนี้แสดงว่าโลกเรามันไม่ได้นิ่งอยู่แค่นี้ละเรามีความรู้สึกว่าถ้าเซลล์สมองจุดเดียวกันของคนคนเดียวกันเสียหายเนี่ยอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนั่นแสดงว่าเรายังรู้ไม่จริงละเกี่ยวกับเรื่องของสมองสัญญาณสมองเปลี่ยนแปลงคน2คนมีสัญญาณสมองที่ไม่เหมือนกันเอ๊ะแต่เขามีนิสัยใจคอเหมือนกันเราตีเขาเจ็บเหมือนกันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในลักษณะของวิศวกรรมชีวการแพทย์เพราะว่านะเราอยากนะเราอยากที่จะทำให้คนคนเราเนี่ยสามารถที่จะจำลองสมองการทำงานของสมองได้นะสมองเสียหายไปส่วนไหนตรงไหนเป็นยังไงบ้างปุ๊บเนี่ยวิศวกรสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะฮะและนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราเลยนะครับมาถึงแล้วครับนี่ห้องทำงานผมนะครับ BCI Lab นะครับตรงนี้นะครับถ้าจะสังเกตนะฮะ B นะฮะย่อมมาจากเบนก็คือสมองนะครับตัว C เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ตัว I เนี่ยเรียกว่าอินเทอร์เฟซก็คือการเชื่อมต่อนะฮะทำยังไงเราถึงจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะด้วยสมองนะฮะอันนี้คือเป้าหมายนะครับของงานวิจัยของเราตรงนี้นะครับเราออกแบบนะฮะให้เป็นโซนที่ใช้สำหรับทดลองในลักษณะของทั้งพวกวีลแชร์นะครับที่ควบคุมด้วยสัญญาณสมองซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องใช้พื้นที่นะฮะขณะเราทำปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีการทดลองเยอะแยะเลยนะครับทั้งเกี่ยวกับทางด้านแขนกลนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าโซนเอ็กซ์เพอริเมนต์นะครับเรามาดูโซนข้างในนะครับซึ่งโซนข้างในเนี่ยนะจะ

โซนที่เราจำลองนะฮะให้เสมือนกับนะฮะเป็นบ้านของคนพิการนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสถานการณ์จริงๆนะครับที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเขาสามารถที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างต่างๆได้รวมไปถึงโซนที่เราจะทดสอบในลักษณะของเรื่องต้นแบบของเรานะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรเลยนะฮะน้องๆนักศึกษานะครับจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีโต๊ะนะครับมีโซนของตัวเองนะครับทำการทดลองตรงนี้ให้เหมือนกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุดการทำงานของเบนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซเนี่ยนะการที่เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมองได้เนี่ยนะอะไรคือประโยชน์ของมันนะฮะซึ่งอันนี้เองนะฮะจะนำไปสู่นะสิ่งที่ผมจะพาทุกๆคนไปดูนะครับในเทคโนโลยีที่ตื่นเต้นที่เราพัฒนาขึ้นมานะฮะหนึ่งนะฮะเราจะเรียกว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ฟื้นฟูนะครับและอุปกรณ์ช่วยนะครับหรือ rehabilitation and assistive technology นะครับโซนที่2นะครับคือโซนทรีทเมนต์นะครับหรือว่าโซนที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นสมองเนี่ยไปรักษาโรคนะฮะแล้วก็โซนที่3โซนสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องว่า preventive technology ทำยังไงนะชีวิตเราถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ rehabilitation นะฮะหรือว่าอุปกรณ์ฟื้นฟูกันก่อนนะครับกลุ่มแรกนะก็คือกลุ่มใหญ่วิศวกรรมฟื้นฟูนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งกลุ่มนี้นะก็โดยลักษณะส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนพิการซึ่งคนพิการที่ต้องการใช้การสั่งงานทางด้านสมองเนี่ยคือคนพิการตั้งแต่คอลงมานะครับที่ไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้เลยบางคนดีหน่อยเรียกว่า spinal cord injury ยังสามารถที่จะพูดได้ลองนึกภาพนะครับถ้าคนเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้คือเขาสามารถที่จะยังใช้สมองนะส่วนหัวนะครับส่วนตั้งแต่คอเป็นต้นไปซึ่ง2 ส่วนนะมีทั้งส่วนของคลื่นสมองแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับไบโอโลจีนะครับเชิงการเคลื่อนไหวของลูกตาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเอกเลยนะครับที่เราสามารถทำให้คนที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแขนขาเขาได้แล้วนะครับให้สามารถที่จะไปที่ไหนนะฮะได้ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะให้รถวีลแชร์นะครับเลี้ยวมาผมนะทางด้านขวานะครับมาปุ๊บนะแล้วก็ตรงเข้ามาผมนะรถวีลแชร์ก็จะตรงเข้ามานะคราวนี้หลักการทำงานง่ายๆนะฮะของรถวีลแชร์ตัวเนี้ยนะปกติแล้วเนี่ยการที่เขาจะตรงมาข้างหน้าได้เนี่ยนะเราจะใช้วิธีคิดนะคิดว่าคนเราจะเดินพอเราคิดว่าคนเราจะเดินปุ๊บเนี่ยสัญญาณซ้ายสัญญาณขวาเนี่ยเราจะมารวมกันด้วยสมการคณิตศาสตร์นะครับเพื่อตัดสินใจว่าตอนเนี้ยเป็นการคิดที่จะเดินไปข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยนะตรงนี้เราจะใช้สัญญาณไฟฟ้าจากลูกตาถ้าเขากรอกตาไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยขั้วบวกกับขั้วบวกจะไปเจอกันสัญญาณประจุไฟฟ้าก็จะเยอะขึ้นคอมพิวเตอร์ตัดสินใจละว่าให้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาตัวเซนเซอร์เองเนี่ยนะจะสัมผัสนะกับหนังศีรษะเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าเจลนะฮะเหมือนกาวที่สามารถนำไฟฟ้าได้นะฮะตัวนี้จะเป็นวัสดุนะที่ทำด้วยเงินหรือด้วยทองนะครับผมเวลาเราติดเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปแค่นี้เองนะตอนนี้คลื่นสมองคนเราเนี่ยนะจะเกิดจากการทำงานของสมองแต่ละส่วนสมองแต่ละส่วนทำงานแตกต่างกันนะสมองส่วนกลางตัวนี้เป็นส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนตรงนี้นะครับเป็นช่องลบนะฮะเราเรียกว่า reference ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนตรงนี้เราจะไปติดที่ไหนก็ได้ซึ่งไม่ใช่สมองส่วนกลางนะเพราะว่าความจริงเราอยากได้ในลักษณะของการทำงานของสัญญาณสมอง2 ส่วนที่แตกต่างกันการที่จะใช้เครื่องนี้ได้นะครับจำเป็นต้องมีสมาธิหรือเปล่าคนเราเวลามีสมาธิเราเรียกว่า attention ความตั้งใจปุ๊บเนี่ยส่วนมากลักษณะการทำงานจะอยู่ที่สมองส่วนหน้านะโดยมากแต่ทีเนี้ยเรามาติดที่ส่วนกลางนะจำเป็นต้องมีความรู้สึกในลักษณะของการที่เราอยากจะคิดว่าอยากจะเดินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ต้องมีความตั้งใจมากถึงขั้นว่าเราไม่สามารถที่จะคิดหรือจะทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะเป็นการทำงานของสมองแต่ละส่วนกันตรงนี้เองนะฮะที่เวลาเราติดเซ็นเซอร์มาตรงนี้เราสามารถที่จะเห็นคลื่นสมองที่ต่ำอย่างเช่นว่าเราสามารถหลับตาหรือว่ารีแลกซ์นะซึ่งตัวนี้คลื่นสมองต่ำเนี่ยเราก็นำตรงนี้นะฮะมาเป็นอีกคอมมานด์หนึ่งในการที่จะมีแชร์สามารถที่จะถอยหลังได้ถ้าเราจำลองว่าเซลล์เนี่ยนะเซลล์เป็นเหมือนกับถ่านไฟฉายแล้วกันเราเอาเซลล์เอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันก็ได้คลื่นไฟฟ้าที่เยอะขึ้นแล้วนั่นก็คือการทำงานของเซลล์ในสมองนี่เองมองง่ายๆว่าเราอยากจะเคลื่อนไหวแขนเนี่ยสมองส่วนกลางนะเซลล์ต้องเริ่มคุยกันแล้ว

แล้วว่าเฮ้ยมีการสั่งงานไปแล้วนะให้เคลื่อนไหวแขนมอเตอร์แพนนิ่งนะฮะสมองส่วนค่อนไปทางหน้าเนี่ยจะสั่งการสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวละว่าเฮ้ยคุณต้องยกแขนพอคุณยกแขนเนี่ยแสดงว่ากลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นเนี่ยทำงานเยอะกลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นทำงานเยอะคลื่นสมองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงละแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะคลื่นสมองเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะฮะคลื่นสมองเล็กขนาดไหนนะถ้าเอามือจับเนี่ยถ้ามันมีไฟฟ้าจริงทำไมไม่ช็อตเรานั่นแปลว่าความจริงมีนะฮะแต่ว่าคลื่นไฟฟ้าเนี่ยต้องผ่านชั้นกะโหลกนะชั้นกะโหลกเนี่ยเหมือนตัวต้านทานละจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นคลื่นที่ออกมาเนี่ยเล็กมากๆนะฮะเราต้องขยายประมาณตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนเท่าซึ่งประมาณเรียกว่า10กำลังลบ6นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคลื่นสมองเนี่ยที่ถูกขยายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายนะฮะปกติถ้าเราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นใครก็ทำได้พอเราเห็นไอ้เรื่องแอมในเครื่องเสียงนะฮะนะพวกเนี้ยเอ๊ะขยายได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ละคลื่นสมองนะมีความถี่นะครับเราเรียกว่าแบนด์วิดท์เนี่ยอยู่ที่ช่วงที่ประมาณสัก 2-3 เฮิรตซ์เนี่ยมาถึงประมาณ 70-80 เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายจำเป็นต้องขยายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นถ้าไม่งั้นกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้คลื่นสมองแล้วอาจจะไม่ได้สัญญาณรบกวนจากสิ่งอื่นขึ้นมานะและนั่นก็คือปริศนาของการทำงานของคลื่นสมองนะตอนนี้นะน้องเขาได้ใส่ตัวบวกนะครับเพื่อที่จะวัดสัญญาณสมองนะครับเพื่อที่จะเอาสัญญาณสมองเนี่ยมาเชื่อมต่อกับการที่ละคนเราสามารถที่จะยกแขนได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาทำการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับของแขนนะครับจากตัวมอเตอร์คอร์เทกซ์นะครับสมองส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทานข้าวนะครับผมในแต่ละสเต็ปนะของการที่เขาจะควบคุมการทำงานของแขนขึ้นมาทีละจอยนะทีละครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องคิดนะเพื่อให้มอเตอร์คอร์เทกซ์สมองนะครับส่วนขวาเนี่ยทำงานขึ้นมาให้ได้นะฮะปุ๊บเนี่ยการคิดทีหนึ่งนะครับก็จะ activate จอยหนึ่งนะฮะขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บนะเขาสามารถที่จะนะผลิตสัญญาณสมองส่วนที่เป็น activation alpha เนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนจอยนะพอเขาเปลี่ยนจอยมาเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมในอีกเชิงหนึ่งนะอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทนะครับเรามีชื่อย่อชื่อเล่นนะครับว่า I Think Too หลักการทำงานนะครับลองนึกภาพนะครับเมื่อกี้เราสามารถที่จะควบคุมรถวีลแชร์เนี่ยให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้แต่คราวนี้ถ้าเรานอนอยู่ที่เตียงนะฮะเราอยากที่จะดูทีวีเราอยากที่จะเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราร้อนเราอยากจะเปิดพัดลมลองคิดดูถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีมือนะครับเราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นะทุกครั้งที่อยากจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้สะดวกนักนะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องการพูดด้วยนะฮะอุปกรณ์ตรงนี้นะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะที่ผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนะครับตอนนี้สมมุติเป็นสถานการณ์ลักษณะที่ว่าเขาต้องการที่จะเปิดไฟนะครับเขาสามารถที่จะทำให้ขึ้นกระตุ้นนะครับหรือสวิตช์ตรงนี้ทำงานขึ้นมาได้นะครับโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นความถี่ตรงนี้นะฮะก็จะกระพริบด้วยความถี่แตกต่างกันนะตอนนี้จะให้น้องเขาเปิดไฟนะครับนะตอนนี้พอไฟเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาอยากที่จะดูทีวีต่อพอเขาอยากเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองมาที่สวิตช์การทำงานของการเปิดทีวีนะครับนี่นะครับก็คือการทำงานนะครับของอุปกรณ์นะครับสื่อสารเสมือนประสาทนะครับหลักการทำงานของสวิตช์การเปิดปิดก็จะเป็นเหมือนกับเรากดติดกดดับถ้าเปิดอยู่แล้วนะมันก็จะปิดถ้าปิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดมันก็จะเหมือนกับลักษณะนะที่น้องก็ทำงานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะสังเกตว่าข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้นะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทั้งทีวีทั้งพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านได้นะโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางมานะครับเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปกับตัวสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเองได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือตัวสวิตช์เนี่ยผู้ใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกลักษณะของการเปิดปิดสวิตช์ได้เองนะโดยไม่ต้องมีคนเดินมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ให้ตัวนี้จะเกิดจากขึ้นสมองส่วนหลังของเขานะครับที่เขาสามารถทำให้สมองเนี่ยมีความถี่

0: ต่ำหรือความถี่สูงได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยเรากระตุ้นจากตานะครับเขาสามารถมองไปที่สวิตช์ได้ปุ๊บเนี่ยจากตาเนี่ยจะเป็นการทำงานของสมองสมองที่ใช้งานกับตาเนี่ยเป็นสมองส่วนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดสัญญาณสมองจากส่วนหลังตรงนี้เป็นหลักนะฮะเข้าไปสู่ตัวจอควบคุมนะครับซึ่งเป็นตัวเป็นตัวทัชสกรีนนะครับที่เราออกแบบขึ้นมาเองนะฮะอุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายก็แค่เปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาที่โปรแกรมนี้เลยนะฮะเขาก็สามารถที่จะเซตอัพครั้งเดียวตอนเช้านะครับหลังจากนั้นทั้งวันเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะได้ด้วยตัวเองเลยนะครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของความแตกต่างของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับกับอุปกรณ์ที่นักวิจัยต่างๆในต่างประเทศเนี่ยทำนะครับก็ส่งผลให้เราได้รับสิทธิบัตรนานาชาตินะครับจากอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยครับผมกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเราเรียกว่าใช้สัญญาณสมองเนี่ยไปช่วยรักษานะสิ่งที่เราทำคืออาจจะทำให้เขาเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะทำให้สัญญาณสมองส่วนที่เขาที่ไม่ normal ในทางที่มากเกินหรือน้อยเกินเนี่ยกลับมาเหมือนกับทั่วไป
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำออกมาในรูปแบบของการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยใช้คลื่นสมองสั่งการในรูปแบบการเล่นเกมผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวแขนไม่ได้จะเสมือนกำลังเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยู่ขณะที่กำลังคิดว่าจะชูลูกบาสแขนกลก็สามารถเคลื่อนที่ตามที่คลื่นสมองสั่งการได้
0: ถ้าจะสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าลูกบาสเนี่ยนะมาที่แขนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาสามารถคิดถูกต้องปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ลูกบาสก็จะถูกชูตกลับไปที่แป้นแต่ในขณะเดียวกันนะฮะถ้าเขาเลือกผิดปุ๊บเนี่ยแขนจะถูกยกขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยเลือกด้านนี้แต่แค่ว่าลูกบาสเนี่ยจะไม่ได้ถูกชูตกลับไปที่แป้นแค่นั้นเองแค่จุดเนี้ยจุดเดียวนะฮะแต่เป็นจุดที่ทำให้ลักษณะของไซโคโลจีกับการคิดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอวัยวะนะแล้วก็กับอุปกรณ์ของเราได้เองค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะตรงนี้จะสามารถทำให้เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเขาคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแขนเขาสามารถยกขึ้นมาได้นะครับจะเป็นการ close loop ของการทำกายภาพนะฮะ
1: และกลุ่มสุดท้ายคือการใช้คลื่นสมองกับคนธรรมดาปกติอาจารย์ยชนันได้คิดวิจัยคลื่นต้นแบบที่จะสามารถเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงนอนในขณะที่ขับรถเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นได้ว่าการนำคลื่นสมองมาใช้นั้นมีประโยชน์อย่างแท้จริง
0: ตั้งแต่ตอนเด็กเลยเราอยากที่จะทำอะไรเอาไว้สำหรับช่วยเหลือคนในช่วงเด็กจะลงทุนทำอะไรขาดอะไรปุ๊บมาละค่าเทอมลูกไม่พออ่ะยืมก็ให้ยืมมาจนวันหนึ่งเขาเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกเขายังมีสติพอพูดได้บ้างเล็กน้อยอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ว่ายังพอสามารถที่จะมีช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะเหมือนกับจำอะไรได้อะฮะแต่ว่าพูดออกมาแล้วมันคือเสียงเขาจะเจาะคอนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำออกมาได้นะว่าจะเป็นเสียงเหมือนเป็นลักษณะการสั่นนะเอ๊ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าทำไมพยาบาลที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยบางครั้งฟังออกนะเราก็รู้สึกแล้วเอ๊ะแต่ทำไมเราฟังไม่ออกนะในขณะเดียวกันแสดงว่าแกพูดรู้เรื่องนะยังพอมีบางส่วนอยู่เราก็อยากทำอะไรที่เหมือนลักษณะว่าเป็นไมโครโฟนนะครับถ้าเราไปวางไว้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าพูดอะไรบ้างอยากได้อะไรนะตรงนี้ปุ๊บท่านอยากได้อย่างนี้หรือเปล่าด้วยความที่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.1เองเทคโนโลยีเราทำได้แค่ไมโครโฟนธรรมดาทั่วไปเราเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ทำแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสเรียนขึ้นไปก็อยากที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะไม่ใช่แค่ว่าป้าเราเป็นคนเดียวนะตรงนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลเราเห็นแล้วคือมีคนอย่างนี้เยอะพอสมควรก็ตั้งเป้าแล้วนะตอนนั้นอยากจะเรียนตรงนี้แหละนะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรวิชาอะไรไม่รู้หรือที่เราต้องการคือหมอหรือที่เราต้องการคือวิศวะกันแน่นะเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่แน่นะหมอหรือเปล่าหมอสามารถคิดค้นเครื่องมือได้ไหมเพราะว่าเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยคนที่คิดเครื่องมือบางอย่างเดี๋ยวก็เป็นนักฟิสิกส์บ้างล่ะเดี๋ยวก็เป็นหมอบ้างมีเอดิสันนี่แหวกแนวมาเป็นวิศวะเขาทำ GE นะก็จะเป็นลักษณะของเครื่องมือเยอะแยะเลย
1: อาจารย์ยชนันได้เรียนด้านวิศวกรรมการแพทย์ดังที่ตั้งใจไว้

0: และได้เรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพ.ศ. 2551ปัจจุบันนี้มีทีมงานที่ทำการวิจัยทั้งนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีร่วมวิจัยค้นคว้านวัตกรรมของคลื่นสมองจนได้รับรางวัลมามากมาย
1: ก็หลังจากได้สัมผัสกับคลื่นสมองมาก็สมองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแค่ขนาดสมองนิดเดียวแต่มันทำงานได้เขาเรียกว่ายูนิเวอร์ซัลมากครับคือมันกว้างแล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ
0: ทุกๆครั้งที่ร่วมกันสร้างหรือพัฒนางานวิจัยแต่ละอย่างแน่นอนว่าการประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นหลักว่ามีความต้องการหรือไม่และเหมาะสมกับความต้องการเพียงใดและสุดท้ายแล้วเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือก็ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์อีกด้วย
2: พูดถึงในแง่มุมของความสำเร็จนะครับในการพัฒนานวัตกรรมและทางการแพทย์เนี่ยตัวแพทย์เองตัววิศวกรเองถึงคุณทำยังไงก็แล้วแต่เหอะตามทฤษฎีมาแล้วคุณคิดว่ามันใช่มันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมเนี่ยมันยังขาดอยู่ก็คือคนที่เขาต้องนำไปใช้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอันของเราเนี่ยนะพอเรามั่นใจแล้วว่าตัวนี้ปลอดภัยตัวนี้ได้ผลที่ดีเราจะนำไปให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะใช้ตรงนี้ด้วยความสมัครใจ
0: และแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดสอบอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่การพัฒนาด้านกายภาพของผู้ป่วยวันนี้เรามีผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณครูชื่อคุณครูนิชนันซึ่งมีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวาสาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองด้านซ้ายแตกทำให้เซลล์สมองบางส่วนถูกทำลายไปทุกวันนี้คุณครูรอความหวังที่จะกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งด้วยการตั้งใจกายภาพบำบัด
2: ตอนนี้จะให้พี่เขาทำการเทรนในตัวลักษณะการคิดที่จะยกแขนซ้ายนะแล้วก็คิดที่ยกแขนขวาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการเทรนคิดยกแขนซ้ายเนี่ยทั้งหมด6นาทีแล้วก็คิดที่จะยกแขนขวาเนี่ย6นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นโปรแกรมเนี่ยจะเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเดี๋ยวเวลาเราทำการกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะมาดูว่าตอนนี้เขาคิดไปทางซ้ายหรือว่าคิดที่จะยกแขนทางขวาปกติก็นึกเหมือนว่าเราอยากเขียนหนังสือนะฮะ
3: ใช
2: ่ใช่เราอยากเขียนหนังสือปุ๊บเราก็คิดว่าเราจะยกแขนมาเขียนหนังสือนะฮะแม่ถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคือเราอยากทำอะไรด้วยแขนข้างนี้นะเราก็นึกเลย
3: นึกเลย
2: ปกติแล้วเนี่ยเราจะดูว่าข้อมูลที่เทรนมาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงกับจุดสีขาวนะฮะมันต้องเห็นเลยว่าแยกกันค่อนข้างชัดอันนี้คือเทรนมาโอเคแล้วเวลาเล่นเกมมันจะดีเมื่อก่อนเล่นบาสบ่อยไหม
3: ไม่บ่อยนะ
2: ไม่บ่อยนะไม่เป็นไรเล่นเป็นไหม
3: ไม่เป็นแต่ว่า
2: เดี๋ยวผมสอนให้อันนี
3: ้ชอบไหมแกก็ชอบนะ
4: คิดว่าเล่นได้ไหม
3: คิดว่าเล่นได
4: ้ได้
2: เดี๋ยวทำแป๊บนึงเล่นได้เลย
4: รับให้ได้นะ
3: ทำ
4: เล
3: ย
4: ทันไหม
2: เดี๋ยวขึ้นมาแล้ว
4: ลุ้นทันไหมทันไหมทันเอียง
5: อาจารย์เนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ยเขาเครียดที่ว่าแขนเขายกไม่ได้คือทางพี่ก็พยายามช่วยเขาหาวิธีว่าจะทำให้เขาฝึกยังไงอะไรยังไงนะให้เขาช่วยกรรมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันก็คอยจะคอยให้กำลังใจเขาแล้วก็ช่วยฝึกซึ่งเขาก็ออกแรงปุ๊บเนี่ยพี่ก็กลัวความดันเขาขึ้นแต่ถ้ามีเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยพี่ว่าดีนะมันจะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันจะเข้าสู่กระบวนการคิดแล้วก็ให้เขาค่อยๆขยับค่อยๆทำ
4: ร
5: ับ
4: ไม่ได้
0: สิ่งสำคัญของการกายภาพด้วยคลื่นสมองในครั้งนี้คือการทำให้สมองซีกซ้ายที่ได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดในสมองแตกได้รับการกระตุ้นจากการคิดเพื่อสั่งการให้แขนขวาทำงานเมื่อมีการกายภาพบำบัดเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สมองและอวัยวะกลับมาทำงานสัมพันธ์กันได้อีกครั้ง

0: ที่มาทดสอบวันนี้รู้สึกไงไงบ้างครับ
1: รู้สึกดีและมีประโยชน
0: ์แล้วเครื่องที่เล่นเกมนะสนุกไหมครับ
1: สนุกค่ะแล้วก็มาได้ความรู้เป็นพิเศษบางอย่างตัวเองอยากแทงแตกได้มือที่ไม่รู้จักเห็น
0: มือที่อยากได้มือกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วถ้ามือกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอยากจะทำอะไรที่สุดครับ
1: อยากเป็นสอนหนังสือมากที่สุดคิดถึงลูกศิษย์มากมากตอนนี้
2: โดยปกติแล้วเนี่ยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดก็คือมักจะมีนักกายภาพกระตุ้นให้มีการขยับแขนขาแต่ความคิดของคนไข้เนี่ยมันไม่สามารถจับต้องออกมาเป็นรูปธรรมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์มีนวัตกรรมมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับทราบถึงว่าคลื่นสมองของเราเนี่ยมันมีการเรียนรู้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเอามาใช้เพื่อเอามาฝึกเป็นทักษะในการฝึกต่อไปแล้วก็ข้อดีของเครื่องนี้ก็คือมีการออกแบบมาเป็นเกมนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยที่มาฝึกเนี่ยรู้สึกมีความสนุกสนานในการฝึกไม่มีความเบื่อแล้วก็ไม่จำเจเหมือนการฝึกกายภาพทั่วไป
3: คุณครูนิชนันยังถือโอกาสทดลองเครื่องต้นแบบวีลแชร์สั่งการด้วยคลื่นสมองเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4: ต่อไปเป็นขั้นตอนการสั่งงานของรถวีลแชร์ก็คือเราจะใช้การกรอกตาไปทางซ้ายเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวซ้ายได้แล้วก็กรอกตาไปทางขวาเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวขวาแล้วถ้าอยากจะให้รถไปข้างหน้าก็คือให้คิดทำการคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะเดินไปข้างหน้าถอยหลังก็คือเขาจะผ่อนคลายแล้วก็หลับตาหลับตาจะถอยหลังอย่างนี้นะครับเวลาเราจะสั่งให้แขนหรือตัวเราเลื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีปรากฏการณ์ที่สมองจะมีสัญญาณที่เปลี่ยนไปนิดนึงซึ่งทางการแพทย์เราวิเคราะห์ว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเราเลยเอาตัวนี้มาใช้ให้เขาคิดเพื่อจะให้วีลแชร์มันขึ้นที่ไปข้างหน้า
5: ทางไหนตรงมาอันนี้สั่งให้อะไรเนี่ย
6: ตรงไป
5: เดี๋ยวจะชนแล้วนะชนแล้วเอาจะชนแล้วทำไง
7: ชนแล้วหลับตาครับ
5: โอเค
8: เชนถ้ามองเป็นภาษาไทยคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเปลี่ยนอะไรไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยเปลี่ยนตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเองให้มีความลึกซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองหลงไหลสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองต้องการนะแค่นั้นเองนะความเปลี่ยนแปลงหรือเชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับโลกได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการครับผมเชฟก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับอยู่กับผมตรงนี้คืออาจารย์เอกครับ
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: อาจารย์ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอยู่ในรายการด้วยเดี๋ยวเชิญแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาเรียนเชิญคุณใหม่ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมสวั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณใหม่นะครับตัวนิดนึงครับผม
2: ค่ะชื่อใหม่นะคะมันทิตาวัฒนพันธ์ค่ะ
0: ครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีเคสที่น่าสนใจมากๆอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือเป็นเคสของคุณแม่ใหม
1: ่เรื่องราวของคุณใหม่เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คุณแม่หายออกจากบ้านนะคะแล้วคุณแม่คุณใหม่เป็นอัลไซเมอร์
2: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลงเพจแล้วก็ลง
0: โซเชียล
1: เพื่อจะทำให้ตอนนั้นนี่ก็เลยทำให้มีคนรู้จักโรคนี้มากขึ้นวันนี้เราก็เลยเชิญคุณใหม่มาแล้วก็อยากจะดูว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์ในเรื่องของสุขภาพหรือว่าโภชนาการนะคะที่มีเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะให้เชฟเนี่ยช่วยจัดการทำอาหารที่เหมาะสมกับคุณแม่ให
2: ้ค่ะ
0: ได้ครับยังไงเดี๋ยวไปดูวิทยากันก่อนนะครับดูเรื่องราวของคุณใหม่กันเชิญชมครับ
3: อาการของแม่นะคะหลงลืมเล็กๆน้อยๆก่อนอาการที่เห็นชัดคือแม่เริ่มใช้เงินไม่ถูกอย่างเช่นแบงค์50แม่เขาจะคิดว่าเป็นแบงค์500แบงค์พันแม่ก็จะคิดว่าเป็นแบบแบงค์10อะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีการใช้เงินที่ไม่ถูกเวลาทอนเงินให้ลูกค้าอันนี้เรียกอะไร
4: ไม่รู้กันบางทีลืมนานทีอายุมากแล้วอัน
3: นี้ข้าวผัดนี้เขามีใส่อะไรบ้างจำได้เปล่า
4: ก็ใส่
3: นี่อะไร
4: ใส
3: ่นี่เรียกอะไร
4: ไข่
3: แล้วนี่อะไร
4: แล้วก็
3: เม็ดนี่อะไรแม่
4: เล็กๆไม่รู้กัน
3: อันนี้ใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชีวิตปกติประจำวันที่แม่เป็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มพาเขาไปหาหมอวันนั้นที่หายไปเนี่ยคือมาเรียกพี่ชายใหม่แล้วก็ขอกุญแจออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะพี่ชายใหม่ก็รอจนแบบ9โมง10โมงแล้วอะไรเงี้ยก็แม่ก็ยังไม่กลับมาก็เริ่มให้พี่ชายออกไปแบบแจ้งความในระหว่างเนี้ยก็คือเราก็เริ่มโพสต์แล้วก็เหมือนเริ่มแจ้งว่าให้ทุกคนช่วยตามหาแม่เราแล้วเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนแล้วก็มีปริ้นเอกสารอะไรเงี้ยค่ะเป็นรูปถ่ายแม่แล้วก็รายละเอียดแล้วก็เริ่มไปแปะประกาศตามที่ต่างๆเราก็เริ่มแบบแจ้งไปตามมูลนิธิต่างๆมูลนิธิกระจกเงาจสร้อยอะค่ะแล้วก็น้องก็ช่วยกันติดต่อพวกดราม่าแอดดิกแล้วก็มีเพจเจี๊ยบเรียบด่วนขอขอบคุณมากๆเลยที่แบบดาราช่วยแชร์กันออกไปทำให้แบบคนเห็นเยอะมากคิดแค่ว่าแบบไม่เป็นไรต่อให้จะคือหมายขอเจอแม่ในสภาพไหนก็ได้จะมีชีวิตหรือจะไม่มีชีวิตหรืออะไรก็ได้คือหมายแค่รู้สึกว่ายังไงหมายต้องหาแม่ให้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ก็มีโทรศัพท์ก็แบบเขาก็บอกว่าพี่คะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวหนูขอรายละเอียดให้เพราะว่าหนูกำลังคุยกับเขาใน Facebook อยู่ใหม่ก็โทรไปหาพี่เขาเขาบอกว่าคือพี่เขาก็ดีมากค่ะคือเขาก็บอกว่าผมไปส่งแม่ที่สอนอแล้วสอนอคณะยาวอะไรเงี้ยพอไปถึงที่สอนอคือก็วิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วคือน้ำตาไหลแบบร้องไห้แบบเราไม่คิดว่าแบบเราจะมีโอกาสได้เจอแม่อีกด้วยความเป็นแม่ค่ะเขาไม่ได้ห่วงตัวเองเลยเขาห่วงเรามากกว่าคือสภาพที่เราเห็นแม่วันนั้นเราแบบสงสารแม่มากคือเขาดำไปเลยค่ะแล้วก็ตากแดดไม่คิดว่าเขาคงไม่ยอมทานอะไรที่เราคิดว่าแย่มากๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นจริงๆเราก็ยังมีคนที่แบบดีๆอยู่มากแล้วก็ช่วยเหลือแม่ไว้อะไรเงี้ยใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนนี่ โชคดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มีโอกาสให้เจอแบบนี้เพราะว่าบางคนก็หายไปแล้วก็แบบไม่ได้แม่กลับมาหรือคนในครอบครัวกลับมาเลยก็มีเนี่ยค่ะอย่างน้อยอยากให้เรื่องของใหม่เป็นอุทาหรณ์หรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่อยากให้ทุกคนลองดูคนในครอบครัวของตัวเองด้วยอะค่ะว่าแบบอาการหลงลืมมันไม่ใช่บางทีเราอาจจะต้องดูว่าเราหลงลืมเพราะว่าเราเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าใหม่เองก็คือตอนนี้ก็ต้องมาดูแลแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับเราก็จะแบบปล่อยให้แกออกไปซื้ออะไรทานเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ใหม่ก็เลยอยากแบบมาดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากให้ทางรายการช่วยแนะนำว่าแบบอาหารอะไรที่มันจะช่วยบำรุงสมองหรือว่าช่วยลดอาการหรือว่าช่วยพยุงอาการคนที่เป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทางรายการแบบช่วยแนะนำอาหารที่เหมาะกับแม่อะไรเงี้ยค่ะให้ด้วย
1: ดีใจด้วยที่คุณแม่กลับมา
2: ขอบคุณนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะในส่วนของเรื่องของอัลไซเมอร์เองเนี่ยก็มีหลายอย่างเนาะในกรณีของ

0: เหตุของอัลไซเมอร์จริงๆเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องของการอักเสบแล้วก็อนุมูลอิสระเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เซลล์สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำการทำงานเนี่ยมันเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะเจอในผู้ใหญ่
1: ครับ
0: นะคะ65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยในกรณีของสมองเสื่อมที่เราพูดกันหลายคนจะคิดถึงแค่เรื่องความจำแต่บางทีมันจะเป็นเรื่องของการทำงานที่ซับซ้อน
1: ฟังก์ชันของสมอง
0: ใช่ทั้งหมดที่มันจะค่อยๆเสื่อมลงนะคะแล้วก็อัลไซเมอร์เป็นแค่เหตุผลนึงหรือสาเหตุนึงที่ทำให้สมองเสื่อมแต่เวลาเราพูดถึงสมองเสื่อมเนี่ยมันจะมีกลุ่มอย่างอื่นด้วยเช่นคนคนนี้มีหลอดเลือดในสมองตีบพวกนี้ก็จะทำให้พอมันติดหลายๆเส้นเล็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ว่าการทำงานในภาพรวมของสมองก็จะแย่ลงด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าถ้าสมมติเป็นอัลไซเมอร์จริงๆในแง่ของการป้องกันอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นลักษณะของสมองเสื่อมที่เกิดจากเส้นเลือดตีบเราก็มาดูว่าสาเหตุที่เส้นเลือดตีบคืออะไร
1: แล้วก็แก้ตรงจุดนั้นได้
0: ใช่
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นเบาหวานความดันไขมันทั้งมวลก็ต้องคอยดูแล
1: ครับ
0: คุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
2: แม่ก็จะมีเป็นความดันค่ะแล้วก็หัวใจโตที่ก่อนหน้านี้คุณแม่เป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเชฟก้องก็จะนำเสนอเมนูอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าจะช่วยเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระก็เป็นผักผลไม้
1: ใช่ครับ
0: ลดการอักเสบอาจจะเน้นปลาเพิ่มโอเมก้า 3นะคะแล้วก็จะต้องนิ่มเนาะแล้วก็ไม่เค็ม
1: แล้วก็ไม่เค็ม
0: ออกมาในรูปของ
1: เป็นห่อหมกครับวันนี้

0: วันนี้เชฟใช้อะไรบ้างคะ
1: อันนี้เป็นปลากระพงครับปลากระพงตัวใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วมีพริกแกงแดงครับผมแล้วก็มีกะทินะครับ
0: ถ้าเกิดอยากจะปรับนิดนึงคุณหมายจะเลือกเป็นกะทิที่ไขมันต่ำนะคะหรือบางคนจะใช้เป็นนมก็ได
1: ้โอเคครับผมลดพริกแกงออกให้ก่อน
0: แ
1: ล้วเดี๋ยวถ้าสมมติเราชิมดูว่าโอเคเราจะเพิ่มหรือจะอะไรยังไงเราปรับได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือพริกแกงเค็ม
0: ใช่
1: ครับต้องลดอันนี้เป็นขมิ้นแขกนะครับสับตัวขมิ้นแขกตัวนี้ก็มีช่วยเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ครับอันนี้เป็นกระชายครับกระชายปอกแล้วก็สับละเอียดนะครับเพิ่มกระชายเข้าไป
0: ทีนี้ในกรณีของปลาค่ะถ้าสมมติคุณหมายจะเลือกนี่คุณหมายลองดูเนื้อปลาก็ได้ค่ะเนื้อที่เป็นสีออกขาวเนี่ยน้ำมันมันจะน้อยปรับเนื้อแข็งๆนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ถ้าสมมติว่าเนื้อปลามันจะออกเป็นสีออกแดงนิดนึง
2: ค่ะ
0: อันนี้น้ำมันมันจะเยอะซึ่งโอเมก้า3มันก็จะเยอะด้วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอาหารนะคะเนื้อพวกนี้มันจะนุ่มกว่าและนั่นคือเหตุผลที่เชฟเลือกเป็นกระพงแดง
1: กระพงแดงครับวันนี้ใช้กระพงแดงคือนุ่มเดี๋ยวขออนุญาตนี้เป็นน้ำปลานะครับฟ้ากระหล่ำปีนะครับถ้าสมมติว่าเรายังไม่ชินผมแนะนำว่าต้องมีผ้าติดตัวไว้สักผืนแล้วจับนะครับให้ผ้าอยู่นอกมือเรานะครับที่ผมใช้อันนี้จริงๆแล้วผมมีเหตุผลนะครับคุณหมอนี
0: ่อยากให้ได้กินผักเยอะขึ
1: ้
0: นถูกต้องเพราะว่าอันนี้มันจะได้ผักเยอะขึ้น
1: ไปเท่าที่ไปได้นะครับไม่ได้ซีเรียสสุดท้ายแล้วผมได้ประมาณนี้แล้วกัน
0: โอเค
1: ครับ
0: ค่ะโอเคนี่เรียบร้อยแล้ว
1: อาจจะรบกวนคุณหมายบรรจุเลยครับผม
0: ปักเลยครับ
1: ส่วนที่เหลือตรงนี้ถ้าเรามีกระทงด้วยนะครับก
0: ็มาเติม
1: เดี๋ยวใส่ในกระทงครับเราก็ซอยกระหล่ำปีก่อนใช่ครับไม่ต้องทิ้งนะครับ
0: ยังไงคะทำแล้วรู้สึกยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: พอได้ไหมพอได้นะคะ
2: ได้ค่ะได้ค่ะตอนแรกเข้าใจว่าแบบ
1: มันจะ
2: ต้องยากกว่านี้
1: โอเคเรียบร้อยครับเรานึ่งจนกว่าจะสุก
3: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือในโอเมก้า3อะค่ะ
0: คือ
3: มันจะมีเฉพาะปลาทะเลอย่างเดียวหรือว่าปลาน้ำจืดอะไรเงี้ยค่ะมีด้วยไหมคะ
0: ถ้าเราพูดถึงโอเมก้า3นะคะจริงๆเนี่ยมีอยู่ในหลายชนิดเลยนะคะโอเมก้า3จริงในน้ำมันก็มีนะคะแต่ว่าตัวที่เราต้องการเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของเซลล์สมองตัวเนี้ยเราต้องการเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันปลานะคะหรือที่เรียกว่าเป็น DHA EPA พวกนั้นนะคะซึ่งอันเนี้ยจะมีมากอยู่ในพวกของอาหารทะเลนะคะถามว่าในปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเวลาเขาเจอน้ำหนาวๆเย็นๆเขาก็จะมีไขมันเยอะนิดนึง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือไขมันที่อยู่ที่ตัวปลาดังนั้นเนี่ยปลามีทุกชนิดอาหารเพียงแต่ว่ามากน้อยต่างกันจริงๆในปลาน้ำจืดก็มีค่ะแต่ต้องเป็นปลาน้ำจืดที่มันนิดนึง
1: ปลาดุก
0: ได
2: ้
0: สวายปลาดุกพวกนี้จะเยอะ
2: น้ำมันเยอะๆ
0: ใช่ทีนี้ในกรณีของอาหารทั่วไปที่เราจะดูแลสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมมันก็คงจะมีหลายๆส่วนไม่ใช่แค่เรื่องของโอเมก้า3
1: อย่างเดียว
0: ใช่แอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระที่เราพูดถึงกันนะคะจำง่ายๆก็ A C แล้วก็ E วิตามิน A ก็อยู่ในผักเนาะสีเข้มๆสีเข้มหมดเลยม่วงแดงเขียวเหลืองได้หมดอันที่2 C ก็เป็นพวกผลไม
1: ้
0: นะคะถ้าจะให้ดีก็กินเป็นผลไม้สดตัว E เนี่ยจริงๆในผักหลายตัวก็มีอะโวคาโดเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีกลุ่มของวิตามินB boy ซึ่งวิตามิน B boy เนี่ยมันจะมีส่วนในเรื่องของการทำงานของเส้นประสาทสังเกตเวลาชาเวลามีอะไรขึ้นมาสักนิดนึงเขาจะให้ไปซื้ออะไรเนี่ยก็จะได้วิตามิน B ม
1: า
0: ใช่ไหมคะก
1: ็จะมีตาชา B สีฟัน B กระดูก
0: โอเคเริ่มไล่กลับไปได้แล้วเก่งมากเลยเก่งมากเลย
1: ครับผมตอนนี้ก็ประมาณ 15-20 นาทีโดยประมาณนะครับเดี๋ยวจะลองเช็คดู

0: เป็นไงบ้างครับเราคิดว่าไหวเนาะทำได้
1: ใช่ค่ะน่าทำมาก
2: ยังมีอีกเมนูนึง
0: ยังมีอีกเมนูนึงครับ
2: เชฟเตรียมไว้ให้
0: ใช่ครับพักสักครู่ครับอันนี้เป็นเมนูที่2ครับเมนูนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของโอเมก้า3นะครับวันนี้ที่เราทำเราจะทำเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าซาลซ่านะครับซาลซ่าส้ม

0: ตอนนี้เรามีแซลมอนนะครับตรงนี้ทั้งหมดประมาณ200กรัม ผมแบ่งเป็น120กับ80นะครับชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่แล้วก็มีส่วนของเดรสซิ่งนะครับเดรสซิ่งง่ายมากเรามีน้ำมันมะกอกนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงนิดหน่อยนะครับเกลือพริกไทยครับแล้วก
1: ็เลมอน
0: ครับแล้วก็มีเป็นแต่งกลิ่นนะครับเป็นพริกหยวกผักชีต้นหอมนะครับอัตราส่วนของเดรสซิ่งทั่วไปนะครับน้ำมัน3ส่วน
1: ค่ะ
0: เปรี้ยว1ส่วน
1: ครับ
0: แล้วก็เกลือพริกไทยตามชอบนี่คือมาตรฐานนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มอย่างอื่นนะครับตัวที่จะทำให้ช่วยให้ตัวเปรี้ยวกับตัวน้ำมันรวมกันอีกอย่างนึงที่เขาใช้มากก็คือมัสตาร์ดนะครับหลังจากนี้อยากจะทำเดรสซิ่งอะไรก็แล้วแต่ยึดตัวนี้เป็นจุดสำคัญอยากจะเพิ่มความหวานนี่ครับใส่หวานได้บางคนก็ใส่เป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับไปได้ไม่รู้จบที่ผมบอกไปมีเป็นหลักการคร่าวๆนะครับรบกวนคุณหมอนะครับคุณหมอบอกไว้ว่าส้มเนี่ยถ้าดีที่สุดคือปอกแล้วทานเลยนะครับวิธีทำก็คืออย่างนี้ครับเราตัดหัวท้ายนะครับแล้วก็ปอกออกมานะครับพอเราปอกได้อันแรกปุ๊บอย่างนี้นะฮะหลังจากนี้จะง่ายแล้วเราก
1: ็
0: ไปตามไปตามรอยนี้ครับเราให้มีดวิ่งตามรอยนี้เช่น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เห็นไหมครับเราก็จะได้แล้วก็ไปลอยต่อไปสังเกตดูว่าน้ำมันจะ

0: ช่วยใส่เกลือพริกไทยบนปลาให้ผมหน่อย
1: ใช่ไหมจัดการแล้วก็ค่ะ
2: โรยเกลือโรยพริกไทยเลยครับผมทำเซ็กเมนต์
1: วันนี้เขามีสกิลนะเขาโรยสูง
2: ทำไมถึงต้องโรยสูงนะครับ
3: มันจะได้แบบกระจาย
2: ถูกต้อง
1: แล้วลูกศิษย์แล้วนะ
3: ก็อีกด้านหนึ่งถูกไหม
1: ได้ค่ะ
2: ใช่ครับแล้วก็ทั้งสองด้านเลยครับผม
0: แล้วเราจะมีน้ำส้มด้วยครับอันนี้คือที่เราเหลือนะครับ
1: เอามาคั้นต่อ
0: ใช่ครับตัวนี้หั่นแล้วนะครับเรียบร้อยเปลือกที่บอกว่าไม่ทิ้งก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้
1: ผิวส้ม
0: ผิวครับผมเริ่มเลยนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับตรงนี้จะมีน้ำมันโอลิฟออยล์นะครับตามตอนหนึ่งนะครับโดยประมาณแล้วก็ในที่นี้ผมจะเพิ่มน้ำตาลเข้าไปโอเคผมจะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเรามีตรงนี้ละเอาไว้แค่นี้ก่อน
1: โอเค
0: แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำ
1: การปลา
0: ครับน้ำมันมากรอกนะครับลงไปไม่ต้องเยอะรอกระทะร้อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับดูว่าร้อนไหมร้อนเลยนะโอเคควันได้แล้วนะครับเฟิร์สโมคขึ้นลงปลา

0: มันก็จะสุกถึงเวลาที่ความร้อนกว่าจะหายไปมันเข้าไปถึงตรงกลางแล้วทุกอย่างเกี่ยวกับปลาและเนื้อครับใช่หลังจากที่เราทำให้เขาสุกเนี่ยเขาจะต้องมีเวลาที่ฝรั่งเขาเรียกว่า resting time ก
1: ็
0: คือเวลาที่ปล่อยให้เขาพักนั่นคือเวลาที่ความร้อนยังซึมอยู่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำฝั่งนี้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะกลับด้านอย่างหนึ่งที่ผมจะทำตอนนี้นะครับก็คือ

0: เดี๋ยวเราจะเอามาทอดอีกครั้งนึงครับ
1: โอเคในระหว่างนี้นะครับที่รอปลาผมใช้ความร้อนต่ำลงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆคลึกปลาไปเรื่อยๆในนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปรวมกับเซกเมนต์ส้มนะครับ
0: ก็เอาเซกเมนต์ใส่เข้ามาครับลองชิมดูเลยครับผมจะเติมเค็มนิดนึงนะครับ
2: รสมันเบาๆแต่ว่ามันจะหอมพวกกลิ่นไซตรัสกลิ่นไอ้พวกส้มอ่ะ
1: ใช่ต้นหอมซอยนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นเบลเปเปอร์นะครับ
2: พริก
1: หยวกแดงนะครับใส่เพิ่มสีสันผักชีนะครับผักชีนี่ผมจะรับช็อป
2: หั่นหยาบ
1: ๆหยาบมากๆนะครับเสร็จแล้วครับผมซาลซ่าเราง่ายมากเลยเราเอาปลาขึ้นนะครับตอนนี
2: ้ใส่จานนี้นะคะเอาใส่จานนั้นเลย
1: ใส่ผักไว้จานนี้ก่อนก็ได้ครับคุณหมอแล้วก็หนังนะครับ
2: ทอดกรอบ
1: หนังเดี๋ยวมาวางไปในน้ำมันนะครับพอโดนน้ำมันเสร็จปุ๊บนะครับเราเอาหม้อสะอาดนะครับกดทับไปเลยเพื่อเดี๋ยวให้เขาแบนแป๊บเดียวจังหวะนี้เรามาเพลตติ้งจานกันครับก็คือทำจานให้สวยงามนะครับ
0: โอเคครับ
1: หนังปลานี่น่าจะได้แล้วครับอันนี้คือได้แล้วแน่นอนคุณใหม่อยากได้แบบไหนเอ่ย
2: กรอบเล็กๆแบบ
1: กรอบเล็กๆนะครับได้ครับจะวางตรงนี้ปึ๊บแป๊บเดียวครับแล้วเดี๋ยวเขาจะแข็งเลยอันนี้
2: ค่ะ
1: จบจานครับบีบหนึ่งปุ๊บ

0: โอเค
1: งั้นเดี๋ยวเรา
0: เริ
1: ่
0: มเลยเชิญเลยครับ
1: อุ้ยปลาสุกกำลังดีเลยเนาะอร่อยเลยเชฟอันนี้หอมส้มหอมผลไม้แล้วก็รสชาติเนี่ยมันไม่จัดจนเกินไป
0: ก็คือที่เราวางไว้ก็คือว่าออกเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดหน่อยให้มันกลมๆ
1: อันนี้ทานเล่นได้เลยอ่ะ
0: ครับก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็เป็นแนวทางนะครับเป็นเบสิกเราสามารถเอาไปขยายผลต่อได้ค่อนข้างมากนะครับก็วันนี้เห็นคุณหมอถืออะไรสักอย่างมาบอกว่าทางรายการฝากมา
1: ใช่ก็แทนคำขอบคุณนะคะอันนี้จะเป็น wristband นะคะให้คุณไหมเอาไว้ให้กับคุณแม่นะคะในนี้เนี่ยก็จะมีชื่อนะคะเป็นชื่อของคุณแม่คุณไหมเลยนะคะแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออันนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะใส่อะไรเข้าไปนะคะอันนี้ก็ขอมอบให้คุณไหมนะคะเพื่อจะให้กับคุณแม่นะคะ
2: ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะโอเคค่ะ
0: ตรงนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับทุกคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับ
3: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมด

0: ขึ้น
1: โอเคเป็นไงบ้างครับ
2: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
3: ข้าวเช้าหมดแล้ว
2: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี้บรรยากาศการเปิดรายการของเราดูยิ่งใหญ่อลังการครับแม่สวยจริงๆเลยครับวันนี้ครับเราจะชวนคุณผู้ชมมาออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์สิ่งนั้นก็คืออ
0: ุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเสาครับ
1: สุดยอดนี่มีเสามาปุ๊บผมนี่ถนัดเลยชอบก่อนมีเสาปุ๊บเปิดเพลงกิ๊กแลบบิ้วก่อนปุ๊บมองเสาเลงปุ๊บ
0: ไม่ใช่
1: อ้อมเสาปั๊บ
0: ไม่ใช่แล้ว
1: ฮะไม่ใช่เหรอ
0: เออใบอีกหน่อยนึงเกี่ยวกับคาน
1: มีเสาและคานชัดเลยเราอยู่อัฒจันทร์มีสนามฟุตบอลนี่ไงเสาและคาน
2: ใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่
1: เหรอ
0: มันเกี่ยวกับเสาและคานได้
1: อย่าใบเยอะได้ไหมเฉลยเลยได้ไหม
0: บอกแล้ว
1: มันคืออะไรครับ
0: TRX ใช
1: ่มันย่อมาจาก
0: total body resistance exercise
1: โอ้มันคือการออกกำลังกายที่กำลังฮิตมากในตอนนี้
0: ใช่
1: แล้ว TRX อันนี้ใช่ไหมพี
0: ่นั่นละ
1: พี่โชว์หน่อยว่ามันมาจากประเทศอะไรเริ่มต้นได้อย่างไรครับ
0: จริงๆมันมากับหน่วยลบของพวกนาวิกโยธินของอเมริกาใช่ไหมปกติเขาใช้เรื่องของไอ้ตัวสายโดดร่มใช่ไหมผลร่มเพราะงั้นตรงนี้มันมีความแข็งแรงสูงมันสามารถ
1: ใช้สายโดดร่มมาออกกำลังกายเพื่อให้เดวิสซิลมีความแข็งแรงตลอดเวลา
0: ขึ้นแล้วเขามีความรู้สึกเฮ้ยมันทนทานอ่ะเพราะงั้นตรงนี้มันน่าจะเอามาใช้เรื่องการออกกำลังกายได้อะไรได้ไอเดียตรงนั้นมา
1: เอาพี่ต้นแล้วทำไมมันถึงนิยมอ่ะพี
0: ่ถ้าเราดูเนี่ยคือมันเป็นอะไรอุปกรณ์ที่พกพาง่ายใช่ไหมเบาเคลื่อนย้ายง่ายสามารถใช้ได้ทั่วร่างกาย
1: ตอนนี้คนซื้อเต็มบ้านเต็มเมืองเพื่อนผมซื้อเยอะแยะไปหมดเลย
0: เอาไปขายต่อ
1: แต่เอาไปวางอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับใครที่มี TRX แบบนี้ไม่ต้องกังวลแล้วซื้อไปรับรองสุขภาพดีแน่นอน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมดพร้อมกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นคนบ้าพลังมากเขาบอกว่าวันๆเขาอยู่กับเชือกตลอดเวลามัดแบบนี้คอแล้วเวลาคนก็ลากจูงไปไหนอันนั้นมันหมาแล้วไปพบแขกรับเชิญเลยครับแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นชาวต่างประเทศนะครับมิสเตอร์นากาตา
3: ไฮโอไฮโ
1: อเอามาสิ
3: ฮะ
1: เอาให้ก็เอามา
3: ไม่มี
1: เฮ้ยอาร์ตตาอาร์ตสวัสดีครับน้องอาร์ตครับ
3: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวเองนะครับน้องอาร์ตครับ
3: ครับผมสวัสดีครับชื่ออาร์ตนะครับตอนนี้เรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: น้องอาร์ตครับเป็นคนบ้าพลังจริงป่ะเนี่ยออกกำลังกายอะไรบ้าง
3: ครับผมก็ออกพวกเป็นเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็โยคะมีแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำไมถึงชอบออกกำลังกายครับ
3: ก็รู้สึกว่ามันสนุกดีเวลาเครียดๆเงี้ยก็ไปยก
1: อยากกล้ามใหญ่เลยฮะ
3: ใช่
1: เดี๋ยววันนี้นะครับน้องอาร์ตจะมีประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับ TRX แน่นอนรวมทั้งคุณผู้ชมด้วย TRX ที่เราซื้อมาอยู่ที่บ้านและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์วันนี้ครับเราจะได้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับ TRX ไปออกกำลังกายกันเลยเอาละครับเริ่มออกกำลังกายเกี่ยวกับ TRXก่อนอื่นคือช่วยแนะนำหน่อยครับว่ามันเรียกอะไรกันบ้าง
0: ไล่แต่ร่างขึ้นบนเลยแล้วกันนะฮะก็ในแง่ของตัวที่จับก่อนที่จับเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ก็เป็นลักษณะของตัวที่จับนะครับ
1: ที่เราเห็นก็คือส่วนใหญ่แล้วมันจะมี2สีนะครับสีเหลืองกับสีดำ
0: งั้นในตัวนี้ก็เป็นที่จับมือนะครับที่จับไม่ว่าเราจะใช้มือข้างเดียวนะครับหรือ2ข้างก็จะเป็นลักษณะพวกนี้นะครับการจับได้หมดนะครับ
1: อันนี้คืออะไรครับช่วงนี้คืออะไรครับช่วงนี
0: ้ตัวสายพันธุ์เรื่องของการจับนะครับตัวเนี้ยมันถ้าเราดูมันจะมีลักษณะเป็น2เส้นใช่มั้ยเพราะเราต้องให้เล่นขวาซ้ายนะครับซึ่งเหนือตรงนั้นมันก็จะมีเรื่องของการปรับเราสามารถปรับตำแหน่งให้เป็นสั้นหรือยาวได้นะครับในเรื่องของการ
1: สั้นยาวมีผลต่อความหนัก
0: ความหนักส่วนนึงกับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของท่าทางในเร
1: ื่อง
0: การใช่ครับ
1: และส่วนนี้ครับส่วนปลาย
0: ส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแกนที่ถ่ายเป็นออกขวาซ้ายใช่ไหมให้ไม่ลักษณะ
1: แกนกลาง
0: ใช่แกนกลางเป็นแกนจริงๆมันบึงก็เป็นจุดหมุนนะใช่ไหม
1: จุดหมุนนะ
0: ครับแล้วก็ส่วนบนสุดก็จะเป็นส่วนที่เราคล้องนั้นอาจจะอยู่ที่เกี่ยวคล้องกับอะไรต่างๆ
1: ซึ่งพวกนี้จะเกี่ยวกับเสาเกี่ยวกับคาน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ของจริงเลย
0: ใช่
3: ถ้างั้นอย่างนี้ผมเอาไปเล่นแบบตามสวนสาธารณะแล้วก็แขวนตามต้นไม้อะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่มั้ยฮะ
0: ได้ครับแต่เราต้องดูในเรื่องของตัวกิ่งต้นไม้ต้องมีความมั่นคงนิดนึงถ้าเกิดเป็นไม้ที่ไม้เนื้ออ่อนเงี้ยหรือว่าน้ำหนักตัวที่เราเยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็คงต้องดูให้เหมาะสม

0: เราเริ่มจากกล้ามเนื้ออกก่อนแล้วกันนะครับกล้ามเนื้ออกเนี่ยปกติที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นเรื่องของเชสเพสง่ายๆเลยก็คือเรื่องของตำแหน่งการยืนนะครับยืนเนี่ยก็คือยิ่งเวลาที่เรายืนเนี่ยถ้าเราทรงตัวเท้าชิดกันการทรงตัวมันก็อาจจะ
1: ยาก
0: นะถ้ายิ่งกว้างออกไปมันก็จะทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นส่วนในเรื่องตำแหน่งการลงเนี่ยถ้าใหม่ๆเราพยายามอย่าพึ่งโน้มมากนะครับให้อยู่ในเกณฑ์พอดีนะครับลงเหมือนกับเราที่เราดันเล่นเชสเฟสเล่นดันอกเลยนะครับบริหารกล้ามเนื้ออกนะครับลักษณะเดียวกันนะครับมือกว้างกว่าไหล่นิดนึงนะครับดัน
1: โอเคมาก
0: เอาละมา
1: เชสเฟสนะครับเฟสคือลักษณะมือแบบนี้นะครับเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์คือที่มันหนักไม่หนักเนี่ยมันอยู่ที่เราใช้น้ำหนักตัวเราเอง
0: ใช่
1: ถ้าอยากให้หนักขึ้นเราสามารถ
0: โน้มตัวโน้มตัวยิ่งโน้มไปมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหนักมากขึ้น
1: ก็คือใช้ลักษณะเล่นกี่เซตยังไงครับ
0: โดยพื้นฐานเลยก็10ถึง12ครั้งใช่มั้ยครับ
1: ขยับสามารถถอยหลังไว้ได้อีกนะครับแล้วแต่ความถนัด
0: ใช
1: ่พี่ต้นครับดูวิธีการดึงผมคือหนักไม่หนักมันดูที่ความสั่นก็ได้นะ
0: มันก็จะแสดงให้เห็นว่าเราต้องออกแรงมากขึ้นละ
1: แล้ว
0: ในเรื่องของตัวหลังถ้าเริ่มมีการแอนมากขึ้นนั่นก็คือเริ่มหนักละเราไม่สามารถที่จะบังคับแกนลำตัวได้ละ
1: เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับน้องอาร์ตอันนี้มันจะมีความยากตรงที่ว่าเราต้องทรงตัวด้วยคร
0: ับ ใช่เพราะว่าจุดข้อดีอันก็คือแทนที่ปกติเราดันใช่ไหมดันอกพวกนี้มันจะได้ในส่วนของอกส่วนของไหล่ต้นแขนด้านหลังที่เป็นตัวช่วยนะครับแต่ตัวนี้มันจะฝึกในเรื่องของแกนลำตัวบาลานซ์เรื่องของการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเข้ามา
1: ท่าต่อไปคร
0: ับ ท่าต่อไปนะครับจะคล้ายกันยังคงเป็นอกเหมือนเดิมนะครับให้ยืนเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราลักษณะปกติเราเล่นเหมือนไฟฮะเหมือนกับหุบบินใช่ไหมครับลองครับลองบีบหงายมือเข้าหากันบีบอกบีบมือเข้าหากัน
1: ไฟนี่คือจับปกติเราเป็นเพรสแบบนี้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่เราเปลี่ยนไฟแล้วก็เปลี่ยนมือ
0: เป็นหงายมือเข้าหากัน
1: แล้วก็เราล็อก
0: กลาง
1: ไหล่ล็อกมือศอกไว้
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเรายืดเลยอันนี้มันจะไม่ได้อกนะมันจะได้ไหล่แทน
0: ใช่ให้แนวแรงอยู่ในช่วงของตัวโอเคลองบีบแขนเข้ามาชิดอีกนิดนึงดิให้แคบเข้ามานิดนึงแคบเข้ามานิดนึงแคบเข้ามานิดนึงแคบดันบีบแนวของใช่ไฮปลาร้าดีแนวของไฮปลาร้าซึ่งถ้าเราดูเนี่ยอันนี้จะรู้สึกว่าเราจะออกแรงมากกว่าไอตอนท่าแรกใช่ไหมเพราะมันเน้นส่วนของอกส่วนบนมากขึ้น
1: ถ้าเกิดเพิ่มความหนักคือเราสามารถค้างก็ได้ใช่ไหม
0: ครับใช่แล้วก็ค้างไว้แล้วค่อยดันลงค้างไว้ลงค้างไว้ผลักดันขึ้น
1: ประโยชน์ของ TRX เนี่ยที่ผมได้สัมผัสจริงๆคือมันไม่ถูกล็อก
0: มันสามารถเคลื่อนที่ได้
1: มันเคลื่อนที่ได้ขณะที่เราเคลื่อนที่ได้มันแนวแรงมันอย่างนี้ละแนวตรงเหมือนเราจับคานเวลาเราเล่นคานหรือบาร์เบล
0: มันบังคับ
1: เราจะฟีลเหมือนเวลาจับอันนี้ล็อกมันบังคับเราไม่สามารถย้ายได้ถ้าเวลาเราเพลสขึ้นมาปุ๊บแต่ผมจะบอกเสมอถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้ผมจะบอกให้เหมือนเราบีบคานเข้ามา
0: ใช่
1: อันนี้ไม่ต้องจินตนาการเลยครับเพลสขึ้นมาปุ๊บบีบเข้ามาอีกได้เต็มๆเลยโอเคมาถึงหลังครับยังไงครับพี่ต้น
0: หลังตรงนี้จะเป็นท่าเราจะตรงข้ามแล้วเมื่อสักครู่เราลักษณะของการยืนแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าใช่ไหมครับคราวนี้เราจะสลับกันเนื่องจากมันเป็นหลังเราจะยืนแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหลังตำแหน่งของเท้าถ้าใหม่ๆเราก็พยายามให้อยู่ใกล้กับแนวของ
1: ไม่ต้องเอ็นเยอะ
0: ของลำตัวก่อนนะครับแค่นั้นก่อนนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วแล้วก็ขยับให้มากขึ้นให้มันเหมือนกับตัวแทบจะขนานกับพื้นนะครับ
1: หรือว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเราแข็งแรงมากๆเพื่อมายกเท้าอย่างนี้ได้ไหมครับ
0: คือถ้าในแง่ของการฝึกมันถือว่าดีเลยนะครับเพราะยิ่งคุณลงในแนวดิ่งมากขึ้นการออกแรงของแนวแรงกล้ามเนื้อมันก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของบาลานซ์การทรงตัวต่างๆมันก็ต้องใช้มากขึ้นนะครับ
1: แต่ว่าในการสาธิต
0: เราคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวจะข้ามหน้าข้ามตาบุ้ย
1: ครับผม
0: เราพยายามดึงนะครับก็คือดึงศอกให้ผ่านตัวนะครับยืดอกขึ้นดึงศอกผ่านตัวนะครับเหยียดยืดแขนกลับนะครับเหมือนเรา
1: เล่นเขาว่าศอกผ่านตัวคือมุมนี้นะครับนี
0: ่ศอก
1: นี่คือศอกผ่านตัว
0: นะครับดึง
1: คือมุมศอกนะครับผ่านตัวนะครับเอาใหม่ครับพี่ต้น
0: เหยียดยืดนะครับดึงศอกผ่านตัวเหยียดยืดนะครับดึงนะครับทุกครั้งที่ดึงพยายามบีบสะบักนะครับยืดอกนะครับ
1: ทำงานคือบีบตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับตัวสะบักบีบเข้าหากันนะครับ
1: ตรงนี้นะครับ
0: เหยียดยืดเอาเท้าวางนะครับตัวโน้มไปข้างหลังครับแขนเหยียดยืดคว่ำมือหากันเอาข้อมือกันลองดึงศอกผ่านตัวเหยียดยืดนะครับเหยียดแขนกลับดีดึง 2มาดึง
1: ถ้าเปิดโซนหนักขึ้นไหมครับพี่ต้น
0: มันก็จะ
1: เปิดไฟ
0: ตัวเองทิ้งตัวเอง
2: น้ำหนักจะลงด้านหลังมากขึ้น
0: ใช่แต่การส่งตัวการส่งตัวมันจะทำให้เรายากขึ้นไงนะครับ
1: อีกทีแล้วนับด้วย
0: 4ครับมาไป5 1 6ถ้ารู้สึกเบาขยับเท้าไปข้างหน้านะครับ7 8แขนเหยียดให้สุด9
1: ม
0: ีสปาร์ค
1: มีคนหนึ่งยืนเพราะถ้ายิ่งเสียบาลานซ์ยิ่งหนัก
0: ใช่แต่มันจะลื่นบวยมันจะลื่นไว้ใช้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าก็ได้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าอีกข้างหนึ่งกระดกเหมือนเราเบรกอ่ะเซฟ
1: โอเคลักษณะเราจะเห็นเหมือนเวลาเราไปเล่นกับแมชชีน
0: ครับ
1: ที่เราดึง
0: ใช่
1: ที่มีเก้าอี้มาล่าแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เราใช้มุมเดียวกันเลย
0: เวลาที่บริเวณเฮ้ยวิดพื้นอะไรแล้วก็อกขาแล้วก็สปอร์ตทำได้
1: เราจะชิน
0: แต่พอเรื่องของบริเวณปุ๊บจะหลังเนี่ยเรามักจะหาท่าที่เล่นหลังไม่ค่อยได้เพราะงั้นถ้าพอ TRX ปุ๊บมันเริ่มมีละมันมีตัวที่หลังแล้วก็ให้เราสามารถที่จะออกแรงในแนวของหลังได้โหนห้อยได้ท่าต่อไปจะคล้ายกันนะครับเพราะแนวของหลังยังไงก็ต้องมีการดึงนะครับเมื่อสักครู่เราแค่หงายมือนะครับดึงศอกนะครับผ่านตัวคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกลางนะครับกลางนะครับแล้วก็เราก็ใช้ดึง
1: ลักษณะเหมือนเราจับบาร์เบล
0: ใช่ครับใช่แต่เราจะดึงตัวเข้าหาก
1: ล้ามเนื้อก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน
0: ใช่จะเปลี่ยน
1: มุม
0: เปลี่ยนมุมทุกครั้งเวลาที่ดึงก็พยายามบีบสะบักดึงศอกใช่ครับนะครับบีบสะบักดึงศอกนะครับ
1: เหยียดดึงให้ศอกผ่านลำตัวไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับให้ศอกผ่านลำตัวนะครับอ้าวลองดูนะครับมา
1: ลองเหรอ
0: ลองดูแล้ว
1: ยังไม่ทันหายเหนื่อยยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยโอเค
0: นะครับยืนเหมือนเดิมนะครับถ้าได
2: ้แล้วก็
0: จับเท้ามือจับความมือลงดึงยืด
1: เหมือนถ้าเราใช้ได้นี่ก็เหมือนที่เราพูลโอเวอร์เอ้ยไม่ใช่ไหม
0: เบนโอเวอร์โล
1: อ่ะ
0: ใช่
2: เพียงแต่ว่านี่ง่ายหน้าขึ้น
0: ใช่เพราะไอ้นี่ตอนนี้เวลาลักษณะการทำตัวนั้นมันตามแนวของไอตัวบาเวลไงแต่ตอนนี้เราต้องพยายามหาแนวของการออกแรงใช่ไหมก็คือเลือกแรงต้านของตัวเอง
1: หนัก
0: บีบสะบักตลอดดึงเจ็ด
2: แล้วท่านี้มันเน้นกล้ามเนื้อมัดไหนเป็นพิเศษไหมคร
0: ับแปดมันจะเน้นในส่วนของหลังส่วนบนโดยเฉพาะที่แนวเดียวกับในส่วนของตัวสะบักใช่ไหม
2: ครับผม
0: หลังส่วนบนเท่าไหร่แล้ว8
1: 10แล้ว
0: สิบแล้วเหรอ
1: ย้ำเลยนะครับสำหรับการเล่นเวทหลังนะครับหรือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยควรทำอย่างยิ่ง
0: ใช่
1: คนที่อยากมีอกใหญ่ควรจะเล่นหลังด้วย
0: คราวนี้เราจากที่ปกติใช้2มือนะคราวนี้เราจะใช้มือเดียว
1: ครับผม
0: นะครับก็จะคล้ายกันนะครับแต่ให้เรานะครับรวบนะครับไอตัวที่จับมาเป็นอยู่ข้างเดียว
1: เราไม่รวบได้ไหมจับอันนี้ได้ไหมครับ
0: ก็ได้เหมือนกันครับ
1: มันจะไม่ได้เพราะว่าม
0: ันจะแกว่งไปแกว่งมาฮะ
1: มันจะดึงรูดมุมนี้มันจะรูดเลยนะครับควรจะจับ2อันนะครับ
0: โอเคนะครับมือข้างนึงวางไว้ที่ตัวนะครับใช้ดึงนะครับลักษณะนะครับ
1: วันอาร์ม
0: นะครับวันอาร์มโลนะครับดึงนะครับดึงนะครับดึง
1: มันจะหนักกว่าเดิม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เราจะเน้นมากขึ้น
0: ใช่แล้วการระดมประสาทอะไรต่างๆมันก็จะมาข้างที่เราออกแรงมากขึ้นนะครับ
1: หลักการคือเอาศอกผ่านลำตัวนะครับ
0: นะครับทุกครั้งดึงเหมือนเดิมนะคร
1: ับ แล้วมือต้องวางตรงกลางตัวไหมครับ
0: เนี่ยให้อยู่ตรงหน้าท้องนะครับช่วยประคอง
1: นี่เขาเรียกว่าการเล่นหลังใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: พี่ต้นนี่ถือว่าเป็นมืออาชีพมากมือเล่นหลังมือหนึ่งแล้วก็อีกมือนึงเล่นลาย
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ละ
1: ไม่ใช่ใช่ไหมครับ
0: เข้าทีครับ
1: พี่ครับผมมองพี่ไม่เห็นเลยครับ
2: เข้าทีครับเอาข้างไหนก่อนนะ
0: เอาขวาก่อนแล้วกันนะครับขวา10ครั้งซ้าย10ครั้งหนึ่งครับมา2 3 4 5
1: ขอเป็นขวา5ซ้าย5ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
1: แล้วแต่พี่แต่ผมทำแบบนึง
0: เอาเปลี่ยนแล้ว
2: ไม่เปลี่ยนแล้วไม่เอาเ
1: ดี๋ยวไม่สมดุล
0: เอามา1 ดึงให้สุด
1: การเล่นนี้ผมรู้สึกผมพบปัญหา
0: ครับ
1: ก็คือว่าขณะที่เราเล่นไปมือที่เราวางเงี้ยมันจะทิ้งตัวลงไปเราต้องพยายามเก็งให้มันกลับมา
0: ใ พราะไม่ใช่งั้นตัวมันจะเหมือนมันพลิกมันพลิกไปอีกข้างนึง
1: มันจะยากขึ้นเนาะ
2: ต้องเก่ง
0: พอทุกครั้งเนี่ย
1: เพราะเราดึงไปปุ๊บเนี่ยมันจะมาอย่างเง
0: ี้ยมันจะบิดไป
1: มันจะบิดไปอยู่แล้วเราต้องพยายาม
0: ประคองตัว
1: ประคองไว
2: ้ก็รู้สึกว่ามันอย่างเช่นปกติถ้าเราเล่นท่ามันก็จะเป็นแค่มัดเนื้อกล้ามนั้นอย่างถ้าเป็นเงี้ยถ้าเป็น TRX มันก็จะมีเรื่องค่ะเราต้องเก่งลำตัวอะไรเงี้ยครับ
3: ด้วยนะมีกล้ามเนื้อส่วนอื่นเข้ามาประคองมาช่วยในเรื่องของแกนลำตัวด้วย
1: เมื่อกี้เราเล่นกล้ามเนื้อคือเราได้ส่วนไหนครับ
0: โดยหลักเป็นหลักหมดเลยท่าแรกอ่ะที่เราทำใช่ไหมครับที่เราจับมือหงายมือนะครับตัวนั้นมันแค่เน้นส่วนด้านในแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อที่ช่วยมากก็จะเป็นไบเซปต้นแขนด้านหน้านะครับพอมาท่าที่2เรากางออกใช่ไหมครับคราวนี้ก็ตัวมันก็เป็นหลังเหมือนกันแต่มันจะออกมาด้านนอกมากขึ้นมีเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นไหล่ส่วนหลังที่ช่วยนะครับท่าที่3พอเป็นในเรื่องของเราดึงทีละข้างละคราวนี้เราดึงทีละข้างละพอการดึงเนี่ยนะครับดึงเนี่ยโอเคมันก็เป็นใช้ในส่วนของหลังส่วนบนเหมือนกันแต่จะมีเรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยทุกครั้งที่เราดูนะเวลาที่เราดึงมันจะมีเราต้องพยายามประคองตัวนะครับตัวที่มันบิดไปเนี่ยที่มันบิดไปเพราะฉะนั้นมันก็ใช้เรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันแต่เป็นเรื่องของหลังหมดเลย
1: คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้มันยังเหลืออีก upper body มีอะไรบ้างครับ
0: โอ้โหมันก็แขน
1: ไบเซปไตรเซป
0: ใช่
1: ทีนี้ถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยแบบนี
0: ้ครับ
1: เราสามารถรวมทั้งหมด
0: ได
1: ้ทำได้เหรอ
0: ใช่
1: ยอดเพราะบางคนเดี๋ยวนี้เขาชอบแบบรวมเนอะ
0: ผสมผสาน
1: เขาเรียกว่าอะไรครับ
0: เป็นเรื่องของคอมเพล็กซ์ใช่ไหมคือรวมกันหมดเลยทั้งทุกส่วน
1: อ่ะลองดูเลยครับพี่ต้น
0: โอเคเรามาเริ่มจากเอาง่ายๆเอาท่าที่มันสักครู่ที่เราใช้ก็ได้นะครับเอารวมกันนะครับพี่เริ่มจากยืนเหมือนเดิมนะครับดึงไหล่ขึ้นมาก่อนนะครับครั้งที่1นะครับอันที่2เรากางดึง
1: หลัง
0: อันที่3เรางอดึงนะครับก
1: ็
0: เป็นเน้นไบเซปแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเหยียดยืดนะครับดึง
1: 2
0: นะครับดึง3
2: 3ท่านับเป็น1
0: ใช่เรานับเป็น1นะครับ1นะครับกางนะครับหงายมือดึงนะครับ
1: ช้าๆหน่อยพี
0: ่กาง
1: ดึง
0: สโลว์ฮะหนักแล้ว
1: 2คุณผู้ชมจะเห็นด้วย
2: ยิ่งช้ายิ่งเหนื่อย
1: ฮะมือ3อีกสักทีเพราะผมจำไม่ได้
0: ดีมากครับ
1: 1
0: 1
1: นะครับ
0: เดี๋ยวพอหมดอันนี้ก็ยังจำไม่ได้อีกครับ
1: แล้วทะเลาะ2อันนี้จะได้หลังนะครับ
0: นี่ไบเซปเข้ามาช่วย
1: บิดมือเข้ามาอ๋
0: อ
1: จะได้ไบเซป
0: ครับผม
1: ต่อมาลืมดูเมื่อกี้อธิบายหมดเลยลืมดู
0: มาลองทำถ้าลองทำมันจะจำได้ง่ายขึ้นมาเร็ว
1: ไอ้กระบอกมั้ง
0: เอาเริ่มเอาลายอ้าวหลัง
1: การทำอยากให้ทำช้าๆที่เราจะได้เก่งได้มีสติได้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะจริงมันจะได้คือได้ไม่ได้มันอยู่ที่เรา
0: ลาย
1: เก่งส่วนนั้นด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ช้าๆไม่ต้องรีบ
0: กลางหลังอ้าวมาแขนดีอ้าว2รอบอีก2รอบอ้าวลายขึ้นหน่อยกลางแขนอื้อหือไอ้อีกรอบนึงลายกลางกลางศอกหน่อยขึ้นโอเคเป็นไงบ้างครับ
1: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
2: ข้าวเช้าหมดแล้ว
1: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลยเน
0: าะแต่มันต่อเนื่อง
1: เราค่อยๆทำมันช้าๆได้มันเป็นยังไงบ้างครับน้องอัด
2: ก็มันจะยากตรงที่ว่ามันมี3ท่ารวมกันเป
1: ็
2: นเซตทีนึง
1: คอมเพล็กซ์โอเค
2: ใช่ถ้ากับว่าถ้าสมมติเราทำ10ทีเราต้องทำตั้ง30ที
0: ใช่ๆ
2: ท่าละ10ที
0: ใช่ซึ่งพอเราทำรวมงี้ปุ๊บคราวนี้มันจะไม่ใช่เน้นเรื่องตัวกล้ามเนื้ออย่างเดียวละมันกลายไว้เน้นเรื่องตัวระบบหัวใจด้วยใช่ไหมเพราะเรามีทำต่อเนื่อง
1: ทำแบบนี้ควรทำกี่เซตครับ
0: ถ้าใหม่ๆก็เหมือนเดิมนะครับก็ใหม่ๆก็คือ
1: 3ท่ารวมกันนี่คือควรทำ
0: ก็อยู่ประมาณ 1-2 เซต 1-2 เที่ยวแต่จำนวนครั้ง
1: เซตละกี่ครั้ง
0: แทนที่จำนวนครั้งที่แทนที่เราจะทำ 10-12 เราอาจจะลดลงมานะครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่น้องบอกว่าคือมัน3ท่ารวมกันนะฮะเพราะงั้นถ้าเต็มที่เลยเราอาจจะให้อยู่ประมาณ 6-8 ครั้งโอเคเขาก็คง8ครั้ง
1: ทีนี้ผมถามเพิ่มเติมว่าคนที่เล่น TRX
0: ครับ
1: เล่นโดยรวมเนี่ยคือเราจะไม่ได้แบบสมมติเล่นรวมแบบหน้าเป็นคอมเพล็กซ์แบบนี
0: ้
1: หุ่นเขาจะเป็นยังไงครับ
0: มันก็จะเน้นเรื่องของเฟิร์มกระชับขึ้นใช่ไหมมันจะเน้นส่วนใหญ่แล้วในกรณีของคนที่บางคนที่ถ้าโอเคอย่างบุ้ยเล่นมาสักพักแล้วบุ้ยคราวนี้ความใหญ่บุ้ยต้องการแค่นี้ละแต่บุ้ยต้องการให้มันชัดขึ้นให้มันลีนขึ้นบุ้ยก็อาจจะมาเล่นวิธีนี
1: ้หรือ
0: ใน
1: TRX
0: ใช่หรือคนที่ต้องการเน้นในเรื่องของการเผาผลาญร่างกายที่มากขึ้นแทนที่เขาต้องไปออกกำลังกายต่อเนื่องด้วยเรื่องของแอโรบิกอะไรต่างใช่ไหมก็มาใช้ตัวนี้มันก็เป็นเน้นทั้งตัวกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็เรื่องของคาร์ดิโอด้วย
1: มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับอยากจะแชร์เพิ่มเติมไหม
2: ก็อยาก
4: อย่างของผมจะเล่นออกกําลังกายหลายๆอย่างเช่นแอโรบิกโยคะเวทเทรนนิ่งเนี่ยครับผมอย่างนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะเสริมเข้ามาใช้เนี่ยครับเพราะว่า
1: แสดงว่าประทับใจ
4: ครับผม
1: มันประทับใจอะไรครับ
4: มันได้ชาเลนจ์ตัวเองมันได้ท้าทายตัวเองครับอย่างเช่นว่าเราต้องมีการเกรงมันจะมีความยากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วรู้สึกว่าโดนกล้ามเนื้อมั้ย
4: ครับรู้สึกครับ
1: โดนก็แตกต่างจากการเล่นเวทมั้ย
4: ค่อนข้างจะแตกต่างตรงที่ว่าอันนี้มันเราสามารถดีไซน์ท่าเองได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่แบบมัดไหนมัดนั้นอะไรเงี้ยครับ
0: จริงๆแล้วของเราอ่ะเราต้องการเรื่องของเค้าเรียกความแปลกใหม่หรือว่าทางเลือกให้คนออกกำลังกายเพราะงั้นอย่าพยายามมาปิดกั้นตัวเองว่าโอ้ฉันไม่มีเวลาออกกำลังกายการออกกำลังกายตัวนี้ไม่เหมาะสมกับฉันจริงๆปัจจุบันมันมีอะไรที่มันหลากหลายมากนะครับมันมีตัวช่วยเรามากไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าสถานที่ในเรื่องของการออกกำลังกายเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างมี
1: เอื้อสุดๆเลย
0: ใช่คือถ้ายังเรายังบอกว่าเรายังออกไม่มีเวลาออกกำลังกายอีกนี่คงไม่ใช่แล้วนะครับ
1: นั่นคือความตั้งใจของรายการ Healthy Friday นะครับแต่เนื้อหาสัปดาห์นี้มันยังไม่จบเพราะศักยภาพของ TRX ก็คือ Total Body Resistance
0: Exercise
1: ยังมีมากกว่านั้นก็คือทั้งร่างกาย
0: คร
1: ับ upper ไปแล้วยังเหลือ lower ถ้าเกิด lower ไม่ใช่รถยนต์นะครับ lower คือส่วนล่างของ body ของเรา
5: lower body
1: lower body thank you สัปดาห์หน้ายังเจอกันอยู่นะครับกับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้
0: ครับ
1: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
1: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
0: หนักสิ
1: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ย คือแล้วถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงๆมัน
0: เอาขาเดียวขาเดียวลองดู
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: โอเคให้ลองแล้ว
0: เราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่วันนี้ปุ๊บมันทำให้รู้เลยใช่อ้าวไหน
1: เริ่มเลยครับปั้นมา
5: เอาไปสองรอบนี้ไม่เริ่มอีก
1: เมื่อกี้คุยกันอยู่

0: เคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะเองอาจจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วแล้วพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่2เราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นๆในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่แล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

โดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ำแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสำเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ำอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
2: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
3: หมอขอบ่น
4: หมอขอบ่น
3: จะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
2: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
5: หมอขอ

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
6: สงฆ์
1: DLTV ถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
6: ครับ
0: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
2: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย
7: อ้า

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ร้องเพี้ยนด้วยอย่าเลยแค่นี้ก็ตลกแล
4: ้
3: ว
4: ได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักกันจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้ง
3: วันนี้นะครับเปิดมาหอยนางรมขนาดนี้นะคงหนีไปไหนไม่พ้นนอกจากเมนูหอยนางรมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าผมทำเสียเวลามากแล้วนะครับเข้าครัวกันเลยครับ

0: เสร็จไปแล้วนะครับกับยำหอยนางรมแบบสุกนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมถึงเอามาทำสุกนะครับเสียของนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะกินหอยนางรมกันแบบสดๆนะครับหรือว่ากินดิบๆแต่ว่าในหอยนางรมสดนะครับหรือว่าหอยนางรมดิบเนี่ยมักจะมีแบคทีเรียชนิดนึงนะครับที่ชื่อว่า Vibrio vulnificus นะครับซึ่งเป็นแบคทีเรียในกลุ่มเดียวกันกับ Vibrio cholerae นะครับไม่ได้มาเลคเชอร์นะครับชื่อยากตัดทิ้งไปเลยนะครับถือว่าเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เราเนี่ยท้องเสียนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาไปทำให้สุกก่อนเนี่ยก็จะเป็นการกำจัดเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้นะฮะเชื้อเหล่านี้เนี่ยโดยส่วนมากมักจะอยู่ในทะเลที่มีอากาศอบอุ่นเพราะฉะนั้นชาวตะวันตกที่บ้านเมืองเขาค่อนข้างหนาวเขาก็จะติดเชื้อเนี่ยในช่วงหน้าร้อนแต่สำหรับในประเทศไทยนะครับที่ร้อนทุกหน้านะครับเราก็จะติดเชื้อนี้กันได้ทั้งปีครับเมื่อเรารับประทานหอยที่มีแบคทีเรียเหล่านี้ปนเปื้อนเข้าไปนะครับก็จะทำให้เราติดเชื้อได้นะครับโดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารเช่นกระเพาะอักเสบหรือลำไส้อักเสบส่วนมากก็จะมักจะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายท้องนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีกลไกในการที่จะขจัดแล้วก็กำจัดพิษนี้ออกไปนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเพื่อเรากินเนี่ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็เพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในบางคนที่มีภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะครับจากการติดเชื้อบางชนิดหรือในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วก็ได้รับยาเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยค่อนข้างต่ำการรับประทานหอยนางรมสดหรือหอยนางรมดิบเนี่ยเป็นข้อห้ามเลยนะครับสำหรับบุคคลเหล่านี้เพราะว่าจะทำให้เชื้อเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดติดเชื้อแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรายการกินกับหมอนะครับใครชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับสวัสดีครับ
1: รู้ไหมทำไมตำรวจหาหลักฐานเขาถึงใช้วิธีตรวจลายนิ้วมือเพราะลายนิ้วมือเป็นสิ่งที่เหมือนเดิมไม่ว่าจะตอนเป็นเด็กโตขึ้น
2: wow.
1: แก่ลงอ้วนขึ้นผอมลงหรือแม้กระทั่งเวลาที่นิ้วลอกแล้วผิวหนังมันกลับมาใหม่ลายนิ้วมือเราก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมันคงเหมือนกับความรักเลยนะ
3: ลายนิ้วมือเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ที่เราเป็นทารกที่อยู่ในครรภ์เลยถ้าอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์เนี่ยก็เริ่มมีลายนิ้วมือแล้วค่ะลายนิ้วมือถ้าเป็นการลบนิดๆหน่อยๆเช่นไปถูให้มีบาดแผลถลอกหรือว่าไปแช่น้ำให้เปื่อยหรือว่ามีบาดแผลเล็กน้อยถ้าผิวหนังอันนั้นที่เป็นบาดแผลสามารถรักษาตัวเองฮีลลิ่งได้ด้วยตัวเองผิวหนังที่กลับมาก็จะมีลายนิ้วมือที่เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าบาดแผลนั้นมันเป็นเยอะมากๆร่างกายเราไม่สามารถซ่อมแซมบาดแผลนั้นได้ค่ะบาดแผลตรงนั้นก็จะเป็นกลายเป็นแผลเป็นหรือว่าเป็นพังผืดไปซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะไม่มีรอยนิ้วมือแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็จะมีคนร้ายบางคนที่พยายามลบรอยนิ้วมือของตัวเองใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปก่ออาชญากรรมแบบอาจจะเป็นมือโปรฉันไม่มีรอยนิ้วมือตำรวจจับฉันไม่ได้แน่ๆก็ต้องบอกว่าเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นรอยนิ้วมือที่หายไปแล้วค่ะรอยที่เกิดจากแผลเป็นพวกนี้ค่ะตำรวจเขาก็สามารถเอาไปตามคนร้ายได้อยู่ดีแล้วก็ตามได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่ารอยนิ้วมือที่เกิดจากแผลเป็นพวกนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ตามหาได้ง่ายกว่ารอยนิ้วมือของคนทั่วไปค่ะ
1: แล้วสงสัยไหมว่าคนตั้งกี่ล้านล้านคนบนโลกตั้งแต่โลกมีมนุษย์เกิดขึ้นมาลายนิ้วมือมันไม่ซ้ำกันเลยได้ยังไง
3: เราจะเห็นว่ารอยนิ้วมือของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปถ้าหมอจะแบ่งกว้างๆเลยแบบกว้างมากเราจะแบ่งออกเป็นได้3แบบเป็นก้นหอยเป็นมัดหวายเป็นเส้นโค้งอ่ะก็ได้วิธีที่เขาเอาไปตรวจจริงๆเนี่ยเขาก็จะสังเกตว่าในแต่ละเส้นเนี่ยถ้ามันมีการแตกเท่าๆกันหรือว่ามีการแยกเป็น3แฉกแยกเป็น2แฉกหรือว่าเส้นหยุดเนี่ยค่ะอ่ะเราก็จะใช้ส่วนพวกเนี้ยในการที่เราไปดูว่าคนๆนี้กับคนที่เราสงสัยเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าน
1: ี่แหละสาเหตุที่ทำให้ลายนิ้วมือแต่ละคนไม่ซ้ำกันอ๋อลืมบอกแม้กระทั่งฝาแฝดลายนิ้วมือเขาก็ไม่ซ้ำกันนะ
4: เวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยง

0: นะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากใหคนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
2: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
3: ได้ครับแม่อ
1: ย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายแล้วเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
2: กายปิดไฟยังลูก
3: ปิดแล้วครับแม
2: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
1: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้

แต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินอันเนี้ยในข้าวของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได้

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประธานดร.ฟรังค์ วอลเตอร์ สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายณซานอะมีดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์

ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระบรมจุลเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระบรมจุลเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้ายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาห้างคุณส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้อุทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสิริจันทร์นิมิตวัดสิงห์คูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรหมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนายประภากรรัตนพันธ์พร้อมคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาตินายบริดเฮาส์จังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดประวัตินิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Big Black Box จำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัท Best Buy Delivery จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกบิสสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยพันตำรวจโทพิชญพงศ์กระจรรัตนเศษพร้อมคณะนายเมธีขันทองพร้อมคณะและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพานุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเขนวิเชียรฉายวัดบ้านเลนสระกระจับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกบม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 14:30 นาทีรัชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์กรสาธารณประโยชน์องค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์การมหาชนครอบครัวคำนึงธรรมและสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฐ์กรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสำนักงานกฎหมายนิติพิรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเส้งเฮงและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกจัดให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยประจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและ
างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2569วันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบมีการเคหะแห่งชาตินำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทร์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาพาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th

สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โอ้โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
5: ทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
6: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินกินกินกินเลย
0: ลิ
1: การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
8: นั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ฟังเรื่องราวนะฮะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับช่วงของฤดูฝนนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับแน่นอนครับแคนชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในรายการนะครับเพราะเลยไหม
9: ใช่ใช่ใช่ค่ะดูเด็กค่ะ
8: โรคติดเชื้อของเด็กนะฮะในช่วงนี้ของผู้ใหญ่ต่างกันไหมครับอาจารย์
9: อ๋อก็จะมีบ้างเพราะว่าโดยในเด็กเนี่ยจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจการติดเชื้อทางเดินอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเด็กก็จะไม่ค่อยได้มีโรคเรื้อรังหรือเป็นโรคประจำตัวรุนแรงที่เด็กนานาชาติอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีช่วงแกลบที่ต่างกันทำให้เกือบจะทั้งปีเหมือนกันค่ะ
8: แบบนี้เฉพาะในโซนบ้านเราไหมครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดในต่างประเทศอะช่วงเวลาเดียวกันอะโรคก็ไม่เหมือนกันป่ะครับ
9: ใช่ค่ะเพราะว่าอากาศที่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะแล้วก็การติดเชื้อไวรัสอย่างเช่นที่ต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าคือในภูมิภาคของเราก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าในโซนของทางตอนนี้ก็มีโทรศัพท์ก็มีสามารถที่จะโทรมา
8: เสิร์ชดูได้หรอหรือว่าเสิร์ชดู
9: แล้วโทรมาถามได้อะไรเงี้ยค่ะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นต้องมาโรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์นะคะทางด้านโรคติดเชื้อเป็นหลักอะค่ะ
8: ครับซึ่งตรงนี้เราลงรายละเอียดกันแน่นอนนะครับคราวนี้มันมีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดูแลเด็กเวลาป่วยเรื่องไหนบ้างที่อาจารย์เคยเจอมา
9: เด็กที่เป็นหลอดลมไวหรือนะคะทำให้มีการไอหรือมากขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันอย่างเช่นถ้าเด็กที่ติดเชื้อไวรัสที่เป็นมือทางปากที่ทำให้แบบมีแผลที่ในคออะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่ทานอาหารที่ร้อนหรือนะคะก็อาจจะทำให้เขาเจ็บคอมากขึ้นไม่ยอมกินอย่างเงี้ยค่ะในช่วงที่มีคำแนะนำก็คืออ
8: ะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
9: ก็คือหลายๆคนที่อายุระดับนึงก็อาจจะเจอประสบการณ์มาก่อนอย่างเงี้ยจะได้ไม่ใหม่แต่อาจจะแบบว่าระวังนิดนึงอย่างเงี้ย
8: เคยเป็นไหมเคยเป็นไหมเคยโดนกวาดเหรอมันขมไหมจริงเหรอนี่พอดีคุยกับทีมงานนะทีมคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินทีมงานบอกว่ามันจะขมแล้วหายไหม
9: เพราะเวลาที่ฟันจะขึ้นเหมือนกับร่างกายพยายามที่จะเพราะมันจะต้องเพราะว่าฟันเนี้ยพยายามจะขึ้นมาจากเหลืองแล้วอาจจะทำให้แบบมีเหมือนถูกกระตุ้นแล้วมีกระตุ้นทำให้มีสารอักเสบอะไรออกมาแล้วอาจจะทำให้มีไข้ต่ำๆได้อย่างเงี้ยค่ะแต่จะไม่ทุกคนแล้ว

0: ไม่ได้บ่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นความเชื่อที่ผู้ปกครองคิดถึงว่าเป็น
1: กันยายนถึงสิงหาคมของทุกปีมักจะเจอการระบาดของโรคมือเท้าปากในกลุ่มเด็กเล็กการแพร่เชื้อเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งจากข้อมูลของกองระบาดวิทยาพบว่ามีรายงานผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 24,800 รายกลุ่มอายุที่พบมากสุดกลายเป็นว่าเป็นเด็กแรกเกิดนะครับ

0: การติดเชื้อไวรัสนะคะที่เป็นกลุ่มที่ชื่อว่าเอนโทรไวรัสนะคะ
1: เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง
0: ค่ะเป็นไวรัสชนิดหนึ่งก็คือก็จะมีชื่อทั้งในกลุ่มครอบครัวเนี่ยที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากเนี่ยมีชื่อทั้งเป็นเอนโทรไวรัส71ที่เป็นตัวที่อันตรายร้ายแรงทำให้แบบมีสามารถที่จะทำให้เกิดพังก็จะผื่นเด่นมากเลยอะค่ะอาการอื่นๆเนี่ยจะมีก็อาจจะมีไข้แล้วก็ผื่นค่ะเป็นตุ่มใส
1: คือเจ็บถึงขั้นกลืนน้ำลายแบบ
0: แต่ว่าเขาก็มีภูมิได้ไม่ครบทุกสายพันธุ์ก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงด้วยอายุที่มากขึ้นเขาอาจจะมีภูมิส่วนหนึ่งแต่มันก็จะมีสายพันธุ์ใหม่ๆที่เขาอาจจะยังไม่เคยในสารคัดหลั่งคือน้ำมูกอยู่ในเสมหะอยู่ในแบบน้ำลายอะไรเงี้ยค่ะได้ประมาณแบบเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็ที่สำคัญคือเชื้อตัวนี้ที่มีเชื้อนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะมีในอุจจาระแล้วก็ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะเด็กอีกคนนึงเอามือไปป้ายแล้วมาเข้าปากอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้ล้างมือดีก็สามารถจะติดได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นการติดเชื้อ
0: ทำให้เกิดสมองอักเสบได้เยื่อหุ้มสมองอักเสบได้เด็กก็จะมาด้วยการซึมปวดหัวแล้วก็มีสามารถที่จะมีชักได้ค่ะแล้วก็มีเดินเซอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะซึ่งอาการก็คือจะเป็นบริเวณลำตัวซึ่งลักษณะของตุ่มอิสุกอิสัยเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อนี้ทำให้แบบมีภาวะปอดอักเสบได้นะคะส่วนเรื่องการติดเชื้อทางสมองเนี่ยในช่วงเมื่อเทียบกับที่คนที่แบบว่าไม่เคยได้วัคซีนก็จะเป็นเยอะมากเลยที่หนังศีรษะเป็นทั้งหมดเลยค่ะอาการรุนแรงก็จะน้อยกว่าลองช่วงหลังเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นการติดเชื้อขึ้นมาใหม่แต่ว่าจะเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งเช่นที่เป็นเหมือนงูสวัสด์อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือสามารถจะเป็นได้ทำให้มีเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้ตรงบริเวณที่เป็นตุ่มค่ะเนาะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงอะค่ะก็คืออย่างที่เรียนไปว่าเชื้อไวรัสเอนโทรไวรัส71นะคะก็คือทำให้มีการติดเชื้อที่กล้ามเนื้อหัวใจได้ทำให้มาด้วยสัญญาณชีพผิดปกติมีสามารถมารับข้อมูลว่าจะต้องเฝ้าระวังอย่างไรบ้างเมื่อไหร่มีอาการที่ต้องพามาโรงพยาบาลนะตอนนี้ถึงจุดไหนแล้วเนี่ยเราสามารถจะให้การพยากรณ์ของโรคได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์เลยค่ะ
1: ครับเราจะสามารถป้องกันได้ยังไงบ้างครับโรคมือเท้าปากแล้วสมมติว่าพอพูดถึงเด็กเนี่ยเวลาเป็นถ้าเกิดเด็กในโรงเรียนเป็นสักคน
0: ระบาดค่ะก็จะมีคุณครูเขาคัดกรองว่าคนไหนมีตุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อ้าปากดูคนไหนมีไข้ก็ให้ไปที่โรงพยาบาลก่อนตรวจดูว่าใช่มือเท้าปากไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าใช่ก็จะได้มีการคัดกรองแยกแล้วก็ระหว่างที่ตรวจนั้นถ้าผู้ปกครองยังมารับไม่ได้โรงเรียนเขาจะมีมาตรการแยกเด็กป่วยเด็กไม่ป่วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนั้นถ้าเกิดว่ามีการวินิจฉัยว่าเด็กคนพยายามให้นั่งห่างกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำความสะอาดทุกวันพวกของใช้แล้วก็ไม่ใช้ของใช้ร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประเด็นที่ถ้าเกิดว่าคือตอนนี้อาจจะไม่ทันถ้าเป็นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงระบาดก็อาจจะพิจารณาการได้รับวัคซีนแต่ว่าก็จะเป็นวัคซีนเฉพาะป้องกันสายพันธุ์ที่รุนแรงคือเอนโทรไวรัส71อะค่ะสายพันธุ์อื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับการระบาดว่าในช่วงไหนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีสายพันธุ์ที่เป็นเอนโทรไวรัส71เนี่ยมีเป็นสัดส่วนประมาณ 20% อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เยอะมากฉะนั้น 80% ก็ยังเป็นได้ฉะนั้นเราก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ย
1: เอาเคล็ดลับของอาจารย์ไปลองดูก่อนในการสังเกตแต่ว่าสิ่งสำคัญพอรู้ว่าน่าจะมีความเสี่ยงพวกนี้พาไปเจอคุณหมอดีกว่าจะได้ประเมินถูกว่าตกลงเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะครับอันนี้คือมือเท้าปากอีกอันนึงที่เกริ่นกันไปก็คือ RSV นะฮะช่วงนี้ก็ระบาดกันเยอะมากๆนะครับข่าวนี้ครับทางกุมารแพทย์ครับเตือนฤดูการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส RSV
2: ว่าแล้วครับ
0: น่ากลัวกว่าเพราะว่าแต่ว่าหลังๆเลยดูไวรัสก็พอเรามีข้อมูลมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะตรวจได้ไม่เยอะค่ะด้วยวิธีการแต่พอตอนหลังก็คือมีวิธีการตรวจแล้วก็ทำให้ในเด็กที่อาการรุนแรงก็เป็นจากเชื้อเรโนไวรัสได้เหมือนกันแต่ว่า RSV ก็คือยังเป็นตัวที่เด็กจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือโดยการให้ออกซิเจนเข้าช่วยเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการเขาเหนื่อยมากเขาทันหลอดลมจะเล็กเลยนะคะแล้วเวลาติดเชื้อแล้วมีภาวะหลอดลมบวมแล้วก็ทำให้เวลาถ้าเขามีเสมหะอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เขาอะเอาอากาศเข้าไปเลี้ยงคือเอาอากาศเข้าไปได้น้อยทำให้มีภาวะออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยต่ำค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: อันนี้คือภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวมากๆ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยไหมครับอาจารย
0: ์ก็มีเด็กบางคนที่เป็นรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่แบบว่าการหายใจล้มเหลวสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะก็มีได้โดยเฉพาะเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเด็กที่อายุน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: อย่างถ้าเกิดเด็กมีอาการที่บ้านนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลอยู
0: ่ค่ะ

0: มีอาการไหนที่เป็นสัญญาณอันตรายแล้วว่าอันนี้ต้องรีบพาไปหาคุณหมอทันที
1: ค่ะอย่างเช่นที่อาการหลักๆคือถ้าไข้สูงลอยไข้นานเกิน 2-3 วันไข้สูงที่ไข้ไม่ลดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: คำว่าไข้สูงลอยคือสูงเลย
1: 38กว่า39
0: ไม่ลงเลย
1: แล้วก็แทบจะไม่ลงอันนี้คือเราเสี่ยงว่า1ก็คือเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยถ้าไข้สูงลอยอย่างนี้คืออาจจะเกิดจากการที่แบบว่าได้ยาไปแล้วเด็กไข้ไม่ลงหรือว่าเป็นการช่วยเหลือเรื่องการเช็ดตัวแต่ว่าอาจจะยังช่วยไม่ได้เด็กจำเป็นจะต้องตรวจหาสาเหตุว่าสาเหตุของไข้อันนั้นเนี่ยเป็นจากเชื้อแบคทีเรียด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆทำให้ต้องได้ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะช่วยเนี่ยค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นนอกจากไข้แล้วเนี่ยก็คือมีอาการที่เขาหายใจเหนื่
0: อ
1: ยหายใจเหนื่อยนี่ก็มาทั้งแบบปีกจมูกบานหรือว่าดูคอหน้าอกบุ๋มตรงซี่โครงบุ๋มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หายใจเร็วค่ะก็คือเร็วกว่าที่อายุปกติซึ่งในเด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะมีช่วงอายุว่าอายุน้อยกว่า1ปีควรจะหายใจเร็วไม่เกินเท่าไหร่ 1-5 เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ที่หลักๆคือถ้าหายใจแรงและเร็วเหมือนกับแทบจะเฮือกเนี่ยค่ะก็คือแย่แล้วค่ะก็คือควรจะต้องพามาโรงพยาบาลหรือว่าเด็กซึมนอนตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาจะเหนื่อยจากที่เขากินไม่ได้มีภาวะขาดน้ำอะไรเงี้ยค่ะไม่ปัสสาวะติดต่อกันนานหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรีบพามาค่ะ
0: ความเชื่อที่บอกว่า ISV เนี่ยอันตรายแต่กับเด็กเท่านั้นเนี่ยจริงไหมฮะ
1: ก็คือตอนนี้เรามีข้อมูลมากขึ้นว่าในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ ISV จากเด็กได้จากหลานเนี่ยค่ะที่เราเจอได้ก็คือในผู้สูงอายุแล้วก็ในเด็กโตบางทีก็เจอได้ก็คือเพราะว่าเป็นเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เราอยู่ได้ไม่นานทำให้เรามีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วก็ถ้าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงมากที่อายุเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะ70-80อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเพราะภูมิคุ้มกันเนี่ยตกลง
0: ก็คือไอ้วัยอย่างแข็งเนี่ยยังถือว่าเสี่ยงน้อยสุดอยู่ปะ
1: ค่ะ
0: ไว้กลางคนเนี่ยไว้โอเคไว้
1: เสี่ยงถ้าไม่มีโรคประจำตัวอื่น
0: แต่ถ้าเกิดเด็กกับผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุกลับมาเสี่ยงได้เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะก็จะแต่ว่าในเด็กก็คือยังเป็นที่สำคัญก็คือโดยเฉพาะในเด็กอายุน้อยกว่า1ปีหรือเด็กที่มีโรคประจำตัว
0: ครับ
1: โรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับซึ่งไอซ์ซุยเนี่ยเราสามารถจัดการได้มั้ยอาจารย์
1: คือณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มียาที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้แบบที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าก็จะมีข้อมูลของการใช้ยาต้านไวรัสแต่ว่าจะเฉพาะในเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็มีที่เขามีอาการรุนแรงมากแต่ว่าประสิทธิภาพก็อาจจะยังไม่ได้แบบชัดเจนแต่ว่าก็มีอย่างเช่นเด็กที่เป็นโรคเพิ่งได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือว่าเป็นมีเป็นมะเร็งเม็ดเลือดมีเม็ดเลือดขาวที่ต่ำนั่นก็อาจจะแล้วก็มาด้วยอาการรุนแรงนะอาจจะมีการพยายามให้ใช้เพราะทุกวิธีที่พอจะช่วยได้เขาก็จะช่วยค่ะแล้วก็แต่ว่าของในเด็กเนี่ยนอกจากรักษาตามอาการแล้วก็ไม่ได้มีวิธีอะไรที่จะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ฉะนั้นคือต้องเป็นการรักษาแบบประคับประคองฉะนั้นที่สำคัญก็คือในเด็กอายุน้อยตอนนี้ก็จะมีวัคซีนที่สามารถที่จะมาให้ได้ป้องกันได้ค่ะก
0: ็
1: คือที่เพิ่งมีเข้ามาในบ้านเราค่ะก็เด็กอายุน้อยกว่า1ปีถ้าเป็นเด็กปกติทุกคนก็สามารถจะรับวัคซีนเราเรียกว่าวัคซีนพร้อมใช้ค่ะคือฉีดแล้วสามารถจะป้องกันได้เลยแต่ว่าอยู่ได้ประมาณ5เดือนเราก็จะแนะนำในช่วงกรกฎาคมเนี่ยค่ะช่วงกรกฎาคมสิงหาเพราะจะครอบคลุมไปได้จนถึงช่วงพฤศจิกาธันวาที่เป็นช่วงการระบาดเนี่ยค่ะแล้วก็พอแล้วก็จะมีในสำหรับในเด็กที่มีโรคหัวใจถ้าอายุเกิน1ปีไม่เกิน2ปีก็สามารถที่จะมารับวัคซีนได้อีกช่วงปีหนึ่งในข้างหน้าได้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่เข้าไป
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับที่สำหรับเด็กเล็ก
1: ใช่
0: แล้วต้องจับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปอะครับมันมีเป็นวัคซีนแบบวัคซีนไหม
1: มีค่ะก็คือมีในผู้สูงอายุ
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: ม
0: ี
1: ในหญิงในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะก็มีก็คือถ้าคุณแม่ได้รับวัคซีนในช่วงที่ก่อนที่เด็กจะเกิดมาในช่วงที่มีการระบาดอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะป้องกันได
0: ้โอเค
1: เ
0: พราะฉะนั้น ISV ป้องกันได
1: ้
0: นะฮะก็คือสามารถดูได้ว่าเราอยากจะฉีดตอนไหนตรงไหนแต่ว่าสิ่งนึงคือตัววัคซีน ISV เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในบัญชีหลักใช่ไหมครับ
1: ต้องจ่ายเงินเอง
0: ต้องจ่ายเงิน
1: ราคาค่อนข้างจะสูง
0: สูงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: โดยเฉพาะภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเนี่ย
1: เนี่ยค่ะ
0: ใช่ไหมคือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเหมือนแค่จะเคยดูมาเหมือนกันว่าคือเหมือนกับเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็กลัวว่า

0: ิดใส่วัคซีนเข้าไปกลัวมันจะมีผลกระทบใช่ไหมฮะก็เลยเป็นภูมิคุ้มกันไปเลยเอาเข้าไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สูงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ไหมโอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีตังค์ป้องกันไงดีสุดเลย
1: ใช้ก็คือมาตรการเนี่ยค่ะก็คือล้างมืออ
0: าจจะต้องละเอียดมากขึ้น
1: ล้างมือเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีเด็กโตอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: 2-3 ขวบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาอาจจะได้รับเชื้อนี้แต่ว่าเขาไม่มีอาการแต่ว่าเขาจะมาติดให้กับน้องที่อายุน้อยกว่า1ขวบอะไรเงี้ยได้ฉะนั้นต้องหลักสำคัญก็คือช่วงนี้อาจจะแบบต้องให้ดูแลเรื่องการล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอเคได้ครับเรื่องต่อมาอันนี้ผมบอกเลยนะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่รู้คุณผู้ชมเคยได้ยินบอกว่าโรคครูปเหรอคะอาจารย
1: ์ครูป
0: โรคครูป
1: CROUP
0: ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะมาดูกันหน่อยเป็นยังไงนะครับหมอเตือนโรคครูปฮะมาพร้อมฤดูฝนครับกำลังระบาดตอนนี้เด็กเป็นเยอะมากๆนะครับอาการเด่นๆของโรคเนี่ยแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่ควรระวังนี่พอสมควรเลยนะครับคือมีคุณหมอเขาได้แชร์เรื่องนี้มานะครับโรคครูปหรือที่คนไทยเรียกกันว่าโรคครูปนี่แหละฮะสะกดตรงตัวเลยครับคือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือว่าหน้าหนาวนะครับเกิดจากการอักเสบของกล่องเสียงและก็หลอดลมส่วนต้นทำให้เกิดเสียงไอแบบเฉพาะเจาะจงที่เรียกกันว่าไอบ๊อกบ๊อกนะฮะหรอเหมือนเสียงหมานะหมาเห่าเนี่ยนะฮะโรคครูปมักหายได้เองภายใน 3-5 วันแต่อาจจะดูน่ากลัวเพราะว่าเสียงไอแล้วก็เสียงหายใจของลูกเนี่ยมันน่ากลัวนะฮะหากดูแลถูกวิธีแล้วก็รู้สัญญาณอันตรายก็สามารถรับมือได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอาจารย์มันเป็นโรคที่มันอยู่ในโลกเรามานานแล้วหรอครับ
1: อ๋อก็มีมานานก็คือเป็นหนึ่งในเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแต่ว่าของตัวครูปก่อนหน้านี้ที่เรารู้จักกันนี้ก็คือเป็นชื่อเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าพาราอินฟลูเอนซ่า
0: ครับ
1: ซึ่งตัวนี้จะมี4สายพันธุ์มีแบบ1 2 3 4ค่ะซึ่งตัวครูปเนี่ยหลักๆ ก็คือทำให้เกิดการติดเชื้อที่พอเข้าทางจมูกปากแล้วเนี่ยก็จะลงไปที่กล่องเสียง
0: มันเจาะจงเลยลงไปตรงนั้นเลย
1: กล่องเสียงแล้วก็หลอดลมเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นแล้วก็ลงไปตรงกึ่งกลางแต่ว่าบางรายก็อาจจะมีภาวะปอดอักเสบได้เหมือนกันนะคะโดยหลักๆอาการคือจะมาด้วยเด็กจะมาด้วยเสียงแหบก่อนตอนแรกแล้วก็มีที่บอกว่าเพราะว่าทำให้เกิดหลอดลมบวมกล่องเสียงบวมแล้วเวลาไอก็เลยทำให้เป็นเสียงเหมือนเสียงหมาเห่าถ้าได้ยินครั้งนึงแล้วเนี่ยจะจำได้เลยค่ะว่าเสียงนี้ค่ะ
0: ผมเป็นพวกแบบผมต้องเซิร์ชเลย
1: เป็นเสียงหมาเห่าก็คือในหรือถ้าเดินมาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยถ้ามีเสียงนี้สักนิดนึงเนี่ยคุณพยาบาลเขาก็จะรู้ละเขาสามารถจะวินิจฉัยแทนหมอได้ตั้งแต่ตอนช่วงแรกอะค่ะแล้วก็แต่ว่าจริงๆในปัจจุบันนี้นะคะก็คือนอกจากตัวพาราอินฟลูเอนซ่าแล้วเนี่ยมีอีก2เชื้อที่สามารถที่จะทำให้มาด้วยอาการที่ไอเหมือนเสียงหมาเห่าได้เนี่ยก็คือตัวแต่ว่าเจอได้น้อยกว่าก็คือตัวไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่านั่นเองค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือโควิดค่ะ
0: โอเคเป็นไวรัสตัวพาราอินฟลูเอนซ่า
1: ค่ะหลักๆพาราอินฟลูเอนซ่าแล้วก็อีก2ตัวที่อินฟลูเอนซ่ากับโควิดก็ทำให้เกิดอาการเหมือนครูปเนี่ยได้ค่ะแต่เจอได้น้อยกว่าค่ะ
0: แต่ตัว2อย่างนั้นมันหนักกว่าใช่มั้ยครับ
1: ก็คือตัว
0: ถ้าเป็นอินฟลูเอนซ่าก็หนักไปเลย
1: ใช่ค่ะก็คือเขาจะมีอาการอื่นๆของตัวอินฟลูเอนซ่าแล้วก็จะมาด้วยตัวภาวะที่แบบมีเสียงแหบไอเหมือนเสียงหมาเห่าได
0: ้ครูปเนี่ยเป็นไข้ไหมครับอาจารย
1: ์มีไข้ได้แต่ว่าในบางคนอาจจะไม่มีแต่ก็มาด้วยไข้สูงแต่หลักๆ ก็คือจะมีอาการเสียงแหบค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหลอดลมบวมมีอาการเหมือนติดเชื้อเหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่หลักๆ ก็คือเสียงแหบ
0: ทำไมไวรัสตัวนี้ถึงทำให้เสียงมาเหมือนเสียงหมาเห่าครับมันเกิดอะไรกับ
1: อ๋อคือเป็นที่หลอดลมบวมทั้งหมดแล้วทำให้มันเหมือนกับออกมาเป็นอย่างนั้นนะคะ
0: ก็มันรังสรรค์ออกมาให้
1: แต่เด็กบางคนก็จะไม่ได้ขนาดนั้นเลย
0: ครับหรือว่าต้องพามาหาคุณหมออย่างเดียวเลย
1: ก็คือถ้าดึกมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะปรับท่าทางเขาลองให้เขาดูนอนตะแคงหายใจคือแบบให้นอนตะแคงแล้วดูว่าเขายังหายใจลำบากไหมหรือพอไหวแต่ว่าถ้าเกิดว่าปรับท่าทางแล้วเนี่ยยกหัวสูงนอนตะแคงแล้วยังไม่ดีขึ้นแล้วยังดูหายใจเหนื่อยก็จะต้องพามาค่ะโรงพยาบาลแต่ว่าระหว่างนั้นก็อาจจะทานยาที่มีที่บ้านเป็นยาลดไข้สูงเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาพวกขยายหลอดลมดรายเสมหะอะไรเงี้ยถ้ามีติดบ้านแต่ถ้าไม่มีภาวะนี้ก็คือถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะต้องให้ยาพ่นเข้าไปถึงจะช่วยได้

0: ไรนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะเป็นกลางคืนเพราะว่าเขาอาจจะแบบมีพอคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบหลับไปทำให้แบบไม่สามารถที่จะดูได้ทันอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้ามีอาการอะไรก็น่าจะรีบพามาโรงพยาบาล
1: ครับแล้วแบบนี้ครับอาจารย์มันจะมีเฉพาะเด็กไหมฮะหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถเป็นครูได้เหมือนกัน
0: ส่วนใหญ่จะเจอในเด็กเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นในผู้ใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะมีภูมิหรือว่า
1: หลอดลมใหญ่กว่าเงี้ยคร
0: ับ ใช่ค่ะก็คือทำให้โอกาสที่จะบวมอะไรเงี้ยทนได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับโอเคอีก5นาทีครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งโรคนะครับขอไปเรื่องตาแดงแล้วกันอาจารย
0: ์
1: ตาแดงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ถูกพูดถึงมานานมากแล้วแต่ว่าเด็กๆเนี่ยเวลามีเด็กคนไหนตาแดงเนี่ยดูครูก็จะกังวลมากเลยว่ามันจะลามหรือว่าจะติดกันนะครับทางกรมการแพทย์เตือนภัยหน้าฝนบอกว่าโรคตาแดงเนี่ยระบาดง่ายนะครับจากเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียแค่ฝนสาดเข้าตาฝุ่นละอองหรือการใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะครับคือเป็นหนึ่งในโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝนนะครับซึ่งไม่ได้แต่เป็นเพียงโรคทางเดินหายใจหรือโรคผิวหนังแต่ว่ารวมถึงโรคทางตาด้วยสภาพอากาศในฤดูฝนที่เย็นลงและอับชื้นเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้การเจริญเติบโตของไวรัสและแบคทีเรียมันดีขึ้นทำให้โรคตาแดงเป็นการอักเสบของเยื่อบุตามีโอกาสแพร่ระบาดสูงนะครับโรคตาแดงนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นี่สงสัยตั้งแต่เด็กแล้วครับเกิดจากไวรัสหรอครับหรือว่าแบคทีเรียหรือว่าเกิดจากอะไรกัน
0: อ๋อก็เป็นได้ทั้งจากที่เป็นโรคติดเชื้อกับโรคไม่ติดเชื้อนะคะก็คือจากที่เป็นโรคติดเชื้อก็คือที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นจากเชื้อไวรัส
1: ไวรัสเนี่ยไวรัส
0: มากกว่าก็คือเป็นติดเชื้อไวรัสที่โรคไวรัสอันนี้ที่ทำให้เกิดติดเชื้อทางเดินหายใจร่วมด้วยคือชื่อว่าอะดีโนไวรัสที่เป็นตัวเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักๆในการที่เกิดตาแดงแต่ว่าจากเชื้อไวรัสเนี่ยมักจะทำให้เป็นทั้งสองตาแล้วก็อาจจะมีขี้ตาได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้แบบเหลืองเขียวมากค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเป็นได้ทั้งติดเชื้อซ้ำซ้อนตามหลังเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นจากเชื้อแบคทีเรียเลยแต่ว่าถ้าเป็นจากเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมักจะเป็นตาข้างเดียวมากกว่าแล้วก็นอกจากจะตาขาวที่บอกว่าตาแดงคือตรงตาขาวแดงแต่ถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียเนี่ยตรงเปลือกตาเนี่ยอาจจะบวมด้วยเ
1: น
0: ี่ยค่ะ
1: ซึ่
0: งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นมาจากการที่แบบมีภาวะติดเชื้อไวรัสมาก่อนทำให้แบบมีเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนหรือมีภาวะไซนัสอักเสบแล้วทำให้ลามไปที่ตาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักๆที่ติดกันได้บ่อยๆก็เป็นจากเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะซึ่งก็คือตัวไวรัสทางเดินหายใจแต่ว่าก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นพวกเชื้อไวรัสที่เป็นพวกเฮอร์ปีสอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือเป็นอีกอันนึงเลยซึ่งในเด็กส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวอะดีโนไวรัสเนี่ยค่ะแล้วก็มีตาแดงอีกอันนึงก็คือเป็นจากแต่ว่าจะมีอาการอื่นๆเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกโควิดพวกนี้ก็จะมาอาการตาแดงก็เป็นอาการหนึ่งเป็นอาการที่มาเป็นอาการหนึ่งเหมือนกันของคนที่ติดเชื้อเหล่านั้นนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบเด่นมากอย่างเงี้ยค่ะ
1: คำว่าเป็นโรคตาแดงสำหรับกรณีนี้ครับมันแดงขนาดไหนอาจารย์แดง
0: ก็คือแดงนี่คือ
1: แดงเรือหรือว่า
0: แดงทั้งตาตรงตาขาว
1: นะคะ
0: แดงตรงตาขาวทั้งหมดเลย
1: เจ็บไหมอาจารย
0: ์ก็คือเขาอาจจะมีอาการแบบมีคืออาการก็จะถ้าเจ็บปวดด้วยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีแบบติดเชื้อลึกลงไปแล้วมักจะเป็นติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนแต่เด็กส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีเหมือนกับเคืองตาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาจจะมีแสบตาคันตาได้ค่ะ
1: ครับมันมีความเชื่อตอนเด็กๆอาจารย
0: ์ว่า
1: แค่มองตาก็ติดแล้วตาแดงอ
0: ันนี้คือคงไม่ใช่คือมองตาใกล้เกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเอามือไปสับกันแล้วก็มา
1: คือมันต้องมีความสัมผัส
0: ใช่ไ
1: หม
0: คะ
1: ต้องมีความสัมผัสสัมผัสแบบความต้องว่าไวรัสตัวนี้หมายความว่าสัมผัสตาป่ะหรือว่าสัมผัสส่วนอื่นก็ติดตาได
0: ้สัมผัสที่ตาค่ะแล้วก็หลักๆก็คือแต่ว่าเชื้อมันก็อาจจะเข้าตรงจมูกได้เพราะเป็นตัวอะดีโนไวรัสอะไรเงี้ยค่ะ
1: เข้าจมูกก็มีผลถึงตาได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะก็คือเพราะว่าก็คือไปขยี้อะไรเงี้ยค่ะหลักๆก็คือพอเข้าจมูกก็อยู่เบิร์นใกล้กันมากค่ะ
1: รักษายังไงครับอาจารย์ไปซื้อยาหยอดตาได้ไหมยาแก้เส
0: พก็คือส่วนใหญ่รักษาตามอาการถ้าไม่ได้มีติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยทีนี้คือเรื่องใช้ยาหยอดตาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไปซื้อขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรอะถ้าเป็นน้ำตาเทีย
1: ม
0: เป็นน้ำเกลือเนี่ยอาจจะปลอดภัยแต่ว่าถ้าใช้ไปแล้วทำให้ล่าช้าในการที่จะมาพบแพทย์ก็อาจจะมีความเสี่ยงค่ะเพราะว่าจะต้องมาดูโดยเฉพาะในผู้ใหญ
1: ่
0: ว่าเป็นจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นหยอดยาฆ่าเชื้อเนี่ยบางทีอาจจะแพ้อาจจะเป็นมากขึ้นกว่าเดิมหรือทำให้พลาดโอกาสว่าติดเชื้อนั้นเป็นติดเชื้อชนิดไหนอะไรเงี้ยค่ะจะต้องให้มาตรวจว่าเพราะว่าบางทีคืออาจจะเริ่มต้นด้วยแบบตาแดงหรือเป็นแบบว่าตาแห้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปขยี้ตาทำให้มีแผลแล้วติดเชื้อเนี้ยน่าจะมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สนับสนุนให้ไปซื้อยาฆ่าเชื้อมาหยอดเองเพราะว่าเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าตกลงแล้วเชื้อมันอะไรยังไงกันแน่เพราะถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาจะหนักกว่าเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดอะไรเคืองหยอดน้ำตาเทียมได
0: ้ค่ะ
1: เรื่อยๆ
0: พ่นน้ำตาเทียมน้ำเกลือ
1: มันจะแตกต่างจากการตาแห้งและตาแดงเนาะใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นการตาแห้งก็คือเด็กก็อาจจะมาด้วยแบบว่า

0: ที่เราซับประวัติได้คือช่วงปิดเทอมค่ะก็คือ
1: เล่นเกม
0: ใช
1: ่
0: ประมาณนั้นค่ะแล้วก็จะมีก็มีเป็นหายหายเลยค่ะหรือว่าเป็นแบบตอนนั้นจากภูมิแพ้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นหายหายเลยค่ะมักจะไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีที่ตายเยอะอะไรเงี้ยค่ะหรือจะเป็นอีกกลุ่มโรคนึงซึ่งก็อาจจะเป็นภายหลังการติดเชื้ออะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคฮะครบถ้วนน่าจะได้ประมาณนี้นะฮะหมดเวลาพอดีนะครับจริงๆเราเตรียมไว้อีกหลายข่าวเลยฮะแต่เพิ่มไว้หน่อยเดี๋ยวว่าต่อในรอบต่อไปแล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณอาจารย์จังมากๆครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผู้หมอรามาครับชวนคุยเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้แหละครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พูดง่ายๆว่าไกด์เนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นนักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
2: วันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายของรายการกีฬาพาไปลองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติที่คลอง6นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เปิดโลกของผมมากๆแล้วก็เป็นกีฬาที่เอาจริงๆถ้าไม่ได้มาทำรายการนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้มาลองนะครับซึ่งวันนี้กีฬาที่มาลองทำความรู้จักกันเนี่ยก็คือกีฬาวิ่งของผู้พิการทางสายตาซึ่งวันนี้เนี่ยการมาของเราเนี่ยเราก็มาด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกีฬานี้เราก็ได้มาเจอกับโค้ชเอ็มนะครับผมซึ่งก็เป็นโค้ชทีมชาติ
3: ขอเรียกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: ครับ
3: อันนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยครับตรงนี
1: ้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ธัญบุรีของกรมพลศึกษาครับ
3: ซึ่งก็เป็นสนามซ้อมของนักกีฬากีฬาใช่ไหมครับ
1: ครับผม
3: ตอนแรกผมได้ยินกีฬานี้ว่าเป็นกีฬาที่วันนี้เราจะมาวิ่งกับคนที่มีความพิการทางสายตาถูกไหม
1: ครับใช่ครับผม
3: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรียกให้ถูกต้องตามหลักเลยของกีฬาประเภทนี้เราควรเรียกว่าอะไร
1: ครับก็กีฬานี้ก็คือกีฬากรีธานะครับแต่ทีนี้กีฬากรีธามีหลายความพิการถ้าของกลุ่มสายตานะครับก็เราก็เรียกว่านักกีฬาคนพิการทางสายตานะครับระดับนี้คือระดับทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬากรีธาทีมชาติไทยทางสายตาครับ
3: และอย่างพอเป็นเรื่องของกรีธาประเภทแบบสายตาเนี่ยมันมีกี่ระดับของ
1: ความพิการ
3: ความพิการ
1: ครับก็กีฬาสายตาเรามี3ระดับนะครับแบ่งเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ก็คือตัว B ที่แปลว่าบลายนะครับสายตา B1 ก็คือบอดสนิทเดี๋ยวพอเราเห็นว่าเฮ้ยทำไม B1 บอดสนิทแล้วทำไมต้องใช้ผ้าปิดตาเพราะเนื่องจากว่าคำว่าบอดสนิทเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคำจำกัดความเขาไม่ได้สนิทแล้วอาจจะเห็นมุมลานเห็นแต่ว่าไม่เป็นภาพเวลาแข่งขันเขาเลยต้องใช้ผ้าปิดตาซึ่งเดี๋ยวผมเอาผ้าปิดตามาให้เรา
3: ได้
1: ฝึกซ้อมใช่ครับแล้วก็ B2 เป็นกลุ่มนักกีฬาที่เห็นลางๆ
3: เห็นลางๆ
1: ใช่ครับในระยะที่ไม่เกิน2เมตรจากปกติที่เห็นภาพที่นี่ทางการแพทย์เขาตรวจนะครับแล้วก็ B3 เนี่ยก็จะเห็นลางๆกว่า B2 ก็หมายถึงว่า B3 จะเห็นชัดที่สุดใกล้เคียงกับพวกเรามากที่สุดครับ
3: และจริงๆแล้วกฎกติกาหรือวิธีการเล่นเนี่ยมันต้องเล่นกันยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆกติกาอะไร
1: ครับก็คือถ้าเป็น B1 บังคับจะต้องมีไกด์รันเนอร์เสมอ
3: ก็คือมันเป็นบัดดี้คู่ก
1: ันใช่ถูกต้องครับแต่ถ้า B2 จะใช้ไกด์หรือไม่ใช้ไกด์ก็ได้แต่ B1 กับ B2 เวลาแข่งขันเราสังเกตได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าลู่วิ่งนะครับ1ลู่วิ่งมี8ช่องวิ่งนักกีฬาประเภทสายตา B1 และ B2 นะครับแต่ละประเทศจะต้องใช้2ช่องวิ่งต่อ1ประเทศทำไมถึงใช้2ช่องวิ่งก็เพราะว่านักกีฬา1คนไกด์รันเนอร์1คน
3: ครับ
1: จะได้ไม่เป็นการไปชนหรือไปเหยียบกันแล้วเกิดอุบัติเหตุส่วน B3แข่งกติกาเดียวกับนักกีฬาปกติคนละ1ช่องวิ่งแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกับกติกาปกติที่ไม่เหมือนก็คือ B1 กับ B2 เท่านั้นครับ
3: ก็คือจะว่าจำนวนคนต่อรอบการแข่งข
1: ัน
3: ก็จะน้อยลง
1: ใช่ครับ
3: จะเหลือแค่เต็มที่คือ4
1: รอบชิงชนะเลิศมีแค่4คนเท่านั้นใน B1 และ B2 แต่ถ้าเป็น B3 เนี่ย8ช่องวิ่งเหมือนเดิมใช่ครับ
3: แล้วอย่าง B1 B2 เนี่ยครับไกด์รันเนอร์คือต้องคอยประคองหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนในการ
1: ครับคือตัวไกด์รันเนอร์นะครับที่เราบอกว่า B1 B2 เนี่ยมันมีทั้งประเภทลู่และประเภทลานนะครับนี่วันนี้ผมนำนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทลู่มาแต่จริงๆมันมีประเภทลานด้วย
3: ประเภทลานคือพวกกระโดด
1: ไกลครับแล้วก็พวกทุ่มพุ่งขว้างแต่ในประเภทที่ใช้ไกด์รันเนอร์ในการก็คือกระโดดไกลคนหนึ่งให้สัญญาณเสียงด้านหน้าอีกคนจัดท่าทางนักกีฬาฟังแล้วก็กระโดดลงไปในบ่อไกด์รันเนอร์เนี่ยที่มันจำเป็นก็เพราะว่าเราเห็นว่าทางตรงไม่ยากใช่ไหมครับแต่มันจะไม่ยากก็คือทางโค้งเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาแล้วก็ไกด์เนี่ยจะต้องฝึกกันขนาดที่วิ่งเนี่ยมันมีความยาวของเชือกจริงๆตัวความยาวจริงๆอ่ะ30เซนแต่ถ้าเป็นประเภทลู่ที่เป็นประเภทถนนเช่นวิ่ง10กิโลขึ้นอย่างเงี้ยได้ถึง50เซนติเมตรแล้วเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยเราวิ่งไงก็ได้ไม่ให้นักกีฬากับไกด์รันเนอร์มาชนกันถ้าเมื่อไหร่เราชนกันแล้วก็เท้าไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะวิ่งกันไม่ได้นะครับ
3: แล้วก็ สกันมาก
1: ใช่ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่จำเป็นก็คือเวลาออก starting box ก็คือเวลาประเภทลู่เนี่ยกติกาเขาบังคับว่าถ้าเป็นระยะ100 200จะต้องบังคับใช้บ็อกเสมอแสดงว่ายิ่ง100เมตรเนี่ยทางตรงออกบ็อกยากแล้ว200กับ400ทางโค้งยากกว่าใช่ครับ
3: แล้วจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบการฝึกสำหรับนักกีฬาที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับมันต้องมีความพิเศษหรือความใส่ใจในแบบฝึกแบบต่างจากคนที่วิ่งปกติทั่วไปยังไงบ้าง
1: ต้องใส่ใจตั้งแต่พูดง่ายๆว่าไกด์รันเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่าไกด์คนนั้นเนี่ยเขามีใจรักที่จะดูแลนักกีฬาหรือไม่ก่อนอันดับแรกเพราะว่านักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
3: ที่แยกกันได้
1: ใช่ครับพอการใช้ชีวิตเขาสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเขาจะต้องคุยกันละแล้วสังเกตได้ว่าทั้งโลกถ้าเป็นนักกีฬาหญิงเนี่ยเขาจะใช้ไกด์รันเนอร์ผู้ชายก็เพราะว่าเพอร์ฟอร์มานซ์ของผู้ชายมันสูงกว่ามันจะช่วยขับเคลื่อนตัวนักกีฬาได้ดีกว่า อย่างเดียวที่เขาห้ามของไกด์รันเนอร์ก็คือ1ห้ามกระชากนักกีฬา2เมื่อเข้าเส้นชัยเนี่ยไกด์รันเนอร์เข้าเส้นก่อนนักกีฬาไม่ได้เลยต้องเข้าหลังเสมอนะเวลาครับอย่างนี้เสมอนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมมันชำนาญขนาดที่วิ่งอยู
3: ่มันก็จะมีดีเทลตรง
1: ใช่ครับดีเทลตรงนี้แล้วก็ถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปเราสั่งได้ขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยไกด์ต้องบอกว่าขณะนี้เราวิ่งทางตรงนะมีนักกีฬาอยู่ด้านหน้าไหมตอนนี้เราตามอยู่นะไกด์จะต้องสื่อสารกับนักกีฬาตลอดอีก10เมตรกำลังจะเข้าทางโค้งแล้วนะพอนักกีฬาเขารู้ทันทีเขาฝึกเมื่อเข้าทางโค้งตัวนักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องเบียดไกด์รันเนอร์ละใช่ศอกข้อศอกต้องชนกันละเพื่อจะวิ่งโค้งไปพอบอกว่าอีก10เมตรทางตรงเพราะมันมี2ช่องวิ่งนี
3: ่
1: การที่วิ่งเบียดกันมันไม่ดีอยู่แล้วพอเข้าทางตรงปั๊บเราก
3: ็
1: คลายเชือกใช่แล้วให้วิ่งอิสระของตัวใครตัวมันอย่าง
3: น
1: ี้ครับ
3: อย่างเชือกนี่คือจะผูกกันเป็นตรงเอวเง
1: ี้
3: ย
1: ไม่ครับเดี๋ยวนี้กติกาเขาบังคับเลยว่าจะต้องมีห่วงคล้องมือกี่เซนความยาวที่ผมบอกเมื่อกี้ใน30เซนต้องล็อกให้ได้10เซนครับผมแล้วก็ใช้มือครับห้ามผูกห้ามอะไรแล้วห้ามเลยห้ามดัดห้ามดีไซน์ถ้าดีไซน์ใกล้เกินไปเนี่ยมันเคยมีปัญหาว่าใกล้เกินไปแล้วนักกีฬาไปกระชากแล้วเชือกมันขาดพอขาดแล้วขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยนักกีฬาเขาวิ่งไกด์ก็วิ่งไปชนกับคนอื่นแล้วไปเหยียบเพราะว่าเวลาแข่งขันรองเท้าประเภทลู่เป็นรองเท้าตะปูนะครับ
3: ครับ
1: แล้วก็ไปเหยียบคนอื่นแล้วมันเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงครับ
3: แต่อย่างพวกประเภทการวิ่งแบบมันก็เหมือนกีฬาทั่วไปใช
1: ่ครับ
3: 100เมตร
1: ถูกต้อง
3: 400เมตร
1: 100 200 400 800 1,500 เหมือนกันเลยแล้วก็มีมาราธอนด้วย
3: โอ้
1: ครับ
3: อย่างวันนี้ถ้าผมแบบอยากลองฝึกจริงๆสามารถลองฝึกได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยครับ
1: ใช่ครับ
3: แบบว่าลองปิดตา
1: ใช่ครับ
3: ให้เข้าใจ
1: แล้วก็เป็นไกด์เองด้วยใช่ครับ
3: ได้เหมือนกัน
1: ได้ทั้ง2อย่างเลย
3: โอเคครับวันนี้รบกวนโค้ชเอ็มช่วย
1: ครับด้วยความยินดี
3: สอนหน่อยครับผม
1: ครับด้วยความยินดี
3: ครับผม
1: ครับ
3: ก็เมื่อกี้ก็คุยกับโค้ชเอ็มไปเบื้องต้นนะครับถึงแบบข้อมูลของกีฬาประเภทนี้นะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นกีฬาใหม่ที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็เอาจริงๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจมากแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปลองกันว่าจริงๆแล้วในมุมของคนที่เป็นนักกีฬาที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยเวลาเขาวิ่งมันจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเราจะลองในฐานะของการเป็นแบบไกด์รันเนอร์ด้วยว่าถ้าเราเป็นคนนำวิ่งให้กับผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะเป็นยังไงก็น่าตื่นเต้นนะสำหรับผมเพราะผมรู้สึกว่าแบบเราเองอ่ะพอเรามองเห็นอ่ะเราเลยไม่เคยเข้าใจว่าเฮ้ยคนที่เขาต้องแข่งวิ่งโดยที่แบบมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแบบลางๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีความแบบน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เราลองไปดูเดี๋ยวให้โค้ชเอ็มแบบช่วยไกด์ทั้ง2หน้าที่ของวันนี้เดี๋ยวไปลองดูกันตอนนี้ก็อยู่กับพี่นานะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปผมจะลองฝึกแบบปิดตาดูซึ่งเดี๋ยวพี่นาจะเป็นโค้ชไกด์ให้ผมใช่ไหมครับลองเลยใช่ไหม
4: ใส่เลยครับใส่ไปเลยตัวนี้ปึ๊บใส่ได้ไหมนะคร
3: ับ ปึ๊บ
4: นี่จะมีเชือกนี่สำหรับไกด์เราวิ่งไกด์ต้องมีในกีฬาจะมีเชือกใส่เข้าในม
3: ือ
4: เลย
3: โอเคครับแต่ว่าเราต้องห้ามหลับตาถูกไหมครับอันนี
4: ้ใช่ครับอะไรแล้วกับวิ่งปกติลองแกว่งแขนครับแกว่งแขนปกติแกว่งแขนก่อนครับมีอะไรไม่นี่เรายังไม่เคลื่อนที่แกว่งวิ่งปกติเลยวิ่งเป็นแขนปกตินี่ครับเนี่ยวิ่งแขนปกติเลยนะครับ
3: ครับ
4: เนี่ยไกด์จะคนโทนเองพี่ปกติเนี่ยออกไปเลยพี่คอนโทรเองไปเลยครับไปเลยแกว่งแขนปกติเลยแกว่งแขนปกติ
3: เอ้า
4: ปกติไปเลยไม่ต้องกลัวแกว่งไปเลยครับแกว่งไปเลยปกติเนี่ยไกด์จะเป็นคนโทนเองรู้สึกไง
3: เสียว
4: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยครับเนี่ยแกว่งแขนปกติวิ่งไปปกติครับ
3: โอ้
4: เนี่ยปกตินี่เราเข้าสังโค้งเลยนะเพราะไกด์จะบอกตลอดนี่คือโค้งแล้วเนี่ยจะวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยครับ
3: โ
4: อ้รู้สึกไงบ้าง
3: รู้สึกวิวมากเลย
4: จะเป็นอย่างนี้ตลอด
3: โอเคแต่ว่า
4: ไกด์จะเป็นคนคอนโทรลทุกอย่างโอเคไหมครับ
3: โอเคครับ
4: โอเคไหมครับ
3: โอเคครับ
4: รู้สึกไงครับ
3: เสียวมากเมื่อกี้ตลอดเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะไปไหน
4: ใช่เนื่องจากนักกีฬาหนึ่งมีไกด์ที่จะคอยคอนโทรลตลอดครับ
3: โหโ
4: หเป็นไงครับ
3: ตื่นเต้นเลยครับเมื่อกี้ตอนออกผมไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นความรู้สึกเนี้ย
4: ใช่ครับ
3: เพราะมันเหมือนพอเรามองไม่เห็นแบบที่เราเคยเห็นอ่ะ
4: ใช่
3: มันเลยแบบแต่เกมมันพอมันไปตามฟิลแล้วมันเหมือนแบบมันลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ในอวกาศอ่ะแบบว่าไหลไป
4: เรามองไม่เห็นอะไรเลย
3: ใช่ครับแต่ว่าเหมือนพอตะกี้พี่น้าบอกว่าค่อยๆพยายามจับจังหวะแรกๆมันก็ผมแบบมันยังตื่นเต้นอยู
4: ่
3: ตกใจอยู่ใช่ใช่ใช่
4: แต่พอสักพักนึงไกด์ก็มีส่วนในการที่พอนักกีฬาปุ๊บไกด์จะผ่านมามองแล้วเพื่อคอนโทรลเราจะบอกนักกีฬาแกว่งนะก้าวนี้จะคอนโทรลสิควรให้คอนโทรลตลอด
3: แต่ว่าพอมันเหมือนเริ่มซิงจังหวะได้มันก็รู้สึกว่าแบบเริ่มเข้าแบบเข้าที่มากขึ้น
4: ใช่ครับ
3: ก็เหมือนตะเกียบพอมันเข้าที่ปุ๊บความตกใจความแบบน่ากลัวเมื่อกี้ที่มันแบบพุ่งขึ้นมามันแบบมันหายไปเลย
4: ก็ถึงบอกว่าไกด์กีฬาต้องไกด์ที่ต้องแบบสองต้องเป็นหนึ่งต้องเข้าใจกันและกัน
3: ต้องซิงกัน
4: ใช่ครับ
3: เป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นดีอ่ะแล้วก็เอาจริงพอได้ลองแล้วก็เป็นความรู้สึกใหม่มากๆเมื่อกี้เหมือนเป็นแบบเขาเลยอ่ะมันเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วพี่นาครับอย่างพอตะกี้ผมเริ่มวิ่งไปปุ๊บแล้วถ้าจริงๆเราอยากเพิ่มความเร็วทริคของแบบการฝึกคือต้องทำยังไง
4: มีเบสิกเป็นพื้นฐานก่อนเลยอันดับแรก
3: ครับ
4: ของนักกีฬาแต่ไกด์จะคอนโทรลในการบอกสอนจับสมมติว่ามองไม่เห็นนะปุ๊
3: บ
4: เนี่ยปิดตาใช่ไหม
3: ครับ
4: พี่เป็นไกด์พี่ต้องจับจับนี้นะหนูต้องเล่นขาต้องอยู่นี้นะแบบคอนโทรลทุกอย่างหรือเราอาจจะเล่นเองได้ตึงตึงตึงแล้วให้นักกีฬาจับจับว่าเนี่ยไกด์เคลื่อนที่ยังไงใช่
3: แล้วเราก็ทำตาม
4: ใช่ครับถ้าเกิดนักกีฬาที่ไม่เป็นมาเลยมันจะยากนิดนึง
3: ครับ
4: แต่ว่าแป๊บเดียวขอจะเข้าใจ
3: ก็จะเข้าใจโอเคได้ครับ
4: ลองไหม
3: ลองก็ได้
4: ไปต้องไปทางโค้งเล่นทางโค้งใช่ไหมนี่เชียงใหม่พี่แต่ไปเล่นเบสิกนะ
3: ครับผม
4: นักกีฬาอย่างนี้ข่าวตามข่าวตามคือปกติเลยข่าวตามคือเราเล่นนี้ไม่ให้เปิดตานะเพราะจะได้เรียนรู้จริงๆนักกีฬาทำไงล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเรานะครับเนี่ยเล่นข่าวตามมันจะอยู่ประมาณอาจจะขาพี่น้ามันจะยกแค่นิดเดียว
3: โอเค
4: ตึงตึงสองข้าง
3: ตึงตึง
4: ตึงตึงตึงตึงเคลื่อนที่ยืดตัวปกติไม่ย่อขาแต่แค่ล็อกข้อเท้าแล้วยกมาหน่อยเดียวปกติเล่นข่าวสูงยกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม
3: ครับ
4: อันนี้เราขึ้นต่ำแค่ยกหน่อยเดียวลองดูครับแขนแกร่งด้วยเคลื่อนที่มานั่นแหละครับเคลื่อนที่มาหน้าเนี่ยไกด์จะมาคอนโทรลอยู่เคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาครับมาขวานิดเดียวนี่ไกด์จะบอกแค่นี้เราขวาคือ
3: ขวา
4: จะบิดใช่เจ้าต้องยืนสลับกันนึกออกไหม
3: ครับ
4: เนี่ยเข่าต่ำครับตึงตึงตึงตึงนะครับดีครับดีครับดีครับดีพอครับอันนี้คือข่าวต่ำต่อไปเล่นข่าวสูงข่าวสูงก็จะเหมือนกันแล้วข้อเท้าแล้วยกขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งนึกออกไหมแต่แขนแกว่งปกติ
3: โอเคครับ
4: ไกด์จะคอยบอกคอยดูว่าเราทำท่าถูกไหมนะครับไกด์จะอยู่อย่างนี้ทำแขนวิ่งปกติเลยกลับมือนิดนึงลองข่าวสูงนะครับเคลื่อนที่มาตึกแทงข่าวขึ้นมาโอเคเนี่ยไกด์อยู่ประมาณนี้โอเคครับแทงข่าวขึ้นมาอีกข่าวสูงแกว่งแขนนี่ครับเนี่ยนักกีฬาจะต้องทำอย่างนี
3: ้ก็คือเหมือนฝึกวิ่งจริงๆเลย

0: ใช่ครับปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งครับอยู่ประมาณนี
1: ้โอเคครับ
0: เป็นครับเล่นแล้วรู้สึกไงยากไหม
2: ก็ยากกว่าปกติ
0: ยาก
2: เล
0: ย
2: มันแบบว่า
0: เพราะว่ามองไม่เห็นเลย
2: ใช่ครับแตกเลยครับ
0: ไม่ให้เปิดยังไม่ให้เปิดเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลองวิ่งเพิ่มความเร็วนิดนึง
2: ครับ
0: ลองดูแบบวอร์มเพิ่มความเร็วนะ
2: วิ่ง
0: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเนี่ยวิ่งกระโดดวิ่งไปเลยเนี่ยเนี่ยเขาจะเล่นการจะกูบอกแล้วขยับหน่อยเก้าเอาวิ่งปกติเลยวิ่งเราวิ่งปกติเราวิ่งเองเลยวิ่งปกติเนี่ยรู้สึกไงตีการอยู่รู้สึกไง
2: รู้สึก
0: ไงทางโค้งขึ้นทางตรงแล้วอันนี้ทางตรงแล้วครับขยับได้เลยรู้สึกไง
2: รู้สึก
0: ว
2: ิ
0: วว
2: ิ
0: วว ิววิว
2: ไหมวิววิวผมยิ่งเร็วยิ่งวิวเลย
0: อ่ะอึ๊บหลายครับโอเครู้สึกเขาวิ่งแล้วรู้สึกไงครับ
2: รู้สึกว่าเหมือนกำลังจะบินไปไหนสักที่นึง
0: ใช่ไหมเพราะเรามองเห็นเส้นทางเลย
2: ใช่ครับแต่ว่ามันก็รู้สึกดีเหมือนกันผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันแบบมันเหมือนเราลอยได้แปลกดีแ
0: ต่
2: ว
0: ่ารู้สึกไงการนั้นตัวสำคัญเลยนะครับ
2: แล้วถ้าแต่ผมไปเป็นไกด์เขาผมเราคนล้มแน
0: ่เดี๋ยวเรามีคน
2: ทดลองให้ครับแต่ว่า
0: โอเคครับรู้สึกไง
2: อธิบายเป็นคำพูดยากเหมือนก
0: ัน ใช่ครับ
2: แต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนที่วิ่งเร็วๆเมื่อกี้มันมีความแบบหวาดเสียวอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกแบบสนุกมันเหมือนมันไม่เหมือนเวลาเราวิ่งแล้วเห็นนะอันนี้มันมีความแบบข้างหน้ามันคืออะไรอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันต้องมีความเชื่อใจกับคนที่พาเราไป
0: เชื่อใจกันเลยครับ
2: เพราะว่าตะกี้ผมก็แบบถ้าเรากลัวมันก็จะมีความยั้งอยู่แต่ถ้าเหมือนตะกี้พอแบบบางจังหวะที่แบบพี่นาบอกเอาลุยอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนพุ่งจะเป็นความรู้สึก
0: ใช่เพราะ
2: เร็วอีกแบบนึงโดยที่แบบเราไม่เห็นอะไรเงี้ย
0: ซึ่งพอเล่นรู้สึกไหมเวลาพี่เล่นพี่ทำยังไงพี่ได้อย่างงี้ไหมเนี่ยเป็นการกระจายกันเร็วความเร็วขึ้น
2: ซึ่งผมรู้สึกว่าพอเรามองไม่เห็นอ่ะแล้วมันพอมันเร็วอ่ะมันจะยิ่งรู้สึกว่าเร็วกว่าปกติ
0: ใช่โอเคครับ
2: เป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งเอาจริงตอนแรกจังหวะแรกเลยที่เราได้วิ่งออกไปโดยที่แบบเรายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วเราปิดตาอยู่มันเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกมากๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ตอนแรกอธิบายเป็นคำพูดยากมากแต่มันเป็นเหมือนโมเมนต์ที่มันแบบมันเมจิกมากๆที่แบบเฮ้ยอยู่ๆทุกอย่างมันก็แบบเหมือนเราหลุดไปในโลกอีกโลกนึงอ่ะด้วยความที่เรามองไม่เห็นแล้วความไวตรงนั้นบวกกับการที่ไกด์รันเนอร์พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากซึ่งผมก็ได้รู้ว่าจริงๆมันคือแบบอยู่ๆเราต้องปิดเซนส์ของตัวเองในการมองเห็นน่ะแล้วมันกลายไปว่าเหมือนสิ่งที่เราเซนส์ที่เราใช้ตลอดคือการมองอ่ะมันไม่ได้ถูกใช้อ่ะเราอาจจะเคยมองเห็นมันกลายว่าเราได้ยินเราแบบได้ใช้แบบเซนส์ของการแบบสัมผัสผ่านลมผ่านอะไรแบบมากกว่าปกติอะไรเงี้ยมันเลยเกิดเป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกที่ผมว่าแบบเออไม่น่าได้เจอถ้าแบบอยู่ๆเราไม่ได้ลองทําเลยแล้วอันนี้คือแบบพี่นาเค้าแบบจับเราแบบลองเลยมันก็เลยเกิดแบบโมเมนต์พิเศษขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ลองอันแรกก็เลยถามแบบโคนะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาฝีมือให้เราแบบวิ่งได้เร็วขึ้นเราควรจะต้องฝึกยังไงจริงๆมันก็คือต้องฝึกเหมือนเบสิกเหมือนนักกีฬาวิ่งแหละเพียงแต่ว่านักกีฬาที่พิการทางสายตาเนี่ยตัวโค้ชเองก็ต้องเป็นคนไกด์ท่าแล้วก็ให้เขาปฏิบัติตามก็ได้ลองทำท่าแบบเข่าต่ำเข่าสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ฝึกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ได้ลองวิ่งจริงๆในสนามโดยที่ใช้บล็อกนะฮะซึ่งบล็อกมันก็คือไอ้ตัวที่เราต้องใช้ในการแบบเวลาออกตัวนั่นแหละ
0: คราวนี้พอเราจัดนักกีฬาเสร็จพี่ก็จัดนักกีฬามาอยู่ด้านหลังเพื่อให้รอต่อไปพี่จ่ายของพี่เองเหมือนไกด์จะจ่ายของไกด์เองละตั้งบล็อกแต่ละคนจะไม่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละไกด์แต่ละคนมันจะถนัดไม่เหมือนกันคราวนี้ปิดตาไม่ต้องกลัวนะพอเดี๋ยวพอปั้งเลยลุกออกไปเลยนะ
2: แขน
0: ชักโอ้
2: ร
0: ู้ว่ามันลุกออกไปเลยต่อไปเข้าบล็อกครั้งแรกในลองครั้งแรกคราวนี้อย่างที่พี่บอกโอเคขาหลังนั่งลงย่อขาขาหลังมาครับมือหลังเส้นนะมือหลังเส้นเลยปั๊บทำใส่นี่ไว้ก่อนใส่ไปเลยนะใส่ไปเรื่อยๆเลยมั่นใจนะต้องมั่นใจนะงานนี่อยู่เนี้ยฟังนะฟังคนปล่อยนะเซตแล้วยกตัวนะพอปั้งแล้วลุกเลยนะถีบออกไปเลยเซตไหลไปรู้สึกไงรู้สึกไง
2: ตะกี้มันถูกอ่ะ
0: โอเคถือว่าโอเคเลยนะ
2: ก็เหมือนพยายามไหลตาม
0: ใช่แต่ว่าก็บอกออกจะมาพอเซตปุ๊บลุกมาต้องเหวี่ยงขึ้นมาด้วย
2: เหวี่ยงพร้อมกันใช่ไหม
0: ครับผมอันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยเปิดตาได้ได้กระดาษ
2: ตะกี้เราวิ่งไปถึงไหน

0: ถึงนู่นเลยนะเมื่อกี้เนี้ยกายไหมถือว่ากายอยู่นะเร็วไหมรู้สึกไง
1: รู้สึกเร็วกว่าปกติที่แบบถ้าเปิดตาวิ่ง
0: ถ้ายังยิ่งเป็นไกด์ยิ่งเป็นนักกีฬาใหม่อ่ะจะต้องหันไปมองนักกีฬาตลอดเพื่อจะคอนโทรลแล้วก็บอกถ้าวันถ้าเพิ่งซ้อมอยู่เนี้ยเราสามารถคอนโทรลตลอดถ้าเพิ่งวิ่งลงคอร์ด200 150ก็จะบอกแล้วตรง150ปุ้ง50เมตรนะเหลืออีก100เมตร50เมตรก็ต้องบอกเขาตลอดแกว่งแขนนะจัดท่าทางหน่อยไกด์ถามว่าเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยเพราะนักกีฬาวิ่งด้วยพูดด้วยมันจะเหนื่อยมาก
1: แต่กี้มันรู้สึกเร็วมากเลยรู้สึกแบบ
0: แล้วอันนี้แค่วิ่งนะ100เมตรแล้วคิดดู100เมตรดิมันใช้เวลาแค่11วิอ่ะปุ้งปุ๊บทั้งไกด์นักกีฬาเร็วไห
1: ม
0: เร็วมากนะ
1: มันก็คือ
0: แล้วไกด์คือนักกีฬาคือหลับตาคือวิ่งแบบปึ้งปึ้งเลยนะไม่ได้สนเลยนะคือมีไกด์ของโทนบอกไปเร็วเร็วเร็วนี่เดียวนี่เดียวปุ๊บถึงเส้นมุดมุดเลยนะไกด์ก็ห้ามเข้าเส้นก่อนนักกีฬา
1: ต้องอยู่ระดับนี้ผมยังมีความกลัวนิดนึงว่าจะถึงหรือยังหรือว่า
0: ใช่แล้วต้องฟังนักกีฬาด้วยต้องฟังด้วยว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าไหลเบาเราก็ต้องหมดแล้วและสำคัญห้ามปล่อยเชือก
1: อันตราย
0: ใช่สมมติถ้าวิ่ง100เมตรถ้าปล่อยเชือกชนแน่นอนห้ามปล่อยเชือกเด็ดขาดครับ
1: ก็ตะกี้หลังจากได้ลองฝึกไปคร่าวๆได้ลองออกวิ่งจากบล็อกไปนะครับเดี๋ยวสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาวิ่งจริงๆกับนักกีฬาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงความรู้สึกของแบบเวลาถ้าเราต้องมีคนอยู่รอบๆเป็นเหมือนนักกีฬาที่แข่งกับเราเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูซึ่งเดี๋ยวเราจะลองที่ระยะ50เมตรก่อนนะครับซึ่งผมว่าก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็สูสีไหมไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับมาเดี๋ยวเราลองกัน
0: อันนี้ปิดตาแล้วถอยมาหลังบล็อกเลย
2: นักกีฬานะครับพร้อมหลังบล็อก on to mark
0: นี่ครับอันนี้มาครับปึ๊บย่อเลยเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวขานี่มาครับยกก้นแล้วยังไงครับห้ามถอดเดี๋ยวมึงถอดเดี๋ยวมันถึงไม่ได้รู้สึกไง
1: เหนื่อย
0: แค่จับมือแล้วรู้สึกไงเบนมาเบนรู้สึกไง
3: คร
0: ับ รู้สึกไงรู้สึกไงน้องเจนมารู้สึกไงเจนดูสีดูสี
1: ดูสีครับ
0: รู้สึกไงบ้าง
1: ก็ตะกี้รู้สึกแบบก็โล่งๆดีนะครับแต่ว่า
0: พอเร่งความเร็วขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่แต่
0: พอพี่เริ่มเร่งในการพี่เร่งเห็นป่ะ
1: ใช่แต่ว่ารู้สึกว่า
0: ได้ยินเสียงพี่ตลอดไหมพี่คอนโทรลตลอดนะ
1: ได้ยินรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะที่เหมือนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วข
0: ึ้
1: น
0: ใช
1: ่แต่ก็มีจังหวะที่เหมือนแบบเพราะพี่นาเร่งแล้วผมรู้สึกว่าผมตามไม่ทัน
0: ใช่มันเป็นจังหวะหนึ่ง
1: มันขาแบบว่าไม่ไป
0: ใช่

0: แม็กเลย
1: มันจะเป็นรองเท้าจะอย่างอะพอเป็นรองเท้าปูจะมีอีกอย่างนึงอีก
0: มันจะอีกฟีลลิ่ง
1: มันจะดีกว่า
0: จะเร็วขึ้น
1: ใช่รองเท้าปูมันจะนั่นกว่านี่มันใบไง
0: วันนี้พอหลังจากที่แบบได้ลองวิ่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเราชอบมากคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่นักกีฬากลุ่มนี้เขามองไม่เห็นนะแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือเขามีเซนส์ตรงอื่นที่มันจะสตรองมากๆคือพอเขาไม่เห็นเขาอาจจะได้ยินดีมากๆเขาอาจจะได้กลิ่นดีมากๆเขาอาจจะได้มีสัมผัสที่ดีมากๆมันเลยเป็นเมจิกที่เกิดขึ้นระหว่างตัวนักกีฬาเองกับตัวไกด์รันเนอร์ที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้เขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารเขาสามารถที่จะรู้สึกแล้วก็คลิกกันผ่านเซนส์อื่นๆได้ซึ่งเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่แบบมัน Amazing สำหรับการที่เราได้มาลองนะ
2: แล้วจริงๆพอพี่น้ามาทำมันเนี้ยพี่น้าแบบรู้สึกว่าแบบความสนุกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่แบบเราเจอตอนเรามาเป็นแบบไกด์รันเนอร์
1: ก่อนที่มาเป็นโค้ชพี่เป็นไกด์อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเวลาพี่เห็นนักกีฬาตัวเองนะส่วนตัวนะครับเห็นนักกีฬาเราขึ้นเหรียญรับเหรียญน่ะเข้าเส้นน่ะตัวผมเองผมภูมิใจเลยเหมือนเราช่วยคนอีกคนนึงเลยนะเป็นการช่วยคนอีกคนนึงให้เขาแบบที่เขาบกพร่องทางสายตาเนี่ยได้มีแบบถ้าเกิดเหมือนถึงเรื่องเงินตอบแทนอะไรเงี้ยทําให้เขาม
0: ีชีวิต
1: ดีขึ้น
0: แล้วอย่างตัวนี้เนี่ยพูดในแง่แบบมีคนมาสนับสนุนดูแลแบบ
1: ตอนนี้มีก็มีอยู่มีอยู่ครับว่ามีของกอทอเนี่ยครับทีนี้ก็ได้บี้เลี้ยงได้อะไรเงี้ยเก็บ
0: แล้วอย่างนี้เป็นคู่กันเลยใช่ครับ
3: ใช่ครับ
0: แล้วมาจับกันได้ยังไงครับ
3: อย่างไกด์รันเนอร์เนี่ยเนื่องจากน้องเข้ามาจากโรงเรียนเชียงใหม่นะคร
0: ับ
3: ไกด์เนี่ยพอน้องเขาเลิกเล่นเป็นเยาวชนทีมชาติมาด้วยความสูงเนี่ยที่ไม่ห่างกันมากเนี่ยก็เลยเลือกให้เขาตอนแรกก็ให้ไปวิ่งก่อนไกด์หลายๆคนต้องมาวิ่งแต่เราจะดูว่าคนไหนเหมาะสมที่สุดก็คือเมื่อการวิ่งเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันก
0: ็
3: เลยใช่ครับก็เลยต้องเลือกน้อง
0: แล้วอย่างเจนเริ่มเล่นกีฬานี้ได้ไงครับ
4: เล่นจากกีฬาสีคนโรงเรียนค่ะแล้วก็พอมีกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนะคะก็ได้มาลองแข่งดูแล้วโค้ชก็เห็นแววก็เลยได้มาอยู่ในทีมชาติค่ะ
0: ซึ่งก็อยู่มาหลายปีแล้วใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างเอิร์ธครับเอิร์ธเริ่มได้ไง
5: ก็ตอนแรกก็รู้จักจากกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนั่นแหละครับโค้ชก็เห็นว่าเราก็สามารถวิ่งได้ก็ลองให้ฝึกวิ่งแล้วก็ลองให้มาคัดดูครับ
0: แล้วอย่างโค้ชนี่แบบเวลาเลือกนักกีฬานี่คือแบบเห็นแววอะไรในแต่ละคน
3: อ๋อครับก็อย่างที่บอกหนึ่งก็ดูสถิติก่อนเพราะกีฬากีฬาเป็นกีฬาสถิตินะครับแล้วก็ดูเมื่อมีนักกีฬาที่มีใจรักอ่ะเราก็มาสานต่อจากโรงเรียนแล้วก็เนี่ยอย่างที่เป็นได้ไปพาราลิมปิกนี่นะครับ
0: อย่างตอนเนี้ยพอโค้ชเอ็มมาทําได้กี่ปีแล้วในการเป็นโค้ชดูแลนักกีฬา
3: 18ปีนะครับ
0: อะไรที่ทําให้โค้ชเอ็มรู้สึกว่าแบบคือความสุขหรือว่าสิ่งที่แบบทําให้เรายังอยากทําต่อไป
3: ใน18ปีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้มาทำทีมตาเมื่อตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมผมนั่งดูวันนั้นนะครับเฟสปิกเกมที่เมืองไทยเมื่อก่อนยังใช้ชื่อเฟสปิกเนี่ยมีนักกีฬาประเทศจีนเนี่ยวิ่งแล้วไกด์กับนักกีฬาวิ่งแล้วไม่สัมพันธ์กันโดยไม่สุดท้ายแล้ววิ่งแล้วก็นักกีฬาไปชนกับตัวระฆังครับโอ้ยเย็บหลายเข็มมากจากวันนั้นผมก็นั่งคิดตัวเองแล้วถ้าเราเลิกเล่นกีฬาเราเป็นไกด์ได้ไหมนะพอผมมีโอกาสที่มาดูแลน้องๆเข้าใหม่อ่ะก็เลยพร้อมจะมาดูแลทีมตาครับ
0: ทีนี้ผมอยากถามพี่ๆรันเนอร์พอเราต้องเป็นไกด์รันเนอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องอยู่กับนักกีฬาตลอดพี่สันกับเจมเห็นตะกี้พี่น้าบอกว่าชอบทะเลาะกันอยากรู้ว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นไกด์รันเนอร์กับนักกีฬามันเป็นยังไงกันบ้าง
6: บางทีมันเป็นเรื่องของความผูกพันเล็กๆน้อยๆคนอื่นอาจจะมองเอ๊ะคู่นี้มันทะเลาะกันมันอะไรโอเคมันก็ไปกันได
0: ้ครับลิ้นกับฟันเจมขำใหญ่เลยอย่างเอิร์ทกับพี่โยเป็นไงครับแบบมันต้องเหมือนคลิกกันตลอดเวลาอะไรใช่ไหม
7: คร
0: ับ โอเค
6: พูดน้อย
0: ซึ่งหมายถึงว่าแต่ละคนก็คือเหมือนต้องดูเคมีการเข้ากัน
3: ใช่ถูกต้องครับ
0: อะไรอย่างคู่เนี้ยครับ
7: สมมติจะเล่นกันมากกว่า
0: เล่นกันเล่นอะไรกันนะจะติด
7: แบบหยอกกันอะไรกันอย่างเงี้ย
0: อืมอย่างนี้ก็อยู่ใกล้กัน
7: คร
0: ับ
7: ก็ใกล้นะผม22น้อง18
0: และหลังจากนี้เป้าหมายต่อไปที่เราอยากจะเดินทางไปกันนี่คือแบบที่ไหนคร
3: ับ ก็เป้าหมายต่อไปนะครับมันมีอยู่3เป้าหมายนะครับกลุ่มชั้นนำเนี่ยเราจะมีโครงการ Road to Paris ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับและกลุ่มที่2เนี่ยในปีหน้านะครับก็มีการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับที่กวางโจวนั่นก็เป็นรายการของระดับเอเชียและอีกรายการนึงในระดับอาเซียนเราแข่งเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเป็นอาเซียนพาราเกมแข่งที่กัมพูชา
0: โอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ผมมาลองแล้วก็แบบขอเป็นกำลังใจกับทุกคนนะไปสู่แบบเป้าหมายที่อยากไปถึงขอบคุณมากเลยครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับชอบมากๆเลยคือเราได้เห็นความสัมพันธ์ของนักกีฬากับไกด์รันเนอร์แล้วก็โค้ชผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วที่คุยกับโค้ชเอ็มหรือว่าคุยกับพี่น้าเนี่ยเขาบอกว่าตัวไกด์รันเนอร์เองกับนักกีฬามันต้องมีความเป็นตาให้กับ

คนนึงแล้วทั้ง2คนก็คือเหมือนแบบต้องซิงค์กันเหมือนใช้ชีวิตด้วยกันมันน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานดีๆที่ก็เป็นกําลังใจให้กับทีมแล้วก็นักกีฬาทุกคนแล้วก็โค้ชทุกคนต่อไปนะครับผมก็วันนี้เทสสุดท้ายนะครับสําหรับกีฬาพาไปลองก็หวังว่า

0: พันเนี่ยเป็นได้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาซักประวัติเนี่ยเราไม่พบเลยว่ามีญาติพี่น้องเนี่ยหูตึงเพราะกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยเนี่ยเป็นลักษณะด้อยนั้นเมื่อเป็นลักษณะด้อยมันก็จะแฝงมาในพ่อกับแม่พอเป็นลักษณะด้อยมันจะไม่แสดงอาการในพ่อแม่ให้เห็นชัดเมื่อมารวมกันก็จะมาออกที่ลูกแต่ว่าอีกครึ่งกว่าจะพูดได้แล้วที่สำคัญคือสมองของเด็กนี่มันจะโตเร็วมากเลยในช่วงปี2ปีแรกเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลการเรียนรู้ให้ตรงนั้นก็คือเด็กที่ไม่ได้ยินเขาก็ไม่ได้เรียนรู้เขาขาดตรงนี้ไปเนี่ยเรามารู้ทีหลังรู้ตอนโตแล้วสมองมันพัฒนาไปตั้งเยอะละเหมือนกับเรามาเลยค่ะมันจะติดเชื้อก่อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากเราเป็นหวัดเรื้อรังเป็นหวัดแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยจะขึ้นจากท่อหูท่อหูนี่อยู่หลังจมูกนะคะก็ทำให้ตรงนี้อักเสบมีหนองพอมีหนองเป่งมากๆเข้าเนี่ยก็จะเป็นหูน้ำหนวกแบบชะแต่ว่าขึ้นเครื่องบินเนี่ยดีกว่าเพราะว่าเครื่องบินพาณิชย์นะคะเขาจะมีกลไกในการปรับความดันได้ดีอยู่แล้ว
1: ทีนี้มาพูดถึงการรักษาครับคุณหมอครับในกรณีถ้าเกิดเป็นแค่ภายนอกหูตึงแบบนี
0: ้
1: เราจะรักษายังไงครับคุณหมอ
0: ก่อนที่จะรักษาเนี่ยเราต้องตรวจก่อนนะคะว่าหูตึงเนี่ยหูตึงระดับไหนน้อยๆเนี่ยคาดว่าเกิดจากผู้ติดเชื้อไวรัสหรือว่าถ้าอายุมากขึ้นหรือว่ามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันพวกนี้เส้นเลือดมันจะแข็งนะคะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นในมีเส้นเดียวนะคะเส้นเล็กๆเส้นเดียวเพราะถ้าเส้นเลือดอันนี้อุดตันไปหรือตีบไปหูชั้นในขาดเลือดไปเลี้ยงก็จะเสียการได้ยินไปหรือไม่ก็บางคนที่มีโครงสอบได้สองส่วนนะคะ มีส่วนที่อยู่ด้านในก็คือผ่าตัดเนี่ยฝังเข้าไปอันนี้เนี่ยจะสอดเข้าไปในก้นหอยของหูชั้นในนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่เวลาเราผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าด้านนอกนะคะแล้วก็กรอกระดูกเข้าไปเพื่อจะสอดสายเนี่ยเข้าไปในหูชั้นในแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่นอกกะโหลกแต่อยู่ใต้หนังศีรษะเพราะฉะนั้นพอปิดแผลเสร็จแล้วเราจะไม่เห็นตัวนี้นะคะอันนี้จะอยู่ข้างในเวลาจะใช้เนี่ยเราจะต้องมีตัวนอกเพื่อเป็นตัวแปลงสัญญาณเสียงให้ไปกระตุ้นตัวนี้อีกครั้งหนึ่งตัวนอกเนี่ยเราเรียกว่า speech processor speech processor มีหลายรูปร่างนะคะช่วยฟังแต่ว่าถ้าเป็นหูตึงมากหรือรุนแรงเราก็ต้องลองให้ใช้เครื่องช่วยฟังก่อนเพราะว่า1ค่าใช้จ่ายมันถูกกว่า2คือเสียงมันก็ยังได้ยินผ่านหูชั้นในธรรมชาติของเขานะคะเสียงก็จะเป็นธรรมชาติกว่าแล้วไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่าเมื่อใช้แล้วไม่ได้ผลเราก็ต้องคิดถึงวิธีอื่นก็ขนาดมันพอเหมาะกันหรือว่ามันอาจจะใส่ได้ไม่สุดอะไรเงี้ยนะคะเพราะมันก็จะต้องวีกันก็จะมีบางกรณีอีกว่าแค่ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่พอเปิดเครื่องนะคะตอนเปิดเครื่องก็คือเริ่มฟังเสียงครั้งแรกนี่ในแต่ละคนเนี่ยเวลาเปิดเครื่องเราต้องค่อยๆเริ่มตัวกระตุ้นจากน้อยๆก่อนสมไหมเปิดแล้วเขารู้สึกว่ามันดังเกินไปทนไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็จะเพิ่มให้พอเหมาะค่ะ
2: วันแรกที่ลูกมาเปิดเครื่องนะคะ
0: เราจะเปิดน้อยก่อนแล้วเราก็ค่อยๆปรับให้เสียงเนี้ยดังขึ้นดังขึ้นจนพอเหมาะที่เขาจะใช้ฟังแล้วเรียนรู้อะไรต่างๆได
1: ้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวผมให้คุณหมอลองตรวจเช็คสุขภาพเกี่ยวกับประสาทการได้รับเสียงได้ยินเสียงของผมได้ไหมครับว่าเป็นปกติหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: แต่คุณหมอบอกก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดมีขี้หูบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติ
0: ปกติ
1: เช้าไม่ได้ปั่นมาด้วยนะครับคุณหมอครับ
0: ห้ามปั่นนะคะ
1: เดี๋ยวเชิญเลยครับทางนี้ใช่ไหมครับคุณหมอ
0: เนี่ยค่ะก็เป็นหูที่ดีนะคะแต่จริงๆช่องหูเนี่ยตรงมากเลยถ้าเราดึงนิดนึงเนี่ยเราเห็นแก้วหูแล้วนะคะ
1: ได้ยินนะครับขอบพระคุณมากครับ

การแพ้ยาอาจส่งผลให้เกิดต่อมน้ำตาไม่ทำงานแล้วเราจะดูแลรักษาอาการเหล่านี้ได้อย่างไรคำตอบมีอยู่ในรายการวันนี้ครับ

0: ก็มันเป็นอาการแพ้ยาครับคือตอนแรกผมเป็นหวัดไม่สบายแล้วก็กินยาแก้หวัดแก้อักเสบเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับคือเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราแพ้ยาเพราะว่าเราไม่เคยแพ้ยาตัวนี้มาก่อนมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนกับว่าเราเป็นไข้ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็พาไปส่งโรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าแพ้ยาก็ให้หยุดยาแต่ว่ามันก็ผิวมันก็ไหม้เหมือนตอนที่เราโดนน้ำร้อนลวกโดนไฟไหม้อะไรเงี้ยก็พักฟื้นประมาณสักเดือนนึงได้แล้วก็ตอนหลังทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวมารักษาที่ศรีราชคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาอาจจะนอนให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หายครับคุณหมอบอกว่าผมเป็นโรคสตีเวนจอห์นสันซินโดรมครับผมก็งงๆครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาถามหมอเขาหมอก็เพิ่งบอกว่าเกิดจากการแพ้ยาครับแล้วก็ทำให้ต่อมน้ำตาไม่ทำงานครับ
1: คุณพลที่ผมทราบมาคือเขาเป็นโรคที่เชื่อว่าเรามักจะไม่ค่อยรู้จักโรคที่คุณพลเป็น
2: ค่ะ
1: คุณพลเป็นโรคอะไรครับ
0: เป็นแพ้ยาครับเป็นสตีเฟนจอห์นสันซินโดรม
1: สตีเฟนจอห์นสันซินโดรม
2: คือโรคนี้หมออธิบายเพิ่มให้ละกันนะคะจะสังเกตว่าคุณพลต้องใส่แว่นตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้ตาแห้งมากแล้วก็ไม่สบายตาถอดแว่นไม่ไหวนะคะคือโรคนี้จะเป็นโรคซึมแพ้อะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ยาก็ได้นะคะแต่ว่าจะเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายอย่างรุนแรงในจังหวะที่เป็นวันนั้นคุณพลคงจำได้ใช่ไหมคะมีไข้ผื่นแล้วก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต้องมีอาการอยู่เรื่อยๆเป็นหลายปีมากแล้วส่วนใหญ่เป็นแพ้ยาแต่บางคนอาจจะเป็นแพ้อย่างอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่าโรคนี้ถือว่าเป็นโรครุนแรงแล้วก็ในจังหวะนั้นน่ะมีโอกาสเสียชีวิตได
1: ้นะคะป้องกันยังไงครับอาจารย์โรคนี
2: ้ป้องกันลำบากมากเลยคือหนึ่งแพทย์เนี่ยป้องกันอยู่แล้วด้วยการที่ว่าเวลาเราจะสั่งยาเราจะถามว่าเคยแพ้ยาอะไรหรือเปล่าเราจะไม่ให้ยาที่แพ้ใช่ไหมคะแต่แม้กระนั้นแล้วเนี่ยบางคนเคยกินยานี้อยู่วันดีคืนดีเกิดแพ้ก็ยังมีเขาเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมด้วย
1: ของคุณบุญเป็นไงครับที่ยาที่บอกแพ้ยาคือเป็นยาที่ตัวเองแพ้อยู่แล้วหรือไม่เคยแพ้มาก่อน
0: ไม่เคยแพ้ครับก็คือยาตัวนี้ก็กินอยู่ครับ
2: เนี่ยค่ะอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าอยู่ดีๆก็มันก็เป็นขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเพราะเราไม่เคยแพ้ตัวนี้เราก็ไม่คิดว่าเราจะแพ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในแง่ของคนทั่วไปถ้าจะระวังก็คือสมมติว่าถ้ากินยาเมื่อไหร่แล้วเอ๊ะมีตุ่มมีผื่นอาการแรกมันจะเป็นผื่นขึ้นตามผิวหนังนะคะหรือว่าเริ่มมีตัวบวมๆมีผื่นขึ้นเหมือนแพ้ยาอันนั้นอันหนึ่งหยุดยาทุกชนิดที่เรากินแล้วก็ไปหาแพทย์ถ้าสมมติว่าพอมันเป็นมีผื่นก่อนหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีไข้แล้วพอช่วงหลังมันถึงจะลอกผิวจะเริ่มลอกทั้งตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีติดเชื้อมีอะไรตามมาได้โรคนี้หมอจะให้อยู่โรงพยาบาลทุกรายนะคะแล้วก็จะต้องดูร่วมกันทั้งของหมออายุรศาสตร์แล้วก็หมอตาแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่มานี่คือดูเรื่องตาและตอนนั้นทั้งตัวหายหมดละที่เจอกันนะคะแต่ยังมีตาแดงตามัวมีปัญหาเรื่องตาก็เลยส่งมาค่ะ
1: แล้วนี่มาหาอาจารย์คือมาดูเรื่องตา
0: ใช่ครับเหลือแค่ตาอย่างเดียวครับ
1: และอย่างคุณบนนี้ครับเวลาเป็นตาแห้งมากๆแบบนี้ครับเขาต้องมีเขาเรียกว่าดูแลตัวเองยังไงครับ
2: ก็เนี่ยประการที่หนึ่งเลยจะเห็นว่าแนะนำให้ใส่แว่นนะคะแล้วแว่นที่ใส่ควรจะใหญ่พอที่จะแบบป้องกันด้านข้างด้วยถ้าแว่นเล็กๆ เนี่ยมันจะรอดได้เพราะฉะนั้นแว่นเนี่ยจำเป็นต้องใส่แล้วก็ต้องน้ำตาเทียมต้องหยอดบ่อยๆพรุ่งนี้บ่อยมากบางทีบ่อยกว่าทุกชั่วโมงเนาะ
0: ใช่ครับ
2: หยอดกันทุกครึ่งชั่วโมง15นาทีคุณพลหยอดเท่าไหร่คะ
0: คืออย่างผมเนี่ยคือบางทีเราถ้ามีอาการแบบเหมือนกับมัวๆหน่อยแล้วก็จะรู้สึกตัวเองว่าเราต้องหยอดแล้วอะไรเงี้ยครับ
2: ส่วนใหญ่กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะมีขนตาที่ผิดปกติมีขนตาเกแล้วพอขนตาเกเนี่ยมันจะไปแยงและทำให้ไม่สบายตายิ่งกระตุ้นทำให้ตาอักเสบง่ายขึ้นแล้วกลุ่มคนไข้เหล่านี้จะอักเสบง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ตัวภูมิแพ้อันเนี้ยมันก็จะไปทำลายสเต็มเซลล์ของกระจกตาด้วยก็จะมีเส้นเลือดเข้ามาในตาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดสเต็มเซลล์เสื่อมตามัวลงเยอะๆผิวที่เราเห็นตาสวยๆแบบเป็นน้ำใสๆตาใสๆอาจจะแห้งเหมือนผิวหนังเลยก็ได้ในคนที่เป็นเยอะๆ
1: ทีนี้วิธีการติดตามแล้วติดตามอะไรบ้างครับอาจารย
2: ์ก็เนี่ยค่ะดูสภาพตาดูขนตานะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการส่วนใหญ่แล้วหมอก็จะดูว่าโอเคมีอะไรไหมวันนี้มีตาอักเสบไหมเพราะตาอักเสบง่ายมากนะคะให้น้ำตาเทียมไปตามการที่มีอาการขนตาเนี่ย จะต้องมีการถอนขนตากันทุกรอบที่มาเพราะฉะนั้นคุณพลเนี่ยจะต้องมาโรงพยาบาลทุกเดือ นนะคะจริงๆบางทีถี่กว่าทุกเดือนอีกเพราะขนตาคนเราอะพอถอนไปสัก2อาทิตย์ก็งอกแล้วเหมือนผมมันยาวทีนี้ถามว่าโอจะมีวิธีอื่นไหมจะจี้หรือจะอะไรสำหรับในรายสตีเวนเนี่ยการจี้ขนตาทำได้ลำบากเพราะว่ามันจะเป็นฝอยเล็กๆ เยอะมากไม่สามารถที่จะทำลายหมดได้นะคะเพราะฉะนั้นการถอนขนตาสำคัญมากมันจะยับยั้งไม่ให้มีการอักเสบเกิดขึ้นหรือเปิดแผลบางคนเนี่ยมีขนตายังแยงตาทะลุเลยนะคะเพราะว่ามันถูไถเหมือนเราถูตลอดเวลามันเนื้อมันบางทะลุไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างต้องดูแลกันใกล้ชิดนิดนึง
1: ค่ะตรวจเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีอาการอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
3: ก็มีเคืองตาข้างขวา
2: ค่ะโอเคตาจ้าไฟนิดนึงนะคะ
1: ตาแดงมากเลย
2: ใช่ค่ะก็จะเห็นมีตาแดง
1: บัดดูเป็นฝ้าๆด้วยอาจารย
2: ์ค่ะจะเห็นกระจกตาขนตามันจะมีแยงๆเห็นไหมคะด้านล่างเนี่ยค่ะเห็นขอบเปลือกตาไหมคะมันจะหนาๆเ
1: ป็นขุย
2: ๆค่ะตลอดแนวเลยค่ะมองขึ้นนิดนึงค่ะ
1: นี่
2: ค่ะแล้วก็มีขนตาเป็นฝอยๆเล็กๆเห็นไหมคะอยู่ตรงขอบเนี่ยมีเยอะเลยเนี่ยเป็นบางๆเนี่ยการอักเสบจะไปเกิดปฏิกิริยาที่ตรงจังหวะรอยต่อของผิวหนังกับเยื่อบุของร่างกายนั้นมันจะกระทบปุ๊บมันก็จะเกิดการอักเสบมันจะทำลายต่อมเหล่านี้หมดเลยซึ่งต่อมเหล่านี้มันก็จะไปผูกกันกับขนตาเพราะฉะนั้นขนตาก็จะถูกทำลายพอขนตาถูกทำลายรากขนตาถูกทำลายมันจะขึ้นใหม่แบบไม่เป็นระเบียบมันก็จะไม่งอนสวยออกมาเป็นแบบปกติแบบอย่างคนทั่วไปมันก็จะเกไปเกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลำบากมากเพราะมันก็จะเคืองนึกภาพเราขนตาร่วงเส้นนึงไปอยู่ในตาเราก็เคืองจะแย่อันนี้เหมือนเป็นแบบหูหลายสิบเส้นอยู่ในตาตลอดเขียก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะลำบากแล้วก็วันนี้ตาแดงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดนิดนึงว่าแดงจากอะไรทำไมถึงแดงมันจะมีขนตาอยู่เส้นนึงตรงไฟตรงที่ไฟผ่านเล็กๆเนี่ยนะคะอยู่ตรงขอบเปลือกตาตรงนั้นนะคะนะคะจะมีขนตาเพราะฉะนั้นมันจะแยงแล้วแดงเนี่ยจะเห็นตาแดงมากนะคะขนจะเห็นว่าขนตาเนี่ยอันเนี่ยมันจะผิดปกติลงล่างลงมาอีกแถวนึงมันมีแถวซ้อนกันขึ้นมามันจะมีนั่นแหละตรงนั้นแหละนั่นนะคะใช่ใช่ที่มันเล็กๆกุดๆนั่นแหละค่ะตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนั่นเลยค่ะ
1: ยิ่งกุดๆก็คือมันถูตลอดเวลา
2: ค่ะแล้วก็จะเห็นเยื่อบุตาข้างในมันจะอักเสบแดงเห็นไหมคะไม่เหมือนคนปกติโอเคค่ะเดี๋ยวหมอขอดูอีกข้างอันนี้มีเส้นเลือดด้วยตรงไฟหมอ
1: นี่ไฟ
2: นะคะจะมีเส้นเลือดเข้ามาที่ตาดำปกติคนเราจะไม่มีนะคะดูอันนี้เป็นเปลือกตาอันนี้เราทำผ่าตัดไปแล้วเพื่อกำจัดขนจะเห็นว่าแนวนี้ไม่มีขนตาที่ผิดปกติเลยนะคะอันนี้ก็จะมีขนยังมีขนที่ผิดปกติอยู่ค่ะนะคะนั่นเลยใช่ใช่ตามแนวนั่นเลยค่ะนะคะ
1: นี่แหละกดๆอย่างงี้ก็กดเนี้ย
2: เนี่ยค่ะ
1: กดเนี้ยเป็นต่อๆ
2: ใช่ต่อๆเป็นต่อๆเพราะเราถอนบ่อยถ้าไม่ถอนบ่อยมันจะยาวเนี่ยขึ้นไปข้างบนตรงใกล้ๆขอบเปลือกตาใกล้เนี่ยค่ะจะมีแผลเป็นซึ่งมันจะทำถูทำให้คนไข้เคืองโอเคค่ะแต่ไม่มีติดเชื้อเน
1: า
2: ะไม่มีต่อมอักเสบขึ้นมาเป็นกุ้งยิงอะไรใช่ไหมคะไม่มี
1: อย่างนี้คือรักษาตามอาการใช่ไหมอาจารย
2: ์รักษาตามอาการนะคะแล้วก็ถ้ามีขนตาเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าขนตาเยอะเราก็ต้องให้อาจารย์ทางด้านเปลือกตาแก้ไขแล้วก็คอยถอนคอยให้น้ำตาเทียมอะไรไล่ตามโรคไปถ้าประคับประคองดีๆมันก็จะทรงๆได้ตลอดเวลาอย่างนี้แต่ถ้าไม่ดูแลกันดีๆมันเสื่อมได้นะคะหมายถึงว่าหลังจากที่โรคทั้งตัวหายแล้วเนี่ยตาอาจจะยังมัวลงไปเรื่อยๆเกิดแผลเป็นเกิดอะไรจริงๆคนไข้กลุ่มนี้ก็จะต้องปรับชีวิตพอสมควรแล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขคือไม่ว่าจะสายตาเห็นแค่ไหนยังไงเราก็จะช่วยกันไปนะคะถ้ายังเห็นอยู่แล้วก็จะประคับประคองให้เห็นไปเรื่อยๆแล้วก็หยอดยาน้ำตาเทียมลดการอักเสบแต่ถ้ามัวมากขนาดไม่เห็นก็ต้องไปเรียนรู้
1: สอนเบล
2: ค่ะหรือว่าการใช้ชีวิตใช้อาชีพการดำรงชีวิตเท่าที่สายตาได้เราก็จะช่วยกันครบวงจรนะคะ
1: เท่าที่ฟังก็คือว่าตอนนี้คนไข้ใครที่เป็นโรคเหล่านี้คือเขาไม่ได้โยนความรับผิดชอบให้กับทางคณะแพทย์หรือทีมหมออย่างเดียวเขารับผิดชอบตัวเองด้วย
2: ใช่

0: มันทำให้แนวทางในการรักษาเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพลมีอะไรแนะนำกับคุณผู้ชมไหมครับ
2: เรื่องของยาให้ระวังครับคือเรายามีทั้งคุณและโทษอะฮะถ้าเราไม่สบายเรากินยาแล้วรู้สึกว่าเราแพ้หรือมีอาการผิดปกติเนี้ยให้รีบกลับไปพบแพทย์ครับ
0: อย่าปล่อยทิ้งไว้เน
2: า
0: ะ
2: ใช่อย่าปล่อยทิ้งไว้ครับ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นแล้วเราจะก้าวข้ามมันยังไงดีครับคุณบน
2: ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของเราครับ
0: สุดยอดขอบคุณคุณบนมากครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: นี่ครับ
1: นี่ครับ

0: วดคอทั้งสองข้างเนี่ยก็เป็นมานานจนกระทั่งทนไม่ไหวต้องมาหาหมอเวลาเดินมันปวดแล้วเมื่อยไม่มีแรงพอนั่นเลยก็จะเซจะล้มต้องค่อยๆเดินระวังตัวสะดุดก้อนหินสักนิดนึงก็จะล้มแล้วก็ทานยาแก้ปวดมันก็ประทังไปได้ชั่วระยะหนึ่งแต่มันไม่ดีขึ้นหรอกแต่นี่มันหนักเข้ายาก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้เวลาปวดที่กินก็เหมือนจะไม่ได้กิน
1: ของคุณลุงประสิทธิ์นี่อายุ70แล้วใช่ไหมครับคุณลุงมีการปวดเข่ามานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ก็ประมาณ 3-4-3-5 ครับ
1: ตั้งแต่ปี 3-4-3-5 แล้วครับแล้วตอนนั้นคุณลุง
0: รักษาเป็นน้อยน
1: ะมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคร
0: ับ
1: คุณลุงรักษาไปเคยไปหาหมอที่ไหนมาก่อนบ้างไหมครับ
0: ไม่ครับ
1: ไม่เคยเลยเหรอนี่เป็นการมาหาหมอเรื่องปวดเข่าครั้งแรกเลยนะครับแล้วอาการปวดเข่าที่คุณลุงมีเนี่ยกินยาอะไรบ้างไหมครับ
0: ก็มีเป็นพวกยาแก้ปวด
1: คุณลุงเวลาปวดเข่าเนี่ยมันปวดร้าวไปที่ไหนไหมครับ
0: ก็ร้าวลงไปทางหน้าแข้งฮะ
1: ร้าวไปหน้าแข้งนะมีการชาร่วมด้วยไหมครับ
0: มีครับ
1: มีชาร่วมด้วยเหรอชาตรงไหนครับ
0: ชาไปตามน่องฮะ
1: ชาไปตามน่องนะเวลาปวดนี่มีท่าทางหรือว่าการทำกิจวัตรประจำวันอะไรไหมที่ทำให้อาการปวดมากขึ้น
0: จะลุกนั่งอะไรได้
1: จะลุกนั่งคุณลุงนั่งพับเพียบได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: นั่งขัดสมาธิได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ขึ้นลงบันไดได้ไหมครับ
0: พอได้
1: พอได้นะสมมติเดินไปเรื่อยๆนี่คุณลุงเดินได้สักประมาณกี่เมตรครับหรือประมาณสักกี่ป้ายรถเมล
0: ์ตอนนี้เดินไม่ได้ไกลครับประมาณ
1: ไม่ได้ไกลนะ
0: 30เมตรก็แย
1: ่อ๋อ30เมตรแย่แล้วที่บอกว่าแย่นี่คือปวดเข่าจนต้องหยุดใช่ไหมครับปวดอยู่ที่เข่านะแต่ไม่ได้ปวดไปสะโพกไม่ได้ไปปวดหลังนะครับแต่ก่อนทำงานอะไรอะครับ
0: ก็ทำงานเพื่อทำสวนทำงานเกษตรนะ
1: ทำงานเกษตรนะก็คือเป็นข้อเข่านะครับมีการใช้งานเยอะๆพอใช้งานเยอะก็เกิดการเสื่อมไปตามสภาพนะครับอาการเริ่มต้นของภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่มีอาการเสียงดังก๊อบก๊อบแกร๊บนะครับหรือว่ามีเข่าบวมเดินขึ้นลงบันไดไม่ค่อยได้แล้วค่อยๆมีการทำงานของข้อเข่าลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
2: ที่บอกว่ามีเสียงในข้อเข่าเนี่ยมันเป็นเสียงแบบไหนฮะเพราะว่า คนหนุ่มสาวอย่างผมเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเวลาลุกขึ้นลุกลงมันจะเหมือนเสียงก๊อบแกร๊บก๊อบแกร๊บอะไรแบบนี้
1: คือโดยทั่วไปเสียงก๊อบก๊อบแกร๊บในเข่าเนี่ยมันมีได้จากหลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ละกันครับอันนี้ก็คือเป็นโมเดลภาวะการเกิดของข้อเข่าเสื่อมนะคุณลุงนะจะเห็นว่าสีฟ้าๆเนี่ยคือเป็นกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเป็นยางรถอะครับแล้วก็มีดอกยางอยู่ใช่มั้ยครับอันนี้ถ้าเกิดมีการใช้ไปเรื่อยจะเห็นไหมฮะว่ากระดูกอ่อนมันเริ่มสึกเป็นมีสีแดงนะฮะมันสึกไปก็เหมือนดอกยางมันสึกไปมันมีความบางลงใช่ไหมครับพอบางลงมันก็เริ่มไปเห็นกระดูกที่อยู่ข้างใต้กระดูกอ่อนนะพอเห็นกระดูกอ่อนข้างใต้ใช่ไหมครับเซลล์มันถูกทำลายไปนะพอเซลล์มันถูกทำลายไปมันก็ไปกระตุ้นทำให้เยื่อหุ้มข้อเกิดมีอาการโกรธทำให้เยื่อหุ้มข้อสร้างสารน้ำออกมานะครับพอสร้างสารน้ำออกมาเนี่ยก็เลยทำให้เกิดเป็นภาวะเข่าบวมแล้วก็เกิดเป็นภาวะการปวดของข้อเข่าในภาวะเริ่มต้นนะครับแต่ต่อมาถ้ามันเป็นไปเรื่อยๆกระดูกข้อเข่ามีการสึกต่อไปเรื่อยๆนะครับนั้นพอเกิดอาการปวดเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะเกิดมีการงอกของกระดูกรอบๆเข่าที่พยายามทำให้ข้อเข่านั้นไม่เกิดการขยับนะครับเขาเรียกอันนั้นก็คือเป็นกระดูกงอกที่กระดูกงอกรอบๆข้อเพื่อที่พยายามทำให้ข้อเข่านั้นหยุดไม่ให้การเกิดการเคลื่อนไหวนะครับแต่มันก็หยุดไม่ได้เท่าไหร่จนกระทั่งมีการเสื่อมต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผิวข้อถูกทำลายมีกระดูกงอกเกิดขึ้นมากเรื่อยๆจนถึงภาวะนี้จะนอกจากจะมีการที่สึกหรอของกระดูกอ่อนแล้วนะครับแล้วก็มีกระดูกงอกอยู่บริเวณรอบข้อแล้วข้อก็จะผิดปกติไปด้วยมีการ

0: ก่งงอออกซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยของโรคข้อเข่าเสื่อม
1: ของคุณลุงมีการปวดเข่าเนี่ยข้างซ้ายกับข้างขวาสลับไปสลับมาหรือเปล่าครับ
2: มีครับมีครับอาจารย์ถ้าหากว่าข้างซ้ายนี่ปวดเจ็บมากปวดมาก
1: ครับ
2: ข้างขวานี่จะเบาลงพอข้างขวาเป็นหนักข้างซ้ายจะเบาลง
3: ทำไมล่ะครับ
1: ที่มันเป็นอย่างนี้เป็นพอมีการปวดเข่าข้างซ้ายเยอะใช่ไหมครับร่างกายก็จะคอมเพนเซตคือไปทดแทนด้วยการลงน้ำหนักข้างขวาเยอะใช้งานข้างขวาเยอะเพื่อบรรเทาการลงน้ำหนักที่ข้างซ้ายพอเป็นระดับนี้ปุ๊บก็จะทำให้เกิดข้างขวาปวดใหม่โดยขณะที่ข้างซ้ายอาจจะที่บรรเทาน้ำหนักลงที่ข้างซ้ายก็จะดีขึ้นเพราะนั้นสลับไปสลับมา
3: คุณหมอถามคุณลุงว่ากิจกรรมรวมถึงงานของคุณลุงที่ทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันส่งผลกับข้อเข่าเสื่อมได้ด้วย
1: โดยทั่วไป มันจะมีปัจจัยเสี่ยงนะครับของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่อ้วนน้ำหนักเยอะใช้งานเยอะเช่นมีการทำสวนหรือว่ามีการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ข้อเข่ามีการทำงานเยอะไปมันก็จะสึกหรอได้มากกว่าปกติ
3: แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านพอได้ยินประโยคแบบนี้แล้วเนี่ยคือกลัวไงฮะไม่กล้าที่จะใช้ร่างกายหนักไม่กล้าที่จะออกกำลังกายเกี่ยวกันไหมฮะ
1: คือจริงๆจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับคนไข้ที่มีภาวะการปวดเข่าหรือข้อเข่าเสื่อมนั้นการออกกำลังกายอาจจะต้องปรับนะครับเช่นจากเดิมอาจจะไปเดินวิ่งไม่ได้อาจจะไปวิ่งไม่ได้นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการปวดข้อเข่าอยู่แล้วเช่นการเล่นโยคะหรือการ เดินธรรมดานะครับหรือว่ายน้ำ
3: แต่อย่างของคุณลุงนี่แน่นอนดูแล้วลักษณะของคุณลุงเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมขั้นตอนต่อไปนี่เรายังไงต่อครับเราจะตรวจ
1: ก็เดี๋ยวผมตรวจร่างกายนะครับเดี๋ยวคุณลุงช่วยลุกขึ้นยืนนิดนึงนะครับจากการดูนะครับคุณกิฟต์เห็นไหมว่าเข่าของคุณลุงเนี่ยมีการโก่งออกนะฮะปกติเข่าคนเราปกติเนี่ยจะตรงถ้ามาลองเปรียบเทียบเข่าของคุณลุงเนี่ยเผอิญโมเดลเนี้ยไม่ได้แสดงเรื่องของความผิดรูปแต่พอมีการสึกหรอมากขึ้นเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกอ่อนมันสึกด้านใดด้านหนึ่งโดยปกติเราจะสึกด้านในนะครับอันนี้คือด้านในนะครับพอมันสึกด้านในเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เอ็นด้านนอกเนี่ยมันเริ่มยืดออกนะครับแล้วก็เลยเห็นเป็นความผิดรูปที่เขาเรียกว่าเข่าโก่งลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณลุงลองเดินกลับไปกลับมาให้ดูหน่อยสิครับจะเห็นไหมครับว่าเวลาคุณลุงเดินเนี่ยจะมีการอีเบี้ยวตัวไปทางด้านขวานะครับเพราะว่าเกิดจากเข่ามันไม่มั่นคงนะฮะแล้วถ้าคุณกิฟต์ลองสังเกตดูดีเนี่ยจะเห็นว่าเข่าของลุงเนี่ยเวลาเดินแล้วเหมือนกับเข่ามันจะหลุดออกไปด้านนอก
3: ด้านข้างเนี่ยนะฮะ
1: ข่าด้านขวานะ
3: อันนี้เกิดจากที่เส้นเอ็นที่คุณหมอบอก
1: เกิดจากเอ็นที่อยู่บริเวณรอบข้อเข่านะครับมันลุหลวมออกไปนะครับแล้วทำให้เข่าผิดรูปออกไปนะครับแล้วก็มีการชนกันของระหว่างกระดูกกับกระดูกนะครับแล้วก็เห็นมีหินงอกหินย้อยอย่างโมเดลที่ผมชี้ให้ดูใช่ไหมครับเอ็นด้านนอกก็เริ่มขยายมากขึ้นแต่จริงจะเห็นว่าผิวข้อด้านนอกมันก็ไม่เรียบนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีหินงอกหินย้อยทั้งสองข้างนะครับและนี่คือเป็นภาพถ่ายของด้านข้างของฝั่งซ้ายหินงอกหินย้อยอย่างนี้เรามีจุดประสงค์ที่จะได้อยู่ 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกคือจะทำให้การปวดเข่าของลุงนั้นดีขึ้นชัดเจนนะครับเรื่องที่2ก็ครับเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็จะได้ข้อที่มั่นคงทําให้การเดินดีขึ้นเข่าจากที่โก่งอยู่ปัจจุบันก็จะทําให้เข่าตรงนะครับและประโยชน์ข้อที่3ก็คือเรื่องของการงอเหยียดเข่าอาจจะได้ดีกว่าเดิมเล็กน้อยแต่เราไม่ได้หวังว่าจะได้งอเหยียดเข่าได้ดีเท่าเดิม
3: แต่เดินได้ดีขึ้นแน่นอน
1: แต่เดินจะได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับ
3: คุณหมอครับแล้วเวลาเราเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนกับยังไม่เป็นอะไรเลยเหมือนตอนแรกเลยหรือเปล่า 100% เลยหรือเปล่าครับ
1: คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าฮะว่าข้อเข่าเทียมที่เราเปลี่ยนนะครับนี่เป็นตัวอย่างของข้อเข่าเทียมชนิดนึงนะครับที
3: ่
1: มีการใช้ทั่วไปแล้วก็แพร่หลายแล้วของคุณลุงก็จะได้ข้อเข่าทำนองนี้นะครับนะอันนี้จะเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนผิวข้อเข่าเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้ตัดข้อเราสร้างผิวทำให้ผิวเนี่ยมันเป็นลักษณะของที่เราใส่เหล็กเข้าไปได้นะครับแล้วเราก็สวมเหล็กเข้าไปเนี่ยนะฮะสวมเหล็กเข้าไปในข้อเข่านะแล้วก็จะมีการสัมผัสกันของข้อด้วยพลาสติกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นข้อเข่าจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยทำมาจากเหล็กแล้วก็พลาสติกนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นเหล็กกับพลาสติกอยู่นั่นแหละมันไม่มีทางที่จะทดแทนข้อปกติของคนเราได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะพิจารณาเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็ต่อเมื่อคนไข้เนี่ยมีอาการเยอะจนกระทั่งแย่จนกระทั่งได้ประโยชน์จากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับอันตรายที่เรากลัวที่สุดของเรื่องข้อเข่าเทียมคือการติดเชื
3: ้อ
1: นะครับเพราะว่าอันนี้คือเหล็กกับพลาสติกใช่ไหมครับมันก็เหมือนของปลอม
3: อยู่ในร่างกาย
1: โอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อได้เสมอนะครับเพราะไม่ใช่ของจริง
3: แต่ก็เปอร์เซ็นต์ก็น้อยนะ
1: เปอร์เซ็นต์น้อยครับโดยทั่วไปเปอร์เซ็นต์ของโอกาสของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกเนี่ยนะครับอยู่ในราวๆประมาณ 1% แล้วแต่สถานที่นะครับ 90% ของคนไข้ที่ทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยอยู่ได้หมายถึงข้อเข่าเทียมเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก10ถึง20

0: ปี
1: สมมติคนไข้เห็นหูฉันไม่อยากจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเลยมันมีวิธีรักษาโดยการทานยาให้มันดีขึ้นไหมฮะสามารถเดินได้กลับมาดีได้ในระดับหนึ่งไหมครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าข้อเข่าซื้อเสื่อมไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่อาการปวดของคนไข้เนี่ยอาจจะทำให้ลดได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวด
1: อาการปวดหายไปแต่กระดูกก็ยังเสียดสีกันอยู
0: ่ใช่
1: นะครับก็ยังเกิดปัญหาที่ข้อเข่าอยู่ดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับคุณลุงครับ
0: สวัสดีครับ

ดีครับวันนี้กินกับหมออยู่กับผมหมอมาโนธผู้ที่จะมารับผิดชอบอาหารของทุกคนในซีรีส์กินบำรุงไตแต่วันนี้เราจะทำเมนูอะไรเราไปชมกันเลยครับ

ร็จไปแล้วนะครับสำหรับไก่ย่างเทอริยากิสูตรรสเค็มในเมนูนี้เราใช้ความเปรี้ยวมาทดแทนความเค็มเรามีการลดอาหารเค็มลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในอาหารซึ่งความเค็มเรารู้อยู่แล้วเป็นผลเสียต่อคนไข้ที่เป็นโรคไตหรือประชากรสุขภาพดีทั่วๆไปก็ยังต้องจำกัดอาหารเค็มสำหรับการบริโภคเกลือในแต่ละวันนั้นกำหนดให้เกลือโซเดียมไม่เกิน 2,300 ถึง 2,400 มิลลิกรัมเท่ากับเกลือไม่เกิน1ช้อนชาน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากเพราะฉะนั้นเราควรดูแลและสังเกตว่าอาหารที่รับประทานนั้นเค็มกว่าปกติหรือไม่สำหรับวันนี้หมอก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากเมนูอาหารที่เรานำมาเสนอกันเพราะว่าหมอเป็นหมอโรคไตหาหัวจามตามหาหัวใจ

0: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากให้คนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
1: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
2: ได้ครับแม่
0: อย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
1: กายปิดไฟยังลูก
2: ปิดแล้วครับแม
1: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
0: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจ

0: มาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันเนี้ยในเข้าของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได้
1: ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้เงี้ยสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

สร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันจะให้ผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไง okay. ที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการลัดคิวหมอรามานะคะรายการนี้เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางทุกช่องทางของรามาชาแนลทุกแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์เราก็พบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะวันนี้ศุกร์

0: 23พฤษภาคมค่ะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับคุณหมอรามาที่เราลัดคิวคุยกับคุณผู้ชมค่ะนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบรายการนี้อยากจะติดตามรายการนี้เป็นประจำนะคะคุณผู้ชมก็กด Subscribe ค่ะกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคุณจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ทุกเนื้อหาทุกรายการของรามา Channel ค่ะอย่าลืมนะคะว่ากดติดตามกด Subscribe ถ้าจะให้ดีนั้นอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้ช่วยกันแชร์ออกไปค่ะเพื่อนๆจะได้ติดตามรายการทุกรายการของรามาชาแนลค่ะวันนี้แนะนำคุณหมอ2ท่านนะคะอาจารย์หมอที่เราลัดคิวมาคุยกับคุณผู้ชมค่ะท่านแรกค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิติกุลภาควิชาโสตศนาสิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรืออาจารย์กิฟต์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ป๊อปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์จรินแวร์พาณิชย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะพี่ป๊อปสวัสดีค่ะทุกคน
0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะวันนี้นะคะไหนๆเนี่ยนะคะอาจารย์ป๊อปมาแล้วอาจารย์กิฟต์ก็มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรามีตัวอย่างของการที่เด็กค่ะเด็กที่ติดโควิดน่ากลัวหรือเปล่าและเด็กที่ติดโควิดนั้นจะมีอาการแตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างไรส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยนะคะ อย่างประมาณ 4-5 ขวบยังจะไม่ได้ฉีดวัคซีนเด็กติดโควิดแล้วจะต้องดูแลอย่างไรเราไปดูเคสของรายการวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟต์ค่ะ
3: สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563จนถึงช่วงต้นปีพ.ศ. 2565มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นโดยเฉพาะในเด็กซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคประกอบกับไวรัสมีการปรับตัวกลายพันธุ์เกิดสายพันธุ์ใหม่อย่างโอมิครอนก่อให้เกิดการระบาดในวงกว้างยากต่อการรับมือป้องกันนายพรศักดิ์เรืองอุไรคุณพ่อของน้องอนันต์วัย5ขวบยอมรับว่าทั้งครอบครัวตระหนักและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19 ระบาดเข้ามาในครอบครัวเนื่องจากลูกชายคนเล็กยังเล็กและเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดประกอบกับได้กินนมแม่แค่สัปดาห์เดียวซึ่งอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าเด็กทั่วไปรวมถึงน้องยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถป้องกันการระบาดครั้งนี้ได้โดยเริ่มจากตนที่ติดเชื้อเป็นคนแรกจากญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมเยือนที่บ้านทุกคนในครอบครัวจึงลืมเว้นระยะห่างและสวมแมสขณะใช้เวลาร่วมกันทำให้น้องอนันต์ที่คลุกคลีอยู่กับตนตลอดเวลาติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งพบอาการหลังจากตนเอง3วัน
4: ช่วงที่เขาแสดงอาการก็คือได้คุยกับแฟนนะก็คือจากคนที่อเลิร์นเล่นจังเลยวันนั้นเขาซึมแล้วก็ไอตัวร้อนซึ่งไม่ใช่อาการปกติถึงว่าเขาจะเป็นคนที่อาจจะแพ้อากาศก็ตามแต่ว่าอาการเนี้ยมันชัดมากก็เลยบอกให้แฟนตรวจ ATK แต่ตอนที่ซื้อมาน่ะมันมีแต่แบบแยกจมูกมันไม่มีแบบตรวจน้ำลายก็หาซื้อไม่ได้เลยแต่ว่าเรามั่นใจว่าไงเขาก็ติดก็เลยบอกให้แฟนพาไปคลินิกที่รักษาประจำอยู่แล้วเวลาที่ครอบครัวเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปคลินิกนี้ประจำอยู่แล้วก็พาเขาไปแฟนพาไปนะเราไม่ได้พาไปปรากฏว่าคุณหมอเขาก็คงมีเทคนิคในการแยงจมูกอ่ะก็ผลออกมาก็คือติดเป็นบวก
3: คุณพ่อน้องอนันต์ยอมรับว่าช่วงนั้นมากว่าอาการของน้องจะหนักกว่าเด็กทั่วไปประกอบกับทั้งยังไม่ได้ส่งน้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทางครอบครัวจึงได้เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเท่าที่คิดว่าจำเป็นไว้ทั้งปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและคอยเฝ้าดูอาการของน้องตลอดเวลาแต่เท่าที่สังเกตน้องมีอาการแค่ตัวร้อนซึมมีน้ำมูกไอจามซึ่งอาการไม่แตกต่างจากไข้หวัดที่เคยเป็นคุณหมอเจ้าของไข้ได้ให้ยาตามอาการเพื่อรักษาในเบื้องต้นจากนั้นได้เพียงแค่3วันน้องก็กลับมาวิ่งเล่นได้ตามปกติอีกครั้ง
4: เฉพาะเคสลูกชายเราเนาะจะเป็นอยู่ผลที่อาการแสดง3วันพอวันที่4 เรื่อยมาเนี่ยคือคอคุณกระโดดโลดเต้นกลับไปคนปกติ

0: และกลับเป็นดิจิทัลอนันต์คนเก่าเล่นเหมือนเดิม
1: แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่น้องติดโควิดแต่ในความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่กลับรู้สึกว่ามันยาวนานมากเนื่องจากต้องเฝ้าดูน้องตลอดเวลาว่าน้องมีอาการขึ้นลงอย่างไรรวมทั้งเมื่อเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะหายขาดหรือไม่แต่เท่าที่สังเกตดูน้องก็ยังคงร่าเริงไม่มีปัญหาด้านการหายใจการหอบเหนื่อยเมื่อวิ่งเล่นคุณพ่อน้องอนันต์จึงได้แต่หวังว่าบุตรชายจะไม่มีอาการอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี
2: ้เด็กเล็กๆติดโควิดนะคะพ่อแม่นี่กังวลที่สุดเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ป๊อปคะเราจะสังเกตได้อย่างไรเพราะว่าถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ย 4-5 ขวบเงี้ยเราโอกาสที่เราจะไปแยงจมูกเขาตรวจ ATK นี่คงยิ่งยากนะจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กเนี่ยอาจจะติดโควิดแล้วอะคะอาจารย์ป๊อปคะ
3: ครับก็เป็นอาจจะเป็นโรคยอดฮิตในช่วงปี2ปีนี้ที่ผ่านมาเลยครับ
2: ใช่ค่ะ
3: จริงๆอย่างที่คุณพ่อของหนูน้อยเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆอาการของโควิดเนี่ยในเด็กเนี่ยก็จริงๆไม่ค่อยแตกต่างจากอาการไข้หวัดทั่วไปนะครับเขาอาจจะมีไข้มีไอมีน้ำมูกได้เหมือนกันเด็กเลยครับเพียงแต่ว่าประวัติที่สำคัญอันนึงก็คือในละแวกบ้านหรือคนในบ้านเนี่ยมีการติดโควิดอยู่แล้วหรือมีประวัติสัมผัสกับใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดอันนี้จะช่วยเรามากเลยในการที่จะช่วยวินิจฉัยว่าเนี่ยถ้ามีไข้ไอน้ำมูกเนี่ยน่าจะไม่ใช่หวัดธรรมดาและถ้ามีประวัติไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดนะครับ
2: ค่ะก็คือว่าเด็กเนี่ยอาจจะสัมผัสอาจจะมีคนในครอบครัวหรือว่าไปโรงเรียนหรือคนแถวบ้านติดโควิดและถ้าเด็กมีอาการเหมือนเป็นหวัดนี้ก็น่าจะสงสัยไว้ก่อนว่าเด็กติดโควิดใช่ไหมคะและถ้าสงสัยอย่างเงี้ยเราต้องพาน้องไปตรวจไหมหรือว่าต้องเอา ATK มาตรวจให้น้องอะคะ
3: คร
2: ับ
3: กรณีที่ปัจจุบันก็คือโรคนี้มันแพร่ระบาดมากเนาะถ้ามีอาการนะครับก็แนะนำว่าให้แนะนำให้ตรวจ ATK ก่อนไม่ว่าจะใช้น้ำลายหรือว่าการใช้แยงเข้าไปในจมูกเพื่อตรวจ ATK เบื้องต้นก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครับประมาณ 90% เนี่ยอาการจะไม่รุนแรง
2: ใช่
3: ก็คือส่วนมากอย่างที่คุณพ่อเล่าเลยครับคืออาจจะเป็นไข้อยู่แค่ 2-3 วันจากนั้นก็กลับมาเล่นได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำให้ตรวจ ATK เบื้องต้นที่บ้านก่อนนะครับยกเว้นว่ากรณีที่แบบมีอาการรุนแรงครับเช่นถ้าสมมติซึมกินไม่ได้ถ่ายเหลวเยอะ
2: คือ
3: เจ้าโอไมครอนเนี่ยครับติดเชื้อโควิดพันโอไมครอนเนี่ยในเด็กเนี่ยเจอบ่อยเลยมาด้วยเรื่องอาเจียนกระถ่ายเหลว
2: บ
3: างคนถ
2: ่
3: ายเหลวจนแบบขาดน้ำซึมอันนี้ก็อาจจะต้องไปตรวจหรือมาโรงพยาบาลนะครับคือถ้าเกิดมีอาการแบบไม่ดีซึมกินไม่ได้เลยหรือมีอาการผิดปกติอย่างอื่นเช่นมีอาการชักซึ่งเราว่าไอ้ติดเชื้อโควิดในรอบนี้ผู้ป่วยเด็กมาด้วยเรื่องไข้สูงและชักได้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องไปตรวจหรือติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อจะตรวจแรกอันนี้ผมหายแล้วนะครับเป็นเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแยงจมูกรอบแรกเนี่ยไม่เจ
2: อ
3: แต่ว่าการที่ไม่เจอเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องสังเกตอาการต่อประมาณ 2-3 วันถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนำให้ตรวจ ATK ซ้ำได้ซึ่งผมก็มาทำเจ้า ATK เนี่ยกว่าจะเป็นบวกเนี่ยประมาณวันที่3ของตัวโรคครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราตรวจไม่เจอจริงๆแต่ว่ายังมีอาการของโรคติดเชื้อทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกมีประวัติใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดเนี่ยก็แนะนำว่าให้สังเกตอาการอาจต้องตรวจซ้ำถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันคร
2: ับ ค่ะ
4: อาจารย์คะถามนิดนึงว่ายาของเด็กอะค่ะกับยาของผู้ใหญ่ในด้านของโควิดเนี่ยมันเหมือนกันเลยไหมคะอาจารย
2: ์
3: จริงๆเป็นตัวยาเดียวกันนะครับคือยาต้านไวรัสไอ้เจ้าฟาวิพิราเวียเนี่ยครับเป็นยาเดียวกันแต่ว่าของเด็กเนี่ยเราก็จะปรับปรุงให้มันเป็นชนิดที่เราให้ละลายน้ำแล้วก็สามารถกินเป็นแบบน้ำได้เพื่อสะดวกในเด็กเล็กๆครับแต่ว่าโดยทั่วไปเราไม่ได้ให้ทานฟาวิทุกรายนะครับเพราะว่ากรณีที่แบบไม่มีอาการอะไรเลยอาการน้อยมากเนี่ยอย่างที่คุณพ่อเล่าเนี่ยคือเรารักษาตามอาการมีไข้ให้ยาลดไข้มีไอเราให้ยาละลายเสมหะแก้ไอครับยกเว้นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กอายุน้อยกว่า1 ปีหรือมีโรคประจำตัว

0: ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตหรือคนไข้ที่มีกลุ่มคุ้มกันบกพร่องกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะต้องติดต่อโรงพยาบาลเพราะว่าอาจจะต้องได้รับยาต้านไวรัสครับ
1: เด็กจิ๋วๆแบบไม่กี่เดือนก็มียาซาวิเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับจะเป็นชนิดน้ำครับเราก็เอาเม็ดนี่แหละมาพยายามปรับลูกให้มันละลายน้ำได้แล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแบ่งให้ทาน
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: อ
1: ่
2: ะอย่างนี้ละกันนะคะถามทั้งอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟพร้อมๆกันนะในกรณีที่เป็นเด็กนะเป็นเด็กเล็กนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน1ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน2คือว่าสงสัยแล้วว่าเด็กอาจจะติดโควิดเพราะว่ามีอาการเหมือนเป็นหวัดนะคะเพราะว่ามีคนในครอบครัวหรือมีคนข้างบ้านติดโควิดอย่างเงี้ยถ้าเราสงสัยว่าเด็กจะติดโควิดและมีอาการเนี่ยควรจะพาไปพบแพทย์หรือให้ยาเองอยู่ที่บ้านดีคะ
0: เดี๋ยวผมตอบก่อนแล้วกันนะ
2: ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ป๊อป
0: คือถ้าเป็นเด็กที่ไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง
2: ไม่ได้มีอาการหนักอะไรค
0: ่
2: ะ
0: ใช่อายุมากกว่า1ปีอาการไม่รุนแรงเนาะก็แนะนำว่าอันดับหนึ่งคือถ้าเรามี ATK ก็เอา ATK มาตรวจนะครับถ้ากรณีที่ตรวจแล้วจะเป็นก็คือขึ้น2ขีดมันก็ทางรัฐบาลหรือกรมควบคุมโรคเขาก็มีระบบให้สามารถติดต่อเข้าระบบได้เช่นอาจจะโทร1330ก็คือเพื่อลงทะเบียนเข้าระบบอาจจะเป็นHome Isolation หรือเป็นแค่ OPD Case ก็ได้เป็นคำเขาก็อาจจะให้คำแนะนำได้นะครับกรณีที่แบบตรวจเจอจริงๆก็สามารถเข้าระบบได้หรือโรงพยาบาลที่คุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์การรักษาอยู่จริงๆก็เป็นโรงพยาบาลที่เราสามารถติดต่อไปซึ่งโรงพยาบาลเหล่านี้เขาจะมีเบอร์โทรแล้วมีช่องทางการติดต่อให้ได้เพราะว่ามันก็มีความยากลำบากมากเลยที่เราจะพาน้องเดินทางไปหรือเด็กที่ติดโควิดเดินทางไปเพราะว่ามันต้องแยกด้วยต้องระวังไม่ให้ติดคนอื่นด้วยหรือคนในบ้านคนอื่นยังไม่ติดเนี่ยการเดินทางก็ลำบากดังเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถดูอาการเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าพบว่าเป็นจริงสามารถติดต่อเข้าระบบทางเบอร์โทรศัพท์แล้วมันมีช่องทางการเข้าระบบหลายช่องทางอยู่เหมือนกันครับ
2: ค่ะ
1: ก็คือแบบที่อาจารย์พี่ป๊อปบอกเลยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเด็กที่ติดโควิดเนี่ยแต่ว่าอาการดูดีใช่ไหมคะพี่ป๊อปก็ติดต่อเข้าไปทางระบบเขาก็จะให้ยามาให้คำแนะนำแต่ถ้าเกิดว่าเด็กมีปัญหาแบบว่ามีไข้ซึมลงกินไม่ได้รับประทานอาหารน้ำไม่เพียงพอมีอาการหอบเหนื่อยหรือว่ามีปัญหาในการดูแลอันนี้เขาก็น่าจะมีระบบที่จะจัดการต่อหรือว่าเข้าแอดมิดในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับใช่ครับถ้าเกิดว่ากรณีที่อาการรุนแรงจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าให้ติดต่อโรงพยาบาลหรือถ้าการรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะต้องมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งอาจจะต้องบอกทางคุณหมอหรือคุณพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่มาที่ห้องฉุกเฉินว่าลูกเราเนี่ยสงสัยจะเป็นโควิดและมีอาการรุนแรงเพราะว่าเขาจะได้มีช่องทางเฉพาะให้แยกออกไปแล้วก็ให้การดูแลรักษาได้ครับ
2: ค่ะตอนนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่าถ้าคนที่ตรวจ ATK พบ2ขีดก็คือว่าให้กักตัวอยู่กักตัวดูอาการเนี่ยประมาณ5วันแล้วก็ดูอยู่ที่บ้านอีก5วันรวมเป็น10วันนะคะตอนนี้10วันถ้าเป็นเด็กเนี่ย10วันเหมือนกันไหมคะ
0: เหมือนกันเลยครับ
2: 10วันเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: เหมือนกันนะคะแต่อย่างนี้ค่ะตอนนี้มันมีอาการจะเรียกว่ายังไงลองโควิดหรืออาการหลังจากโควิดใช่ไหมคะสำหรับเด็กที่เขาเรียกว่าโรค MISC หลังติดโควิดเด็กจะมีโรคนี้ MISC คืออะไรคะอาจารย์ป๊อปคะ
0: ครับก็จริงๆเป็นคำย่อเราชอบเรียกคำย่อเรียกว่า MISC ครับ
2: MISC
0: ค่ะมันเป็นตัวย่อของ Multi System Inflammatory Syndrome in Children หรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นภาวะการอักเสบหลายระบบของร่างกายครับที่เกิดหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยติดโควิดแล้วหายแล้วแต่ก็กลับมามีอาการซ้ำอีกนะครับซึ่งไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโควิดคือติดเชื้อเนี่ยหายแล้วแต่มันเป็นความผิดปกติของร่างกายที่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานผิดปกติมากเกินไปจนมาทำร้ายอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ครับซึ่งเราก็จะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่ลูกป่วยหายจากโควิดเนี่ยให้สังเกตอาการในช่วง 1-2 เดือนหลังจากหายป่วยโควิดเนี่ยถ้ากลับมามีไข้ซ้ำหรือร่วมกับมีความผิดปกติของหลายอวัยวะตัวอย่างเช่นมีความติดของผิวหนังและเยื่อบุเช่นอาจจะมี ผื่นตามตัวมีตาแดงหรือมีทางระบบทางเดินอาหารผิดปกติอาจจะอาเจียนถ่ายเหลวหรือระบบหัวใจผิดปกติเช่นเหนื่อยหอบประมาณนี้ครับถ้ามีอาการดังกล่าวอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะต้องรีบมาพบแพทย์เนาะแล้วก็เฝ้าระวังบุตรหลานในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากหายป่วยโควิดนะครับเพราะมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นคร
2: ับ ค่ะแล้วมิสซีนี่เป็นเฉพาะเด็กเหรอคะผู้ใหญ่เป็นไหมคะ
0: จริงๆมีคำเทอมมิสเอด้วยนะคะก็คืออะดัลท์เขามีว่าผู้ใหญ่มีเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เด่นเท่ากับเด็กนะครับแต่ว่าภาวะนี้จริงเท่าที่ครับคือภาวะจริงๆมันเกิดไม่เยอะครับเกิดแบบอุบัติการณ์ประมาณ1ต่อ 5,000 5,000 รายของผู้ป่วยติดโควิดหมายถึงว่าเอาเด็กติดโควิดเนี่ย 5,000 รายจะเจอสัก1รายแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแนะนำคุณพ่อแม่ว่าหลังจากหายป่วยเนี่ยสัก 2-3 เดือนน่ะดูสังเกตด้วยว่ามีอาการผิดปกติดังกล่าวหรือเปล่า
2: ค
1: ่ะอาจารย์พี่ป๊อกค่ะอย่างเด็กที่บอกว่าเกิดมิสซีบ่อยๆเนี่ยค่ะเขาตัดที่อายุประมาณเท่าไหร่อะคะที่อินซิเดนต์มันจะเยอะกับน้อยเงี้ยค่ะ
0: คือจริงๆส่วนมากนะครับเกิดในเด็กอายุตั้งที่เจอบ่อยคือ 5-10 ปีเด็กค่อนข้างโตหน่อยครับจริงๆเขารีพอร์ตได้ถึงอายุถึง21ปีเลยก็คือบางการศึกษาเขาก็บอกว่าอายุตั้งแต่21ปีลงไปเนี่ยก็มีความเสี่ยง
1: แล้วถ้าเกิดว่าเลยไป3เดือนแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราสบายใจได้เลยไหมคะว่าอ้าวเราไม่เป็นแล้วล่ะมีซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ส่วนมากน่าจะสบายใจได้นะคะเพราะว่าจากการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสเกิดเนี่ยจะเกิดประมาณ 4-8 สัปดาห์หลังจากป่วยโควิดเพราะฉะนั้นถ้า3เดือน4เดือน5เดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมีซีมันค่อนข้างน้อย
2: อ๋อค่ะอย่างนี้ค่ะมันต่างกันไหมถ้า
1: คุณค่ะ
2: ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เนี่ยหลังจากป่วยโควิดหายแล้วอาจจะมีลองโควิดได้แต่เด็กเนี่ยหลังจากหายจากโควิดแล้วอาจจะเป็นมีอาการมิดซีก็คืออักเสบหลายระบบใช่ไหมคะผู้ใหญ่ลองโควิดกับเด็กมิดซีเนี่ยมันคือโรคเดียวกันอาการเดียวกันไหมคะอาจารย์บ๊อบ
0: จริงๆคิดว่าถ้าเราเอาคำจำกัดความของลองโควิดมาจับเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนนะครับเพราะว่าลองโควิดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกลุ่มอาการที่ยังดำเนินต่อไป
2: ค
0: ือหมายถึงว่าเราเป็นโควิดมาเนี่ยเดือนนึงก็ไม่หายจะทีสองเดือนก็ยังรู้สึกเหนื่อยยังรู้สึกเพลียอยู่ตลอดแต่เจ้ามิสซีเนี่ยความแปลกก็คือว่าเด็กเขาหายแบบเป็นเด็กปกติ
2: คือหายจากโควิดแล้วหายจากโควิดแล้วแต่จะมีอาการมิสซีอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ2ประมาณ 1-2 เดือนมาเกิดอาการผิดปกติอีกรอบนึงแต่ไอ้ลองโควิดเนี่ยมันหมายถึงว่าเราแบบมีอาการต่อเนื่องมาเรื่อยๆไม่ยอมหายสักทีเป็นเวลาอย่างน้อย 1-2 เดือนขึ้นไปครับอันนั้นเรียกว่าลองโควิด
2: ค่ะค่ะ
1: อาจารย์คะแล้วมันมีวิธีการป้องกันมิสซีในเด็กไหมคะอย่างเช่นแบบเออร์ลี่ให้ยาหรือว่ากินนู้นนั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับเป็นคำถามที่ดีเลยครับจริงๆการป้องกันมิสซีที่ดีที่สุดคือการป้องกันการติดโควิดครับเพราะฉะนั้นการได้รับวัคซีนการที่เราใส่หน้ากากเว้นระยะห่างในเวลาเราเข้าชุมชนเนี่ยน่าจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดแล้วก็ประเทศอเมริกาเขาก็มีการศึกษามาแล้วว่าผู้ป่วยเด็กที่อายุ5ขวบขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย2เข็มแล้วเนี่ยก็ป้องกันการเกิดมิสซีได้ถึงประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต
2: ์
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็มีวัคซีนในเด็กและวัคซีนสำหรับเด็กนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่สะดวกใช่ไหมคะก็พาลูกหลานไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กติดโควิดแล้วก็โอกาสที่จะเป็นอาการมิสซีก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโควิดในเด็กเล็กนั่นเองนะคะมาที่คำถามค่ะคำถามผู้ชมนะคะที่เรารวบรวมไว้นะคะคำถามนี้นะคะจะให้อาจารย์กิฟช่วยตอบด้วยนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กอายุ6ขวบค่ะคุณพินถามมาบอกว่าลูกอายุ6ขวบมีอาการไอมีเสมหะแต่ไม่มีน้ำมูกนะคัดจมูกนิดๆแค่ตอนดึกค่ะ คัดจมูกนิดๆแค่ตอนดึกเป็นมาประมาณ 6-7 วันได้แล้วค่ะแต่ไม่มีไข้เลยนะคะคุณแม่ก็เลยเอาไฟฉายส่องในลำคอพบว่าช่วงโคนลิ้นมีตุ่มเม็ดใหญ่ๆกระจายเยอะอยู่ค่ะถัดเข้าไปในโคนลิ้นนะก็ในคอเนี่ยก็มีตุ่ม2ฝั่งแต่มองเห็นไม่ชัดแต่มีไม่เยอะค่ะมองแล้วไม่แดงนะคะตุ่มที่เห็นเนี่ยไม่แดงนะคะคุณแม่ก็เลยไปร้านขายยาเขาจัดยาแก้ไอละลายเสมหะยาแอมม็อกซิซิลีนยาแก้แพ้กินมาอาทิตย์หนึ่งแล้วตุ่มที่โคนลิ้นก็ไม่ยุบยังไออยู่เลยค่ะควรทำอย่างไรดีคะ
1: ให้อาจารย์พี่ป๊อปตอบก่อนดีกว่าค่ะว่าอันนี้สามารถที่จะรู้เอาพวกโควิดได้ไหมคะอาจารย
2: ์เออค่ะ
0: ป๊อปก็อาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าแบบแต่จริงๆมันอาจจะไม่สามารถแยกโควิดได้ในช่วงนี้เพราะว่าถ้ามีอาการทางระบบหายใจอะเนาะแต่เพียงแต่ว่าข้อหนึ่งที่อาจจะไม่เหมือนคือเขาไม่มีไข้เลยครับ
2: ใช่ใช่ไม่มีไข้เลย
0: ซึ่งดูเหมือนประวัติไม่มีไข้แล้วดูเหมือนอาการก็เป็นแค่ตอนนอนหรือเปล่าใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะคัดจมูกตอนดึกๆค่ะตอนดึกๆ
0: ใช่
2: ครับ
0: ซึ่งถ้าเป็นโควิดจริงมันน่าจะเป็นทั้งวันทั้งคืนก็เลยคิดว่าดูอาการภาพรวมไม่ค่อยเหมือนแต่อย่างไรก็ตามพอดีมันอยู่ในช่วงยุคโควิดนะเนาะถ้าเกิดว่าถ้ามาโรงพยาบาลจริงเราคงขอตรวจ ATK หรือตรวจสกรีนเบื้องต้นไปก่อนเนาะแต่ว่าถ้ามองจากประวัติจริงๆเนี่ยไม่ได้ค่อยเหมือนโควิดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าน้องกิฟต์จะเห็นเหมือนกันไหมว่าแปลกมากเลยเขาเป็นเฉพาะแบบตอนดึก
1: ๆตอนกลางคืนใช่ไหมคะ
2: ตอนกลางคืนใช่ค่ะ
1: คือไม่แน่ใจว่า
0: น้องกิฟต์
2: เชิญค่ะเชิญ
0: แ
2: ม่กิฟค่ะ
1: ไม่แน่ใจว่ามันมีปัจจัยอะไรที่กระตุ้นเกี่ยวกับกลางคืนหรือเปล่าอะค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าน้องเขามีประวัติภูมิแพ้อยู่เดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนอนเนี่ยสมมติเขาว่าเขาแพ้ไรฝุ่นบริเวณเตียงหรือว่าอะไรที่มันอยู่ช่วงนอนเนี้ยค่ะเขาก็อาจจะมีอาการกำเริบได้ตอนนอนหรือว่าอีกอันนึงที่ยังอาจจะพอเป็นไปได้แต่ประวัติสั้นไปหน่อยก็อย่างเช่นประวัติพวกกดไหลย้อนเงี้ยค่ะเวลาที่เราทิ้งตัวนอนลงไปเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้มีเหมือนเสมหะขึ้นมาในช่องคออะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็จริงเด็กไม่มีไข้ก็อาจจะอย่างที่พี่ป๊อปบอกว่าอาจจะคิดถึงเรื่องติดเชื้อน้อยลงแต่ยังไงก็ยังคิดถึงอยู่หรือว่าเป็นกลุ่มของหวัดธรรมดาเบาๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ว่า
2: ที่คุณแม่เขาบอกว่าเอาไฟฉายส่องแล้วเจอแบบว่าเป็นตุ่มแดงๆที่โคนลิ้นล่ะคะในคอที่โคนลิ้นนะคะ
1: เท่าที่ฟังดูค่ะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ตุ่มแดงๆอันนั้นจะเป็นกลุ่มของตุ่มรับรสบริเวณโคนลิ้นที่มันมีการอักเสบแล้วก็สังเกตว่าแดงหรือเปล่าอันดับแรกหรือว่าอันดับที่2ก็จะเป็นกลุ่มพวกต่อมน้ำเหลืองอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่มันมีการติดเชื้อบริเวณใกล้เคียงมาจะเห็นชัดขึ้นมาได้อ๋ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าโคนลิ้นที่คุณแม่บอกอ่ะหมายถึงตรงกลางหรือว่าด้านข้างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นด้านข้างของโคนลิ้นนะคะมันจะมีอันนึงที่เรียกว่าต่อมทอนซิลเวลาที่มันมีปัญหาติดเชื้อเงี้ยค่ะมันจะบวมขึ้นมาได้แต่อันนี้คือมันจะอยู่ข้างๆลิ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือไม่แน่ใจว่าลักษณะที่คุณแม่บอกเนี่ยหมายถึงตรงไหนกันแน่เงี้ยค่ะ
2: ค่ะแต่อย่างนี้ค่ะคุณแม่เขาก็บอกว่าซื้อยามาแล้วละลายเสมหะแอมม็อกซิซิลีนยาแก้แพ้แต่กินมาอาทิตย์ตุ่มที่บอกว่าอยู่โคนลิ้นยังไม่ยุบเลยยังไม่หายเลยแนะนำยังไงคะถ้าเกิดว่ากินยามาอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่หายเนี่ยค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าเป็นกินยาของกลุ่มอะม็อกซี่อะค่ะพวกนี้มันจะช่วยรักษาพวกการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่ากลุ่มที่สงสัยทอนซิลอักเสบที่เป็นกลุ่มลักษณะที่เป็นหนองที่ต่อมทอนซิล
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นจากตัวโรคนี้อะค่ะคือถ้ายามันไม่ได้ตรงกับโรคอะค่ะมันก็จะไม่หาย แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มของพวกต่อมรับรสที่มันมีเหมือนนูนขึ้นอะไรเล็กน้อยจากการอักเสบเนี้ยค่ะบางทีอาทิตย์เดียวมันอาจจะไม่ได้หายดีอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นส่วนในยาภูมิแพ้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าสมมติว่าน้องเป็นหวัดแล้วเป็นน้ำมูกจากหวัดเนี่ยค่ะยาภูมิแพ้ที่เราเข้าใจว่ามันเป็นยาลดน้ำมูกสำหรับภูมิแพ้ค่ะ
2: อาจจะใช้
1: ได้ไม่ดีในกลุ่มที่เป็นน้ำมูกจากหวัดเพราะว่ามันกลไกการเกิดมันคนละแบบกันเนี่ยค่ะเป็นต้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับมาดูว่ามัน มันถูกโรคไหมมันตรงโรคไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัจจัยกระตุ้นอื่นซ้ำๆที่ทำให้น้องเป็นไหมอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าสมมติว่าคนเป็นกรดไหลย้อนขึ้นมานานๆแล้วมันมีการเหมือนกับระคายเคืองช่องคอนานๆทำให้ตรงบริเวณโคนลิ้นมันมีต่อมน้ำเหลืองมันอักเสบบวมหรือว่าต่อมรับรสมันผิดปกติบวมขึ้นมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
2: เอาอย่างนี้ค่ะคุณพินคะถ้าอาทิตย์หนึ่งแล้วกินยาแล้วอาจจะกินยาไม่ตรงกับโรคแนะนำว่าพาไปพบแพทย์ดีกว่าเนาะเพราะเด็ก6ขวบอะถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยเนาะไปพบแพทย์ดีกว่าไปหาหมอไปหาหมอหูคอ
1: จมูกให้ตรวจโดยละเอียด
2: ใช่ๆดีกว่าเนาะอ่ะมาที่คุณลินค่ะคุณลินถามมาค่ะอายุ35ปีนะถามว่าอาบน้ำค่ะอาบน้ำแล้วปรากฏว่าน้ำเข้าหูนี่หลายคนมีปัญหาดิฉันบางทีสระผมมันก็น้ำเข้าหูเหมือนกันนะพอหลังอาบน้ำเสร็จก็เอาคัตตันบัดมาปั่นหูค่ะขณะปั่นหูอยู่ปรากฏว่าหูไม่ได้ยินขณะปั่นหูอยู่นะก็พยายามปั่นอีกทีเพื่อให้หูเนี่ยกลับมาได้ยินค่ะทั้งดึงหูก็แล้วตะแคงหูก็แล้วก็ยังไม่ได้ยินอยู่ดีผ่านมา2วันแล้วหูก็ยังไม่กลับมาได้ยินทำยังไงดีคะทำยังไงดีคะน้ำเข้าหูแล้วไม่ได้ยินเนี่ยค่ะ
1: กรณีนี้ค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะกลายเป็นขี้หูอุดตันไปซะแล้วมากกว่าค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการที่น้ำเข้าหูค่ะเราใช้แค่คัตตันบัดซับตรงรูข้างนอกไม่ต้องใส่เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะตรงเฉพาะเนี้ยแล้วก็เอียงนิดนึงแล้วก็ซับให้ออกแค่นั้นพอเลยค่ะ
2: แต่
1: การที่เราใช่การที่เราแยงเข้าไปแล้วปั่นเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้ตัวขี้หูที่มันมีอยู่แล้วในหูค่ะโดนบี้โดนเบียดโดนแน่นเข้าไปมากขึ้นเงี้ยค่ะทีนี้พอขี้หูมันแน่นเข้าไปแพ็คแพ็คแพ็คแพ็คแพ็คเสร็จก็จะทำให้มีอาการขี้หูตันหรือว่าหูอื้อธรรมดา
2: อ
1: ะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าพบแพทย์ค่ะให้คุณหมอดูนิดนึงว่าตอนนี้มันกลายเป็นขี้หูอุดตันแล้วหรือเปล่าเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นห้ามแคะห้ามปั่น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะปู่ประวัตินี้ที่พิคอมากเลยค่ะ
2: อ
1: าบน้ำแล้วน้ำเข้าหูแล้วเอาคัตตันบัดเข้าไปปั่นเนี่ยค่ะแล้วลงเอยด้วยขี้หูตันกันได้ยินปวดลงหูปวดหูเงี้ยค่ะแล้วพอคุณหมอเอาออกถ้าเกิดว่าเราไปทำใหม่มันก็จะทำให้เป็นวัฏจักรไซเคิลตันมาใหม
2: ่
1: เพราะฉะนั้นอย่าปั่นค่ะเพราะว่าคนที่เข้าใจว่าปั่นแล้วขี้หูมันจะออกใช่ป่ะคะแต่จริงๆบางคนเนี่ยตรงปลายมันโดนยัดเข้าไปให้แน่นขึ้นเงี้ยค่ะโดยกลไกแล้วเนี่ยถ้าหูปกติรูหูปกติเยื่อบุผิวปกติขับออกมาเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปแคร์ไปปั่นโดยเฉพาะเวลาเราขยับปากเวลาพูดเวลากินเงี้ยค่ะมันก็จะค่อยๆแบบหลุดลอกมาคล้ายๆขี้ไข่อย่างนี้เลยค่ะ
2: ค่ะแล้วในเคสที่ขี้หูอุดตันเนี่ยถ้ามาพบคุณหมอกิ๊บเนี่ยนะคะหมอกิ๊บจะทำยังไงจะแค่ขี้หูออกให้เหรอคะจะรักษายังไงคะ
1: ก็จะคุณหมอก็จะเอาขี้หูออกให้แต่ว่าคุณหมอจะมีอุปกรณ์ที่จะดูว่าเนี่ยแคะไม่ให้โดนเยื่อบุผิวหรือว่าไม่ให้โดนแก้วหูให้เกิดอันตรายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าขี้หูแน่นมากๆแบบแพ็คเคยเจอแบบเป็นลูกถ้วยอย่างเงี้ยเลยค่ะแน่นมากๆเนี่ยคุณหมอก็จะใช้ตัวยาหยอดที่ทำให้ขี้หูนิ่มขึ้นก่อนแล้วก็จะมีวิธีหลายวิธีเลยค่ะอาจจะเป็นดูดอาจจะเป็นแคะเป็นเขี่ยเป็นดึงคีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาทีนี้คุณหมอเขาก็จะดูอีกทีนึงว่าพอขี้หูออกมาแล้วเนี่ยตรงก็สำรวจความเสียหาย
2: ค่ะสำรวจความเสียหาย
1: มีผิวอักเสบไหมมีแดงไหมแก้วหูเป็นยังไงมีรอยถลอกไหมทะลุหรือยังการได้ยินพอแคะออกแล้วการได้ยินดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
2: อ๋อค่ะแล้วก็อาจารย์กิ๊ฟถามถึงเรื่องการแคะขี้หูตอนเด็กๆดิฉันจำได้ผู้ใหญ่ตอนที่เราเล็กๆนะผู้ใหญ่ก็จะแคะขี้หูให้เราคีบๆพอโตมาเนี่ยหลายสิบปีไม่มีใครแคะขี้หูให้เลยเราควรจะไปหาหมอเพื่อคุณหมอคะแคะขี้หูให้หน่อยได้ไหมเราควรจะไปหาหมอไหม
1: ก็คือถ้ากรณีที่การได้ยินปกติไม่มีหูอื้อเลยไม่มีน้ำออกหูผิดปกติเนี่ยค่ะจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลย
2: ไม่ต้องทำอะไรเนาะ
1: ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าขี้หูมันจะออกเองได้แต่ว่าบางคนเนี่ยที่เป็นขี้หูตันแล้วชอบไปซื้อยาละลายขี้หูมาเองเนี่ยค่ะบางคนจะเข้าใจผิดว่าไม่ต้องหาหมอหรอกก็ไปซื้อยาละลายมาสิอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายาละลายเนี่ยกลไกจริงๆของมันแล้วคือทำให้นิ่ม พอนิ่มพอนิ่มแต่มันไม่ได้หายแบบปิ้งแบบเวทมนต์เสกหายปิ้งอย่างนั้นไม่ใช่ไงค่ะก็คือต้องมาพอมันนิ่มเสร็จแล้วคุณหมอก็ดูดออกง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยค่ะสรุปก็คืออย่าไปปั่นตั้งแต่แรกดีที่สุดเลยค่ะ
2: ค่ะ
0: ท่านกิ๊ฟครับขอถามนิดนึงได้ไหมครับ
2: เออใช่
0: ผมเป็นหมอเด็กเยอะอย่างนี้เราก็ไม่ควรแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่แบบปั่นหูเด็กถูกไหมครับ
2: ใช
1: ่ค่ะอาจารย์อย่าค่ะอาจารย์เพราะว่าหูเด็กนี่ยิ่งยากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะกลัวแล้วเขาจะร้องแล้วลูกหัวเขาก็จะเล็กคุณหมอก็จะแคร์ยากมากอาจารย์ค่ะ
2: โอเคงั้นก็เตือนคุณพ่อคุณแม่ว่าเด็กเล็กๆยิ่งไม่ควรจะใช้คัตเติ้ลบัตรไปปั่นหูเน
1: าะทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ
2: ทุกเพศทุกวัยนะทุกเพศทุกวัย
1: ใช่ค่ะทุกเพศทุกวัยค่ะ
2: ย้ำตรงนี้นะคุณวดีค่ะคุณวดีถามว่าไม่แน่ใจว่าลูกอายุ6ขวบเป็นหวัดหรือไม่เพราะว่าลูกนะมีอาการไอมีน้ำมูกเวลาจามก็จะไอตามมาด้วยเป็นมา3วันแล้วค่ะวันแรกมีไข้ต่ำๆแต่วันนี้ไม่มีไข้ค่ะแต่ว่าไอมีน้ำมูกใสๆอย่างเดียวกินยาก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะจะทำอย่างไรดีคะอาจารย์ป๊อปคะ
0: เท่าที่ฟังอาการมาแล้วดูน่าจะเป็นหวัดนะครับมีไข้มีน้ำมูกมีไอซึ่งปกติเนี่ยอาการพวกนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้หายสนิท 100% ภายใน 2-3 วันเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยเราก็รักษาตามอาการคือยาละลายเสมหะแก้ไอยาลดจมูกบวมในบางทีมันแค่บรรเทาอาการแต่ว่า เวลาเราติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็มีการทำลายของเยื่อบุของทางเดินหายใจมันก็จะมีสร้างพวกเสมหะอะไรเงี้ยขึ้นมาได้ครับโดยมากถ้าน้องเนี่ยกินข้าวได้ไม่มีอาการหายใจหอบเหนื่อยไม่ซึมมีน้ำมูกเนี่ยส่วนมากเราก็แนะนำให้กินน้ำเยอะๆพักผ่อนโดยมากเนี่ยส่วนมากมันก็จะดีขึ้นภายใน 3-5 วันเองนะครับแต่ถ้ามีอาการผิดปกติเช่นไข้สูงลอยตลอดซึมกินไม่ได้หรือมีอาการหอบเหนื่อยอันนี้เป็นอาการผิดปกติที่อาจจะต้องพามาโรงพยาบาลนะครับ
2: โอเคค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นไข้หวัดนะไข้หวัดนะดูอาการก่อนนะคะคุณวันค่ะอาจารย์กิฟต์ค่ะคุณวันอายุ53ปีนะคะบอกว่ามีอาการประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันไม่ทราบว่ารู้ได้ไงนะประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันนะคะมีทางรักษายังไงบ้างคะตอนนี้กินยามา3สัปดาห์แล้วหมอปรับลดยาลงเรื่อยๆการได้ยินอยู่ที่ประมาณ 60% ตอนนี้มืด8ด้านไม่รู้จะปรึกษาใครค่ะแล้วก็ยังต้องออกไปทำงานอยู่ค่ะ
1: ทีนี้เส้นประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันนะคะ
2: ค่ะ
1: อยู่รักษาหายหรือเปล่าอยู่ที่สาเหตุบางคนให้ยารักษาแล้วดีขึ้นเลยบางคนให้ยาแล้วก็ยังคงอยู่อย่างนั้นเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันมีหลายสาเหตุทีนี้เบื้องต้นเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเป็นเฉียบพลันก็คือบางคนเนี่ยจะรู้เลยว่าทำอะไรอยู่อย่างเช่นถ้าเกิดมาหาคุณหมอก็จะถามว่าตอนที่รู้สึกว่าหูอื้อหรือว่าการได้ยินลดลงเนี่ยตอนนั้นทำอะไรอยู่เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นึกออกจำได
2: ้
1: ก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่ามันน่าจะเป็นฉับพลันหรือว่าสะเด็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ทำอะไรอยู่เนี่ย
1: มันหลายอย่างมากเลย
2: เริ่
1: มต
2: ั้
1: งแต่ไม่ทราบสาเหตุ
2: สงสัยมากเลยค่ะทำอะไรอยู่คือทำอะไรอยู่ถึงจะเกิดอาการประสาทหูเสียบพลันนะคะทำอะไรอยู่
1: ไม่ใช่ค่ะพี่ตาคืออย่างสมมติว่าอย่างสมมติว่าคนไข้กำลังดูทีวีอยู่แล้วหูอื้อตอนนั้นเลย
2: อ
1: ย่างค่ะคุณหมอก็จะถามว่าตอนที่หูอื้อเนี่ยทำอะไรอยู่อย่างค่ะถ้าเกิดคนไข้ตอบจำได้รีคอร์ได้ว่าโ
2: อ
1: ้ตอนที่มันอื้อเนี่ยนะกำลังนั่งดูทีวีอยู่พอดีเลยอย่างเงี้ยค่ะ
2: มัก
1: จะเป็นกลุ่มที่ดับค่อนข้างเฉียบพลันค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนหูตึงในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อจะไม่รู้ก็จะไม่รู้ว่า
1: อาจจะไม่รู้ตัว
2: อ
1: าจจะบอกว่าเป็นตอนไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะอ๋อโอเค
1: แต่ยังไงก็ตามมันจะมีเขาเรียกว่าไครเทียในการวินิจฉัยของคุณหมออยู่เขาจะไม่ได้อาศัยประวัติอย่างเดียวเขาจะต้องอาศัยการตรวจได้ยินการตรวจร่างกายอื่นๆพวกนี้บางทีก็ไม่ทราบสาเหตุนะหรือว่าบางคนก็อาจจะทราบสาเหตุก็ได้อย่างเงี้ยค่ะที่มันทำให้ดับเร็ว
2: ๆ
1: อย่างกลุ่มอย่างบางกลุ่มที่มักจะเป็นหายๆแล้วมีอาการดับเร็วๆได้ก็อย่างเช่นกลุ่มของ โรคน้ำในหูไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันเกิดจากการที่ท่อน้ำในหูชั้นในมันป่งพองแล้วบางทีมันเป็นมากๆคนไข้ก็จะมีอาการอย่างเช่นการได้ยินลดลงแต่ว่ามันจะเป็นหายเวียนศีรษะบ้านหมุนมีเสียงในหูอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มที่รักษาไม่ได้มันก็มีถ้าเกิดรุนแรงสุดๆอย่างที่บางคนเนี่ยเป็นกลุ่มของเนื้องอกในสมองคือมันจะแปลกนิดนึงว่าเป็นเนื้องอกมันน่าจะค่อยๆเป็นสิอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาพบเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยมาด้วยเฉียบพลันแบบประมาณนี้ก็มีเงี้ยค่ะซึ่งถามว่าถ้าเกิดมันไม่ทราบสาเหตุส่วนใหญ่ยาที่เขาใช้เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มของสเตียรอยด์ถ้าทราบสาเหตุก็รักษาตามสาเหตุใช่ไหมคะแต่ถ้ากลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วคุณหมอเขาอยากจะให้ยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของยาสเตียรอยด์ที่ค่อนข้างโดสสูงทีนี้เขาก็จะดูว่ามันตอบสนองไหมอย่างเงี้ยค่
2: ะ
1: ถ้าเกิดว่าช่วงที่เขาให้วิตแรกๆมันตอบสนองดีเลยค่อยๆดีขึ้นอันเนี้ยก็ถือว่าพ็อกโนซิสที่น่าจะดีนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเลยเป็นครั้งเดียวไม่เท่ากันหมอเขาอาจจะต้องตรวจต่อว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่เงี้ยค่ะเป็นต้นซึ่งมันมีหลายสาเหตุมากเลยบางอันก็หายบางอันก็ไม่หายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องไปดูก่อนว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่เงี้ยค่ะ
2: ก็คือว่าถ้ามาหาคุณหมอหูแบบหูดับเฉียบพลันหูเสื่อมเฉียบพลันนี่ต้องหาสาเหตุก่อนถูกไหมคะต้องหาสาเหต
1: ุก่อนใช่ค่ะแต่ว่าบางคนก็เป็นโดยไม่ทราบสาเหตุก็มีเหมือนกันเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าก็มียารักษาได้ใช่ไหมคะ
1: บางคนรักษาได้บางคนรักษาก็ไม่หายอย่างเงี้ยค่ะพี่ตาร
2: ักษาก็ไม่หายแล้วยังไงล่ะค่ะแล้วเขาก็จะมีความสามารถในการได้ยินลดลงไปเหรอคะ
1: ก็จะมีใช่ค่ะก็คือการได้ยินเขาก็จะเป็นตัวเส้นประสาทหูเสียก็คือการได้ยินจะลดลงก็คือจะต้องใช้เสียงดังขึ้นเพื่อที่จะหูข้างนั้นจะได้ยิน
2: ค่ะ
1: อย่างเง
2: ี้
1: ยค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะค่ะอาจารย์ป๊อปคะคุณแดงค่ะคุณแดงถามถึงลูกอายุ1ขวบเองค่ะ1ขวบนะเป็นไข้ตัวร้อนไข้สูงถึง38องศาบางทีก็40องศาทีเดียวค่ะมีอาการไอมีน้ำมูกเป็นได้ประมาณ 3-4 วันละไข้ตัวร้อนก็หายเหลือไอนิดหน่อยแต่ปรากฏว่ามีผื่นแดงขึ้นตามตัวค่ะขึ้นทั้งตามตัวใบหน้าลำคอแขนขาผื่นนี่บางจุดก็หนาบ้างนะบางจุดก็ยาวๆบ้างแต่ลูกเนี่ยกินข้าวได้อยากรู้ว่าอาการแบบนี้เป็นหัดหรือเปล่าครับเพราะว่ามีอาการผื่นแดงค่ะ
0: ครับจริงอาจจะต้องขอประวัติเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อช่วยการวินิจฉัยแต่ว่าจริงๆอาจจะขอประวัติวัคซีนนะครับถ้าเกิดเขาฉีดวัคซีนครบโอกาสจะเป็นหัดเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับเช่นถ้าตอนนี้เขาอายุขวบหนึ่งนะอาจจะได้วัคซีนไปเราเข็มหนึ่งสองก็คือประวัติครอบครัวคนในบ้านละแวกบ้านมีใครมีอาการเหมือนกันหรือเปล่าหรือเช่นถ้าไปโรงเรียนหรืออยู่ในเนอร์สเซอรี่อย่างเงี้ยครับมีใครมีผื่นอย่างนี้ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเป็นหัดจริงๆอะครับควรจะมีผื่นในช่วงที่มีไข้ขึ้นสูงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติไข้หายแล้วผ
2: ื่
0: นขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนหัดเท่าไหร
2: ่
0: บางรายอาจจะเรียกว่ามีสาไข้หรือหัดกุหลาบก็ได้ที่พอไข้ลงแล้วผื่นขึ้นครับโดยมากพวกนี้ก็เกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะครับแต่อีกอันนึงที่อยากให้คุณแม่สังเกตด้วยก็คือตอนนี้มีทานยาอะไรอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนะครับเพราะว่าอาการแพ้ยาเนี่ยก็มาด้วยผื่นขึ้นได
2: ้
0: นะอันนี้เป็นที่คุณแม่จะต้องสังเกตหรือดูด้วยว่ามีทานยาอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ครับ
2: อาจจะเป็นไปได้นะคุณแม่ต้องสังเกตเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยคุณแม่ให้ยาอะไรหรือเปล่าอาจจะแพ้ยาตัวนั้นหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ป๊อป
0: ครับอันนี้ก็ต้องไปดูประวัติใช่ฮะโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะฮะที่ให้ระหว่างนี้อาจจะต้องพิจารณาหยุดยาไปก่อนแล้วก็อาจจะต้องพาน้องไปพบแพทย์นะครับ
2: ค่ะแต่อาจารย์ป๊อปบอกว่าถ้าเป็นหัดเนี่ยจะเป็นพร้อมๆกับเป็นไข้ถูกไหมคะ
0: ส่วนมากจะใช่ช่วงไข้สูงก็เริ่มมีผื่นขึ้น
2: โอเคค่ะ
0: แล้วอาจจะมีตาแดงอะไรอย่างนี้ด้วย
2: ค่ะ โอเคค่ะอาจารย์กิฟต์คะคุณแหววค่ะคุณแหววอายุ48ปีถามว่าตอนแรกเนี่ยมีอาการเจ็บคอเฉยๆค่ะกลืนน้ำลายและเจ็บคอก็เลยไปซื้อยาอมมากินก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะตอนนี้เริ่มเจ็บหูแล้วก็มีอาการไอแล้วด้วยค่ะเป็นมาประมาณ 3-4 วันแล้วนะคะและตอนนี้ก็ไอเดิมเวลากลืนน้ำลายก็จะเจ็บคอแล้วก็เจ็บหูข้างขวาด้วยทำยังไงดีคะอาจารย์กิฟต์คะ
1: อันนี้เบื้องต้นต้องถามก็ว่ามีประวัติเสี่ยงโควิดอะไรหรือเปล่าเงี้ยค่ะ
2: คือไม่ได้บอก
1: การที่เจ็บคอแล้วเจ็บหูด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอมี2กรณีก็คือกรณีแรกคือมันเป็นเจ็บคอแหละแต่ว่าหูเนี่ยคือเป็นการปวดที่ราวไปตามเส้นประสาทหรืออีกกรณีนึงก็คือกลุ่มที่บางคนเป็นไข้หวัดอะค่ะแล้วท่อปรับแรงดันหูมันบวมด้วยเหมือนมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจแล้วมันท่อปรับแรงดันหูบวม
2: ค่ะ
1: แล้วพอบวมเสร็จก็มีปวดหูตามมาหรือว่ามีหูน้ำหนวกตามมาอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าประวัติเนี่ยยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ถ้ามีเจ็บคอแล้วไอด้วย อันนี้ที่บอกว่าขอถามก่อนว่ามีประวัติเสี่ยงโควิดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าโควิดสมัยนี้อาจจะมาด้วยอาการเจ็บคอเพียงเล็กน้อยก็ได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วการเจ็บคอกับไอเนี่ยค่ะเป็นได้หลายสาเหตุมากเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: ตั้งแต่ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ได้ถ้าไม่ติดเชื้อก็อย่างเช่นมีแผลบริเวณอะไรในลำคอหรือเปล่าเนี่ยค่ะแผลร้อนในหรือว่าเป็นจากกรดไหลย้อนได้ไหมเป็นกรดที่มันไหลย้อนขึ้นมาที่คอแล้วก็ทำให้เจ็บคอแล้วก็มีอาการไอเสมหะจากกรดไหลย้อนก็ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นจากอย่างอื่นเลยที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสมมติว่าแพ้ฝุ่นแล้วสูดฝุ่นเข้าไปทำให้มีระคายเคืองบริเวณช่องคอที่มันผ่านไปแล้วเกิดการไอก็ยังได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะให้รู้อะไรอาจจะต้องอาศัยการตรวจร่างกายแล้วก็ถ้าช่วงนี้อย่าลืมที่จะคิดถึงโควิดด้วยนะคะเป็นต้นส่วนการรักษาก็ต้องแก้ที่สาเหตุอยู่ที่วินิจฉัยอะไรก็ต้องไปแก้ตรงนั้นไงค่ะ
2: อ๋องั้นก็คุณแหววนะคุณแหววลองตรวจโควิดหน่อยก็ดีตรวจ ATK ว่า2ขีดหรือเปล่าถ้า2ขีดนะอาจจะเป็นโควิดก็ได้ก็จะได้ไปรักษาทางนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: โอเคค่ะนะคะอาจารย์ป๊อปคะคุณเบนซ์ค่ะถามถึงลูกค่ะลูกคุณเบนซ์อายุ1ขวบนะคะแต่อยู่ดีๆเนี่ยลูกก็ไม่ยอมกินนมค่ะเอานมเข้าปากและดูดแค่จุกนมแล้วก็งอแงทั้งวันไม่ยอมดูดนมเลยนะคะและก็มีผื่นแดงขึ้นบริเวณข้อศอกหน้ามือแล้วก็ใต้เท้าคุณเบนซ์ถามว่าเกิดจากอะไรคะเป็นไข้ออกตุ่มหรือเปล่าเพราะว่าน้องตัวอุ่นๆไม่มีไข้มีแต่น้ำมูกไหลเป็นมาแล้ว1อาทิตย์แต่ตุ่มเนี่ยเพิ่ตุ่มผื่นเพิ่งขึ้นวันนี้เองค่ะค่ะ
0: จริงดูเหมือนประวัติคล้ายคนที่แล้วนะครับแต่ว่าคนนี้จริงๆเราเจอบ่อยนะครับที่ผู้ป่วยเด็กมาด้วยเรื่องแบบไม่ยอมกินนมจากที่เคยกินน
2: ะ
0: แต่ว่าถ้าก็อาจจะต้องซัพพอร์ตเพิ่มเติมแต่อย่างนึงที่คุณหมอเด็กก็อยากจะตรวจก็คืออยากดูว่าเขามีแผลร้อนในหรือมีคออักเสบหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เด็กๆก็จะไม่อยากกลืนหรือไม่อยากกินเพราะว่ามีการเจ็บคอซึ่งมันก็จะมีกลุ่มโรคที่เราเรียกว่ามือเท้าปากนะฮะที่คนไข้อาจจะมีผื่นตามมือตามเท้าตามแขนแล้วก็จริงๆในปากเนี่ยเขาก็มีแผลร้อนในหรือมีการอักเสบในปากในคอหอยด้วยซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่ยอมกินอะไรเลยนะเราก็เรียกกลุ่มอาการมือเท้าปากซึ่งเกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัสชนิดนึงซึ่งก็มีอาการอย่างนี้ได้เลยนะครับมันไข้ต่ำๆมีน้ำมูกมีไม่ยอมกินนมมีผื่นขึ้นอันนี้อาจจะต้องถ้ายังไม่กินอะไรเลยแล้วมีอาการซึมอย่างนี้อาจจะต้องพบแพทย์แต่อย่างที่อาจารย์กิฟต์บอกก็คือโควิดก็เป็นหนึ่งในอาการหนึ่งที่เราสงสัยด้วยเพราะว่าเขาเหมือนมีอาการทางระบบหายใจด้วยใช่ไหมครับไม่แน่ใจมีไข้ต่ำๆ
2: ใช่ใช่ค่ะมีผื่นแดงขึ้นที่ข้อศอกหน้ามือใต้เท้าเป็นแต่คุณแม่ก็สงสัยว่าเป็นไข้ออกตุ่มหรือเปล่าไข้ออกตุ่มคืออะไรดิฉันไม่รู้จักค่ะไข้ออกตุ่ม
0: ไข้ออกผื่นนะครับน่าจะเป็นไข้ออกผื่นมากกว่าก็หมายว่ามีไข้แล้วผื่นขึ้นซึ่งจริงๆก็อาจจะเป็นไข้ออกผื่นก็ได้ซึ่งอาการมือเท้าปากก็เป็นกลุ่มหนึ่งของไข้ออกผื่นก็คือมีไข้แล้วก็มีผื่นขึ้นตามมาได
2: ้ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นไม่กินอะไรเลยจริงๆต้องไปพบแพทย
2: ์ค่ะคือถ้าเกิดว่ามีอาการมือเท้าปากเนี่ยควรจะรีบพบแพทย์ใช่ไหมคะ
0: จ จริงๆปกติมือเท้าปากอะประมาณ 90% กว่าเปอร์เซ็นต์นี่หายเองได้นะครับ
2: ไม่ได้
0: ใช่ครับมีส่วนน้อยที่จะมีอาการรุนแรงเช่นอาจจะมีการทางระบบประสาทหรือระบบหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้องกินได้เล่นได้ไม่ซึมปกติกลุ่มนี้ก็หายเองได้ครับแต่ถ้าซึมลงหรือมีชักหรือมีอาการหอบเหนื่อยอันนี้ถือว่าผิดปกติอันนี้จะต้องรีบพบแพทย์ครับ
2: ค่ะโอเคค่ะก็ต้องดูอาการนะแต่ถ้ายังหอบเหนื่อยนี่นะคะคุณเบนซ์พาลูกนะคะไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะอายุแค่1ขวบนะคะนี่อาจารย์กิฟต์คะเมื่อกี้อาจารย์กิฟต์บอกว่าถ้ามีอาการไอเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเป็นโควิดใช่ไหมคุณใจดีก็เลยสงสัยมาค่ะคุณใจดีอายุ24ปีนะคะถามว่าช่วงนี้มีอาการจมูกตันและจามมีน้ำมูกเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกด้วยเนาะแล้วก็ชอบจมูกตันจมูกตันเนี่ยจะช่วงเช้าตื่นนอนแล้วก็ตอนเย็นเย็นเดิมเนี่ยคุณใจดีเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยนะแต่ช่วงนี้ดีขึ้นมาแล้วค่อนข้างกังวลนะคะว่าไม่รู้จะแยกยังไงว่าอาจจะเป็นอาการภูมิแพ้กำเริบหรือเป็นโควิดแยกยังไงระหว่างภูมิแพ้กำเริบกับโควิดนะคะ
1: ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น2กลุ่มเลยอันนึงติดเชื้อกับอันนึงไม่ติดเชื้อใช่ป่ะคะถ
2: ้
1: ามีไข้นี่ค่อนข้างจะแยกได้เลยเพราะว่าภูมิแพ้ไม่น่าจะมีไข้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไข้อันนี้บอกเลยว่าแยกค่อนข้างยากอะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องดูอาการรายล้อมอย่างอื่นด้วยว่าแต่ก่อนเนี่ยอาการแบบนี้เป๊ะเลยไหมเนี่ยค่ะอย่างสมมติช่วงที่เราเป็นภูมิแพ้แล้วภูมิแพ้กำเริบเนี่ยโอ้มันเป๊ะเลยเหมือนกันเรียกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนอย่างเช่นแบบว่าเราไปโดนฝุ่นตรงนี้มาโดนทีไรอาการแบบนี้เลยพอไม่โดนก็ไม่มีโดนก็มีอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีตัวกระตุ้นแบบว่าชัดเจนจ๋าๆก็อาจจะนึกถึงกลุ่มภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะลองทานยาที่เคยทานก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเคยเป็นแล้วเรากินยาภูมิแพ้แล้วมันดีขึ้น อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจไม่มั่นใจโอ้วันนั้นเพิ่งไปคุยกับคนไข้คนนี้เป็นโควิดมาอย่างเงี้ยค่ะเอาเพื่อนบ้านเดินมาคุยเป็นโควิดเดินมาคุยถ้าเราไม่มั่นใจนี่ก็เอทีเคสักนิดนึงก็ไม่เสียหายค่ะเพราะว่าจริงๆมันคือแยกยากมากเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโควิดบางคนก็ไม่มีไข้แล้วก็อาการเล็กน้อยมากเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจจริงๆ ATK สักนิดนึงเนี่ยค่ะน่าจะดีค่ะ
2: ค่ะก็คือว่าต้องรู้ว่าอาการที่เป็นตอนนี้คล้ายกับอาการภูมิแพ้ที่เคยเป็นไหมใช่ไหมคะถ้าคล้ายนี่ก็อาจจะเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็ลองตรวจ ATK สักนิดนึงดีกว่า
1: แต่จริงๆแล้วอาการแบบนี้ค่ะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่สองโรคนี
2: ้
1: ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่ภูมิแพ้กับโควิดอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้แบบว่าเยื่อบุจมูกอักเสบจากสาเหตุอื่นๆก็ได้ไงค่ะหรือว่าคัดจมูกจากสาเหตุอื่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นคืออาจจะไม่ใช่แค่เฉียนแค่สองโรคนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อค่ะอ่ะมีคนเป็นอาการนะคะซึ่งดิฉันแน่ใจว่าอาจจะมีคนเป็นอาการแบบนี้เยอะนะคุณออนค่ะถามให้พี่สาวอายุ54ปีมีประวัติว่าในอดีตเคยเป็นไมเกรนเพราะว่าเป็นคนคิดมากอาจจะคิดมากจนปวดหัวไมเกรนเป็นคนวิตกกังวลอาการก็ไม่ได้แย่มากแต่พอมาเป็นช่วงโควิดนี้พี่สาวมีอาการวิตกกังวลมากขึ้นค่ะกลัวโรคถึงขนาดว่าไม่สามารถเข้าร้านสะดวกซื้อร้านตัดผมร้านขายของการรับสินค้าจากขนส่งเนี่ยก็กลัวไปหมดก่อนออกจากบ้านก็อาบน้ำเข้าบ้านมาก็อาบน้ำวิตกกังวลว่าตัวเองจะติดโควิดอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้มีความดันทะลุ200ตอนที่ไปตรวจไม่ทราบว่าจะหาซื้อยาได้ไหมคะเพราะว่าพี่สาวเนี่ยคงไม่ไปพบแพทย์เองแน่เพราะว่ากลัวการเดินทางแต่ถ้าซื้อยามาเนี่ยอาจจะยอมทานได้อยู่ค่ะทำยังไงดีคะตอนนี้ความดันขึ้น200แล้วล่ะแนะนำยังไงดีคะอาจารย์ป๊อปอาจารย์กิฟต์คะอาจารย์ป๊อปคะคนที่เป็นโรควิตกกังวลถึงขนาดไมเกรนขึ้นความดันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกินยาอะไรดี
0: จริงๆผมไม่หมดเด็กแต่ว่าผมจริงๆถ้าความดัน200เนี่ยมันถือว่าเป็นความดันที่ค่อนข้างสูงนะครับใจจริงคืออยากให้พบแพทย์นะแต่ว่าเรื่องของวิตกกังวลเนี่ยผมเข้าใจว่าเราน่าจะมีหน่วยงานของรัฐมีสายด่วนสุขภาพหรือสายด่วนทาง ทางเรื่องของสุขภาพจิตนะครับ
2: ครับ
0: คือผมคิดว่าเขาถ้ามีการคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติในบ้านเนี่ยแต่จะเป็นคุณหมอหรือนักจิตวิทยาหรือเจ้าหน้าที่แล้วก็ลองคุยถามรายละเอียดเผื่อจะได้เข้าใจได้ตรงว่าจริงๆปัญหาคืออะไรปัญหาคือว่าจริงๆอันนี้เป็นความกลัวปกติหรือจริงๆเขาเป็นโรคแบบpanic attack หรือโรค anxiety หรือโรคการกังวลมากเกินไปซึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องได้รับยารักษาอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกแรกที่เป็นการโทรปรึกษาได้ไหมหรือเป็นวิดีโอกับแพทย์อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งก่อนก็ได้นะครับที่จะช่วยให้หนึ่งคือคลายความกังวลลงสองก็คือเป็นการสกรีนเบื้องต้นอย่างน้อยว่าอันเนี้ยเป็นโรคหรือมีอาการที่ต้องรีบรักษาหรือเปล่าเพื่อจะได้ทำให้แบบเหมือนผู้ป่วยเนี่ยมั่นใจมากขึ้นว่าอันนี้มีคุณหมอยืนยันแล้วนะว่าให้มาตรวจเดี๋ยวจะนัดวันให้อะไรประมาณนี้นั่นผมว่านี่น่าจะพอช่วยได้นะครับ
2: อืมค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะคำถามนี้หลายๆคนอาจจะเจอเพราะว่าต้องแยงจมูกบ่อยๆด้วยนะคะเป็นคำถามของคุณแอนค่ะคุณแอนอายุ45ปีนะถามคุณหมอแบบนี้ค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณแอนเป็นโรคภูมิแพ้อากาศแต่พอไปตรวจโควิดโดนแยงจมูกไงพอโดนแยงจมูกก็ไปเจ็บในโพรงจมูกค่ะเป็นอาทิตย์มาก็ยังเจ็บโพรงจมูกไม่หายปวดแบบปวดที่สันจมูกแล้วก็ปวดหน่วงๆนะหน้าผากก็ปวดด้วยปวดหัวด้วยโอ้โหนะคะแล้วก็ชาชาค่ะชาๆตรงดั้งจมูกปวดปวดหายๆตรงสันจมูกบางครั้งหายใจคัดจมูก1ข้างแต่สักพักก็ดีแต่ว่าจมูกเนี่ยชามา2อาทิตย์แล้วกลางคืนก็ปวดค่ะปวดตรงสันจมูกข้างในตึบๆตลอดเวลาเลยค่ะแบบนี้เป็นอะไรบ้างคะอาจารย์กิฟต์คะไซนัสอักเสบไหมคะจะแก้ปัญหายังไงดีคะ
1: อันนี้จริงๆแนะนำคนจะมาพบแพทย์เพื่อตรวจนะคะจริงๆ คือถ้าถามว่าไซนัสอักเสบคืออะไรก็คือปกติแล้วอะค่ะตรงบริเวณข้างๆใบหน้าเนี่ยคนเราจะมีโพรงอากาศมีหลายจุดเลยข้างแก้มหน้าผากข้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี้ยค่ะซึ่งโพรงอากาศอันนั้นแหละเขาเรียกว่าไซนัสถ้าเกิดว่ามันมีการอักเสบขึ้นมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าไซนัสอักเสบแต่ว่าสาเหตุเนี่ยมันมีหลายอย่างอย่างเช่นบางคนลากฟันไปทิ่มเขาไปนัดทำให้ไซนัสลากฟันเป็นหนองมาทำให้ไซนัสอักเสบหรือว่าบางคนเป็นไข้หวัดพอเป็นไข้หวัดเสร็จมันมีการติดเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: แล้วโพรงไซนัสเนี่ยปกติมันจะมีรูระบายของเหลวออกมามันไม่ใช่โพรงเฉยๆมันเป็นโพรงที่มีรูระบาย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วพอเป็นไข้หวัดเสร็จไอ้ตัวจมูกมันแน่นเยอะบุโพรงจมูกตัวระบายมันระบายไม่ดีก็ยิ่งตันเสมหะก็ระบายไม่ได้ก็มีการ
2: อ
1: ักเสบขึ้นมาอ
2: ัน
1: นี้เจอบ่อยก็คืออาการมักจะเป็นสองข้างถ้าเป็นจากไข้หวัดอะค่
2: ะ
1: แล้วก็มันมีอาการปวด
2: จะ
1: มีน้ำมูกลงคอ
2: ชาด้วยชาด้วยได้ไหมคะชาจมูกด้วย
1: ชาเนี้ยน้อยมากเลยเว้นแต่ว่าจะเป็นการติดเชื้อแบบว่าตัวที่มันกินไปเรื่อยๆแล้วก็กินโดนเส้นประสาท
2: ค่ะ
1: ชาใช่อย่างเช่นพวกอะไรพวกเชื้อราตัวดุๆอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: มันจะไม่ใช่แค่ติดอยู่เยื่อบุผิวมันจะกินเข้าไปในเส้นเลือดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหมายถึงว่าถ้าชาด้วยนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: หรือว่าเป็นการชาแต่อย่างอื่นก็ได้ อย่างเช่นเป็นจากระบบประสาทในสมองเลยอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอ้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณแอนเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะเพราะว่าอาการนี่แปลกๆเนาะมีชาด้วยมีปวดตุ๊บด้วยเนาะโอเค
1: ใช่ค่ะมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะมันเป็นได้หลายอย่างมันบอกได้ยากมากเลยนะคะ
2: ค่ะโอเคค่ะวันนี้แม่เสียดายเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดานะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับรัดคิวหมอรามาอย่าลืมนะคะพบกันทุกจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันนี้ลากันไปพร้อมๆกันทั้งอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟต์เลยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ของโรคซึมเศร้านะคะอาจจะแบ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมอื่นๆเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์เศร้าทุกข์ใจไม่เหมือนปกตินะคะอีกอันนึงก็คืออารมณ์เบื่อหน่ายสนใจในสิ่งที่เคยสนใจลดลงรู้สึกเบื่อหน่ายไปทั่วๆนะคะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือด้านอารมณ์ส่วนด้านอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางพฤติกรรมที่คนภายนอกเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้นะคะเช่นในเรื่องของการนอนที่นอนมากกว่าปกติหรือนอนไม่หลับการกินที่ลดลงกินไม่ได้น้ำหนักตัวลดหรือว่ากินมากกว่าปกติแล้วก็น้ำหนักตัวเพิ่มนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเช่นคนไข้เนี่ยอาจจะดูนั่งซึมทั้งวันไม่ขยับไปไหนเลยหรือบางคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะผุดลุกผุดนั่งร่วมกับความวิตกกังวลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรวมถึงคนที่รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงที่อยากจะทำอะไรนะคะตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าได้ค่ะส่วนเรื่องความคิดค่ะก็จะเป็นความคิดนะคะในเชิงโทษตัวเองรู้สึกผิดมากกว่าปกติสมาธิความจำการจดจ่อกับงานเนี่ยลดลงเป็นความคิดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกตัวเองไร้ค่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองไปแล้วหากมีอาการที่สงสัยว่าจะอยู่ใน1ใน9อาการนี้นะคะสามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์ได้ว่าตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่นะคะเพื่อช่วยในการรักษาต่อไปในอนาคตค่ะปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการครับผมเชฟก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับอยู่กับผมตรงนี้คืออาจารย์เอกครับ
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: อาจารย์ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอยู่ในรายการด้วยเดี๋ยวเชิญแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาคร
1: ับ
0: ผมเรียนเชิญคุณใหม่ครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมสวั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณใหม่แนะนำตัวนิดนึงครับผม
2: ค่ะชื่อใหม่นะคะมันทิตาวัฒนพันธ์ค่ะ
0: ครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีเคสที่น่าสนใจมากๆอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือเป็นเคสของคุณแม่คุณใหม
1: ่เรื่องราวของคุณใหม่เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่คุณแม่หายออกจากบ้านนะคะแล้วคุณแม่คุณใหม่เป็นอัลไซเมอร์
2: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลงเพจแล้วก็ลง
0: โซเชียล
1: เพื่อจะทำให้ตอนนั้นนี่ก็เลยทำให้มีคนรู้จักโรคนี้มากขึ้นวันนี้เราก็เลยเชิญคุณใหม่มาแล้วก็อยากจะดูว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์ในเรื่องของสุขภาพหรือว่าโภชนาการนะคะที่

0: มีเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะให้เชฟเนี่ยช่วยจัดการทำอาหารที่เหมาะสมกับคุณแม่ให
1: ้ค่ะ
2: ได้ครับยังไงเดี๋ยวไปดูวิทยากันก่อนนะครับของคุณแม่กันเชิญชมครับ
1: อาการของแม่นะคะหลงลืมเล็กๆน้อยๆก่อนอาการที่เห็นชัดคือแม่เริ่มใช้เงินไม่ถูกอย่างเช่นแบงค์50แม่เขาจะคิดว่าเป็นแบงค์500แบงค์พันแม่ก็จะคิดว่าเป็นแบบแบงค์10อะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีการใช้เงินที่ไม่ถูกเวลาทอนเงินให้ลูกค้าอันนี้เรียกอะไร
3: ไม่รู้กันมันขี้ลืมนานทีอายุมากแล้วอ
1: ันนี้ข้าวผัดนี้เขามีใส่อะไรบ้างจำได้เปล่า
3: ก็ใส่
1: นี่อะไร
3: ใส
1: ่นี่เรียกอะไร
3: ไข่
1: แล้วนี่อะไร
3: แล้วก็
1: เม็ดนี่อะไรแม่
3: เล็กๆไม่รู้กัน
1: อันนี้ใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชีวิตปกติประจำวันที่แม่เป็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มพาเขาไปหาหมอวันนั้นที่หายไปเนี่ยคือมาเรียกพี่ชายใหม่แล้วก็ขอกุญแจออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะพี่ชายใหม่ก็รอจนแบบ9โมง10โมงแล้วอะไรเงี้ยก็แม่ก็ยังไม่กลับมาก็เริ่มให้พี่ชายออกไปแบบแจ้งความในระหว่างเนี้ยก็คือเราก็เริ่มโพสแล้วก็เหมือนเริ่มแจ้งว่าให้ทุกคนช่วยตามหาแม่เราแล้วเริ่มจากคนในครอบครัวก่อนแล้วก็มีปริ้นเอกสารอะไรเงี้ยค่ะเป็นรูปถ่ายแม่แล้วก็รายละเอียดแล้วก็เริ่มไปแปะประกาศตามที่ต่างๆแล้วเราก็เริ่มแบบแจ้งไปตามมูลนิธิต่างๆมูลนิธิกระจกเงาจสร้อยอะค่ะแล้วก็น้องก็ช่วยกันติดต่อพวกดราม่าแอดดิกแล้วก็มีเพจเจี๊ยบเรียบด่วนขอขอบคุณมากๆเลยที่แบบดาราช่วยแชร์กันออกไปทำให้แบบคนเห็นเยอะมากคิดแค่ว่าแบบไม่เป็นไรต่อให้จะเจอคือหมายขอเจอแม่ในสภาพไหนก็ได้จะมีชีวิตหรือจะไม่มีชีวิตหรืออะไรก็ได้คือหมายแค่รู้สึกว่ายังไงหมายต้องหาแม่ให้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ก็มีโทรศัพท์โทรมาว่าพี่คะเหมือนหนูเจอแม่พี่เลยมีคนโพสต์ใน Facebook คือน้องคนนี้ชื่อน้องนุ่นนะคะจากที่ได้คุยกันก็คือขอรายละเอียดเขามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาก็บอกว่าพี่คะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวหนูขอรายละเอียดให้เพราะว่าหนูกำลังคุยกับเขาใน Facebook อยู่ใหม่ก็โทรไปหาพี่เขาเขาบอกว่าคือพี่เขาก็ดีมากค่ะคือเขาก็บอกว่าผมไปส่งแม่ที่สอนอแล้วสอนอคณะยาวอะไรเงี้ยพอไปถึงที่สอนอคือก็วิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วคือน้ำตาไหลแบบร้องไห้แบบเราไม่คิดว่าแบบเราจะมีโอกาสได้เจอแม่อีกด้วยความเป็นแม่ค่ะเขาไม่ได้ห่วงตัวเองเลยเขาห่วงเรามากกว่าคือสภาพที่เราเห็นแม่วันนั้นเราแบบโซสงสารแม่มากคือเขาดำไปเลยค่ะแล้วก็ตากแดดไม่คิดว่าเขาคงไม่ยอมทานอะไรที่เราคิดว่าแย่มากๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นจริงๆเราก็ยังมีคนที่แบบดีๆอยู่มากแล้วก็ช่วยเหลือแม่ไว้อะไรเงี้ยใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนนึงที่ โชคดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มีโอกาสให้เจอแบบนี้เพราะว่าบางคนก็หายไปแล้วก็แบบไม่ได้แม่กลับมาหรือคนในครอบครัวกลับมาเลยก็มีเนี่ยค่ะอย่างน้อยอยากให้เรื่องของใหม่เป็นอุทาหรณ์หรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่อยากให้ทุกคนลองดูคนในครอบครัวของตัวเองด้วยอะค่ะว่าแบบอาการหลงลืมมันไม่ใช่บางทีเราอาจจะต้องดูว่าเราหลงลืมเพราะว่าเราเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเปล่าใหม่เองก็คือตอนนี้ก็ต้องมาดูแลแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับเราก็จะแบบปล่อยให้แกออกไปซื้ออะไรทานเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ใหม่ก็เลยอยากแบบมาดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากให้ทางรายการช่วยแนะนำว่าแบบอาหารอะไรที่มันจะช่วยบำรุงสมองหรือว่าช่วยลดอาการหรือว่าช่วยพยุงอาการคนที่เป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างไรกันแบบช่วยแนะนำอาหารที่เหมาะกับแม่อะไรเงี้ยค่ะให้ด้วย
1: ดีใจด้วยที่คุณแม่กลับมา
2: ค่ะนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะในส่วนของเรื่องของอัลไซเมอร์เองเนี่ยก็มีหลายอย่างเนาะในกรณีของสาเหตุของอัลไซเมอร์จริงๆเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องของการอักเสบแล้วก็อนุมูลอิสระเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เซลล์สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำการทำงานเนี่ยมันเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะเจอในผู้ใหญ่
1: ครับ
2: นะคะ65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยในกรณีของสมองเสื่อมที่เราพูดกันหลายคนจะคิดถึงแค่เรื่องความจำแต่บางทีมันจะเป็นเรื่องของการทำงานที่ซับซ้อน
1: ฟังก์ชันของสมอง
2: ใช่ทั้งหมดที่มันจะค่อยๆเสื่อมลงนะคะแล้วก็อัลไซเมอร์เป็นแค่เหตุผลนึงหรือสาเหตุนึงที่ทำให้สมองเสื่อมแต่เวลาเราพูดถึงสมองเสื่อมเนี่ยมันจะมีกลุ่มอย่างอื่นด้วยเช่นคนคนนี้มีหลอดเลือดในสมองตีบพวกนี้ก็จะทำให้พอมันติดหลายๆเส้นเล็กๆอาจจะไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ว่าการทำงานในภาพรวมของสมองก็จะแย่ลงด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าถ้าสมมติเป็นอัลไซเมอร์จริงๆในแง่ของการป้องกันอาจจะยากนิดนึง
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นลักษณะของสมองเสื่อมที่เกิดจากเส้นเลือดตีบเราก็มาดูว่าสาเหตุที่เส้นเลือดตีบคืออะไร
1: แล้วก็แก้ตรงจุดนั้นได้
2: ใช่
1: คร
2: ับ เพราะฉะนั้นเบาหวานความดันไขมันทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องคอยดูแล
1: ครับ
2: คุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
3: แม่ก็จะมีเป็นความดันค่ะแล้วก็หัวใจโตที่ก่อนหน้านี้คุณแม่เป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเชฟก้องก็จะนำเสนอเมนูอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าจะช่วยเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระก็เป็นผักผลไม้
1: ใช่ครับ
2: ลดการอักเสบอาจจะเน้นปลาเพิ่มโอเมก้า3
1: โอเมก้า3
2: นะคะแล้วก็จะต้องนิ่มเนาะ
1: แล้วก็ไม
2: ่
1: เค็ม
2: โอเคออกมาในรูปของ
1: เป็นห่อหมกครับวันนี้

0: วันนี้เชฟใช้อะไรบ้างคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นปลากระพงครับปลากระพงตัวใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วมีพริกแกงแดงครับผมแล้วก็มีกะทินะครับ
0: ถ้าเกิดอยากจะปรับนิดนึงคุณหมายจะเลือกเป็นกะทิที่ไขมันต่ำนะคะหรือบางคนจะใช้เป็นนมก็ได
1: ้โอเคครับผมลดพริกแกงออกให้ก่อนแล้วเด
0: ี๋
1: ยวถ้าสมมติเราชิมดูว่าโอเคเราจะเพิ่มหรือจะอะไรยังไงเราปรับได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือพริกแกงเค็ม
0: ใช่
1: ครับต้องลดอันนี้เป็นขมิ้นแขกนะครับสับตัวขมิ้นแขกตัวนี้ก็มีช่วยเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ครับอันนี้เป็นกระชายครับกระชายปอกแล้วก็สับละเอียดนะครับเพิ่มกระชายเข้าไป
0: ทีนี้ในกรณีของปลาค่ะถ้าสมมติคุณหมายจะเลือกนี่หมายลองดูเนื้อปลาก็ได้ค่ะเนื้อที่เป็นสีออกขาวเนี่ยน้ำมันมันจะน้อยปลามันจะออกเนื้อแข็งๆนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าเนื้อปลามันจะออกเป็นสีออกแดงนิดนึงเน
2: ี่ย
0: อันนี้น้ำมันมันจะเยอะซึ่งโอเมก้า3มันก็จะเยอะด้วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอาหารนะคะเนื้อพวกนี้มันจะนุ่มกว่าและนั่นคือเหตุผลที่เชฟเลือกเป็นกระพงแดง
1: กระพงแดงครับวันนี้ใช้กระพงแดงคือนุ่มเดี๋ยวขออนุญาตนี้เป็นน้ำปลานะครับปลากระหล่ำปีนะครับถ้าสมมติว่าเรายังไม่ชินผมแนะนำว่าต้องมีผ้าติดตัวไว้สักผืนแล้วจับนะครับให้ผ้าอยู่นอกมือเรานะครับที่ผมใช้อันนี้จริงๆแล้วผมมีเหตุผลนะครับคุณหมอนี
0: ่อยากให้ได้กินผักเยอะขึ
1: ้
0: นถูกต้องเพราะว่าอันนี้มันจะได้ผักเยอะขึ้น
1: ไปเท่าที่ไปได้นะครับไม่ได้ซีเรียสสุดท้ายแล้วได้ประมาณนี้แล้วกัน
0: โอเค
1: ครับ
0: โอเคนี้เรียบร้อย
1: ก็อาจจะรบกวนคุณหมายบรรจุเลยครับผม
0: ค่ะตักเลยค่ะ
1: ส่วนที่เหลือตรงนี้ถ้าเรามีกระทงด้วยนะครับก
0: ็มาเติม
1: เดี๋ยวใส่ในกระทงครับเราก็ซอยกระหล่ำปีก่อนใช่ครับไม่ต้องทิ้งนะครับ
0: ไงคะทำแล้วรู้สึกยากไหมคะ
2: ไม่
0: พอได
2: ้
0: ไหมพอได้นะคะ
2: ได
0: ้
2: ค่ะได้ค่ะตอนแรกเข้าใจว่าแบบ
1: มันจะ
2: ต
1: ้
2: องยากกว่านี้
1: เรียบร้อยครับเรานึ่งจนกว่าจะสุก
3: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้คือในโอเมก้า3อะค่ะมันจะมีเฉพาะปลาทะเลอย่างเดียวหรือว่าปลาน้ำจืดอะไรเงี้ยค่ะมีด้วยไหมคะ
0: ถ้าเราพูดถึงโอเมก้า3นะคะจริงๆเนี่ยมีอยู่ในหลายชนิดเลยนะคะโอเมก้า3จริงในน้ำมันก็มีนะคะแต่ว่าตัวที่เราต้องการเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของเซลล์สมองตัวเนี้ยเราต้องการเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันปลานะคะหรือที่เรียกว่าเป็น DHA EPA พวกนั้นนะคะซึ่งอันเนี้ยจะมีมากอยู่ในพวกของอาหารทะเลนะคะถามว่าในปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเวลาเขาเจอน้ำหนาวๆเย็นๆเขาก็จะมีไขมันเยอะนิดนึง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือไขมันที่อยู่ที่ตัวปลาดังนั้นเนี่ยปลามีทุกชนิดอาหารเพียงแต่ว่ามากน้อยต่างกันจริงๆในปลาน้ำจืดก็มีค่ะแต่ต้องเป็นปลาน้ำจืดที่มันนิดนึง
1: ปลาดุก
0: ได
3: ้
0: สวายปลาดุกพวกนี้จะเยอะ
3: น้ำมันเยอะ
0: ใช่ทีนี้ในกรณีของอาหารทั่วไปที่เราจะดูแลสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมมันก็คงจะมีหลายๆส่วนไม่ใช่แค่เรื่องของโอเมก้า3
1: อย่างเดียว
0: ใช่แอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระที่เราพูดถึงกันนะคะจำง่ายๆก็ A C แล้วก็ E วิตามิน A ก็อยู่ในผักเนาะสีเข้มๆสีเข้มหมดเลยม่วงแดงเขียวเหลืองได้หมดอันที่2 C ก็เป็นพวกผลไม
1: ้
0: นะคะถ้าจะให้ดีก็กินเป็นผลไม้สดตัว E E เนี่ยจริงๆในผักหลายตัวก็มีอะโวคาโดเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีกลุ่มของวิตามินB boy ซึ่งวิตามิน B boy เนี่ยมันจะมีส่วนในเรื่องของการทำงานของเส้นประสาทสังเกตเวลาชาเวลามีอะไรขึ้นมาสักนิดนึงเขาจะให้ไปซื้ออะไรเนี่ยก็จะได้วิตามิน B ม
1: า
0: ใช่ไหมคะก
1: ็จะมีตาชา B สีฟันดีกระดูก
0: โอเคเริ่มไล่กลับไปได้แล้วเก่งมากเลยเก่งมากเลย
1: ครับผมตอนนี้ก็ประมาณ 15-20 นาทีโดยประมาณนะครับเดี๋ยวจะลองเช็คดู

0: เป็นไงบ้างครับเราคิดว่าไหวเนาะทำได้
1: ใช่ค่ะน่าทำมาก
2: ยังมีอีกเมนูนึง
0: ยังมีอีกเมนูนึงครับ
2: เชฟเตรียมไว้ให้
0: ใช่ครับพักสักครู่ครับอันนี้เป็นเมนูที่2ครับเมนูนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของโอเมก้า3นะครับวันนี้ที่เราทำเราจะทำเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าซาลซ่านะคร
2: ับ
0: ซาลซ่าส้ม

0: ตรงนี้เรามีแซลมอนนะครับตรงนี้ทั้งหมดประมาณ200กรัมผมแบ่งเป็น120กับ80นะครับชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่แล้วก็มีส่วนของเดรสซิ่งนะครับเดรสซิ่งง่ายมากเรามีน้ำมันมะกอกนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงนิดหน่อยนะครับเกลือพริกไทยครับแล้วก
1: ็เลมอน
0: ครับแล้วก็มีเป็นแต่งกลิ่นนะครับเป็นพริกหยวกผักชีต้นหอมนะครับอัตราส่วนของเดรสซิ่งทั่วไปนะครับน้ำมัน3ส่วน
1: ค่ะ
0: เปรี้ยว1ส่วน
1: ครับ
0: แล้วก็เกลือพริกไทยตามชอบนี่คือมาตรฐานนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มอย่างอื่นนะครับตัวที่จะทำให้ช่วยให้ตัวเปรี้ยวกับตัวน้ำมันรวมกันอีกอย่างนึงที่เขาใช้มากก็คือมัสตาร์ดนะครับหลังจากนี้อยากจะทำเดรสซิ่งอะไรก็แล้วแต่ยึดตัวนี้เป็นจุดสำคัญอยากจะเพิ่มความหวานนี่ครับใส่หวานได้บางคนก็ใส่เป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับไปได้ไม่รู้จบที่ผมบอกไปมีเป็นหลักการคร่าวๆนะครับนั่งรบกวนคุณหมอนะครับคุณหมอบอกไว้ว่าส้มเนี่ยถ้าดีที่สุดคือปอกแล้วทานเลยนะครับวิธีทำก็คืออย่างนี้ครับเราตัดหัวท้ายนะครับแล้วก็ปอกออกมานะครับพอเราปอกได้อันแรกปุ๊บอย่างนี้นะฮะหลังจากนี้จะง่ายแล้วเราก
1: ็
0: ไปตามไปตามรอยนี้ครับเราให้มีดวิ่งตามรอยนี้เช่น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เห็นไหมครับเราก็จะได้แล้วก็ไปรอยต่อไปสังเกตดูว่าน้ำมันจะน้ำน้อยมากบนเขียงถ
1: ้
0: ามีดไม่คมมันจะช้ำครับน้ำมันจะออกโอเคครับสิ่งที่เราทำก็คือเราเห็นเส้นนะครับ1 2ตัดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตัดเข้ามาตรงนี้นี่ได้เนื้อส้มแล้วนี่นะครับได้เนื้อส้มเลยซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เราจะใช้นะครับวันนี้ผมผ่าครึ่งประมาณนี้คุณไหมช่วยใส่เกลือพริกไทยบนปลาให้ผมหน่อย
1: คุณไหมจัดการแล้วกันค่ะ
0: โรยเกลือโรยพริกไทยเลยครับผมทำเซ็กเมนต์
1: วันนี้เขามีสกิลนะเขาโรยสูง
0: ทำไมถึงต้องโรยสูงนะครับ
2: มันจะได้แบบกระจาย
0: ถูกต้อง
1: นั่นลูกศิษย์แล้วนะ
2: ก็อีกด้านหนึ่งหนูไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็ทั้งสองด้านเลยครับผมแล้วเราจะมีน้ำส้มด้วยครับอันนี้คือที่เราเหลือนะครับ
1: เอามาคั้นต่อ
0: ใช่ครับตัวนี้หั่นแล้วนะครับเรียบร้อยเปลือกที่บอกว่าไม่ทิ้งก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้
1: ผิวส้ม
0: ผิวครับผมเริ่มเลยนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับตรงนี้จะมีน้ำมันโอลิฟออยล์นะครับ3ต่อ1นะครับโดยประมาณแล้วก็ในที่นี้ผมจะเพิ่มน้ำตาลเข้าไปโอเคผมจะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเรามีตรงนี้ละเอาไว้แค่นี้ก่อน
1: okay.
0: แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำ
1: ปลา
0: ครับน้ำมันมะกอกนะครับลงไปไม่ต้องเยอะรอกระทะร้อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับดูว่าร้อนไหมร้อนเลยนะโอเคควันได้แล้วนะครับ first smoke ขึ้นลงปลานะครับทำไมถึงขยับ

0: มันก็จะสุกถึงเวลาที่ความร้อนกว่าจะหายไปมันเข้าไปอยู่ตรงกลางละทุกอย่างเกี่ยวกับปลาและเนื้อครับใช่หลังจากที่เราทำให้เขาสุกเนี่ยเขาจะต้องมีเวลาที่ฝรั่งเขาเรียกว่า resting time ก
1: ็
0: คือเวลาที่ปล่อยให้เขาพักนั่นคือเวลาที่ความร้อนยังซึมอยู่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำฝั่งนี้ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะกลับด้านอย่างหนึ่งที่ผมจะทำตอนนี้นะครับก็คือ

0: เดี๋ยวเราจะเอามาทอดอีกครั้งนึงครับ
1: โอเคในระหว่างนี้นะครับที่รอปลาผมใช้ความร้อนต่ำลงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆตึกปลาไปเรื่อยๆในนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปรวมกับเซกเมนต์ส้มนะครับ
0: ก็เอาเซกเมนต์ใส่เข้ามาครับลองชิมดูเลยครับผมจะเติมเค็มนิดนึงนะครับหวานนิดเดียว
2: รสมันเบา
0: ๆ
2: แต่ว่ามันจะหอมพวกกลิ่นไซตรัสกลิ่นไอ้พวกส้มอ่ะ
1: ใช่ต้นหอมซอยนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นเบลเปเปอร์นะครับ
2: พริกหยวก
1: แดงนะครับใส่เพิ่มสีสันผักชีนะครับผักชีนี่ผมจะรับช็อป
2: หั่นหยาบ
1: ๆหยาบมากๆนะครับเสร็จแล้วครับผมซาลซ่าเราง่ายมากเลยเราเอาปลาขึ้นนะครับตอนนี
2: ้ใส่จานนี้นะคะอ๋อใส่จานนั้นเลย
1: ใส่พักไว้จานนี้ก่อนก็ได้ครับหมอแล้วก็หนังนะครับ
2: ทอดกรอบ
1: หนังเดี๋ยวมาวางไปในน้ำมันนะครับพอโดนน้ำมันเสร็จปุ๊บนะครับเราเอาหม้อสะอาดนะครับกดทับไปเลยเพื่อเดี๋ยวให้เขาแบนแป๊บเดียวจังหวะนี้เรามาเพลตติ้งจานกันครับก็คือทำจานให้สวยงามนะครับ
0: โอเคครับ
1: หนังปลานี่น่าจะได้แล้วครับอันนี้คือได้แล้วแน่นอนคุณใหม่อยากได้แบบไหนเอ่ย
2: กรอบเล็กๆแบบ
1: กรอบเล็กๆนะครับได้ครับผมจะวางไว้ตรงนี้ปึ๊บแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเขาจะแข็งเลยอันนี
2: ้ค่ะ
1: จบจานครับบีบหนึ่งปุ๊บลงแล้วครับลงแล้วพอแล้วครับแค่นั้นได้เลย

0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรา
1: เริ่มเลยเชิญเลยครับ
0: อุ๊ยปลาสุกกำลังดีเลยเนาะอร่อยเลยเชฟอันนี้หอมส้มหอมผลไม้แล้วก็รสชาติเนี่ยมันไม่จัดจนเกินไป
1: ก็คือที่เราวางไว้ก็คือว่าออกเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดหน่อยให้มันกลม
0: อันนี้ทานเล่นได้เลยอ่ะ
1: ครับก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็เป็นแนวทางนะครับเป็นเบสิกเราสามารถเอาไปขยายผลต่อได้ค่อนข้างมากนะครับก็วันนี้เห็นคุณหมอถืออะไรสักอย่างมาบอกว่าทางรายการฝากมา
0: ใช่ก็แทนคำขอบคุณนะคะอันนี้จะเป็น wristband นะคะให้คุณไหมเอาไว้ให้กับคุณแม่นะคะในนี้เนี่ยก็จะมีชื่อนะคะเป็นชื่อของคุณแม่คุณไหมเลยนะคะแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออันนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากจะใส่อะไรเข้าไปนะคะอันนี้ก็ขอมอบให้คุณไหมนะคะเพื่อจะให้กับคุณแม่นะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะโอเคค่ะ
1: ตรงนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับทุกคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับ
3: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมด

0: ขึ้นโอเคเป็นไงบ้างครับ
1: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
2: ข้าวเช้าหมดแล้ว
1: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี้บรรยากาศการเปิดรายการของเราดูยิ่งใหญ่อลังการครับไม่สวยจริงๆเลยครับวันนี้ครับเราจะชวนคุณผู้ชมมาออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์สิ่งนั้นก็คืออ
2: ุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเสาครับ
1: สุดยอดนี่มีเสามาปุ๊บผมนี่ถนัดเลยชอบอ่อนมีเสาปุ๊บเปิดเพลงกิ๊กแล้ววิวก่อนปุ๊บปุ๊บมองเสาเลงปุ๊บ
2: ไม่ใช่
1: อ้อมเสาปั๊บ
2: ไม่ใช่แล้ว
1: ปั๊บ
2: ไม่ใช่แล้ว
1: ฮะไม่ใช่เหรอ
2: เออใบอีกหน่อยนึงเกี่ยวกับคาน
1: มีเสาและคานชัดเลยเราอยู่อัฐจันทร์มีสนามฟุตบอลนี่ไงเสาและคาน
3: ใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่
1: เหร
2: อมันเกี่ยวกับเสาและคานได้
1: อย่าใบ้เยอะได้ไหมเฉลยเลยได้ไหม
2: บอกแล้ว
1: มันชื่ออะไรครับ
2: TRX ใช
1: ่มันย่อมาจาก
2: Total Body Resistance Exercise
1: โอ้มันคือการออกกำลังกายที่กำลังฮิตมากในตอนนี้
2: ใช่
1: แล้ว TRX อันนี้ใช่ไหมพี
2: ่นั่นละ
1: พี่โชว์หน่อยว่ามันมาจากประเทศอะไรเริ่มต้นได้อย่างไรครับ
2: จริงๆมันมากับหน่วยรบของพวกนาวิกโยธินของอเมริกาใช่ไหมปกติเขาใช้เรื่องของไอ้ตัวสายโดดร่มใช่ไหมผลล่มเพราะงั้นตรงนี้มันมีความแข็งแรงสูงมันสามารถ
1: ใช้สายโดดร่มมาออกกำลังกายเพื่อให้เนวิซิลมีความแข็งแรงตลอดเวลาม
2: ากขึ้นแล้วเขามีความรู้สึกเฮ้ยมันทนทาน
1: อ
2: ่ะเพราะงั้นตรงนี้มันน่าจะเอามาใช้เรื่องการออกกำลังกายได้ก็เลยได้ไอเดียตรงนั้นมา
1: เอาพี่ต้นแล้วทำไมมันถึงนิยมอ่ะพี
2: ่ถ้าเราดูเนี่ยคือมันเป็นอะไรอุปกรณ์ที่พกพาง่ายใช่ไหมเบาเคลื่อนย้ายง่ายสามารถใช้ได้ทั่วร่างกาย
1: ตอนนี้คนซื้อเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพื่อนผมซื้อเยอะแยะไปหมดเลย
2: เอาไปขายต่อ
1: แต่เอาไปวางอยู่ที่บ้านเลยนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับใครที่มี TRX แบบนี้ไม่ต้องกังวลแล้วซื้อไปรับรองสุขภาพดีแน่นอน
2: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมดพร้อมกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นคนบ้าพลังมากเขาบอกว่าวันๆเขาอยู่กับเชือกตลอดเวลามัดแบบนี้คอแล้วเวลาคนก็ลากจูงไปไหน
2: เฮ้ย
1: อันนั้นมันหมาแล้วไปพบแขกรับเชิญเลยครับแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นชาวต่างประเทศนะครับมิสเตอร์นากาตา
4: ไฮโอไฮโอ
1: เอามาสิ
4: ฮะ
1: เอาให้ก็เอามา
4: ไม่มี
1: เฮ้ยอาร์ตตาอาร์ตสวัสดีครับน้องอาร์ตครับ
4: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวเองนะครับน้องอาร์ตครับ
4: ครับผมสวัสดีครับชื่ออาร์ตนะตอนนี้เรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: น้องอาร์ตครับเป็นคนบ้าพลังจริงป่ะเนี่ยออกกำลังกายอะไรบ้าง
4: ครับผมก็ออกพวกเป็นเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็โยคะมีแอโรบิกอะไรเงี้ยคร
1: ับทำไมถึงชอบออกกำลังกายครับ
4: ก็รู้สึกว่ามันสนุกดีเวลาเครียดๆเงี้ยก็ไปยก
1: อยากกล้ามใหญ่เลยฮะ
4: ใช่
1: เดี๋ยววันนี้นะครับน้องอาร์ตจะมีประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับ TRX แน่นอนรวมทั้งคุณผู้ชมด้วย TRX ที่เราซื้อมาอยู่ที่บ้านและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์วันนี้ครับเราจะได้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับ TRX ไปออกกำลังกายกันเลย

0: เอาละครับเริ่มออกกำลังกายเกี่ยวกับ TRX ก่อนอื่นคือช่วยแนะนำหน่อยครับว่ามันเรียกอะไรกันบ้าง
1: ตั้งแต่ล่างขึ้นบนเลยแล้วกันนะฮะในแง่ของตัวที่จับก่อนที่จับเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ก็เป็นลักษณะของตัวที่จับนะครับ
0: ที่เราเห็นก็คือส่วนใหญ่แล้วมันจะมี2สีนะครับสีเหลืองกับสีดำ
1: งั้นในตัวนี้ก็เป็นที่จับมือนะครับที่จับไม่ว่าเราจะใช้มือข้างเดียวนะครับหรือ2ข้างก็จะเป็นลักษณะพวกนี้นะครับการจับได้หมดนะครับ
0: อันนี้คืออะไรครับช่วงนี้คืออะไรครับช่วงนี
1: ้ตัวสายพานในเรื่องของการจับนะครับตัวนี้มันถ้าเราดูมันจะมีลักษณะเป็น2เส้นใช่ไหมเพราะเราต้องให้เล่นขวาซ้ายนะครับซึ่งเหนือตรงนั้นมันก็จะมีเรื่องของการปรับเราสามารถปรับตำแหน่งให้เป็นสั้นหรือยาวได้นะครับในเรื่องของการ
0: สั้นยาวมีผลต่อความหนัก
1: ความหนักส่วนหนึ่งกับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของท่าทางในเร
0: ื่อง
1: การใช่ครับ
0: และส่วนนี้ครับส่วนปลาย
1: ส่วนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการคล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแกนที่ถ่ายเป็นออกขวาซ้ายใช่ไหมให้ไม่ลักษณะ
0: แกนกลาง
1: ใช่แกนกลางเป็นแกนจริงๆมันบึงก็เป็นจุดหมุนนะใช่ไหม
0: จุดหมุน
1: นะครับแล้วก็ส่วนบนสุดก็จะเป็นส่วนที่เราคล้องคล้องนั้นอาจจะอยู่ที่เกี่ยวคล้องกับอะไรต่างๆ
0: ซึ่งพวกนี้จะเกี่ยวกับเสาเกี่ยวกับคาน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ของจริงเลย
1: ใช่
2: ถ้างั้นอย่างนี้ผมเอาไปเล่นแบบตามสวนสาธารณะแล้วก็แขวนตามต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหม
1: ได้ครับแต่เราต้องดูในเรื่องของตัวกิ่งต้นไม้ต้องมีความมั่นคงนิดนึงถ้าเกิดเป็นไม้ที่ไม้เนื้ออ่อนเงี้ยหรือว่าน้ำหนักตัวที่เราเยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็คงต้องดูให้เหมาะสม

0: เราเริ่มจากกล้ามเนื้ออกก่อนแล้วกันนะครับกล้ามเนื้ออกเนี่ยปกติที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นเรื่องของเชสเพสง่ายๆเลยก็คือเรื่องของตำแหน่งการยืนนะครับยืนเนี่ยก็คือยิ่งเวลาที่เรายืนเนี่ยถ้าเราทรงตัวเท้าชิดกันการทรงตัวมันก็อาจจะ
1: ยาก
0: นะถ้ายิ่งกว้างออกไปมันก็จะทำให้ทรงตัวง่ายขึ้นส่วนในเรื่องตำแหน่งการลงเนี่ยถ้าใหม่ๆเราพยายามอย่าพึ่งโน้มมากนะครับให้อยู่ในเกณฑ์พอดีนะครับลงเหมือนกับเราที่เราดันเล่นเชสเฟสเล่นดันอกเลยนะครับบริหารกล้ามเนื้ออกนะครับลักษณะเดียวกันนะครับมือกว้างกว่าไหล่นิดนึงนะครับดัน
1: โอเคมาก
0: เอาละมา
1: เชสเฟสนะครับเฟสคือลักษณะมือแบบนี้นะครับเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์คือที่มันหนักไม่หนักเนี่ยมันอยู่ที่เราใช้น้ำหนักตัวเราเอง
0: ใช่
1: ถ้าอยากให้หนักขึ้นเราสามารถ
0: โน้มโน้มตัวโน้มตัวยิ่งโน้มไปมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหนักมากขึ้น
1: ก็คือใช้ลักษณะเล่นกี่เซตยังไงครับ
0: โดยพื้นฐานเลยก็10-12ครั้งใช่ไหมครับ
1: ขยับสามารถถอยหลังไปได้อีกนะครับแล้วแต่ความถนัด
0: ใช
1: ่พี่ต้นครับ
0: ครับ
1: ดูวิธีการดึงผมคือหนักไม่หนักมันดูที่ความสั่นก็ได้นะ
0: ใช่ครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเราต้องออกแรงมากขึ้นละ
1: แล้ว
0: ในเรื่องของตัวหลังถ้าเริ่มมีการแอนมากขึ้นนั่นก็คือเริ่มหนักละเราไม่สามารถที่จะบังคับแกนลำตัวได้ละ
1: เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับน้องอาร์ต
2: อันนี้มันจะมีความยากตรงที่ว่าเราต้องทรงตัวด้วยคร
0: ับ ใช่เพราะว่าจุดข้อดีอันก็คือแทนที่ปกติเราดันใช่ไหมดันอกพวกนี้มันจะได้ในส่วนของอกส่วนของไหล่ต้นแขนด้านหลังที่เป็นตัวช่วยนะครับแต่ตัวนี้มันจะฝึกในเรื่องของแกนลำตัวบาลานซ์เรื่องของการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเข้ามา
1: ท่าต่อไปคร
0: ับ ท่าต่อไปนะครับ
1: จ
0: ะคล้ายก
1: ัน
0: ยังคงเป็นอกเหมือนเดิมนะครับให้ยืนเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราลักษณะปกติเราเล่นเหมือนไฟฮะเหมือนกับหุบบินใช่ไหมครับลองครับลองบีบหงายมือเข้าหากันบีบอกบีบมือเข้าหากัน
1: ไฟนี่คือจับปกติเราเป็นเพสนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่เราเปลี่ยนไฟแล้วก็เปลี่ยนมือ
0: เป็นหงายมือเข้าหากัน
1: แล้วก็เราล็อก
0: กลางไหล่ล็อก
1: มือก็สองไว้
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเรายืดเลยอันนี้มันจะไม่ได้อกนะมันจะได้ไหล่แทน
0: ใช่ให้แนวแรงอยู่ในช่วงของเทิร์นโอเคลองบีบแขนเข้ามาชิดอีกนิดนึงดิให้แคบเข้ามานิดนึงแคบดันบีบแนวของใช่ไฮปลาร้าดีแนวของไฮปลาร้าซึ่งถ้าเราดูเนี่ยอันนี้จะรู้สึกว่าเราจะออกแรงมากกว่าไอตอนท่าแรกใช่ไหมเพราะมันเน้นส่วนของอกส่วนบนมากขึ้น
1: ถ้าเกิดเพิ่มความหนักคือเราสามารถค้างก็ได้ไหม
0: ใช่แล้วก็ค้างไว้แล้วค่อยดันลงค้างไว้ลงค้างไว้ผลักดันขึ้น
1: ประโยชน์ของ TRX เนี่ยที่ผมได้สัมผัสจริงๆคือมันไม่ถูกล็อก
0: มันสามารถเคลื่อนที่ได้
1: มันเคลื่อนที่ได้ขณะที่เราเคลื่อนที่ได้มันแนวแรงมันอย่างนี้ละแนวตรงเหมือนเราจับคานเวลาเราเล่นคานหรือบาร์เบล
0: มันบังคับ
1: เราจะฟีลเหมือนเวลาจับอันนี้ล็อกมันบังคับเราไม่สามารถย้ายได้ถ้าเวลาเราเพลสขึ้นมาปุ๊บแต่ผมจะบอกเสมอถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้ผมจะบอกให้เหมือนเราบีบคานเข้ามา
0: ใช่
1: อันนี้ไม่ต้องจินตนาการเลยครับเพลสขึ้นมาปุ๊บบีบเข้ามาอีกได้เต็มๆเลยโอเคมาถึงหลังครับยังไงครับพี่ต้น
0: หลังตรงนี้จะเป็นท่าเราจะตรงข้ามแล้วเมื่อสักครู่เราลักษณะของการยืนแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าใช่ไหมครับคราวนี้เราจะสลับกันเนื่องจากมันเป็นหลังเราจะยืนแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหลังตำแหน่งของเท้าถ้าใหม่ๆเราก็พยายามให้อยู่ใกล้กับแนวของ
1: ไม่ต้องเอ็นเยอะ
0: ของลำตัวก่อนนะครับแค่นั้นก่อนนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วแล้วก็ขยับให้มากขึ้นให้มันเหมือนกับตัวแทบจะขนานกับพื้นนะครับ
1: หรือว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเราแข็งแรงมากๆเพื่อมายกเท้างี้ได้ไหมครับ
0: คือถ้าในแง่ของการฝึกมันถือว่าดีเลยนะครับเพราะยิ่งคุณลงในแนวดิ่งมากขึ้นการออกแรงของแนวแรงกล้ามเนื้อมันก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของบาลานซ์การทรงตัวต่างๆมันก็ต้องใช้มากขึ้นนะครับ
1: แต่ว่าในการสาธิต
0: เราคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวจะข้ามหน้าข้ามตาบุ้ย
1: ครับผม
0: เราพยายามดึงนะครับก็คือดึงศอกให้ผ่านตัวนะครับยืดอกขึ้นดึงศอกผ่านตัวนะครับเหยียดยืดแขนกลับนะครับเหมือนเราเล่น
1: คำว่าศอกผ่านตัวคือมุมนี้นะครับนี
0: ่ศอก
1: นี่คือศอกผ่านตัว
0: น
1: ี่ศอก
0: นะครับดึง
1: คือมุมศอกนะครับผ่านตัวนะครับเอาใหม่ครับพี่ต้น
0: เหยียดยืดนะครับดึงศอกผ่านตัวเหยียดยืดนะครับดึงนะครับทุกครั้งที่ดึงพยายามบีบสะบักนะครับยืดอกนะครับ
1: ทำงานคือบีบตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับตัวสะบักบีบเข้าหากันนะครับ
1: ตรงนี้นะครับ
0: เหยียดยืดเอาเท้าวางนะครับตัวโน้มไปข้างหลังครับแขนเหยียดยืดคว่ำมือหากันเอาข้อมือกันลองดึงศอกผ่านตัวเหยียดยืดนะครับเหยียดแขนกลับดีดึง 2มาดึง
1: ถ้าเปิดส้นเท้าจะหนักขึ้นไหมครับพี่ต้น
0: มันก็จะ
1: เปิดไฟ
0: ตัวเองทิ้งตัวเอง
3: มากขึ้นลงด้านหลังมากขึ้น
0: ใช่แต่การส่งตัวการส่งตัวมันจะทำให้เรายากขึ้นไงนะครับ
1: กี่ทีแล้วนับด้วย
0: 4ครับมาไป5 1 6ถ้ารู้สึกเบาขยับเท้าไปข้างหน้านะครับ7 8แขนเหยียดให้สุด9
1: ม
0: ีสปาร์ค
1: มีคนหนึ่งยืนมีเพราะถ้ายิ่งเสียบาลานซ์ยิ่งหนัก
0: ใช่แต่มันจะลื่นบวยมันจะลื่นไว้ใช้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าก็ได้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าอีกข้างหนึ่งกระดกเหมือนเราเบรกอะเซฟ
1: โอเคลักษณะเราจะเห็นเหมือนเวลาเราไปเล่นกับแมชชีน
0: ครับ
1: ที่เราดึง
0: ใช่ใช
1: ่ที่มีเก้าอี้มาล่าแล้วก็ดึงมาอย่างนี้เราใช้มุมเดียวกันเลย
0: เวลาที่บริเวณเฮ้ยวิดพื้นอะไรนั่นก็อกขาแล้วก็สควอททำได้
1: เราจะชิน
0: แต่พอเรื่องของบริเวณปุ๊บจะหลังเนี่ยเรามักจะหาท่าที่เล่นหลังไม่ค่อยได้เพราะถ้าพอ TRX ปุ๊บมันเริ่มมีแล้วมันมีตัวที่หลังแล้วก็ให้เราสามารถที่จะออกแรงในแนวของหลังได้โหนห้อยได้ท่าต่อไปจะคล้ายกันนะครับเพราะแนวของหลังยังไงก็ต้องมีการดึงนะครับเมื่อสักครู่เราแค่หงายมือนะครับดึงศอกนะครับผ่านตัวคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกลางนะครับ กลางนะครับแล้วก็เราก็ใช้ดึง
1: ลักษณะเหมือนเราจับบาร์เบล
0: ใช่ครับใช่แต่เราจะดึงตัวเข้าหาก
1: ล้ามเนื้อก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน
0: ใช่จะเปลี่ยน
1: มุม
0: เปลี่ยนมุมทุกครั้งเวลาที่ดึงก็พยายามบีบสะบักดึงศอกใช่ไหมครับนะครับบีบสะบักดึงศอกนะครับ
1: เหยียดดึงให้ศอกผ่านลำตัวไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับให้ศอกผ่านลำตัวนะครับลองดูนะครับมา
1: ลองเหรอ
0: ลองดูแล้ว
1: ยังไม่ทันหายเหนื่อยยังไม่ทันหายเหนื่อยโอเค
0: นะครับยืนเหมือนเดิมนะครับถ้าได้
3: แล้วก็
0: จับเท้ามือจับความมือลงดึงยืด
1: เหมือนถ้าเราใช้ด้านนี้ก็เหมือนที่เราพูลโอเวอร์เอ้ยไม่ใช่ไหม
0: เบนโอเวอร์โล
1: อ่ะ
0: ใช่
3: เพียงแต่ว่านี่ง่ายหน้าขึ้น
0: ใช่เพราะไอ้นี่ตอนนี้เวลาลักษณะการทำตัวนั้นมันตามแนวของไอตัวบาร์เบลไงแต่ตอนนี้เราต้องพยายามหาแนวของการออกแรงใช่ไหมก็คือแรงต้านของตัวเอง
1: หนักหนัก
0: บีบสะบักตลอดดึงเจ็ด
3: แล้วท่านี้มันเน้นกล้ามเนื้อมัดไหนเป็นพิเศษไหมคร
0: ับ แปดมันจะเน้นในส่วนของหลังส่วนบนโดยเฉพาะที่แนวเดียวกับในส่วนของตัวสะบักใช่ไหม
3: คร
0: ับ
3: ครับผม
0: หลังส่วนบนเท่าไหร่แล้ว8
1: 10แล้ว
0: สิบแล้วเหรอ
1: ย้ำเลยนะครับสำหรับการเล่นเวทหลังนะครับหรือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยควรทำอย่างยิ่ง
0: ใช่
1: คนที่อยากมีอกใหญ่ควรจะเล่นหลังด้วย
0: คราวนี้เราจากที่ปกติใช้2มือนะคราวนี้เราจะใช้มือเดียว
1: ครับผม
0: นะครับก็จะคล้ายกันนะครับแต่ให้เรานะครับรวบนะครับไอตัวที่จับมาเป็นอยู่ข้างเดียว
1: เราไม่รวบได้ไหมจับอันเดียวได้ไหมครับ
0: ก็ได้เหมือนกัน

0: นะครับมันจะไม่ได้เพราะว่าม
1: ันจะแกว่งไปแกว่งมาฮะมันจะดึงรูด
0: มุมนี้มันจะรูดเลยนะครับควรจะจับ2อันนะครับ
1: โอเคนะครับมือข้างนึงวางไว้ที่ตัวนะครับใช้ดึงนะครับลักษณะนะครับ
0: วันอาร์ม
1: นะครับวันอาร์มโลนะครับดึงนะครับดึงนะครับดึง
0: มันจะหนักกว่าเดิม
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็เราจะ
0: เน้นมากขึ้น
1: ใช่และการระดมประสาทอะไรต่างๆมันก็จะมาข้างที่เราออกแรงมากขึ้นนะครับ
0: หลักการคือเอาศอกผ่านลำตัวนะครับ
1: นะครับทุกครั้งดึงเหมือนเดิมนะคร
0: ับ แล้วมือต้องวางตรงกลางตัวไหมครับ
1: เนี่ยให้อยู่ตรงหน้าท้องนะครับช่วยประคอง
0: นี่เขาเรียกว่าการเล่นหลังใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: พี่โต้ที่ถือว่าเป็นมืออาชีพมากมือเล่นหลังมือหนึ่งแล้วก็อีกมือนึงเล่นลาย
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้ว
0: ใช่ไหมครับ
1: เข้าที่ครับ
0: พี่ครับผมมองพี่ไม่เห็นเลยครับ
2: เข้าที่ครับเอาข้างไหนก่อนนะ
1: ก็เอาขวาก่อนแล้วกันนะครับขวา10ครั้งซ้าย10ครั้ง1ครับมา2 3 4 5
0: ขอเป็นขวา5ซ้าย5ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
0: แล้วแต่พี่แต่ผมทำแบบนึง
1: เอาเปลี่ยนแล้ว
0: เฮ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวไม่สมดุล
1: เอามาเล่นดึงให้สุด
0: การเล่นนี้ผมรู้สึกผมพบปัญหา
1: ครับ
0: คือว่าขณะที่เราเล่นไปมือที่เราวางเงี้ยมันจะทิ้งตัวลงไปเราต้องพยายามเก่งให้มันกลับมา
1: ใช่เพราะไม่ใช่งั้นตัวมันจะเหมือนมันพลิกไปอีกข้างนึง
0: มันจะยากขึ้นเนาะ
2: เราต้องเก่ง
1: เพราะทุกครั้งเนี่ยมันจะบิด
0: เราดึงไปปุ๊บเนี่ยมันจะมาอย่างเงี้ย
1: มันจะบิดไป
0: มันจะบิดไปอยู่แล้วเราต้องพยายาม
1: ประคองตัว
0: ประคองไว
2: ้ก็รู้สึกว่ามันอย่างเช่นปกติถ้าเราเล่นท่ามันก็จะเป็นแค่มัดเนื้อกล้ามนั้นอย่างถ้าเป็นเนี้ยถ้าเป็น TRX มันก็จะมีเรื่องค่ะเราต้องเก่งลำตัวอะไรเงี้ย
0: มีความยาวด้วยนะมีกล้ามเนื้อส่วนอื่นเข้ามาประคองมาช่วยในเรื่องของแกลำตัวด้วยเมื่อกี้เราเล่นกล้ามเนื้อคือเราได้ส่วนไหนครับ
1: โดยหลักเป็นหลักหมดเลยท่าแรกอ่ะที่เราทำใช่ไหมครับที่เราจับมือหงายมือนะครับตัวนั้นก็เน้นส่วนด้านในแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อที่ช่วยมากก็จะเป็นไบเซปต้นแขนด้านหน้านะครับพอมาท่าที่2เรากางออกใช่ไหมครับคราวนี้ก็ตัวมันก็เป็นหลังเหมือนกันแต่มันจะออกมาด้านนอกมากขึ้นมีเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นไหล่ส่วนหลังที่ช่วยนะครับท่าที่3พอเป็นในเรื่องของเราดึงทีละข้างละคราวนี้เราดึงทีละข้างละพอการดึงเนี่ยนะครับดึงเนี่ยโอเคมันก็เป็นใช้ในส่วนของหลังส่วนบนเหมือนกันแต่จะมีเรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยทุกครั้งที่เราดูนะเวลาที่เราดึงมันจะมีเราต้องพยายามประคองตัวนะครับตัวที่มันบิดไปเนี่ยที่มันบิดไปเพราะฉะนั้นมันก็ใช้ในเรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันแต่เป็นเรื่องของหลังหมดเลย
0: นั่นคือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้มันยังเหลืออีก upper body มีอะไรบ้างครับ
1: โอ้โหมันก็
0: แ
1: ขน
0: ไบเซป
1: แขน
0: ไบเซป
1: ใช่
0: ทีนี้ถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยแบบนี
1: ้ครับ
0: เราสามารถรวมทั้งหมด
1: ได
0: ้ทำได้เหรอ
1: ใช
0: ่สุดยอดเพราะบางคนเดี๋ยวนี้เขาชอบแบบรวมเนอะ
1: ผสมผสาน
0: เขาเรียกว่าอะไรครับ
1: เป็นเรื่องของคอมเพกใช่ไหมคือรวมกันหมดเลยทุกส่วน
0: อ่ะลองดูเลยครับพี่ต้น
1: โอเคเรามาเริ่มจากเอาง่ายๆเอาท่าที่มันสักครู่ที่เราใช้ก็ได้นะครับเอารวมกันนะครับพี่เริ่มจากยืนเหมือนเดิมนะครับดึงไหล่ขึ้นมาก่อนนะครับครั้งที่1นะครับอันที่2เรากางดึง
0: หลัง
1: อันที่3เรางอดึงนะครับก็เป็นเน้นไบเซปแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเหยียดยืดนะครับดึง
0: 2
1: นะครับดึง3
2: 3ท่านับเป็น1
1: ใช่เรานับเป็น1นะครับ1นะฮะกางนะครับหงายมือดึงนะครับ
0: ช้าๆหน่อยพี
1: ่กาง
0: เออ
1: สโลว์ฮะหนักนะ
0: 2คุณผู้ชมจะเห็นด้วย
2: ยิ่งช้ายิ่งเหนื่อย
0: ฮะมือ3อีกสักทีเพราะผมจำไม่ได้
1: ดีมากครับ
0: 1
1: นะครับ1
0: นะครับ
1: เดี๋ยวพอหมดอันนี้ก็ยังจำไม่ได้อีกครับ
0: แล้วทะเลาะ2อันนี้จะได้หลังนะครับ
1: นี่ไบเซปเข้ามาช่วย
0: บิดมือเข้ามาอ๋
1: อ
0: จะได้ไบเซป
1: ครับผม
0: ต่อไปลืมดูเมื่อกี้อธิบายหมดเลยลืมดู
1: มาลองทำถ้าลองทำมันจะจำได้ง่ายขึ้นมาแล้ว
0: อายก็บอกบ้าง
1: เอาเริ่มลายอ้าวหลัง
0: การทำอยากให้ทำช้าๆเพื่อเราจะได้เก่งได้มีสติได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะจริงมันจะได้คือได้ไม่ได้มันอยู่ที่เรา
1: ลาย
0: เก่งส่วนนั้นด้วยนะครับ
1: ดีครับ
0: ช้าๆไม่ต้องรีบ
1: กลางหลังมาแขนดีสองรอบอีกสองรอบลายขึ้นหน่อยกลางแขนอีกรอบหนึ่งลายกลางสองหน่อยขึ้นโอเค

0: ยังไงบ้างครับ
1: ข้าวอยู่ไหนหิวข้าวเลย
2: ข้าวเช้าหมดแล้ว
1: ใช้พลังงานแบบสุดๆเลยเนอะ
0: แต่มันต่อเนื่อง
1: เราค่อยๆทำมันช้าๆได้มันเป็นยังไงบ้างครับน้องอัด
2: ก็มันจะยากตรงที่ว่ามันมี3ท่ารวมกันเป็นเซตทีนึง
3: เนี่ยโอเค
2: ใช่ถ้ากับว่าถ้าสมมติเราทำ10ทีเราต้องทำทั้ง30ที
0: ใช่ใช่
2: ท่าละ10ที
0: ใช่ซึ่งพอเราทำรวมงี้ปุ๊บคราวนี้มันจะไม่ใช่เน้นเรื่องตัวกล้ามเนื้ออย่างเดียวละมันกลายไว้เน้นเรื่องตัวระบบหัวใจด้วยใช่ไหมเพราะเรามีทำต่อเนื่อง
1: ทำแบบนี้ควรทำกี่เซตครับ
0: ถ้าใหม่ๆก็เหมือนเดิมนะครับก็ใหม่ๆก็คือ
1: 3ท่ารวมกันนี่คือควรทำ
0: ก็อยู่ประมาณ 1-2 เซต 1-2 เที่ยวแต่จำนวนครั้ง
1: เซตละกี่ครั้ง
0: แทนที่จำนวนครั้งที่แทนที่เราจะทำ 10-12 เราอาจจะลดลงมานะครับเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่น้องเขาบอกว่าคือมัน3ท่านะฮะเพราะงั้นถ้าเต็มที่เลยเราอาจจะให้อยู่ประมาณ 6-8 ครั้งโอเคก็คง8ครั้ง
1: ทีนี้ผมถามเพิ่มเติมว่าคนที่เล่น TRX
0: ครับ
1: เล่นโดยรวมเนี่ยคือเราจะไม่ได้แบบสมมติเล่นรวมแบบนี้เป็นคอมเพล็กซ์แบบนี้หุ่นเขาจะเป็นยังไงครับ
0: มันก็จะเน้นเรื่องของเฟิร์มกระชับขึ้นใช่ไหมมันจะเน้นส่วนใหญ่แล้วในกรณีของคนที่บางคนที่ถ้าโอเคอย่างบุ้ยเล่นมาสักพักแล้วบุ้ยคราวนี้ความใหญ่บุ้ยต้องการแค่นี้ละแต่บุ้ยต้องการให้มันชัดขึ้นให้มันลีนขึ้นบุ้ยก็อาจจะเล่นวิธีนี
1: ้หรือ
0: ใน
1: TRX
0: ใช่หรือคนที่ต้องการเน้นในเรื่องของการเผาผลาญร่างกายที่มากขึ้นแทนที่เขาต้องไปออกกำลังกายต่อเนื่องด้วยเรื่องของแอโรบิกอะไรต่างๆใช่ไหมก็มาใช้ตัวนี้มันก็เป็นเน้นทั้งตัวกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็เรื่องของคาร์ดิโอด้วย
1: มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับอยากจะแชร์เพิ่มเติมไหม
2: ก็อยากอย่างของผมจะเล่นออกกำลังกายหลายๆอย่างเช่นแอโรบิกโยคะเวทเทรนนิ่งเนี่ยครับผมอย่างอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่จะเสริมเข้ามาใช้เนี่ยครับเพราะว่า
1: แสดงว่าประทับใจ
2: ครับผม
1: มันประทับใจอะไรครับ
2: มันได้ challenge ตัวเองมันได้ท้าทายตัวเองครับอย่างเช่นแบบว่าเราแบบเราต้องมีการเกรงมันจะมีความยากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วรู้สึกว่าโดนกล้ามเนื้อไหม
2: ครับรู้สึกครับ
1: โดนแตกต่างจากการเล่นเวทไหม
2: ค่อนข้างจะแตกต่างตรงที่ว่าอันนี้มันเราสามารถดีไซน์ท่าเองได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่แบบมัดไหนมัดนั้นอะไรเงี้ยครับ
0: จริงๆแล้วของเราอ่ะเราต้องการเรื่องของเขาเรียกความแปลกใหม่หรือว่าทางเลือกให้คนออกกำลังกายเพราะงั้นอย่าพยายามมาปิดกั้นตัวเองว่าโอ้ฉันไม่มีเวลาออกกำลังกายการออกกำลังกายตัวนี้ไม่เหมาะสมกับฉันจริงๆปัจจุบันมันมีอะไรที่มันหลากหลายมากนะครับมันมีตัวช่วยเรามากไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าสถานที่ในเรื่องการออกกำลังกายอย่างนี้มันค่อนข้างมี
1: เอื้อสุดๆเลย
0: ใช่คือถ้ายังเรายังบอกว่าเรายังออกไม่มีเวลาออกกำลังกายอีกนี่คงไม่ใช่แล้วนะครับ
1: นั่นคือความตั้งใจของรายการ Healthy Friday นะครับแต่เนื้อหาสัปดาห์นี้มันยังไม่จบเพราะศักยภาพของ TRX ก็คือ Total Body Resistance
0: Exercise
1: ยังมีมากกว่านั้นก็คือทั้งร่างกาย
0: ครับ
1: Upper ไปแล้วยังเหลือ Lowerถ้าเกิดโลเวอร์ไม่ใช่รถยนต์นะครับโลเวอร์คือส่วนล่างของบอดี้ของเรา
2: โลเวอร์บอดี
1: ้โลเวอร์บอดี้ thank you สัปดาห์หน้ายังเจอกันอยู่นะครับกับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้
0: ครับ
1: เป็นเรื่องราวของโลเวอร์บอดี้โลเวอร์บอดี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็นโลเวอร์บอดี้หมด
1: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
0: หนักสิ
1: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ย คือแล้วถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงๆมัน
0: เอาขาเดียวขาเดียว
4: ฮะ
0: ลองดู
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: โอเคให้ลองละ
0: เราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่วันนี้ปุ๊บมันทำไม่รู้เลยใช่อ้าวไหน
1: อ่ะเริ่มเลยครับปั้นมา
2: อ้าวไปสองรอบนี้ไม่เริ่มอีกเหรอ
1: เมื่อกี้คุยกันอยู่

0: หากเรามีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของข้อไหล่นะครับวันนี้เรามีท่าโยคะ3ท่าเพื่อมานำเสนอให้เราได้ทำการฝึกกันนะครับ
1: ท่ายืดอกครับนั่งทับบนส้นเท้าประสานมือไว้ที่ด้านหลังหายใจเข้ายืดลำตัวเพื่อเตรียมก้มหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าช้าช้าศีรษะต่ำใกล้พื้นดึงแขนศอกตึงขึ้นบนเพดานให้รู้สึกตึงที่แผ่นอกและหัวไหล่ด้านหน้าทั้งสองข้างสะโพกก้นพยายามลดต่ำใกล้ส้นเท้าครับคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจเมื่อครบแล้วหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่าท่าไหว้กลับหลังนั่งทับบนส้นเท้าครับเหยียดปลายเท้าชี้ไปด้านหลังประกบฝ่ามือบิดปลายนิ้วมือชี้ขึ้นบนเพดานนิ้วก้อยสามารถเลื่อนติดแผ่นหลังได้ติดครับหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าช้าช้าศีรษะต่ำใกล้พื้นสะโพกก้นใกล้ส้นเท้าบีบฝ่ามือประกบกันท่านใดไม่สามารถประกบฝ่ามือไหว้กลับหลังได้สามารถใช้มือขวาจับศอกซ้ายมือซ้ายจับศอกขวาแทนได้ครับคงท่าค้างไว้5ลมหายใจเมื่อครบแล้วหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่าท่านั่งบิดตัววาดเท้าซ้ายวางข้ามโคนขาขวากอดเข่าซ้ายชิดอกหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นจังหวะบิดตัวหายใจออกให้วาดศอกขวาไปขัดที่เข่าซ้ายมือซ้ายวางประคองพื้นไว้ที่ด้านหลังหน้ามองข้ามไหล่ซ้ายไปคงท่านิ่ง5ลมหายใจหายใจเข้าบิดลำตัวกลับมาหายใจออกคลายท่าสลับข้างครับวาดเท้าขวาวางข้ามโคนขาซ้ายกอดเข่าขวาชิดอกยืดลำตัวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกบิดตัววาดศอกซ้ายไปขัดที่เข่าขวามือขวาวางประคองพื้นไว้ที่ด้านหลังครับพยายามบิดตัวหน้ามองข้ามหัวไหล่ไปด้านหลังเรื่อยๆหายใจยาวหายใจเข้าบิดลำตัวหันกลับมาที่ด้านหน้าหายใจออกคลายท่า

0: านแมลงกัดต่อยอย่าปล่อยทิ้งไว
1: ้โหดูดีตัวเองดาวสวยจังเลยอ่ะ
2: จริงด้วยแต่ว่ามันก็ไม่สวยเท่าตัวเองหรอก
1: โอ้ยตัวเองพูดอย่างนั้นฉันก็เขินนะ
2: ก็จริงนี่นา
1: อุ้ยกัดก็ไม่รู้อ่ะอุ้ยสงสัยเป็นมดแดงจากต้นไม้นี้แน่เลยอ่ะ
2: เห็นไหมล่ะตัวเองเขาบอกแล้วว่าตัวเองทั้งสวยทั้งหวานจนมดขึ้นมากัดเลยอ่ะ
1: โอ้สงสัยพึ่งต่อยแน่เลยอ่ะเจ็บกว่าเมื่อกี
2: ้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนนะว่าความรักของเราอ่ะมันหอมหวานปานน้ำผึ้ง
1: เราไม่ใช่ระวังตัวเองดูแลเขาหน่อยมันเจ็บมากเลย
2: เดี๋ยวเราเกาให้เขาเหรอ
3: ห
2: ้
3: ามเกานะคะเต
2: ือ
3: นก
2: ี่
3: รอบแล้วไม่เคยฟ
2: ัง
3: เลยเน
0: ี่
3: ย
2: ค
0: ุ
2: ณพยาบาล
0: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
1: แต่มันคันมากๆนะคะทำไมถึงเกาไม่ได้
4: เกาไม่ได้ค่ะยิ่งเกานะคะก็จะยิ่งบวมและอาจจะเกิดเป็นแผลได้ด้วยค่ะห้ามเกาเด็ดขาดเลยค่ะ
2: โอ้ยแล้วทีนี้เราจะทำยังไงดีล่ะครับคุณพยาบาล
4: ก่อนอื่นต้องสำรวจก่อนนะคะว่าโดนแมลงชนิดไหนหรือว่าสัตว์ชนิดไหนข้อดีโดนอะไรคะ
1: อันนี้โดนมดแดงจากต้นไม้กัดอะค่ะแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นผึ้ง
4: ต่อยงั้นเราจัดการกับมดกัดก่อนดีไหมคะขั้นแรกเลยเนี่ยต้องทำความสะอาดนะคะก็คืออาจจะทำความสะอาดด้วยน้ำแล้วก็น้ำสบู่หลังจากนั้นเนี่ยควรจะเช็ดให้แห้งปกติเนี่ยบวมพองเนี่ยมันก็จะหายไปได้นะคะในระยะเวลา 1-2 วันแต่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายใจอาจจะประคบด้วยผ้าชุบน้ำเย็นหรือจะใช้ผ้าห่อน้ำแข็งก็ได้นะคะพกครบทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีเป็นการลดการอักเสบแล้วก็การบวมค่ะอาจจะใช้สำลีชุบคาลามายหรือว่าแอมโมเนียอาจจะใช้ขี้ผึ้งแก้แพ้ทาก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคอดีเนี่ยมีการแพ้แมลงค่อนข้างรุนแรงนะคะเช่นมีผื่นลมพิษขึ้นบริเวณอื่นด้วยผิวหนังแดงคันตามตัวแล้วก็ปากบวมเนี่ยต้องรีบส่งโรงพยาบาลนะคะอาจจะเกิดภาวะแพ้ได้ค่ะ
1: แล้วส่วนที่หนูโดนผึ้งต่อยล่ะคะ
4: โดนผึ้งต่อยเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะเราต้องเอาเหล็กในออกก่อนเป็นอันดับแรกเลยสำหรับอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดแล้วก็หาง่ายที่สุดเนี่ยก็คือกุญแจที่มีรูตรงกลางกดเข้าไปแล้วเราก็ดึงเอาเหล็กในออกแต่โดนผึ้งเนี่ยจะมีอาการปวดมากกว่าโดนมดกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเอาน้ำแข็งเนี่ยมาประคบให้ความปวดเนี่ยหรือว่าอาการบวมเนี่ยลดลงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะใช้ยาหม่องทาบริเวณที่โดนผึ้งต่อยเนี่ยนะคะเพื่อบรรเทาอาการปวดเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
5: สามัญประจำบ้าน
6: อาจารย์บอลอยู่นี่เองเจอตัวแล้ว
7: มีอะไรช่วยจะเอาอะไรครับวันนี้
6: ไม่ได้เอาครับจะเอามาคืนนี่แหละ
7: ทำไม
6: เอายามาคืน
7: เป็นไร
6: กินยาอาจารย์บอลเนี่ยท้องเสีย10รอบมาเนี่ย
7: โอ้โห10รอบเลย
6: คือไส้อาเจียน
7: ครับ
6: โอ้โหไม่ไหวแล้ว
7: กินต่อไปไม่เป็นไร
6: จะกินได้ไงมันแพ้ยา
7: เขาไม่ได้เรียกแพ้ยาอย่างนี
6: ้แสดงว่าท้องเสียคืนไส้ไม่ใช่อาการแพ้ยาใจสั่นนะ
7: ใช่อาจจะไม่ใช่การแพ้ยา
6: ถ้าอย่างนั้นอาการแพ้ยาคืออะไรอาการแพ้ยาจริง
7: ครับ
6: คืออะไร
7: คืออะไรอาการแพ้ยาเนี่ยครับคือปฏิกิริยาหนึ่งของร่างกายเวลาที่รับประทานยาเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยครับเวลาที่ท่านผู้บริโภคจะบอกว่าตัวเองแพ้ยาอะไรอันดับแรกต้องกินยานั้นก่อน
6: ว้าว
7: ไม่ใช่เอายาไปวางไว้แล้วบอกโอ้ฉันแพ้ยาดีอันนี้ไม่นับ
6: มโนขึ้นมา
7: ไม่
6: จริงแค่ยาจะรู้แต่เมื่อกินยาเข้าไป
7: แล้วเกิดเข้าไปแล้ว
6: ปฏิกิริยากับร่างกายออกมา
7: ใช่ครับทีนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
6: อะไร
7: อะไรบ้าง
6: ถึงเรียกว่าแพ้ยา
7: ส่วนใหญ่ครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นปฏิกิริยาที่ผ่านทางระบบภูมิคุ้มกันนะอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นที่เรียกว่าเด่นชัดที่สุดแล้วพบบ่อยที่สุดก็คืออาการผื่นแพ้ทางผิวหนังก็คือเช่นผื่นขึ้นซึ่งผื่นขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นผื่นลมพิษอาจจะเป็นผื่นจุดๆแดง
6: ๆค
7: ันคันนะคร
6: ับ เป็นเฉพาะส่วนหรือว่าเท่ากันหมด
7: ส่วนใหญ่เวลาเป็นเนี่ยอาจจะเป็นทั่วร่างกายนะครับแล้วมักจะเป็นเรียกว่าลักษณะสมมาตรคือเช่นถ้าขึ้นซ้ายก็ควรจะขึ้นข้างขวาด้วยขึ้นข้างบนก็ควรจะขึ้นข้างล่างด้วยโดยเฉพาะในกรณีของการแพ้ยาประเภทผื่นแพ้รุนแรงท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินผื่นแพ้ที่เราเรียกว่าสตีเวนจอห์นสันซินโดรมก็คือมีการลอกของผิวหนังเกิดข
6: ึ้
7: นเบิร์นคล้ายๆเบิร์นใช่ก็จะลอกแล้วก็โอกาสเสียชีวิตก็จะสูงมากขึ้น
6: มีโอกาสเสียชีวิตจากอาการแพ้ยาขั้นรุนแรงได้
7: ใช่ครับ
6: กินปุ๊บแล้วรุนแรงเลยไหมครับ
7: โดยทั่วไปเนี่ยครับถึงแม้จะเป็นผื่นแพ้แบบรุนแรงเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเป็นหวัดเจ็บคอคล้ายๆเป็นหวัดเลยมี

ไข้เล็กน้อยนะฮะบางทีก็อาจจะเริ่มต้นด้วยอาการคล้ายๆมีผื่นขึ้นเป็นจุดแดงๆนะครับทั่วตัวนะหลังจากนั้นพอผู้ป่วยที่ทานยาอยู่แล้วมีอาการแบบนี้ยังไม่

0: ท้องเสียเวียนหัวเป็นผลข้
1: างเคียงใช่ครับก็โดยทั่วไปเนี่ยนะฮะถ้าเวลาที่ท่านเกิดอาการแพ้ยาขึ้นแล้วเราไปพบคุณหมอเนี่ยนะฮะหรือแม้จะไปพบเภสัชกรเนี่ยทางห้องยาหรือทางเภสัชกรเนี่ยก็จะออกบัตรแพ้ยาน
2: ี่ครับ
0: ไหนครับโอ้โหเขาจะบัตรขนาดเท่านี้เลยครับอาจารย์
1: เราขยายออกมาให้ดูฮะจริงๆแล้วเท่านามบัตรเล็กๆหรือบัตรคนไข้ทั่วไป
0: มีไว้เพื่ออะไรครับ
1: หมายความว่าบัตรนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านแพ้ยาอะไรก็แล้วแต่นะเราจะระบุชื่อยารวมถึงระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นให้ท่านเก็บไว้กับตัวถ้าเราดูข้างในอย่างเช่นอันนี้ครับคนไข้แพ้ยาที่ชื่อว่าไอบูโปรเฟนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะระบุความน่าจะเป็นด้วยว่าเอ๊ะอาการที่เป็นเนี่ยน่าจะเป็นจากยาที่รับประทานมากแค่ไหนแล้วก็จะลงชื่ออันนี้ผมเป็นคนทำก็ระบุชื่อผมไว้วันที่ที่ใช้เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านไปไหนก็แล้วแต่ ท่านต้องพกบัตรแพ้ยาติดตัวไว้
0: จะได้ไม่ต้องจำชื่อยา
1: ใช่
0: อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยกินยาชนิดนี้แล้วเป็นไปได้ไหมครับอนาคตกินอีกกินอีกกินอีกแล้วแพ้ตัวเดิมที่เคยไม่แพ้
1: ถามว่ามีโอกาสไหมเพราะว่าอาการผื่นแพ้ที่รุนแรงมาชนิดเนี่ยครับการรับประทานยาครั้งแรกอาจจะเป็นแค่เหมือนกับเป็นการเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉยๆแล้วถ้าเกิดว่าตลอดชีวิตนั้นท่านไม่เคยทานยาตัวนี้ซ้ำเลยท่านอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมีครั้งที่สองรับประทานยาชนิดเดิมซ้ำเข้าไปตอนนี้ร่างกายเรามีภูมิสำหรับยาตัวนี้แล้วเพราะนั้นพอรับประทานซ้ำเข้าไปปั๊บทีนี้ก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดผื่นขึ้นเกิดอาการผิดปกติต่างๆที่เป็นปฏิกิริยาของแพ้ยาได้
0: ก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่าแพ้ยาอาการแพ้ยาเป็นอะไรแสดงว่าไม่อันตราย
1: ใช่
0: มีบัตรนี้ป้องกันไว้ไม่อันตรายถึงชีวิตแน่นอนแต่ถ้าเกิดแยกแยะไม่ได้
1: อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
0: ถึงชีวิตนะครับ

0: วันนี้รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมารู้จักกับอาชีพเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยเลยก็ว่าได้และเกษตรกรส่วนใหญ่ของเมืองไทยก็เลือกที่จะทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับเพราะบ้านเรานั้นเป็นแหล่งส่งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลกและคนไทยก็นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักก็ไม่แปลกนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนา
1: รุ่นพ่อทำมาตลอดครับมาถึงรุ่นผมก็ต้องทำตลอดครับอาชีพการทำนานะครับภูมิใจตั้งแต่พ่อรุ่นพ่อก็ทำเลี้ยงชีวิตเรามาตลอดนะครับเราก็ต้องทำต่อไปครับ
0: โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลยล่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ท้องนาแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเชื่อว่าถ้าพูดถึงอาชีพของชาวนากันแล้วถือเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยครับแต่ว่าอาชีพชาวนานี้มีความสำคัญและรวมไปถึงครับมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรได้บ้างวันนี้จะมาคุยกันกับ Work with a Healthy Life ครับก่อนอื่นครับต้องถอนหญ้าก่อน

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่กอดครับผู้ที่อยู่กับนาข้าวหรือว่าทำนาเป็นเวลาเป็น10ปีสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ผู้ใหญ่กอด
1: ครับผม
0: เราอยู่กันที่พระนครศรีอยุธยา
1: ครับผม
0: อำเภออะไรครับ
1: ลาดบัวหลวงครับ
0: ลาดบัวหลวง
1: ตำบลคลองพระยมฤๅครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับทำนามากี่ปีแล้วครับ
1: หลายสิบปีแล้วครับ
0: หลายสิบปีแล้ว
1: ครับผม
0: ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่า
1: อายุ20กว่าครับ
0: ถามจริงผู้ใหญ่มันทำเนี่ยปีหนึ่งกี่รอบอ่ะพี
1: ่ปีหนึ่งก็ดูน้ำเลยครับบางทีก็2รอบบางทีก็3ครับ
0: ที่บอกมี
1: หลักใหญ่ๆก็2รอบครับ
0: นาปังนาปี
1: ครับผม
0: อ๋อผู้ใหญ่ทำนามา20กว่าปีเดินเองทำเองมีน้องๆมีพี่ๆป้าๆมาช่วย
1: ใช่ครับผม
0: ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องใช้คนเยอะ
1: เยอะครับ
0: วันๆตื่นเช้ามาต้องทำอะไรบ้างครับ
1: เช้าก็จะออกมาดูนาว่าตรงไหนมีหญ้าไหมน้ำแห้งไหมหญ้าหนอนกวนไหมอะไรครับหนูมากัดข้าวไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูถ้าดูเราก็จะป้องกันครับ
0: มาดูว่าหนูกัดข้าวไหม
1: ครับผม
0: แมลงมาเกาะมาติดไหม
1: ใช่ครับ
0: ใบข้าวนี่มันแบบว่าม้วนไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องลงมาดูสิ
1: ใช่ครับลงครับ
0: ก็ลงมาเหยียบอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่านี่ขนาดแค่เดินนะครับผมยังแทบจะถลาไปหาท้องโคลนเลยนะ
1: ครับ
0: มันยืนยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับ
0: เวลาเดินนี่มันต้องยังไงนะครับผู้ใหญ่ครับ
1: ค่อยๆสอดเท้าครับมันจะไม่เหยียบข้าวครับค่อยๆก้าว
0: คือสอดเข้าไป
1: ครับผม
0: เหมือนกับบีบเท้า
1: ครับผม
0: ส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่ครับทำมา20ปีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอะไรบ้างไหม
1: ก็มีบ้างครับ
0: อะไรบ้าง
1: บีก็อย่างปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เงี้ยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับ
0: มีเอาร่างกายก่อนเมื่อก
1: ี
0: ้เอาแค่มาถอนหญ้าต้องยังไงฮะก้มลงไป
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ทำให้ดูได้ไหมไหนสมมติมีหญ้าไหมแถวนี
1: ้มีครับนี่ครับ
0: นี่นี่นี
1: ่นี่ครับนี่ครับ
0: อันนี้คือหญ้า
1: ครับผม
0: ผมจะถอนสมมตินะอ
1: ัน
0: นี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ถอนผิดเดี๋ยวกลายเป็นถอนข้าวเขาอะอันนี้นะ
1: ครับผม
0: จะดึงธรรมดาด้านบนก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ถ้าดึงด้านบน
1: ขาด
0: อ้าวขาดนะฮะก็ต้องก้มลงไปอีก
1: ครับก้มลงครับ
0: ก้มลงไป
1: ยันโคนเลยครับ
0: ยันโคนเลยนะฮะ
1: ครับ
0: มือถึงน้ำเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้โหโอ้โหนี่เพราะถ้ามันดึงไม่ลึกพอมันขาดอย่างนี้ฮะ
1: ใช่
0: ถ้าพอขาดปุ๊บมันขึ้นมาใหม
1: ่ไม่ครับ
0: โอ้ต้องถอนทีละต้นทีละต้นอย่างนี้
1: ทีละต้นครับ
0: เหมือนเดินในป่าชายเลนเนาะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ดึงจุ๊บดึงจุ๊บ
1: แต่ทางนู้นมันจะโหลมทางลุ่ม
0: ๆ
1: ทางนี้มันดอนเนอะจะไม่ค่อยโหลม
0: ที่เมื่อกี้ผมเดินลงมาผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปเดินแถวคูน้ำ
1: ใช
0: ่บุ๊บมิดหายไปเลย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คือปวดไหล่ปวดเอว
1: ครับ
0: ปวดขาไหล่เป็นไหม
1: เป็นครับเป็นครับ
0: เป็นยังไงครับ
1: เป็นเวลาดึงไงเวลาดึง
0: อ๋อเวลาดึง
1: มันใช้เมื่อกี้ใช้แรง
0: เ
1: ลยแรงดึงนั่นแหละมันจะใช่มันจะเป็นเพราะว่ามันต้องก้มทั้งวันครับ
0: ใช้เครื่องไม่ได้หรอ
1: เครื่องมันได้แต่ว่าหญ้ามันต้องสูงไงคือมันต้องสูงกว่าข้าวอ่ะแล้วมันจะล่อนออกเขาจะมีเหมือนกันตัดออก
0: อ๋อจะมีเครื่องเข้ามาตัด
1: ใช่ๆก็ต้องจ้าง
0: มันต้องจ้างอีก
1: ใช่คร
0: ับ ก็ไม่คุ้มนะ
1: ไม่คุ้มครับ
0: ทำแบบนี้ไปทุกวันทุกวันนี่แดดเริ่มมาแล้วโอ
1: ้
0: ทำถึงกี่โมงครับ
1: ก็5โมง
0: ฮะ
1: 5โมง
0: ตั้งแต่เช้า
1: ครับผม2โมง
0: ถึง5โมง
1: ใช่ครับแรงงานด้วยจ้างด้วยเราร่วมด้วย
0: เราก็ต้องมาคุมด้วย
1: ใช่ครับ

0: โอ้โหนี่เขียวขจีเลย
1: ครับผม
0: แต่ดูมันสบายใจเนอะผู้ใหญ่เนอะ
1: ครับ
0: อ้าวผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ให้ผมบอกว่าก่อนลงนาท้องนาทั้งหลายเนี่ยใส่รองเท้าบูทดีกว่า
1: ครับ
0: นี่ใส่ไปทำไมอะผู้ใหญ่ครับ
1: ก็ป้องกันโรคต่างๆครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูเนี่ยครับมันจะมากันน้ำเพิ่มมาเป็นแผลได้เนี่ยมันจะเข้าได้ทางแผลทางอะไรครับ
0: คือสมมติเหยียบปุ๊บอ่ะก่อนลงไปดันไปเหยียบหินเป็นแผล
1: ใช่ครับ
0: ลงไปเจอโรคฉี่หนูเชื้อมันติดปั๊บ
1: ครับ
0: เข้าเลย
1: ครับผม
0: โอ้แล้วเมื่อกี้เห็นป้าๆเขาบอกว่าระวังนะระวังเหยียบอะไรระวังโดนบาด
1: ใช
0: ่ข้าวมันจะบาดได้ไงผู้ใหญ
1: ่มันมีหอยเชอรี่มันมีอะไรนี่ครับข้างในพื้นดินเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไงครับเวลาเราล้วงไปถอนหญ้าเงี้ยมันอาจจะโดนบาดมือบาดอะไรเงี้ย
0: เป็นรอยเล็กๆ
1: ใช่
0: ไอ้ที่ร้อยขวนๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเหมือนเลยเนี่ยแดงๆเลยเนี่ย
1: ใช่ครับเนี่ยครับ
0: คือถ้าว่ามันขวนแล้วเราไม่รู
1: ้ไม่รู้ไปโดนน้ำอย่างเงี้ย
0: ปั๊บ
1: ครับเชื้อโรคมันมากับน้ำเยอะครับ
0: เข้าเลย
1: เข้าเลยครับ
0: พยงพยาธิมีไหมผู้ใหญ
1: ่ก็มีครับมีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับผ
0: ม
1: ว่ามองไม่เห็นนะครับแต่ต้องมีอยู่แล้วครับแต่มองไม่เห็น
0: บางทีมันมา
1: ต้องป้องกันใช่ต้อง
0: พยงไข่พยาธิเล็กๆ
1: ใช่ใช่เราต้องป้องกันไว
0: ้บางทีทำทั้งวันตอนเช้ากลางวันพักเบรกกินข้าว
1: ครับ
0: ครับเข้าไปเลยก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอทํานาเสร็จเรียบร้อยทั้งวันแบบนี้ครับตัวมันเปื้อนๆกลับบ้านเลยมั้ยฮะนอนเลยมั้ย
1: ไม่ครับก็ต้องไปอาบน้ําอาบอะไรให้ทําตัวสะอาดนะครับร่างกายชําระให้สะอาดครับก็ได้มากินข้าวกินอะไรได้ครับ
0: คือต้องมีวินัยกับตัวเอง
1: ใช่ต้องมีวินัยครับถ้าไม่มีวินัยตัวเองก็เชื้อโรคมันเยอะสมัยนี้ครับ
0: อันตรายนะ
1: อันตรายครับอันตรายครับ
0: แต่คิดดูแล้วครับผู้ใหญ่ครับไม่ใช่เฉพาะชาวนาที่เสี่ยงนะชาวเมืองอย่างเราก็มีโอกาสในการเป็นโรคฉี่หนูได้เหมือนกันและเมื่อเรามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันครับจะวิธีในการสังเกตได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: โรคฉี่หนูเนี่ยมันไปโดนกับคนที่เป็นแผลมันจะเป็นมีเชื้อติดต่อถึงตายได
3: ้คือถ้าคนเป็นแผลเนี่ยคือถ้ามีฉี่หนูขึ้นมาเนี่ยโดนแผลมันจะกลายเป็นไอ้นี่ครับรักษายากครับ
4: โดนกัดหรือว่าโดนฉี่หนูก็จะมีอาการเวียนหัวเป็นไข้อะไรแบบเนี้ย
5: ชาวนาไทยเสี่ยงป่วยด้วยโรคฉี่หนูจริงหรือไม่ชาวนาเป็นอาชีพที่ต้องเดินลุยน้ำแช่น้ำหรือสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคได้ทุกวันครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรไปรู้จักกับโรคฉี่หนูกันให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วโรคฉี่หนูมีสาเหตุเกิดจากอะไรกันล่ะครับ

โดยที่มีอาการอันแรกก็คือจะเริ่มมีไข้สูงนะครับเพราะว่าไข้สูงเนี่ยจะเป็นไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการไม่เฉพาะเจาะจงหลายๆด้านอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามคอปวดตามกระดูกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นมากๆนะครับปริมาณเชื้อมากๆก็จะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยตาเหลืองร่วมด้วยจะถึงขนาดตับวายไตวายอาจจะถึงชีวิตได้ถ้าเป็นมากๆภาวะความเจ็บปวดที่มีโอกาสเกิดขึ้นของชาวนาก็มีหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะปวดหลังอันเนื่องมาจากท่าทางที่ผิดแล้วก็มีการก้มเป็นเวลานานๆนะครับการบาดเจ็บจากการทำงานนะครับอันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือการติดเชื้อฉี่หนูซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากในบ้านเราในฐานะที่เราเป็นประเทศเขตร้อนอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เกิดเพียงแค่คนเดียวแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆคนในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ระบาดได้เช่นกัน

0: โรคชีหนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสเป็นโรคที่มากับน้ำครับโดยการติดเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนและสัตว์การติดเชื้อในคนมีสาเหตุมาจากการสัมผัสดินน้ำอาหารที่ปนเปื้อนปัสสาวะเลือดหรือเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ติดเชื้อชนิดนี้เช่นสุนัขวัวควายหนูสุกรม้าเป็นต้น
1: สำหรับโรคฉี่หนูนะครับเมื่อร่างกายได้รับเชื้อจะมีระยะในการฟักเชื้อนะครับอยู่ที่4ถึง14วันครับแต่โดยประมาณเนี่ยสัก10วันจะเริ่มมีอาการนะครับอาการมีอะไรกันบ้างเริ่มปวดหัวครับไข้ขึ้นสูงเลยนะครับตาแดงกล้ามเนื้อต่างๆจะล้ามากๆปวดบริเวณเอวน่องขาถ้าลองกดหรือจับดูจะรู้สึกปวดรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่านั้นครับจะเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วถ้าเป็นหนักเข้าครับอาจส่งผลให้ถึงขั้นที่ว่าตับวายไตวายและหนักที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับ

วิธีการป้องกันก็คือถ้าเมื่อไรก็ตามเราสงสัยว่าในพื้นที่ของเราที่กำลังจะลงไปทำงานในทำนานะพี่ตรงที่พื้นที่ตรงนั้นๆมีความเสี่ยงหรือมีพาหะของฉี่หนูนะครับเราควรจะต้องป้องกันโดยการใส่รองเท้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมีการสัมผัสแหล่งน้ำที่มีโอกาสทำให้เชื้อฉี่หนูเข้ามาสู่ในร่างกายได้ที่สำคัญอันนึงก็คือเรื่องของน้ำที่เราใช้รับประทานนะครับโดยทั่วไปชาวนาเองเนี่ยจะพกน้ำไปเนี่ยน้ำก็ต้องมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของเชื้อฉี่หนูด้วยวิธีการต้มน้ำเป็นสิ่งที่สามารถฆ่าเชื้อฉี่หนูได้นะครับอย่างไรก็ตามอาชีพของชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่น่าเห็นใจเพราะต้องเผชิญกับความเสี่ยงของโรคหลายๆอย่างมากมายนะครับอันเริ่มตั้งแต่เรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะครับเชื้อที่เจอเยอะมากที่สุดก็คือเรื่องของเชื้อโรคฉี่หนูหรือที่เราเข้าใจกันในเรื่องของเลปโตสไปโรซิสนะครับในเรื่องของภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดจากกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการทำงานที่เขาต้องก้มโค้งตลอดเวลาก็เป็นความเสี่ยงอันนึงที่ทำให้เขามีอาการปวดและบาดเจ็บที่บริเวณหลังและกระดูกสันหลังได้นะครับและจะถึงไขสันหลังที่มีโอกาสที่จะปวดและปวดร้าวลงไปที่บริเวณขาได้นะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสารเคมีที่เขาต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายเขารับผลกระทบและผลเสียทั้งในระยะสั้นถ้ามีปริมาณสารเคมีที่รับมากและรวมถึงระยะยาวซึ่งมีโอกาสเกิดการเป็นมะเร็งชนิดต่างๆร่วมด้วยนะครับ

นทำให้บางครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่น่ากลัวหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับบางครอบครัวปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้แล้วครับเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ล่ะโอ้โหหลังจากที่ลุยนาแล้วได้พักกันบ้างเวลาเจอแดดเนี่ยพี่ๆนะนะเจอกันกี่ชั่วโมงครับวันๆนึง
1: 8ชั่วโมง
0: 8ชั่วโมงมาตั้งแต่กี่โมงฮะ
1: ตั้งแต่7โมง
0: 7โมงเช้าพักกลางวันทีนึง
1: เที่ยง
0: แล้วก็ลุยต่อ
1: ลุยต่อ
0: ถึงกี่โมงฮะ
1: เลิก4โมง
0: 4โมงผู้ใหญ่กอดบอกจ้างไปถึง5โมงไม่ใช่เหรอ
2: คร
1: ับ ก็ลงเร็วไง
0: อ๋อลงเร็ว
2: ถ้าลงเร็ว
0: ๆ
2: ถ
0: ้
2: าลง2โมงก็จะเลิก5โมงครับ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมาดูบ้างไปทำหน้าที่ของเรากันบ้าง
2: ครับผม
0: เวลาโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมครับพี่
1: ๆตามันลาย
0: ตาลาย
1: ตาลายก็กินน้ำบ่อย
0: ๆกินน้ำเย็นๆ
1: จ้า
0: แล้วไงต่อฮะ
1: ตาลายๆก็อย่ามองมั่งมีอะไรก็ทากันไป
0: ไปปลายให้มันแสบ
1: ๆให้มันจ้า
0: เออหรอ
1: จนฝ่าจะหมดวันนึงของเขา
0: เคยไหมครับว่ามีทำอยู่ร้อนมากน็อกไปเลยมึน
1: มี
0: หน้ามืด
1: มี
0: ทำยังไงอ่ะก็จำกันมาช่วยเงี้ยเหรอฮะ
1: ก็ช่วยกันแล้วก็เข้าต้นไม้ผ่านกัน
2: เข้าลมพักลม
0: บ่อยไหมครับ
1: มันก็เป็นไม่บ่อยเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะถ้าบ่อยเราก็หากินไม่ได
0: ้นานนานเออจริงเป็นบ่อยผู้ใหญ่ก็ไม่จ้าง
1: เขาก็ไม่จ้าง
0: เ
1: ราต้องไม่ให้เป็น
0: ไม่ให้เป็นก็ต้องสู้กันมันสนุกไหมครับทำนา
1: ก็สนุกตอนราคาดีราคาไม่ดีก็ไม่สนุก
0: ไม่สนุก
1: ไม่สนุก
0: น้ำแล้งก
1: ็หน่อย
0: หน่อยน้ำเยอะก็
1: แย่อีก
0: แล้วรู้ไหมครับว่าไออาการที่เขาเรียกกันว่าเป็นลมเวลาโดนแดดร้อนหรือว่าไอฮีทสโตรกเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันด้วยนะ
1: โรคลมแดดพอละแดดร้อนๆจัดๆก็จะตาลายคืออาจเป็นลมได
3: ้โรคลมแดดหรอป้าก็ไม่เคยเป็นนะแล้วก็ไม่รู้จักก็ไม่รู้อาการมันจะรุนแรงถึงขั้นตายไหม

0: โรคฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดมีสาเหตุเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากและไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทันเวลาทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ครับไม่มีเหงื่อออกหน้าแดงปวดศีรษะหน้ามืดกระหายน้ำมากหายใจเร็วคลื่นไส้วิงเวียนตัวร้อนจัดหัวใจเต้นเร็วอาเจียนสับสนอาจมีผลให้หมดสติหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น 1. นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มนอนราบอากาศถ่ายเทสะดวกปลดเสื้อผ้าระบายความร้อน 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามร่างกายและใช้พัดลมเป่าช่วยระบายความร้อน 3. รีบนำส่งโรงพยาบาลเท่านี้ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลงได้ครับ
1: ดังนั้นในตอนนี้ผมว่าไปลองฟังคำแนะนำและวิธีในการป้องกันจากคุณหมอกันหน่อยครับ
2: ภาวะลมแดดหรือ heat stroke นะครับซึ่งอันนี้เป็นภาวะอันนึงที่สำคัญมากเพราะทำให้เกิดถึงแก่ชีวิตได้ภาวะ heat stroke หรือลมแดดเนี่ยเป็นภาวะอันนึงที่เกิดจากกลไกของร่างกายในการปรับความร้อนที่อยากทำให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้างในร่างกายกับข้างนอกร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติของร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสมดุลในเรื่องของความร้อนระหว่างข้างในกับข้างนอกร่างกายอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็คือเรื่องของทางกายภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาวะลมแดดนะครับซึ่งหลายๆคนทราบว่าเป็นเรื่องของ heat stroke นะครับภาวะตรงนี้ก็เป็นภาวะที่สำคัญมากๆในเรื่องของชาวนาและภาวะตรงนี้ทำให้ชาวนาหลายๆคนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาโดยที่หลายๆคนก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันมาแล้วหลายรายนะครับนี่คือความเสี่ยงหลักๆของชาวนาคนไทยที่พวกเรากำลังเป็นห่วงกันนะครับ

ถ้าเป็นแล้วโดยมากจะถึงขั้นสลบนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคนนั้นก็อาจจะไม่รู้สึกตัวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ารุนแรงมากแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับเราเริ่มรู้สึกร้อนและไม่สามารถจะทนกับภาวะดังกล่าวนั้นได้ควรจะต้องรีบทานน้ำนะครับคอยจิบน้ำเป็นระยะนะครับควรจะต้องพักทันทีนะครับ

0: ุณผู้ชมครับถ้าว่าเรารู้ทันโรคต่างๆนะครับเราก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้รวมถึงสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับและถ้าว่าเรารู้จักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองก็จะถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองแหละครับแต่ย้ำอีกทีนะครับว่าทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับกินข้าวอ๋อกินข้าวอยู่ท้องนาพอดีอย่าลืมนะครับกินให้ครบ5หมู่และกินข้าวให้หมดทุกเม็ดด้วยนะครับเพราะชาวนานั้นเหนื่อยจริงๆกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั่นเองนะครับและนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่ออาชีพชาวนาสัปดาห์หน้าติดตามกันต่อครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดที่เสี่ยงต่อโรคใดมาฝากกันกับ Work with a Healthy Lifeทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวกินอะไรอ่ะ
1: ยาลูกกรพี
0: ่กินยาลูกกรเดี๋ยวกินทำไมอ่ะ
1: ผมปวดเมื่อยมากเลยเนี่ย
0: ปวดเมื่อยทำไมไม่กินยาแก้ปวดแล้ว
1: กินลูกกรให้พี่กินวันนี้พรุ่งนี้หาย
0: จริงปะเนี่ย
1: จริง
0: แต่ที่ได้ยินมาเขาบอกว่ากินวันนี้พรุ่งนี้หายเนี่ยมันอันตรายนะเว้ยเขาผสมสเตียรอยด์ด้วย
1: ไม่มีสมุนไพรพี่สเตียรอยด์ที่ไหนอ่ะ
0: ก็คนที่กินสเตียรอยด์เนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะหน้ากลมมีหนอกคอลงพุงอ้วนนั่นเองแกถูกทุกข้อเลยเด้อ
1: วันธรรมชาติ
0: เหรอ
1: จริง
0: แกกินสเตียรอยด
1: ์ไม่จริงพี่สเตียรอยด์ที่ไหนสมุนไพร
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
1: ไม่เชื่ออ
0: าจารย์บอลช่วยบอกทีว่าอาจารย์เดอร์เนี่ยที่กินเนี่ยยาลูกกรมีสเตียรอยด์เป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์ครับ
2: ครับผม
0: ช่วยเฉลยหน่อยครับว่ายาลูกกรมีสเตียรอยด์เป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์
2: อาจจะจริงสำหรับบางชนิด
0: uh-huh.
2: นะเพราะว่าจริงๆแล้วยาลูกกรหรือยาแผนโบราณเนี่ยบางชนิดก็ไม่ได้มีสเตียรอยด์ปนเปื้อน
0: ครับ
2: ครับผม
0: oh.
2: นะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบัน
0: ครับ
2: หรือจะเป็นยาแผนโบราณยาลูกกรต่างๆเนี่ยหรือสมุนไพรที่เราซื้อมารับประทานเนี่ยเวลารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยเวลาในการที่จะค่อยๆปรับสภาพหรือช่วยไปแก้ไขปัญหาต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นคงไม่มียาตัวไหนที่แบบกินปุ๊บหายปั๊บหรือกินโรคนี้หายโรคนู้น
0: ตอนนี้ครับถ้าเกิดคุณจำเป็นต้องกินและอยากกินและไม่อยากกินยาแผนปัจจุบันอยากกินยาแผนโบราณคือยาลูกกรนี่แหละเราจะมีการทดสอบไหมครับว่าเฮ้ยอันนี้มีสเตียรอยด์หรือไม่มีสเตียรอยด
2: ์ครับจริงๆมีวิธีทดสอบแต่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลองทำด้วยตัวเองได้
0: คือชุดนี้นะ
2: ก็คือนี
0: ่ใช่ครับอาจารย์คร
2: ับ คุณบอยรบกวนหน่อยครับ
0: ได้เลยครับผม
2: นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของชุดทดสอบสารสเตียรอยด์นะซึ่งเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะถ้าท่านสนใจตามร้านขายยาโดยทั่วไปก็มีจำหน่ายได
0: ้
2: นะหรือว่าท่านอาจจะลองติดต่อหรือประสานงานไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน
0: อันนี้แสดงว่าถ้าเกิดท่านไม่กินเองลูกหลานกินซื้อมาทดสอบก็ได้นะ
2: ใช่ถูกต้อง
0: ข้างในนะครับมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับนะครับเราจะทำการทดสอบอ่ะอาจารย์ยังไงครับ
2: นะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นยาลูกกรนะฮะสองยี่ห้อนะฮะโดยหลักการก็คือเราก็ต้องเอามาบดให้ละเอียดก่อน
0: จะทดสอบต้องมาบดก่อน
2: ใช่ครับแล้วก็เอามาละลายน้ำนะครับแล้วก็พอละลายเสร็จแล้วเราก็ใช้หลอดนะครับดูดน้ำยาขึ้นมาแล้วก็หยดลงไป
0: หยดไปที่ตัว S ตัวช่องนี้
2: ใช่ครับที่ช่องสตาร์ทเลยครับ
0: ช่องสตาร์ทนะครับหยด4หยดนะครับหลังจากนั้นรอให้เขาทำงานถ้าเป็นการตรวจคัน
2: มันจะมีขีด
0: มันจะมีขีดกับ2ขีดตรวจคันขึ้น2ขีด
2: ครับถึงจะบอกว่า
0: ตั้งครร
2: ภ์ใช่ครับแต่สำหรับสเตียรอยเนี่ยผลที่ออกมาจะตรงข้ามกันคือแปลว่าถ้ามีสเตียรอยจะขึ้นขีดเดียวแต่ถ้าไม่มีสเตียรอยจะขึ้น2ขีด
0: สมมุติเราดูไปปุ๊
2: บ
0: ขึ้นมามี
2: ครับ
0: เราควรทานต่อไหมครับ
2: ก็ถ้าเราตรวจแล้วว่ามีก็จริงๆไม่ควรทานต่อ
0: ไม่ควรทานต่อ
2: เพราะว่าน่าจะอาจจะทำให้เกิดอันตรายระยะยาวเกิดขึ้นได
0: ้เกิดผลเสียอะไรบ้างครับถ้าเกิดเรารับประทานยาลูกกรยาสมุนไพรต่างๆที่ผสมสเตียรอยด์โดยเราไม่ทราบระยะยาวจะเป็นอย่างไรครับ
2: ระยะยาวเนี่ยจริงๆผมว่าเรามีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเราเชิญตัวอย่างก่อน
0: อาจารย์ครับนี่คือคนที่รับประทานสเตียรอย
2: ครับ
0: ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
2: ใช่ครับ
0: okay.
2: แต่ว่าต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนี้เนี่ยเป็นการเกิดผลระยะยาวแล้ว
0: ค
2: ือแปลว่ารับประทานสเตียรอยมาติดต่อกันไประยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นเดือน
0: เป็นเดือน
2: จะ1เดือน2เดือนหรือมากกว่านั้นนะเราก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราสังเกตง่ายๆที่สุดก่อนนะฮะก็คือการเปลี่ยนแปลงเราเห็นเร็วที่สุดคืออาจจะเป็นเรื่องใบหน้านะมีหน้ากลม
0: ทรงหน้าทรงหน้าคนมีผล
2: เปลี่ยนไป
0: อ๋ออ
2: าจจะเรื่องมีหนอกเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือ นื่องจากเวลาทานสเตียรอยด์แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการสะสมของไขมันตรงบริเวณด้านหลังคอเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะอาจจะเห็นเป็นหนอกนูนขึ้นมา
3: อารมณ์แปรปรวนนี่ยัง
2: อารมณ์แปรปรวนเนี่ยเกิดได้ตั้งแต่เรียกว่ารับประทานแล้วทำให้เกิดซึมเศร้านะมีค่าตัวตายอะไรได้ในคนไข้บางราย
3: คนที่รับประทานสเตียรอยด์เนี่ยนะ
2: ใช่ครับหรือในทางตรงกันข้ามรับประทานสเตียรอยด์มากเกินไปแล้วเกิดโรคจิตเกิดเห็นหูแว่วประสาทหลอนม
3: ึ
2: น
3: ห
2: งิดต่างๆเกิดขึ้น
3: มันเข้าไปทำกับอะไรครับอาจารย์
2: มันไปเปลี่ยนการทำงานของสารสื่อประสาทในสมอง
3: ว้าวอันตรายมากอันตรายมาก
2: นะ
3: ต่อไปกระดูกพุ่น
2: กระดูกพุ่นนะ
3: หัวใจโต
2: หัวใจโตก็หัวใจทำงานหนักหรือถ้าเกิดรุนแรงมากเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นเป็นลักษณะของกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วจากการที่เรามีผลข้างเคียงของสเตียรอยด์เกิดขึ้น
3: อันนี้คือคนที่ไม่ตั้งใจคือรับประทานยาลูกกรดเข้าไปมีสเตียรอยด์เป็นของแถม
2: ใช่
3: แต่ถ้าเกิดคนที่ตั้งใจอาจารย์สเตียรอยด์มีอะไรบ้างที่เรารับจากภายนอกครับ
2: ถ้าคนที่ตั้งใจเดี๋ยวมีเหมือนกันนะเพราะสเตียรอยด์เป็นยาที่เราใช้ในการรักษาโรคหลายโรคเหมือนกัน
3: โรคผิวหนังเนี่ยทาแล้วหายเลยจริงๆผมทาผมเคยเป็นทาแล้วหายเลยติดใจด้วย คันปุ๊บทาแล้วหายคันเลย
2: ซึ่งอันนั้นเราเรียกว่าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์ถ้าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์เนี่ยโดยทั่วไปอันตรายไม่ค่อยเยอะมาก
3: แล้วภายในล่ะครับยา
2: ถ้าเป็นภายในแบบรับประทานเข้าไปอันนี้เนี่ยยากลุ่มนี้มีที่ใช้เยอะเช่นในคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าอย่างเช่นโรค SLE โรคข้อโรคข้อรูมาตอยซึ่งยาพวกนี้เนี่ยสเตียรอยด์จะเป็นยาที่จำเป็นต้องใช้ซ
3: ึ่
2: งแน่นอนเมื่อท่านต้องใช้ท่านก็จะมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงต่างๆเหล่านี
3: ้เราเลือกไม่ได้ใช่ไหม
2: เราเลือกไม่ได้อันนั้นจำเป็น
3: แล้วมีแบบที่เราซื้อยากินเองโดยมีสเตียรอยด์เข้ามาไหมครับ
2: ถ้าเป็นซื้อยาทานเองเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยร้านยาขายสเตียรอยด์โดยตรงไม่ได้นะยกเว้นว่ามีใบสั่งแพ้ก็คือพูดง่ายถ้าคุณหมอสั่งว่าจำเป็นต้องใช้ก็สามารถจะรับประทานได้และยาลูกกรหรือยาสมุนไพรเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะในพื้นที่ต่างจังหวัดหน่อยเนี่ยก็อาจจะหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายหรือว่าอาจจะมีการกระจายของยาพวกนี้ปากต่อปากกันยาตัวนี้ดียาตัวนี้หายนะก็พยายามซื้อมาฝากกัน
3: อาจารย์มาแล้วครับผลมาแล้วครับผลออกมาแล้ว
2: ท้องไม่ท้องครับ
3: ขีดเดียวมีสเตียรอยด์ครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเราสรุปได้อย่างนี้ได้ไหมอาจารย
2: ์ครับ
3: คือว่ายาสเตียรอยถ้าเราไปตั้งใจซื้อโดยตั้งใจเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
2: ครับ
3: แต่เราอาจจะรับสเตียรอยโดยไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการเป็นของแถมได้จากยาสมุนไพรเหล่านี้มีข้อสังเกตก็คือว่าถ้ากินแล้ว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การที่เราบอกว่ามีลูกคนหนึ่งเป็นมะเร็งและอีกคนหนึ่งจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนหนึ่งเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทำให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแล้วนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันเย็นวันศุกร์แบบนี้ครับเวลา5โมงเป็นต้นไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนะครับเข้ามาเจอหน้าแคร์แบบนี้ฝากแชร์กันด้วยนะครับคอนเทนต์ของนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคที่ช่วงนี้เจอบ่อยมากๆนะครับโดยเฉพาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยมันมีโรคอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะบางทีในเด็กเนี่ยเวลาเป็นทีนึงเป็นหนักมากๆเด็กเป็นเนี่ยเด็กป่วยใช่ไหมครับแต่คนเป็นทุกข์ใจกว่านั้นเนี่ยคือพ่อกับแม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ฟังเรื่องราวนะฮะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับช่วงของฤดูฝนนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับแน่นอนครับแคนชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงสุจิตราชัยสวนียากรนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์จักรครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ไม่เคยคุยกันเลยใช
1: ่
0: ไหมไม่เคยเข้ารายการด้วยกันเลย
1: ใช
0: ่ปกติอาจารย์ไปตอนเย็นใช่ไหมครับรัดคิวหมอ
1: ค่ะค่ะ
0: อันนั้นเป็นรายการที่จะตอบคำถามสดๆหน้างานใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้ตอบคำถามแค่คนเดียวครับ
1: ค่ะ
0: สบายใจกว่า
1: ค่ะ
0: อาจารย์เป็นอาจารย์โรคติดเชื้อของภาควิชากุมารเวชศาสตร
1: ์ค่ะ
0: ก็คือดูเด็กโดยเฉพาะเลยไหม
1: ครับใช่ใช่ค่ะดูเด็กค่ะ
0: โรคติดเชื้อของเด็กนะฮะในช่วงนี้ของผู้ใหญ่ต่างกันไหมครับอาจารย์
1: อ๋อก็จะมีบ้างเพราะว่าโดยในเด็กเนี่ยจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจการติดเชื้อทางเดินอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว

0: ก็ในเด็กก็จะไม่ค่อยได้มีโรคเรื้อรังหรือเป็นโรคประจำตัวรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: เหมือนเขายังเป็นอยู่ในช่วงที่แบบว่าร่างกายเขายังดีทุกอย่างอยู่ใช่ไหมครับเวลาโดนอะไรมันก็เลยยังไม่รู้สึกว่าเป็นเรื้อรังขนาดนั้น
0: อ๋อใช่ค่ะแล้วอีกอันก็คือแต่ว่าก็คือมีความเสี่ยงเพราะว่าเด็กเหมือนเขาจะสมมติเด็กแรกเกิดก็จะได้ภูมิคุ้มกันจากคุณแม่มาอยู่ค่ะแต่พอเป็นช่วงหนึ่งแล้วหลัง6เดือนภูมิคุ้มกันก็หมดลงแต่ว่าจะต้องรอเวลาที่เขาจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวของเขาเองก็จะใช้เวลาอีกหลายปีเหมือนกันค่ะก็จะมีความเสี่ยงในช่วงนั้นนะคะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชอบเตือนกันในแคนเห็นทุกปีเลยฮะเตือนกันในช่วงฤดูฝนค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะ
1: เหมือนเราจะแบบออกมาเตือนกันเยอะมากเลยในฤดูนี้ฮะโรคอะไรที่เจอบ่อยเป็นพิเศษในเด็กฮะ
0: อ๋อจริงๆก็จะมีติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยค่ะที่มันก็จะมีบางเชื้อที่ชอบในช่วงนี้พวกขึ้นกับเชื้อที่ช่วงนี้มันก็จะทำให้เชื้อนี่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยอากาศอะไรเงี้ยด้วยทำให้คนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากขึ้นก็อย่างเช่นโรคติดเชื้อพวก RSV อะไรเงี้ยค่ะที่เป็นเชื้อไวรัสอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังมีพวกติดเชื้อพวกไข้หวัดใหญ่ที่เป็นมาได้ทั้งปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ระบาดเป็นช่วงๆรวมถึงพวกติดเชื้อที่มาในช่วงนี้อีกตัวนึงที่เพิ่งเริ่มมีเมื่อประมาณสักเกือบจะ1เดือนที่ผ่านมาคือมือเท้าปากเนี่ยค่ะก็กำลังเริ่มมาเหมือนกันนะคะในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าพวกทางเดินอาหารพวกท้องร่วงหรือพวกอาเจียนจากเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะมาเป็นช่วงๆเหมือนกันนะคะตามกิจกรรมของเด็กอะค่ะ
1: ครับเมื่อเราจะได้ยินชื่อเหล่านี้ทุกปีเลยนะฮะเรื่องแบบเป็นไข้หวัดใหญ่เป็น RSV หรือว่าเป็นมือเท้าปากก็เตือนทุกปีแล้วช่วงอื่นไม่ค่อยเป็นนะฮะหรือว่าช่วงอื่นก็เป็นเหมือนกัน
0: อ๋อก็คือช่วงอื่นโอกาสจะน้อยค่ะมันก็จะมีบางช่วงอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็อาจจะเป็นบางก็คืออาจจะเป็นได้ตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมีบางช่วงที่เป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงก็คือตามสภาพอากาศด้วยค่ะตามกิจกรรมของเราก็ตามเด็กเปิดเทอมปิดเทอมค่ะช่วงนี้ที่แบบมันมีทั้งโรงเรียนเขาก็ก่อนคือก่อนอันนี้จะมีแบบเปิดปิดเฉพาะอะไรเงี้ยของเด็กไทยโรงเรียนรัฐบาลแต่ตอนนี้มันก็มีเด็กนานาชาติอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีช่วงแกลบที่ต่างกันทำให้เกือบจะทั้งปีเหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: แบบนี้เฉพาะในโซนบ้านเราไหมครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดในต่างประเทศอะช่วงเวลาเดียวกันโรคก็ไม่เหมือนกันป่ะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอากาศที่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะแล้วก็การติดเชื้ออะไรอย่างเช่นที่ต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าคือในภูมิภาคของเราก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าในโซนของทางอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็จะไข้หวัดใหญ่ก็จะระบาดช่วงต้นปีอากาศหนาวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าของเมืองไทยเนี่ยอากาศส่วนใหญ่ก็คือหนาวช่วงปลายปีอะไรเงี้ยค่ะก็มีความชื้นช่วงปลายปีทำให้เป็นที่เป็นช่วงเวลาที่ติดเชื้อทางเดินหายใจจะระบาดช่วงนี้ค่ะแต่ก็มีก่อนหน้านี้ที่มีโควิดระบาดในช่วงก่อนในช่วงนี้ก็เบาๆลงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีติดเชื้อที่ทำให้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดมีคออักเสบก็จะมีช่วงนึงตอนนี้ก็เผาลงค่ะก็คือผ่อนลงอะไรค่ะ
1: ในแต่ละปีที่มันผ่านมาครับอาจารย์ที่เราพยายามแนะนำพยายามรณรงค์เนี่ยมันลดน้อยลงบ้างไหมฮะ
0: อ๋อก็จริงๆก็มีจริงๆก็คือเป็นธรรมชาติของการติดเชื้ออะไรเงี้ยด้วยค่ะมันก็จะมีช่วงที่เป็นพีคค่ะแล้วก็ช่วงที่ลดลงค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับประชากรของเราด้วยค่ะว่ามีอย่างโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเรามีมาตรการที่เข้ามาควบคุมได้ทันอะไรเงี้ยค่ะทราบข่าวเร็วเนี่ยค่ะเราก็จะมีที่กระทรวงกรมควบคุมโรคอะไรเงี้ยเราก็จะมีการเฝ้าระวังโรคบางอย่างแล้วก็ออกมาประกาศทำให้ทราบได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้เร็วทำให้ป้องกันการระบาดได้เนี่ยค่ะแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องฟังข่าวค่ะแล้วก็โรคไหนการติดเชื้อไหนที่ฉีดวัคซีนป้องกันได้ก็ควรจะแนะนำให้ฉีดเนี่ยค่ะ
1: ครับถ้าเกิดถามในมุมมองของคุณหมอเด็กนะฮะอาจารย์มองว่ามันมีเรื่องไหนหรือว่าสิ่งอะไรที่หมอเด็กห่วงที่สุดเลยในช่วงเวลาแบบนี้
0: ก็คือช่วงที่จริงๆก็คือเรื่องการที่ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็คือหลักๆเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเด็กก็คือเพราะเราควบคุมเขาอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องพฤติกรรมการใส่หน้ากากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผู้ปกครองทำได้ก็คือถ้าเกิดว่าเด็กที่ป่วยเงี้ยค่ะก็คือเราก็มีความรับผิดชอบว่าให้หยุดก่อนแล้วก็เพื่อจะให้สังเกตอาการแล้วก็ให้ไปพบแพทย์ว่าเป็นการติดเชื้ออะไรนะแล้วก็จะต้องหยุดอยู่ที่บ้านเนี่ยนานเท่าไหร่เนี่ยค่ะแล้วก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทราบแล้วเนี่ยมีบางอย่างที่ถ้าสมมติว่าเป็นหรือว่าสงสัยการติดเชื้อนั้นก็จะมีความถ้าเรารู้ว่าเป็นเชื้อชนิดไหนอย่างเช่นช่วงไอกรนอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะให้การป้องกันคนที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ที่โรงเรียนหรือมีประวัติสัมผัสคนที่เป็นเนี่ยได้ทันท่วงที

0: เงี้ยค่ะเนา
1: ะ
0: ก็คือแล้วก็อย่างที่สำคัญก็คือการที่ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะให้ทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ให้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ที่สำคัญคือวัคซีนอะไรเงี้ยค่ะเนาะที่จำเป็นจะต้องได้ค่ะ
1: เหมือนห่วงในเรื่องการป้องกันมากกว่า
0: ใช
1: ่ไหมครับ
0: เพราะว่าอย่างที่เป็นโรคบางอย่างก็คืออย่างอีกอันนึงก็คือให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ว่าถ้าเกิดว่าเด็กที่ป่วยมีปัญหาอะไรแล้วมีอาการอะไรที่ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลได้ทันอย่างเงี้ยค่ะจะได้รักษาได้ทันนะคะอย่างเช่นติดเชื้อบางอย่างที่สามารถจะทำอย่างเช่นโรคมือเท้าปากถ้าเป็นสายพันธุ์เชื้อไวรัสที่รุนแรงจะทำให้เกิดการติดเชื้อในหัวใจขึ้นสมองได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งอาการที่เป็นเนี่ยในเด็กบางรายก็จะเป็นเร็วภายในแบบวัน2วันอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นจะต้องมีอาการเฝ้าระวังว่าอาการไหนที่เราจำเป็นต้องพามาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะ
1: เหมือนกับว่าถ้าเกิดมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะน่ากลัวในการที่จะป้องมันจะน่ากลัวกับการที่ป้องกันไว้ก่อน
0: ใช่
1: ถ้าเกิดรู้เร็วก็จะสามารถดีเทคได้เร็วมากข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะแล้วก็ทราบว่ามีอาการอะไรนะที่ต้องรีบพามาโรงพยาบาลอาการอะไรที่สามารถที่จะอยู่ที่บ้านได้ตอนนี้ก็มีโทรศัพท์ก็มีสามารถที่จะโทรมา
1: เซิร์ชดูได้เหรอหรือว่าเซิร์ชดูแล้ว
0: โทรมาถามได้อะไรเงี้ยค่ะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นต้องมาโรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์นะคะทางด้านโรคติดเชื้อเป็นหลักอะค่ะ
1: ครับซึ่งตรงนี้เราลงรายละเอียดกันแน่นอนนะครับคราวนี้มันมีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดูแลเด็กเวลาป่วยเรื่องไหนบ้างที่อาจารย์เคยเจอมา
0: เรื่องเข้าใจผิดก็คืออย่างเช่นหลักๆ ก็คือเรื่องการห้ามอะไรต่างๆเวลาช่วงที่ไม่สบาย
1: สำหรับผู้ปกครองเนาะ
0: ใช่ค่ะก็คืออย่างเช่นสมมติว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแผลอะไรเงี้ยค่ะห้ามกินไข่ไหมอะไรเงี้ยค่ะ
1: เอ้า
0: จะทำว่าให้แบบว่าแบบ
1: แผลเป็นไงอาจารย์แผลเป็นจะนูนนะอาจารย์
0: ใช่ครับแต่ว่าจริงๆคือทานอาหารได้ทุกอย่างที่แบบสุขสะอาดแล้วก็ครบ5หมู่อะไรเงี้ยค่ะผักผลไม้อะไรเงี้ยค่ะ
1: กินได้เหรอครับ
0: ทานได้ค่ะไม่ได้แบบเป็นข้อห้ามอะไร
1: แล้วไอ้หลักการที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นแผลเนี่ยว่าอะไรเนี่ยห้ามกินไข่เนี่ยมาจากไหนอ่ะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่า
1: เพราะตอนผมเด็กๆเนี่ยจำได้เลยผมแบบรถล้มนะแล้วก็เขาก็บอกว่าอย่ากินไข่นะถ้าเกิดกินไข่เดี๋ยวมันจะเป็นแผลเป็นมันจะนูนมันจะแบบเป็นคีลอยอะไรเงี้ย
0: อันนั้นคือคนไหนที่จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านพันธุกรรมหรือเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้ว
1: เนี่ยค่ะ
0: จะก
1: ิน
0: ไข
1: ่
0: หรือไม่ไข่ใช่ค่ะก็คืออาจจะไม่อาจจะไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกรรมอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะ
1: ผมก็ดันแผลเป็นนูนด้วยไงอาจารย์แต่ประเด็นคือมีคนเตือนผมแล้วใช่ผมก็ไม่กินไข่เลยก็นูนอยู่ดีไม่เกี่ยว
0: ค่ะไม่เกี่ยว
1: โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องการกินเรื่องแรกก่อนเลยถ้าเกิดแบบป่วยหรือว่าห้ามกินไข่อันนี้ไม่จริง
0: ใช่หรือไม่ก็คือเรื่องที่อาจจะได้ยินอันนี้สมมติว่าเป็นไข้อะไรเงี้ยค่ะบอกว่าต้องห้ามทานของเย็นอะไรไหมเนี่ยค่ะ
1: ก็คือไอศครีม
0: จริงๆก็คือถ้าเกิดว่าเป็นไข้แล้วก็มีอาการไอจริงอาจจะมีส่วนถูกในแง่ที่ทานอาหารที่เย็นอาจจะกระตุ้นเด็กที่เป็นหลอดลมไวเลยค่ะทำให้มีอาการไอหรือมากขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันอย่างเช่นถ้าเด็กที่ติดเชื้อไวรัสที่เป็นมือเท้าปากที่ทำให้แบบมีแผลที่ในคออะไรเงี้ยค่ะการที่ทานอาหารที่ร้อนอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เขาเจ็บคอมากขึ้นไม่ยอมกินอย่างเงี้ยค่ะในช่วงที่มีคำแนะนำก็คือช่วงนี้เด็กสามารถจะทานอาหารหรือทานน้ำผลไม้ที่เย็นได้ทานไอศครีมอะไรเงี้ยได้ค่ะก็จะช่วยได้ค่ะ
1: เพราะเป็นข้อถกเถียงมาตลอดเลยอาจารย์เวลาป่วยเขาบอกว่าป่วยเนี่ยกินน้ำอุ่นๆนะอย่ากินน้ำเย็นนะ
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็จะเถียงในใจมาตลอดเลยว่าแบบก็กินน้ำเย็นก็สดชื่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นข้อถกเถียงจนปัจจุบันเนี้ยทุกวันนี้พ่อแม่ผมยังเป็นเหมือนเดิมเลยก็คือเวลาป่วยเนี่ยอย่ากินน้ำเย็นนะจนชินเน
0: ี่
1: ยแต่ผมบอกว่าผมไม่เชื่อผมถามหมอไปแล้วสรุปคือกินได
0: ้ทานได้ค่ะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าทานแล้วรู้สึกเพราะอย่างที่เพราะอาหารเย็นอาจจะกระตุ้นให้ไอแต่ว่าถ้าเด็กคนไหนที่แบบไม่ได้ไ
1: อ
0: เป็นไข้อะไรอย่างอื่นก็ทานได้
1: นั่นแสดงว่าของเย็นเนี่ยจะกระตุ้นให้ไอไม่ใช่ทุกคนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแต่บางคนแล้วแต่พออาจารย์พูดให้ฟังก็เห็นภาพนะสมมติว่าเราติดเชื้อแบบแบคทีเรียแล้วมันเป็นเหมือนแผลในคอเงี้ยการที่กินน้ำร้อนมันก็ยิ่งลวกไหมผมคิดเองนะ
0: ใช่ค่ะคือเด็กก็จะไม่ยอมทานนะคะ อาหารที่อุ่นอะไรเงี้ย
1: ค
0: ือต้องแบบอาหารที่แบบว่าอุณหภูมิปกติอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะสองข้อแล้วมีไหมครับ
0: มีค่ะอีกอันนึงก็คือที่อันนี้อาจจะเป็นในเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่อาจจะต้องระวังนิดนึงที่ถ้าเด็กไม่สบายจะต้องกวาดคอค่ะ
1: กวาดคอคืออะไรอาจารย
0: ์กวาดคอนี่คือจริงก็คือเป็นใช้สมุนไพรหรือว่ายาซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าสูตรไหนเขาก็จะมีสูตรพิเศษของเขาค่ะแล้วแต่ตามภูมิภาคอะไรเงี้ยค่ะ
1: เ
0: ราจะเอามาป้ายเอามาทาที่นิ้วแล้วก็ไปป้ายคอเด็กเพื่อคิดว่าน่าจะสามารถที่จะรักษาการติดเชื้ออะไรเงี้ยได้แต่ว่าจริงๆก็คือถ้าไม่สะอาดแล้วก็ทำให้เกิดแผลเนี่ยก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้อะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือก็อาจจะเจอได้บ้างประปายค่ะคุณไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะกวาดคอคำว่าลอง

0: เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันค่ะกวาดคอเด็กก็คือจะเป็นอะไรที่ก็คือก็เจอได้ไม่บ่อยนะคะที่เด็กที่มีประวัติกวาดคอมาก่อนแล้วทำให้เกิดมีแผลอักเสบติดเชื้อในลำคอได้เงี้ยค่ะ
1: แต่มีความเสี่ยงใช่ไหมคะที่จะบอก
0: ก็คืออาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็ยาที่เขาใช้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามีส่วนผสมของสเตียรอยอะไรเงี้ยหรือเปล่าอาจจะทำให้มีปัญหากับเด็กได้เหมือนกันเงี้ยค่ะเพราะว่ายาทุกอย่างหรือว่าอาจจะมีสมุนไพรบางอย่างมีส่วนประกอบของยาฆ่าเชื้อที่อาจจะทำให้เด็กมีแพ้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะคะ
1: เนี่ยบอกว่ามันเหมือนเป็นการแพทย์แบบแผนแบบสมุนไพรแผนไทย
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: ก็คุยหลายๆคนที่อายุระดับนึงก็อาจจะเจอประสบการณ์มาก่อนอะไรเงี้ยจะได้ไม่ใหม่แต่อาจจะแบบว่าระวังนิดนึงอะไรเงี้ย
1: เคยเป็นไหมเคยโดนกวาดเหรอมันขมไหมจริงเหรอนี่พอดีคุยกับทีมงานนะทีมคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินว่ามันจะขมแล้วหายไหมหายด้วยใช่ป่ะมันดีช่วงแรกใช่ส่วนใหญ่มันเป็นยาอะไรอาจารย์พอจะทราบไหม
0: เขาบอกว่าบางทีมันเป็นสูตรที่บอกไม่ได้เหมือนกันแต่มันก็คือมียาเหมือนยาเขียวยาอะไรคือหลายอัน
1: แล้วที่ผมเคยเห็นม่วงๆไม่ใช่ใช่ไหม
0: ก็อันนั้นเป็นเจนเชียนไวโอเลตอันนั้นคือสามารถที่จะก็เป็นยาที่เรารักษาเด็กที่มีแผลในปากอันนั้นคือได้แต่ว่าคือยาบางอย่างก็สามารถจะใช้ได้แต่ว่าต้องสะอาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะระวังนิดนึงโดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่เขาแบบมีใครเอานิ้วเข้าไปเขาจะกัดอะไรเงี้ยทำให้เกิดแล้วก็นิ้วผู้ใหญ่อาจจะแบบใหญ่เกินไปในเด็กอะไรเงี้ยค่ะ
1: กวาดลงไปที่เขาใช้กันแบบมีจำกัดว่าอายุถึงประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: คือจริงๆเราไม่ได้แนะนำเลยยกเว้นแต่ว่าถ้ามีแผลในปากแล้วต้องใช้ยาฆ่าเชื้ออาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นฆ่าเชื้อไวรัสหรืออาจจะคือจริงไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อไวรัสเป็นยาที่ฆ่าเชื
1: ้
0: อราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ให้ทาได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือก็จะให้เขาทาเองได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเด็กโตหรือเด็กเล็กที่เห็นว่าอยู่ในบริเวณที่สามารถจะทาได้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมียาเลยทาในปากเท่าไหร
1: ่ในมุมมองการแพทย์บอกว่าไม่สนับสนุน
0: ก็คือเพราะว่าจะเห็นผลข้างเคียงจากการที่ไปเด็กไปกวาดคอมาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: สมมติว่าถ้าเกิดไม่สะอาด
0: ชาวบ้าน
1: ใช่ไหมไม่สะอาดแล้วมันติดเชื้อจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: มันมีวิธีอื่นที่เห็นผลได้
0: ใช่ค่ะก็คือกินยาฆ่าเชื้อได้ค่ะ
1: โอเค
0: ถ้าเกิดว่าจะให้ตรวจก่อนว่าเป็นจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจมากๆมีประมาณ3ข้อเนาะหลักๆประมาณนี้อี
0: กข้อนึงไหม
1: มีอะไรครับอาจารย์ชอบกับเรื่องนี้ผมชอบมาก
0: อีกข้อนึงก็คือที่จะเห็นว่าคุณแม่บอกว่าเด็กมีไข้ต่ำๆแล้วก็เป็นจากที่ฟันขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฟันขึ้นเลยทำให้มีไข
0: ้ก็อาจจะไข้ต่ำๆเป็นได้แต่ว่าถ้าไข้สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่หลายวันเนี่ยจะต้องพามาตรวจที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอาจจะเป็นได้แต่อาจจะไม่ได้เป็นทุกคนแล้วไข้ไม่สูงอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นข้อระวังอันนึง
1: เพราะอะไรครับทำไมฟันขึ้นแล้วเป็นต้องมีไข้ด้วย
0: คือเหมือน
1: กับเชื่อมโยงกันตรงไหนฮะ
0: อ๋อเพราะเวลาที่ฟันจะขึ้นเหมือนกับร่างกายพยายามที่จะเพราะมันจะต้องเพราะว่าฟันเนี้ยพยายามจะขึ้นมาจากเหงือกแล้วอาจจะทำให้แบบมีเหมือนถูกกระตุ้นแล้วมีกระตุ้นทำให้
1: ม
0: ีสารอักเสบอะไรออกมาแล้วอาจจะทำให้มีไข้ต่ำๆได้อะไรเงี้ยค่ะแต่จะไม่ทุกคนแล้วก็ไม่ได้บ่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นความเชื่อที่ผู้ปกครองคิดถึงว่าเป็นเราอาจจะทำให้ช้าในการที่จะพามาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: โอเคครับวันนี้เราเกริ่นมาสักพักแล้วฮะเดี๋ยวเราเข้าข่าวดีกว่าเพราะว่าทีมงานเตรียมมาเยอะพอสมควรนะครับเลยเดี๋ยวลงรายละเอียดเกี่ยวกับโรคต่างๆกันด้วยกับช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับเริ่มต้นเรื่องแรกเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นๆมาประมาณนึงแล้วโรคมือเท้าปากครับระบาดในหน้าฝนนะครับณตอนนี้มีผู้ป่วยสะสมอยู่พอสมควรนะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอพานุมาตรยานเวศกุลนะครับเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าพอเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเนี่ยระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปีมักจะเจอการระบาดของโรคมือเท้าปากในกลุ่มเด็กเล็กการแพร่เชื้อเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับก็อย่างเช่นน้ำลายน้ำมูกหรือว่าตุ่มน้ำพองจากแผลของผู้ป่วยสถานการณ์โรคมือเท้าปากณวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองฮะจากข้อมูลของกองระบาดวิทยาพบว่ามีรายงานผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 24,800 รายกลุ่มอายุที่พบมากสุดกลายเป็นว่าเป็นเด็กแรกเกิดนะครับถึง4ปีเนี่ยนะฮะจำนวน 17,739 รายซึ่งมีมากกว่าร้อยละ70ของผู้ป่วยทั้งหมดรองลงมาก็จะโตขึ้นมานิดหนึ่งครับอยู่ที่ 5-9 ขวบร้อยละ22และกลุ่มอายุเนี่ย 10-14 ร้อยละ 2.5 ตามลำดับนะครับคราวนี้เรามาคุยกันหน่อยเรื่องของโรคมือเท้าปากก่อนหน้านี้กันเชื่อว่าหลายคนก็เริ่มทำความเข้าใจกับ RSV มากขึ้นแล้ว RSV หรือว่าไข้หวัดใหญ่ทุกคนคุ้นเคยกันมือเท้าปากเนี่ยอาจารย์มีคนสับสนแบบแค่นะแค่มือเท้าปากกับมือเท้าเปื่อยคนละอย่างกันใช่ไหมคนละอย่างกันใช่ป่ะ
0: อันนั้นอาจจะเป็นในสัตว์มือเท้า

0: เปื่อยไม่ใช่คนเนาะ
1: เป็นกิ่งไม่ใช่คนแต่ว่ามือเท้าปากเพราะว่า
0: อ๋อมือเท้าเปื่อยคือสัตว์
1: ก็คือในสัตว์แต่ว่าคือจริงๆก็เป็นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นมือเท้าปากอะไรค่ะก็คือเปื่อยไม่แน่ใจว่าเปื่อยบริเวณไหนถ้าเปื่อยที่กีบเท้าก็
0: เป็นสัตว์มีใครเข้าใจผิดแบบผมไหมหรือว่าไม่มีไม่พอดีด้วยความที่มันแบบคล้ายๆกันอะมือเท้าปากมือเท้าเปื่อยแต่คนละอย่างกัน
1: แต่ก็คือจริงก็อาจจะเป็นเชื้อคนละกลุ่มก
0: ็
1: เป็นเชื้อไวรัสได้เหมือนกันแต่แล้วแต
0: ่ครับคราวนี้อาจารย์อธิบายเรื่องของโรคมือเท้าปากสักนิดหนึ่งครับว่ามันเกิดจากอะไรและลักษณะมันเป็นยังไงบ้างครับ
1: โรคมือเท้าปากนี่คือเป็นการติดเชื้อที่บริเวณมือเท้าปากที่เราเห็นชัดที่ใช้เป็นตัวในการวินิจฉัยแต่เป็นจากการติดเชื้อไวรัสนะคะที่เป็นกลุ่มที่ชื่อว่าเอนโทรไวรัสนะคะ
0: เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง
1: ค่ะเป็นไวรัสชนิดหนึ่งก็คือก็จะมีชื่อทั้งในกลุ่มครอบครัวเนี่ยที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากเนี่ยมีชื่อทั้งเป็นเอนโทรไวรัส71ที่เป็นตัวที่อันตรายร้ายแรงทำให้แบบมีสามารถที่จะทำให้เกิดความรุนแรงภาวะแทรกซ้อนได้สูงแล้วก็ในกลุ่มนี้ก็มีเชื้อพวกคอกซักกี้ไวรัสเอ็กโคไวรัสที่เป็นกลุ่มที่สามารถทำให้เกิดโรคมือเท้าปากได้ค่ะโดยมือเท้าปากนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นในเด็กก็คือมีไข้แล้วก็มีตุ่มเป็นตุ่มที่เป็นที่เจอได้บ่อยๆที่เป็นลักษณะพิเศษก็คือเป็นตุ่มใสค่ะเป็นตุ่มน้ำใสแต่ว่าจริงๆก็คือจะมีได้ตุ่มได้หลายรูปแบบค่ะทั้งเป็นจุดเลือดออกเป็นแดงๆอย่างเงี้ยได้แต่ว่าลักษณะที่จะเห็นก็คือที่บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็ที่บริเวณในคอที่ต้องใช้การตรวจที่จะเป็นเพดานปากด้านหลังจะมีตรงลิ้นได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อาการพวกน้ำมูกอะไรเนี้ยเล็กน้อยแทบจะไม่มีแต่เด็กๆจะมาด้วยน้ำลายไหลเพราะว่าเจ็บคอแล้วก็กลืนไม่ได้เนี่ยค่ะในบางคนก็อาจจะมีเฉพาะในที่คอต้องอาศัยการตรวจร่างกายตุ่มที่ฝ่ามือฝ่าเท้าขาแล้วก็ตรงบริเวณก้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่มาในช่วงแรกหรืออาจจะไม่มีแต่ว่าบางสายพันธุ์ก็จะผื่นเด่นมากเลยอะค่ะอาการอื่นๆเนี่ยจะมีก็อาจจะมีไข้แล้วก็ผื่นค่ะเป็นตุ่มใส
0: คือเจ็บถึงขั้นกลืนน้ำลายแบบไม่ได้เลย
1: ก็คือในเด็กใช่ค่ะเพราะมันจะเป็นตุ่มนึกสภาพที่ตุ่มที่ตะกี้ที่ฝ่าเท้าแต่อยู่ในคอข้างหลังนะคะเป็นตุ่มหลายๆตุ่มที่มันเป็นเหมือนแบบแผลร้อนใน
0: ครับ
1: ทำนองนั้นจะอยู่ด้านหลังคอทั้งหมดเลยนะคะก็จะทำให้แบบมีแบบกลืนเจ็บอะไรเงี้ยค่ะ
0: เมื่อกี้คันดูจากสถิติเนี่ยปรากฏว่าเด็กที่เป็นเนี่ยเยอะสุดก็คือเด็กแรกเกิดนะฮะแล้วก็แก่สุดเนี่ยคือประมาณไม่เกิน14ปีทำไมมือเท้าปากถึงเป็นในแต่เฉพาะในเด็ก
1: เพราะว่าที่สาเหตุเพราะว่าในเด็กเนี่ยยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันถ้าเกิดจากคุณแม่ที่เคยเป็นมีภูมิมาก่อนอาจจะมีภูมิอยู่ในช่วงแรกแต่ก็อาจจะน้อยเพราะว่าโรคนี้ภูมิก็อาจจะไม่ได้อยู่นานเนี่ยทำให้เด็กช่วงแรกเนี่ยเขาภูมิตัวภูมิคุ้มกันนอกจากเป็นตัวภูมิในเลือดแล้วต้องเป็นภูมิที่เป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นแบบเซลล์ที่แข็งแรงซึ่งในเด็กอายุเล็กๆเนี่ยอายุน้อยๆโดยเฉพาะน้อยก็2ปีเนี่ยจะยังไม่มีเลยนะคะก็เลยทำให้เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เด็กก็คือช่วงวัยเนี้ยทุกอย่างเขาจะใช้ปากในการเรียนรู
0: ้
1: ทุกอย่างจะหยิบเข้าปากหมดเลยเนี่ยค่ะมือเขาก็ไม่สามารถจะล้างเองได้เลยค่ะเขาจะหยิบเข้าปากทุกอย่างแล้วก็ชอบเล่นของเล่นด้วยกันทำให้แพร่เชื้อได้เนี่ยค่ะแล้วก็เป็นเหตุผลว่าพอเด็กที่อายุมากขึ้น 5-9 ปีเนี่ยเขาอาจจะเคยเป็นมาก่อนในช่วงเล็กกว่านั้นทำให้มีภูมิแต่ว่าเขาก็มีภูมิได้ไม่ครบทุกสายพันธุ์ก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงด้วยอายุที่มากขึ้นเขาอาจจะมีภูมิส่วนหนึ่งแต่มันก็จะมีสายพันธุ์ใหม่ๆที่เขาอาจจะยังไม่เคยเป็นเพราะล่าสุดก็คือเจอเด็กอายุ13ปีที่เป็นมือเท้าปากแต่ว่าก็คือก็จะมีประวัติว่ามีน้องเล็กที่บ้านก็คือติดกันทั้ง3คนอะไรเงี้ยค่ะอายุก็ไล่กันไปแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าภูมิคุ้มกันปกติแข็งแรงเนี่ยค่ะมักจะมีภูมิอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้ไม่ได้เป็นแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่สามารถที่จะแบบล้างมือเราก็จะล้างมือก็จะไม่ได้เอาอะไรเข้าปากก็มีความเสี่ยงเพราะว่าจะติด
0: รู้จักในความสะอาดมากขึ้นกว่าเดิม
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: จะมีความเสี่ยงน้อยลงเลยค่ะค่ะ
0: การติดเชื้อของมือเท้าปากครับอาจารย์มันเป็นไวรัสแต่ว่าเราเคยคุ้นเคยว่าไวรัสเนี่ยมันจะต้องแบบเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจจริงๆไม่เกี่ยวใช่ไหมครับทางอื่นก็ได้ฮะ
1: อ๋ออันนี้ก็คือจริงๆเขาก็มีเข้ามาทางเดินหายใจแต่ว่าจริงๆตัวที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยก็คือทำออกมาเป็นลักษณะของผื่นแต่ว่าอาการทางเดินหายใจเนี่ยจะไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่ามีบางคนก็มีเหมือนกัน
0: แล้วเวลาติดนี่ติดอย่างที่ขนาดเขาบอกว่าติดจากพวกสารคัดหลั่ง
1: ใช่คือสารคัดหลั่งก็เป็นน้ำมูกปากเลยค
0: ่ะ
1: คือเชื้อไวรัสก็คือถ้าอยู่ในของเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะช่วงอากาศช่วงเนี้ยที่ทำให้เชื้อไวรัสตัวนี้ที่อยู่ได้นาน อยู่ในสารคัดหลั่งคือน้ำมูกอยู่ในเสมหะอยู่ใน

0: แบบน้ำลายอะไรเงี้ยค่ะได้ประมาณแบบเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็ที่สำคัญคือเชื้อตัวนี้เพราะว่าพอเขาเข้าทางปากจมูกแล้วเขาจะลงลำไส้ไปแล้วก็อยู่ในอุจจาระอยู่ในอุจจาระได้แบบเป็น 6-8 สัปดาห์ฉะนั้นคือเด็กที่มีเชื้อนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะมีในอุจจาระแล้วก็ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะเด็กอีกคนนึงเอามือไปป้ายแล้วมาเข้าปากอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ได้ล้างมือดีก็สามารถจะติดได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าไปสัมผัสแล้วพอสัมผัสเนี่ยเลยติดแต่ว่าการติดเชื้อต้องเข้าไปด้านในใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็คือสัมผัสคือมือเราไปสัมผัสแล้วเข้าปาก
1: โอเคแล้วที่บอกว่าเป็นมือเท้าปากอาจารย์ที่เราดูตุ่มกันเมื่อสักครู่เนี่ยคือพอเข้าไปแล้วมันแสดงอาการแค่เฉพาะมือเท้ากับปากครับ
0: อ๋อคือจริงๆก็คือถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรง
1: ค่
0: ะก็จะมีอาการเด่นๆที่เราพอจะวินิจฉัยได้ก็คือทำให้เกิดผื่นมีไข้ผื่นอาการทางเดินหายใจน้อยจะมีถ่ายเหลวได้แล้วก็จะทำให้สายพันธุ์ที่รุนแรงอย่างเช่นที่กล่าวไปก็คือตัวเอนโทรไวรัส71เนี่ยค่ะจะทำให้มีการติดเชื้อที่ในกล้ามเนื้อหัวใจได้ทำให้มาด้วยหัวใจเต้นเร็วไม่สุขสบายแต่เด็กคงบอกไม่ได้ว่าหัวใจสั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่จะมาด้วยเขาแบบอยู่นิ่งๆเพราะเขาเหนื่อยแล้วก็อาจจะขึ้นสมองทำให้เกิดสมองอักเสบได้เยื่อหุ้มสมองอักเสบได้เด็กก็จะมาด้วยการซึมปวดหัวแล้วก็มีสามารถที่จะมีชักได้ค่ะแล้วก็มีเดินเซอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งอาการเหล่านั้นเป็นอาการที่จำเป็นที่ต้องมาประเมินที่โรงพยาบาลเพราะก็จะมียาพิเศษช่วยค่ะ
1: คราวนี้สิ่งที่ยากอย่างหนึ่งก็คือเด็กๆมันเป็นตุ่มกันเยอะนะเป็นหลายอย่างมากๆหลายคนบอกว่าแล้วอย่างเงี้ยสับสนระหว่างตุ่มของโรคมือเท้าปากกับพวกเฮอแปลงใจหน้านะฮะอิสุอิสัยหรือว่าผื่นพวกผื่นแพ้ต่างๆเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเอาแรกก่อนเลยเฮอแปลงใจหน้าคืออะไร
0: ก็คือเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยคือจริงๆเป็นตัวที่ย่อยของตัวโรคมือเท้าปากเพราะอย่างโรคมือเท้าปากนี่จะต้องมีผื่นทั้งที่ในปากในมือแล้วก็เท้าแล้วก็บริเวณอื่นด้วยแต่ว่าเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยจะเป็นเฉพาะผื่นที่อยู่ในค
1: อ
0: ก็คือมันจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เฉพาะในคอแต่ว่าก็จะมีอาการไข้สูงฉะนั้นที่เด็กจะมาด้วยน้ำลายไหลยืดกลืนน้ำลายไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มีไข้สูงทำให้ต้องตรวจตรงคอก็คือก็จะเป็นกลุ่มของส่วนนึงของเป็นอาการอย่างนึงของมือเท้าปากอะค่ะแต่ว่ากลุ่มที่ถ้าเราวินิจฉัยว่าเป็นเฮอแปลงใจหน้าเนี่ยในช่วงที่เราวินิจฉัยนั้นจะไม่มีผื่นที่บริเวณอื่น
1: นะคะแต่สำหรับง่ายหน่อย
0: ค่ะสำหรับอิสุกอิสัยเนี่ยเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดมีอาการไข้แล้วก็เป็นตุ่มเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะมีลักษณะที่มีก็คือเจอได้ในเด็กเล็กเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเด็กโตก็เจอได้เป็นตุ่มใสแต่ว่าตุ่มใสของอิสุอิสัยเนี่ยเขาจะเป็นที่บริเวณลำตัวเด่นแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนตุ่มหนองบนพื้นแดงแล้วก็มีหลายระยะบางอันจะเป็นพึ่งเป็นตุ่มแดงๆขึ้นมาใหม่บางอันเป็นหนองบางอันแตกแล้วเป็นสะเก็ดค่ะก็หลักๆจากตรงบริเวณลำตัวแล้วก็จะสามารถจะกระจายไปที่แขนขาแต่ว่าน้อยมากๆที่จะเจอว่ามีตุ่มในปากน้อยมากๆที่จะเจอว่ามีตุ่มที่บริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าหรือตรงก้นหลักๆก็คือจะเป็นบริเวณลำตัวซึ่งลักษณะของตุ่มอิสุกอิสัยเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อนี้ทำให้แบบมีภาวะปอดอักเสบได้นะคะส่วนเรื่องการติดเชื้อทางสมองเนี่ยในช่วงที่มีการติดเชื้อเนี่ยแล้วมีติดเชื้อในสมองด้วยเนี่ยจะเจอได้น้อยส่วนใหญ่จะเจอหลังจากที่มีอิสุกอิสัยแล้วสักอาทิตย์สองอาทิตย
1: ์
0: ก็ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนที่สมองได้ทำให้มาด้วยการเดินเซอะไรเงี้ยแต่ก็เจอน้อยเ
1: น
0: ี่ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอิสุกอิสัยเนี่ยดูจากบริเวณที่เป็นจะง่ายกว่าในการแยกว่าตุ่มเนี่ยมันคืออะไรกันแน
0: ่ใช่ค่ะก็คือต้องถามประวัติว่าตุ่มขึ้นที่ไหนก่อนและเวลาที่ตรวจร่างกายเราจะดูว่ามีหลายระยะ
1: ค่
0: ะ
1: โอเค
0: ในณจุดนั้นนะคะที่มองค่ะ
1: อาจารย์เคยเป็นอิสุอิสัยไหมครับ
0: เคยเป็นตอนเด็กแล้วค่ะฉีดวัคซีนไม่ทัน
1: ผมก็เป็นเหมือนกันนะผมก็เป็น
0: ทำไมว่า
1: เด็กสมัยนี้เขาแบบอ๋อเป็นครอบครัวอะไรครับ
0: ออกหมายถึงว่ามีพี่แล้วก็น้อง
1: ก็คือเป็นพี่น้องพร้อมกันเพราะว่าติดกันอยู่แล้วง่าย
0: ใช่ๆๆ
1: แล้วเด็กสมัยนี้เขาฉีดวัคซีนกันทันเหรอครับเขาได้วัคซีนเร็วเขาไม่ค่อยเป็นกันนะฮะ
0: ก็คืออิสุอิสัยนี่มีฉีดวัคซีนได้แต่อายุ1ขวบอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็แต่ว่าเป็นวัคซีนทางเลือกอยู่อ่ะค่ะที่ผู้ปกครองต้องเสียเงินเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นก็คือคนยังฉีดน้อยอยู
1: ่
0: ก็ยังไม่เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นคำแนะนำที่เราให้ฉีดค่ะ
1: ครับเหมือนเขาบอกว่าคนที่เป็นอิสุอิสัยเนี่ยครับพอเป็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับโตมาก็จะไม่เป็นซ้ำ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วถ้าเกิดสมมติเป็นเคสการฉีด
0: วัคซีน
1: วัคซีนเนี่ยถ้ามันจะมีโอกาสเป็นตอนโตอย่างไหมเขาบอกเป็นตอนโตมันจะแบบรุนแรงกว่าตอนเด็กๆ
0: ใช่ค่ะก็คืออิสุอิสัยถ้าฉีดถ้าเกิดว่าเคยเป็นอิสุอิสัยโดยการติดเชื้อโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะมีภูมิตลอดชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นจากฉีดวัคซีนนะคะก็คือวัคซีนเข็มนึง

0: เนี่ยเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ1ขว
1: บ
0: พอฉีดเข็มนึงเนี่ยป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ป้องกันการเสียชีวิตรุนแรงเนี่ยได้ก็เกือบประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์
0: ทีนี้ถ้าฉีด2เข็มแล้วเนี่ยก็จะป้องกันได้ประมาณยังไม่ 100% นะคะ 98% แต่ว่า 2% ที่เหลือเนี่ยก็จะทำให้คนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยมีอาการที่รุนแรงน้อยลงตุ่มที่เขาเคยมีรายงานก็คือไม่น่าจะเกิน50ตุ่มเมื่อเทียบกับที่คนที่แบบว่าไม่เคย

0: ถ้าเกิดว่าคนที่ฉีดวัคซีนตัวนี้ไปแล้วเนี่ยถ้ามีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในช่วงหลังเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นการติดเชื้อขึ้นมาใหม่แต่ว่าจะเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งเช่นที่เป็นเหมือนงูสวัสด์อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือสามารถจะเป็นได้สายพันธุ์จากที่เป็นวัคซีนแต่ว่าก็จะเจอได้น้อยกว่าคือคุ้มกว่าคนที่ถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะว่าถ้าเป็นจากเชื้อโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะมีโอกาสเกิดภาวะงูสวัสด์เนี่ยตามหลังได้มากกว่า
1: ครับคราวนี้เรากลับมาที่มือเท้าปากนะครับว่าหลังจากที่เป็นแล้วเนี่ยความอันตรายของมือเท้าปากเนี่ยนอกจากเป็นผื่นแล้วเนี่ยอันตรายถึงขนาดไหนแล้วก็อาการของเด็กที่เป็นเขาจะเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็คืออาการอย่างที่เรียนไปว่าก็คือก็มักจะมาด้วยไข้แล้วก็วันสองวันหลังจากนั้นก็จะมีตุ่มที่คอม
1: ี
0: ตุ่มใสที่ฝ่ามือฝ่าเท้าก้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีผื่นเยอะขึ้นภาวะแทรกซ้อนที่เจอได้บ่อยๆก็คือภาวะขาดน้ำเพราะว่าเด็กจะกินไม่ได้ค่ะแล้วก็ไข้สูงไข้สูงนี้ก็อาจจะทำให้มีภาวะชักจากไข้ได้ค่ะแล
1: ้
0: วก็ภาวะแทรกซ้อนที่มีถ้าเป็นลักษณะของตุ่มใสเนี่ยก็อาจจะทำให้มีเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้ตรงบริเวณที่เป็นตุ่มค่ะเนาะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงอะค่ะก็คืออย่างที่เรียนไปว่าเชื้อไวรัส S71 นะคะก็คือทำให้มีการติดเชื้อที่กล้ามเนื้อหัวใจได้ทำให้มาด้วยสัญญาณชีพผิดปกติม
1: ี
0: การเต้นหัวใจที่เร็วจนอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีภาวะหัวใจล้มเหลวได้ค่ะแล้วก็ขึ้นไปที่การติดเชื้อที่สมองยื่อหุ้มสมองทำให้มีสมองอักเสบค่ะแล้วก็ทำให้มีภาวะชักได
1: ้
0: มีภาวะทำให้ซึมอยู่ในตรงเนื้อสมองตรงระบบสมองที่ควบคุมสัญญาณชีพต่างๆก็จะทำให้มีภาวะที่กลไกการควบคุมความดันหัวใจเนี่ยผิดรวนไปหมดค่ะทำให้มีความเสี่ยงต่อการที่จะระบบต่างๆเนี่ยล้มเหลวค่ะแล้วก็รวมถึงทำให้มีภาวะปอดบวมที่เป็นภายหลังจากการที่หัวใจปั๊มทำงานไม่ดีสมองทำงานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าก็คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เจอก็ถึงแม้จะมีภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ว่าก็เจอได้น้อยเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่าอาจก็คือก็มีความเสี่ยงนะคะก็คืออาจจะต้องมาโรงพยาบาลให้ทันอย่างเช่นถ้ามีอาการแบบไข้สูงเกิน3วันไข้สูงลอยเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ทานน้ำทานอะไรไม่ได้ไม่ปัสสาวะติดต่อกันเวลา8ชั่วโมงหรือว่าดูซึมนอนตลอดหรือว่ามีซึมชักเซนี่ต้องรีบมาเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ฟังดูมันดูน่ากลัวมากเลยครับมันเยอะไหมที่จะเป็นถึงขั้น worst case ขนาดนั้น
0: น้อยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีรายงาน
1: ต้องพาลูกไปหาหมอไหมครับ
0: ก็น่าจะต้องพามาประเมินว่าตกลงเป็นภาวะจริงหรือเปล่ามีความเสี่ยงไหมจะได้สามารถมารับข้อมูลว่าจะต้องเฝ้าระวังอย่างไรบ้างเม
1: ื
0: ่อไหร่มีอาการที่ต้องพามาโรงพยาบาลนะตอนนี้ถึงจุดไหนแล้วเนี่ยเราสามารถจะให้การพยากรณ์ของโรคได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์เลย
1: ค่ะเราจะสามารถป้องกันได้ยังไงบ้างครับโรคมือเท้าปากแล้วสมมติว่าพอพูดถึงเด็กเนี่ยเวลาเป็นถ้าเกิดเด็กในโรงเรียนเป็นสักคนอย่างเงี้ยมันจะกระจายได้ง่ายขึ้นไหมแล้วก็ป้องกันยังไงได้บ้าง
0: ค่ะก็คือเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยู่ในสารคัดหลั่งของเด็กก
1: ็
0: เด็กเล่นของเล่นด้วยกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลักๆก็คืออย่างที่ผู้ปกครองทำได้คือถ้าเด็กไม่สบายก
1: ็
0: ให้อยู่บ้านทีนี้ที่โรงเรียนเขาอาจจะมีช่วงเนี้ยที่มีมือเท้าปากระบาดค่ะก็จะมีคุณครูเขาคัดกรองว่าคนไหนมีตุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้อ้าปากดูคนไหนมีไข้ก็ให้ไปที่โรงพยาบาลก่อนตรวจดูว่าใช่มือเท้าปากไหมน
1: ี่
0: ค่ะถ้าใช่ก็จะได้มีการคัดกรองแยกแล้วก็ระหว่างที่ตรวจนั้นถ้าผู้ปกครองยังมารับไม่ได้โรงเรียนเขาจะมีมาตรการแยกเด็กป่วยเด็กไม่ป่วยนี่ค่ะแล้วก็ช่วงนั้นถ้าเกิดว่ามีการวินิจฉัยว่าเด็กคนนึงในชั้นเรียนเนี่ยเป็นมากกว่า2รายก็อาจจะต้องปิดไปก่อนสัก1วันแต่อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือขึ้นอยู่กับโรงเรียนนะคะก็คือแล้วแต่เลยค่ะตามกฎของโรงเรียนแต่ละที่อะไรเงี้ยค่ะก
1: ็
0: คือตามผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยตามความเห็นของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีหลายจากหลายห้องอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องปิดโรงเรียนก็คือตามความเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะอีกสิ่งนึงที่ทำได้ก็คือของเล่นของเด็กที่ใช้เป็นส่วนรวมเนี่ยจะต้องทำความสะอาดนะคะโดยทำความสะอาดทุกวันแล้วก็ไม่ใช้ของร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีเด็กคนนึงเป็นเนี่ยอาจจะต้องจับแยกอยู่แล้วก็พยายามให้นั่งห่างกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำความสะอาดทุกวันพวกของใช้แล้วก็ไม่ใช้ของใช้ร่วมกันอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ประเด็นที่ถ้าเกิดว่าคือตอนนี้อาจจะไม่ทันถ้าเป็นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงระบาดก็อาจจะพิจารณาการ ได้รับวัคซีนแต่ว่าก็จะเป็นวัคซีนเฉพาะป้องกันสายพันธุ์ที่รุนแรงคือเอนโทรไวรัส71อะค่ะสายพันธุ์อื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับการระบาดว่าในช่วงไหนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีสายพันธุ์ที่เป็นเอนโทรไวรัส71เนี่ยมีเป็นสัดส่วนประมาณ 20% อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เยอะมาก

0: ฉะนั้น 80% ก็ยังเป็นได้ฉะนั้นเราก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ปฏิบัติพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเกิดไปที่มีช่วงระบาดอย่างเงี้ยก็คือที่แออัดอย่างเงี้ยที่เด็กเล่นด้วยกันนี้อาจจะต้องระวังเงี้ย
1: ครับฟังแล้วมันก็แบบเป็นพ่อแม่น่าจะกังวลนะเพราะว่าเป็นอะไรเกิดขึ้นกับลูกเนี่ยมันแบบยากลูกก็ไม่สามารถบอกอาการได้เต็มที่แล้วก็เราก็ต้องวิเคราะห์กันเองนะครับแต่เชื่อว่าเอาเคล็ดลับของอาจารย์ไปลองดูก่อนในการสังเกตแต่ว่าสิ่งสำคัญพอรู้ว่าน่าจะมีความเสี่ยงพวกนี้พาไปเจอคุณหมอดีกว่าจะได้ประเมินถูกว่าตกลงนี่เป็นอะไรกันแน
0: ่
1: นะครับอันนี้คือมือเท้าปากอีกอันนึงที่เกริ่นกันไปก็คือ RSV นะฮะช่วงนี้ก็ระบาดกันเยอะมากๆนะครับข่าวนี้ครับทางกุมารแพทย์ครับเตือนฤดูการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสRSV เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเนี่ยฮะช่วงเวลานี้พอดีเลยนะครับเช็คอาการป่วยนะครับเข้าสู่ฤดูกาลของการระบาดของไวรัสทางเดินหายใจอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็มีฤดูการระบาดของไวรัสทางเดินหายใจที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสำหรับโรคไวรัสทางเดินหายใจที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยนะฮะแน่นอนก่อนหน้านี้เราเจอกับโควิด-19 นะฮะมีไข้หวัดใหญ่และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่อยู่กับเรามายาวนานมากๆก็คือ RSV นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไรโนไวรัสนะครับไรโนไวรัสนี่ก็เป็นหวัดเหมือนกันนะครับเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าไม่เกิดหวัดติดเชื้อในจมูก
1: ไรโนไวรัสกับ RSV อะไรน่ากลัวกว่ากันครับอาจารย
0: ์ถ้าพูดถึงน่าจะ RSV
1: น่ากลัวกว่าครับ
0: น่ากลัวกว่าเพราะว่าตัวแต่ว่าหลังๆไรโนไวรัสก็พอเรามีข้อมูลมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะตรวจได้ไม่เยอะค่ะด้วยวิธีการแต่พอตอนหลังก็คือมีวิธีการตรวจแล้วก็ทำให้ในเด็กที่อาการรุนแรงก็เป็นจากเชื้อไรโนไวรัสได้เหมือนกันแต่ว่า RSV ก็คือยังเป็นตัวที่สำคัญเพราะว่าทำให้เกิดมีภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะ
1: RSV เนี่ยทำความเข้าใจกันก่อนเบื้องต้นนิดเดียวนะครับเพราะว่า RSV เนี่ยเชื่อว่าแต่ละคนน่าจะศึกษาดูกันมาพอสมควรก็เป็นไวรัสที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจใช่ไหมครับมีไข้ไหม
0: คือ RSV เนี่ยจะทำให้หลักๆก็คือมีไข้ได
1: ้ค่
0: ะแล้วก็เป็นการติดเชื้อที่ลงไปมากกว่าตรงไรโนไวรัสเลยไวรัสเนี่ยเป็นจมูกเป็นหลัก
1: อยู่ตรงนี
0: ้น้อยที่จะลงปอดมีบ้างยกเว้นในเด็กที่มีภาวะภูมิกันบกพร่องหรือสายพันธุ์ที่รุนแรงเนี่ยค่ะแต่ว่าตรง RSV เนี่ยเขาจะจากจมูกลงไปแล้วเขาก็จะลงไปที่หลอดลม
1: มาลงต่อไปได้อีก
0: ใช่ค่ะก็คือทำให้มีหลอดลมอักเสบหลอดลมบวมทำให้มีภาวะหลอดลมหดเกร็งที่ทำให้เด็กมีภาวะที่หายใจลำบากหายใจเองไม่ได้แล้วอาจจะช่วยเหลือไม่ทันถ้าแบบมันหลอดลมนั้นบวมมากเขาอาจจะมีภาวะหายใจล้มเหลวได้แล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เป็นบริเวณตรงในปอดทำให้มีภาวะปอดอักเสบได้ติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้แล้วก็ตัว RSV เนี่ยทำให้ภายหลังที่มีการติดเชื้อแล้วเนี่ยมีอาการไอที่เป็นภายหลังการติดเชื้อเนี่ยอยู่ได้นานเป็นแบบ 3-4 สัปดาห์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินว่าพอติดเชื้อไวรัสซึ่ง RSV ก็เป็นตัวนึงที่ถ้าเคยติดเชื้อแล้วจะทำให้มีภาวะหลอดลมไวทำให้เด็กเนี่ยพอพ้นช่วงการติดเชื้อไปแล้วสบายดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีติดเชื้อไวรัสอันใหม่หรือว่ามีอากาศเย็นเจอฝุ่นก็จะกระตุ้นทำให้เกิดมีภาวะหลอดลมไวคล้ายๆกับอาการหอบ
1: หลอดลมไวคือ
0: หลอดลมไวคือเหมือนโดนอะไรกระตุ้นหน่อยก็ทำให้มีเหมือนคนที่เป็นหอบ
1: ก็จะไม่เป็นผลดีในอนาคตเหมือนกัน
0: ก็จะทำให้เด็กจำเป็นต้องใช้ยาที่ควบคุมเพราะว่าถ้าเป็นหอบเนี่ยอาจจะหายใจเหนื่อยจะมาด้วยหายใจเหนื่อยเดี๋ยวอาจจะไม่ได้มีไข
1: ้
0: ต้องมาพ่นยาเพราะว่าไม่งั้นก็คืออาจจะทำให้มีภาวะหลอดลมที่อุดตันทำให้แบบหายใจเองไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่า RSV เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นภาวะแทรกซ้อนของ RSV เนี่ยเช่นอะไรบ้างครับ
0: ก็คืออย่างที่หลักๆก็คือที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดภาวะหลอดลมไวแล้วก็ล
1: ง
0: หลอดลม
1: อันนี้ก็เป็นแทรกซ้อนใช่ไหมฮะนี่เหมือนก
0: ันใช่ค่ะแล้วก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีภาวะที่จะต้องมาเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่คือ RSV เนี่ยถ้าติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่เด็กจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือโดยการให้ออกซิเจนเข้าช่วยเนี่ยค่ะอาจจะมีการเขาเหนื่อยมากเขาทานน้ำทานอะไรไม่ไหวแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะสำลักมันจะต้องได้นอนโรงพยาบาลแล้วก็ให้สารน้ำระหว่างช่วยแล้วก็ดูว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเนี่ยค่ะ
1: เพราะว่าหลอดลมมันแบบมันตีบ
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: คร
0: ับ ใช่ค่ะเด็กหลอดลมจะเล็กเลยค่ะแล้วเวลาติดเชื้อแล้วมีภาวะหลอดลมบวมแล้วก็ทำให้เวลาถ้าเขามีเสมหะอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เขาว่าเอาอากาศเข้าไปเลี้ยงคือเอาอากาศเข้าไปได้น้อยทำให้มีภาวะออกซิเจนปลายนิ้วเนี่ยต่ำค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: อันนี้คือภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวมาก
0: ๆค่ะ
1: ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยไหมครับอาจารย
0: ์ก็มีเด็กบางคนที่เป็นรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็จะเกิด

0: ภาวะแทรกซ้อนที่แบบว่าการหายใจล้มเหลวสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะก็มีได้โดยเฉพาะเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเด็กที่อายุน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: อย่างถ้าเกิดเด็กมีอาการที่บ้านนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลอยู
0: ่
1: มีอาการไหนที่เป็นสัญญาณอันตรายแล้วว่าอันนี้ต้องรีบพาไปหาคุณหมอทันที
0: ค่ะอย่างเช่นที่อาการหลักๆคือถ้าไข้สูงลอยไข้นานเกิน 2-3 วันไข้สูงที่ไข้ไม่ลดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
1: คำว่าไข้สูงลอยคือสูงเลย
0: 38กว่า39
1: ไม่ลงเลย
0: แล้วก็แทบจะไม่ลงอันนี้คือเราเสี่ยงว่า1ก็คือเพราะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยถ้าไข้สูงลอยนี่คืออาจจะเกิดจากการที่แบบว่าได้ยาไปแล้วเด็กไข้ไม่ลงหรือว่าเป็นการช่วยเหลือเรื่องการเช็ดตัวแต่ว่าจะยังช่วยไม่ได้เด็กจำเป็นจะต้องตรวจหาสาเหตุว่าสาเหตุของไข้อันนั้นเนี่ยเป็นจากเชื้อแบคทีเรียด้วยหรือเปล่าโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆทำให้ต้องได้ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะช่วยอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นนอกจากไข้แล้วเนี่ยก็คือมีอาการที่เขาหายใจเหนื่
1: อ
0: ยหายใจเหนื่อยนี่ก็มาทั้งแบบปีกจมูกบานหรือว่าดูคอหน้าอกบุ๋มตรงซี่โครงบุ๋มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หายใจเร็วค่ะก็คือเร็วกว่าที่อายุปกติซึ่งในเด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะมีช่วงอายุว่าอายุน้อยกว่า1ปีควรจะหายใจเร็วไม่เกินเท่าไหร่1ถึง5ปีไม่เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ที่หลักๆคือถ้าหายใจแรงและเร็วเหมือนกับแทบจะเฮือกเนี่ยค่ะก็คือแย่แล้วค่ะก็คือควรจะต้องพามาโรงพยาบาลหรือว่าเด็กซึมนอนตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะเขาจะจากเหนื่อยจากที่เขากินไม่ได้มีภาวะขาดน้ำอะไรเงี้ยค่ะไม่ปัสสาวะติดต่อกันนานหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรีบพามาค่ะ
1: ความเชื่อที่บอกว่า ISV เนี่ยอันตรายแต่กับเด็กเท่านั้นเนี่ยจริงไหมฮะ
0: ก็คือตอนนี้เรามีข้อมูลมากขึ้นว่าในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ ISV จากเด็กได้จากหลานเนี่ยค่ะที่เราเจอได้ก็คือในผู้สูงอายุแล้วก็ในเด็กโตบางทีก็เจอได้ก็คือเพราะว่าเป็นเชื้อไวรัสพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เราอยู่ได้ไม่นานทำให้เรามีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วก็ถ้าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงมากที่อายุเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะ70-80อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงเพราะภูมิคุ้มกันเนี่ยตกลง
1: ก็คือไอ้วัยอย่างแขกเนี่ยยังถือว่าเสี่ยงน้อยสุดอยู่ปะ
0: ค่ะ
1: ไวการคนเนี่ยไวโอเคไว
0: เสี่ยงถ้าไม่มีโรคประจำตัวอื่น
1: แต่ถ้าเกิดเด็กกับผู้สูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุกลับมาเสี่ยงได้เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะก็จะแต่ว่าในเด็กก็คือยังเป็นที่สำคัญก็คือโดยเฉพาะในเด็กอายุน้อยกว่า1ปีหรือเด็กที่มีโรคประจำตัว
1: ครับ
0: โรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรเงี้ย
1: ครับซึ่งไอซีเนี่ยเราสามารถจัดการได้ไหมครับอาจารย์
0: คือณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มียาที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้แบบที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าก็จะมีข้อมูลของการใช้ยาต้านไวรัสแต่ว่าจะเฉพาะในเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็มีที่เขามีอาการรุนแรงมากแต่ว่าประสิทธิภาพก็อาจจะยังไม่ได้แบบชัดเจนแต่ว่าก็มีอย่างเช่นเด็กที่เป็นโรคเพิ่งได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดมีเม็ดเลือดขาวที่ต่ำนั่นก็อาจจะแล้วก็มาด้วยอาการรุนแรงนะอาจจะมีการพยายามให้ใช้เพราะทุกวิธีที่พอจะช่วยได้เขาก็จะช่วยค่ะแล้วก็แต่ว่าของเด็กเนี่ยนอกจากรักษาตามอาการแล้วก็ไม่ได้มีวิธีอะไรที่จะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ฉะนั้นก็คือต้องเป็นการรักษาแบบประคับประคองฉะนั้นที่สำคัญก็คือในเด็กอายุน้อยตอนนี้ก็จะมีวัคซีนที่สามารถที่จะมาให้ได้ป้องกันได้ค่ะก
1: ็
0: คือที่เพิ่งมีเข้ามาในบ้านเราค่ะก็เด็กอายุน้อยกว่า1ปีถ้าเป็นเด็กปกติทุกคนก็สามารถจะรับวัคซีนเราเรียกว่าวัคซีนพร้อมใช้ค่ะคือฉีดแล้วสามารถจะป้องกันได้เลยแต่ว่าอยู่ได้ประมาณ5เดือนเราก็จะแนะนำในช่วงกรกฎาคมนี่ค่ะช่วงกรกฎาคมสิงหาเพราะจะครอบคลุมไปได้จนถึงช่วงพฤศจิกาธันวาที่เป็นช่วงการระบาดเนี่ยค่ะแล้วก็พอแล้วก็จะมีในสำหรับในเด็กที่มีโรคหัวใจถ้าอายุเกิน1ปีไม่เกิน2ปีก็สามารถที่จะมารับวัคซีนได้อีกช่วงปีหนึ่งในข้างหน้าได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่เข้าไป
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับที่สำเร็จเล็ก
0: ใช่
1: แล้วต้องจับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปอะครับมันมีเป็นวัคซีนแบบวัคซีนไหม
0: มีค่ะก็คือมีในผู้สูงอายุ
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ในหญิงในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะก็มีก็คือถ้าคุณแม่ได้รับวัคซีนในช่วงที่ก่อนที่เด็กจะเกิดมาในช่วงที่มีการระบาดอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะป้องกันได
1: ้โอเค
0: เ
1: พราะฉะนั้น ISV ป้องกันได
0: ้
1: นะฮะก็คือสามารถดูได้ว่าเราอยากจะฉีดตอนไหนตรงไหนแต่ว่าสิ่งนึงคือตัววัคซีน ISV เนี่ยมันไม่ได้

0: อยู่ในบัญชีหลักใช่ไหมครับ
1: อ๋อต้องจ่ายเงินเอง
0: ต้องจ่ายเงิน
1: ราคาค่อนข้างจะสูง
0: สูงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: โดยเฉพาะภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเนี่ย
1: เนี่ยค่ะ
0: ใช่ไหมคือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเหมือนแค่จะเคยดูมาเหมือนกันว่าคือเหมือนกับเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดใส่วัคซีนเข้าไปกลัวมันจะมีผลกระทบใช่ไหมฮะก็เลยเป็นภูมิคุ้มกันไปเลยเอาเข้าไปเลย
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแต่ก็สูงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมโอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีตังค์ป้องกันไงดีสุดเลย
1: ใช้ก็คือมาตรการเนี่ยค่ะก็คือล้างมือ
0: ต้องละเอียดมากขึ้น
1: ล้างมือเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีเด็กโตอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: 2-3 ขวบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาอาจจะได้รับเชื้อนี้แต่ว่าเขาไม่มีอาการแต่ว่าเขาจะมาติดให้กับน้องที่อายุน้อยกว่า1ขวบอะไรเงี้ยได้ฉะนั้นต้องหลักสำคัญก็คือช่วงนี้อาจจะแบบต้องให้ดูแลเรื่องการล้างมือบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอเคได้ครับเรื่องต่อมาอันนี้ผมบอกเลยนะผมไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่รู้คุณผู้ชมเคยได้ยินบอกว่าโรคครูปเหรอคะอาจารย
1: ์ครูป
0: โรคครูป
1: CROUP
0: ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะมาดูกันหน่อยเป็นยังไงนะครับหมอเตือนโรคครูปฮะมาพร้อมฤดูฝนครับกำลังระบาดตอนนี้เด็กเป็นเยอะมากๆนะครับอาการเด่นๆของโรคเนี่ยแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่ควรระวังนี่พอสมควรเลยนะครับคือมีคุณหมอเขาได้แชร์เรื่องนี้มานะครับโรคครูปหรือที่คนไทยเรียกกันว่าโรคครูปนี่แหละฮะสะกดตรงตัวเลยครับคือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือว่าหน้าหนาวนะครับเกิดจากการอักเสบของกล่องเสียงและก็หลอดลมส่วนต้นทำให้เกิดเสียงไอแบบเฉพาะเจาะจงที่เรียกกันว่าไอบ็อกบ็อกนะฮะหรอเหมือนเสียงหมานะหมาเห่าเนี่ยนะฮะโรคครูปมักหายได้เองภายใน 3-5 วันแต่อาจจะดูน่ากลัวเพราะว่าเสียงไอแล้วก็เสียงหายใจของลูกเนี่ยมันน่ากลัวนะฮะหากดูแลถูกวิธีแล้วก็รู้สัญญาณอันตรายก็สามารถรับมือได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอาจารย์มันเป็นโรคที่มันอยู่ในโลกเรามานานแล้วหรอครับ
1: อ๋อก็มีมานานก็คือเป็นหนึ่งในเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจแต่ว่าของตัวครูปก่อนหน้านี้ที่เรารู้จักกันนี้ก็คือเป็นชื่อเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าพาราอินฟลูเอนซ่าซึ่งตัวนี้จะมี4สายพันธุ์มีแบบ1 2 3 4ซึ่งตัวครูปเนี่ยหลักๆ ก็คือทำให้เกิดการติดเชื้อที่พอเข้าทางจมูกปากแล้วเนี่ยก็จะลงไปที่กล่องเสียง
0: มันเจาะจงเลยลงไปตรงนั้นเลย
1: กล่องเสียงแล้วก็หลอดลมเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นแล้วก็ลงไปตรงกึ่งกลางแต่ว่าบางรายก็อาจจะมีภาวะปอดอักเสบได้เหมือนกันนะคะโดยหลักๆอาการคือจะมาด้วยเด็กจะมาด้วยเสียงแหบก่อนตอนแรกแล้วก็มีที่บอกว่าเพราะว่าทำให้เกิดหลอดลมบวมกล่องเสียงบวมแล้วเวลาไอก็เลยทำให้เป็นเสียงเหมือนเสียงหมาเห่าถ้าได้ยินครั้งนึงแล้วเนี่ยจะจำได้เลยค่ะว่าเสียงนี้ค่ะ
0: ผมเป็นพวกแบบผมต้องเซิร์ชเลย
1: เป็นเสียงหมาเห่าก็คือในหรือถ้าเดินมาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยถ้ามีเสียงนี้สักนิดนึงเนี่ยคุณพยาบาลเขาก็จะรู้ละเขาสามารถจะวินิจฉัยแทนหมอได้ตั้งแต่ตอนช่วงแรกอะค่ะแล้วก็แต่ว่าจริงๆในปัจจุบันนี้นะคะก็คือนอกจากตัวพาราอินฟลูเอนซ่าแล้วเนี่ยมีอีก2เชื้อที่สามารถที่จะทำให้มาด้วยอาการที่ไอเหมือนเสียงหมาเห่าได้เนี่ยก็คือตัวแต่ว่าเจอได้น้อยกว่าก็คือตัวไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่านั่นเองค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือโควิดค่ะ
0: โอเคเป็นไวรัสตัวพาราอินฟลูเอนซ่า
1: ค่ะหลักๆพาราอินฟลูเอนซ่าแล้วก็อีก2ตัวที่อินฟลูเอนซ่ากับโควิดก็ทำให้เกิดอาการเหมือนครูปเนี่ยได้ค่ะแต่เจอได้น้อยกว่าค่ะ
0: แต่ตัว2อย่างนั้นมันหนักกว่าใช่ไหมครับ
1: ก็คือตัว
0: ถ้าเป็นอินฟลูเอนซ่าก็หนักไปเลย
1: ใช่ค่ะก็คือเขาจะมีอาการอื่นๆของตัวอินฟลูเอนซ่าแล้วก็จะมาด้วยตัวภาวะที่มีเสียงแหบไอเหมือนเสียงหมาเห่าได
0: ้ครูปเนี่ยเป็นไข้ไหมครับอาจารย
1: ์มีไข้ได้แต่ว่าในบางคนอาจจะไม่มีแต่ก็มาด้วยไข้สูงแต่หลักๆก็คือจะมีอาการเสียงแหบค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหลอดลมบวมมีอาการเหมือนติดเชื้อเหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่หลักๆก็คือเสียงแหบ
0: ทำไมไวรัสตัวนี้ถึงทำให้เสียงเด็กออกมาเหมือนเสียงหมาเห่าครับมันเกิดอะไรกับ
1: คือเป็นที่หลอดลมบวมทั้งหมดแล้วทำให้มันเหมือนกับออกมาเป็นอย่างนั้นนะคะ
0: ก็มันรังสรรค์ออกมาให
1: ้เด็กบางคนก็จะไม่ได้ขนาดนั้นเลยค่ะเราก็จะมีตัวเป็นคะแนนที่บอกความรุนแรงค่ะว่าคะแนนมี0-10อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คะแนนน้อยก็จะมีการรักษาแบบหนึ่งคะแนนระดับปานกลางเนี่ยก็จะมีการรักษาเพิ่มเติมคือหลักๆ ก็คือเป็นการให้ยาพ่นเพื่อลดหลอดลมบวมช่วยอะค่ะแล้วก็ หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าคะแนนเยอะๆเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะมีเพราะว่าหลอดลมบวมเด็กจะหายใจเองไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะระบบหายใจล้มเหลวทำให้อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลสังเกตอาการให้สารน้ำอะไรเงี้ยค่ะ
0: อาจารย์วัดตัวคะแนนจากอะไรครับจาก
1: จะมีหลายแบบค่ะแต่ว่าที่หลักๆที่เราใช้เราดูจากลักษณะเสียง
0: ก็เป็นเสียงมาเห่าจริงๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเสียงมาเห่านี่คือก็จะได้คะแนนสูงหน่อยเสียงแหบเนี่ยก็จะคะแนนน้อยลงอันนี้เป็นหนึ่งอันหนึ่งอันที่สองก็คือเสียงที่เกิดจากภาวะหลอดลมบวมมากจนอุดตันทางเดินหายใจก็ทำให้มีได้ยินเสียงอันหนึ่งค่ะก็คือก็จะมีคะแนนว่าเสียงหายใจเข้าหายใจออกถ้าได้ยินอันนั้นเนี่ยก็จะมีคะแนนต่างกันอันที่สามก็คือการหายใจลำบากที่ภาวะลมมันเข้าได้ลำบากก็ทำให้เราดูหน้าอกบุ๋มซี่โครงบุ๋มอันเนี้ยก็จะเป็นอีกคะแนนนึงอีกอันนึงก็คือดูลักษณะเสียงหายใจว่าลงปอดลงไปแล้วหรือยังลงหลอดลมไปเยอะแล้วหรือยังและอันดับสุดท้ายก็คือค่าออกซิเจนปลายนิ้วก็จะมารวมคะแนนกันแล้วก็ให้การรักษาถ้าคะแนนน้อยก็ให้การรักษาเบื้องต้นที่ห้องฉุกเฉินก็กลับบ้านได้อย่างเงี้ยค่ะที่บอกไปค่ะก
0: ็
1: จะไม่ได้มียารักษาเฉพาะยกเว้นแต่ว่าถ้าคนไหนที่เป็นมาหลายวันไข้สูงก็ต้องประเมินว่ามีติดเชื้อแทรกซ้อนไหม
0: ครับคราวนี้ถ้าเกิดพ่อแม่เห็นในเบื้องต้นแล้วว่าลูกเนี่ยมีเสียงไอที่มันคล้ายๆเสียงหมาเห่าเนี่ยแล้วในเบื้องต้นเนี่ยพ่อแม่ทำอะไรได้บ้างครับหรือว่าต้องพามาหาคุณหมออย่างเดียวเลย
1: ก็คือถ้าดึกมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะปรับท่าทางเขาดูนอนตะแคงหายใจคือแบบให้นอนตะแคงแล้วดูว่าเขายังหายใจลำบากไหมหรือพอไหวแต่ว่าถ้าเกิดว่าปรับท่าทางแล้วเนี่ยยกหัวสูงนอนตะแคงแล้วยังไม่ดีขึ้นแล้วยังดูหายใจเหนื่อยก็จะต้องพามาค่ะโรงพยาบาลแต่ว่าระหว่างนั้นก็อาจจะทานยาที่มีที่บ้านเป็นยาลดไข้สูงเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาพวกขยายหลอดลมดารายเสมหะอะไรเงี้ยถ้ามีติดบ้านแต่ถ้าไม่มีภาวะนี้ก็คือถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะต้องให้ยาพ่นเข้าไปถึงจะช่วยได้นะคะเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะเป็นกลางคืนเพราะว่าเขาอาจจะแบบมีเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบหลับไปทำให้แบบไม่สามารถที่จะดูได้ทันอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้ามีอาการอะไรก็น่าจะรีบพามาโรงพยาบาล
0: ครับแล้วแบบนี้ครับอาจารย์มันจะมีเฉพาะเด็กไหมฮะหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถเป็นครูฟได้เหมือนกัน
1: ส่วนใหญ่จะเจอในเด็กเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นในผู้ใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะมีภูมิหรือว่า
0: หลอดลมใหญ่กว่าเนี่ยคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือทำให้โอกาสที่จะบวมอะไรเงี้ยทนได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับโอเคอีก5นาทีครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งโรคนะครับขอไปเรื่องตาแดงแล้วกันอาจารย
1: ์
0: ตาแดงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ถูกพูดถึงมานานมากแล้วแต่ว่าเด็กๆ เนี่ยเวลามีเด็กคนไหนตาแดงเนี่ยดูครูก็จะกังวลมากเลยว่ามันจะลามหรือว่าจะติดกันนะครับทางกรมการแพทย์เตือนภัยหน้าฝนบอกว่าโรคตาแดงเนี่ยระบาดง่ายนะครับจากเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียแค่ฝนสาดเข้าตาฝุ่นละอองหรือการใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะครับคือเป็นหนึ่งในโรคที่มาพร้อมกับฤดูฝนนะครับซึ่งไม่ได้แต่เป็นเพียงโรคทางเดินหายใจหรือโรคผิวหนังแต่ว่ารวมถึงโรคทางตาด้วยสภาพอากาศในฤดูฝนที่เย็นลงและอับชื้นเนี่ยเป็นปัจจัยทำให้การเจริญเติบโตของไวรัสและแบคทีเรียมันดีขึ้นทำให้โรคตาแดงเป็นการอักเสบของเยื่อบุตามีโอกาสแพร่ระบาดสูงนะครับโรคตาแดงนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นี่สงสัยตั้งแต่เด็กแล้วครับเกิดจากไวรัสหรอครับหรือว่าแบคทีเรียหรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่ฮะ
1: อ๋อก็เป็นได้ทั้งจากที่เป็นโรคติดเชื้อกับโรคไม่ติดเชื้อนะคะก็คือจากที่เป็นโรคติดเชื้อก็คือที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นจากเชื้อไวรัส
0: ไวรัสเนี่ย
1: ไวรัสมากกว่าก็คือเป็นติดเชื้อไวรัสที่โรคไวรัสอันนี้ที่ทำให้เกิดติดเชื้อทางเดินหายใจร่วมด้วยคือชื่อว่าอะดีโนไวรัสที่เป็นตัวเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักๆในการที่เกิดตาแดงแต่ว่าจากเชื้อไวรัสเนี่ยมักจะทำให้เป็นทั้งสองตาค่ะแล้วก็อาจจะมีขี้ตาได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้แบบเหลืองเขียวมากค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเป็นได้ทั้งติดเชื้อซ้ำซ้อนตามหลังเชื้อไวรัสหรือว่าเป็นจากเชื้อแบคทีเรียเลยแต่ว่าถ้าเป็นจากเชื้อแบคทีเรียเลยเนี่ยมักจะเป็นตาข้างเดียวมากกว่าแล้วก็นอกจากจะตาขาวที่บอกว่าตาแดงคือตรงตาขาวแดงแต่ถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียเนี่ยตรงเปลือกตาเนี่ยอาจจะบวมด้วยเ
0: ล
1: ยค่ะ
0: ซึ่
1: งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นมาจากการที่แบบมีภาวะติดเชื้อไวรัสมาก่อนทำให้แบบมีเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนหรือมีภาวะไซนัสอักเสบแล้วทำให้ลามไปที่ตาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักๆที่ติดกันได้บ่อยๆก็เป็นจากเชื้อไวรัสเนี่ยค่ะซึ่งก็คือตัวไวรัสทางเดินหายใจแต่ว่าก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นพวกเชื้อไวรัสที่เป็นพวกเฮอร์ปีสอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือเป็นอีกอันนึงเลยซึ่งในเด็กส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยเจอส่วนก็จะเป็นตัวอะดีโนไวรัสเนี่ยแล้วก็มีตาแดงอีกอันนึงก็คือเป็นจากแต่ว่าจะมีอาการอื่นๆเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกโควิดพวกนี้ก็จะมาอาการตาแดงก็เป็นอาการหนึ่งเป็นอาการที่มา เป็นอาการหนึ่งเหมือนกันของคนที่ติดเชื้อเหล่านั้นนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบเด่นมากอย่างเงี้ยค่ะ
0: คำว่าเป็นโรคตาแดงสำหรับกรณีนี้ครับมันแดงขนาดไหนอาจารย์แดง
1: ก็คือแดงนี่คือ
0: แดงเรื่อหรือว่า
1: แดงทั้งตาตรงตาขาว
0: เนี่ย
1: ค
0: ่ะ
1: แดงตรงตาขาวทั้งหมดเลย
0: เจ็บไหมอาจารย
1: ์ก็คือเขาอาจจะมีอาการแบบมีคืออาการก็จะถ้าเจ็บปวดด้วยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีแบบติดเชื้อลึกลงไปแล้วมักจะเป็นติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนแต่เด็กส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีเหมือนกับเคืองตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาจจะมีแสบตาคันตาได้ค่ะ
0: ครับมันมีความเชื่อตอนเด็กอาจารย
1: ์ว่า
0: แค่มองตาก็ติดแล้ว
1: โอ้อันนี้คือคงไม่ใช่คือมองตาใกล้เกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเอามือไปสับกันแล้วก็มา
0: คือมันต้องมีผัด
1: ใช่
0: ไหม
1: คะ
0: มันต้องมีความสัมผัส
1: ค่ะ
0: สัมผัสแบบความต้องว่าไวรัสตัวนี้หมายความว่าสัมผัสตาป่ะหรือว่าสัมผัสส่วนอื่นก็ติดตาได
1: ้สัมผัสที่ตาค่ะแล้วก็หลักๆก็คือแต่ว่าเชื้อมันก็อาจจะเข้าตรงจมูกได้เพราะเป็นตัวอะดีโนไวรัสอะไรเงี้ยค่ะ
0: เข้าจมูกก็มีผลถึงตาได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ก็คือเพราะว่าก็คือไปขยี้อะไรเงี้ยค่ะแต่หลักๆก็คือพอเข้าจมูกก็อยู่บริเวณใกล้กันมากค่ะ
0: รักษายังไงครับอาจารย์ไปซื้อยาหยอดตาได้ไหมยาแค่
1: ก็คือเสด็จรักษาตามอาการถ้าไม่ได้มีติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยทีนี้ก็คือเรื่องใช้ยาหยอดตาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไปซื้อขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรอะค่ะถ้าเป็นน้ำตาเทีย
0: ม
1: เป็นน้ำเกลือเนี่ยอาจจะปลอดภัยแต่ว่าถ้าใช้ไปแล้วทำให้ล่าช้าในการที่จะมาพบแพทย์ก็อาจจะมีความเสี่ยงค่ะเพราะว่าจะต้องมาดูโดยเฉพาะในผู้ใหญ
0: ่
1: ว่าเป็นจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ถ้าเป็นหยอดยาฆ่าเชื้อเนี่ยบางทีอาจจะแพ้จจะเป็นมากขึ้นกว่าเดิมหรือทำให้พลาดโอกาสว่าติดเชื้อนั้นเป็นติดเชื้อชนิดไหนอะไรเงี้ยค่ะจะต้องให้มาตรวจว่าเพราะว่าบางทีคืออาจจะเริ่มต้นด้วยแบบตาแดงหรือเป็นแบบว่าตาแห้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปขยี้ตาทำให้มีแผลแล้วติดเชื้อเนี้ยน่าจะมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สนับสนุนให้ไปซื้อยาฆ่าเชื้อมาหยอดเองเพราะว่าเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าตกลงแล้วเชื้อมันอะไรยังไงกันแน่เพราะถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาจะหนักกว่าเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดอาการเคืองหยอดน้ำตาเทียมได
1: ้ค่ะ
0: เรื่อยๆ
1: คนน้ำตาเทียมน้ำเกลือ
0: มันจะแตกต่างจากการตาแห้งและตาแดงเนาะใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นการตาแห้งก็คือเด็กก็อาจจะมาด้วยแบบว่าที่เราซักประวัติได้คือช่วงปิดเทอมค่ะก็คือ
0: เล่นเกม
1: ใช่ประมาณนั้นค่ะแล้วก็จะมีก็มีเป็นหายหายเลยค่ะหรือว่าเป็นแบบตาแดงจากภูมิแพ้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นหายหายเลยค่ะมักจะไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีขี้ตาเยอะอะไรเงี้ยค่ะหรือจะเป็นอีกกลุ่มโรคนึงซึ่งก็อาจจะเป็นภายหลังการติดเชื้ออะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคฮะครบถ้วนน่าจะได้ประมาณนี้นะฮะหมดเวลาพอดีนะครับจริงๆเราเตรียมไว้อีกหลายข่าวเลยฮะแต่วันนี้ถามเพิ่นไว้หน่อยเดี๋ยวว่าต่อในรอบต่อไปแล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณอาจารย์จังมากๆครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผู้หมอรามาครับชวนคุยเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้แหละครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ต้องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไต

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พูดง่ายๆว่าไกด์เดนเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่สองให้กับนักกีฬาเพราะเห็นนักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนนี่นั่นเอง
2: วันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายของรายการกีฬาพาไปลองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติที่คลอง6นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เปิดโลกของผมมากๆแล้วก็เป็นกีฬาที่เอาจริงๆถ้าไม่ได้มาทำรายการนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้มาลองนะครับซึ่งวันนี้กีฬาที่มาลองทำความรู้จักกันเนี่ยก็คือกีฬาวิ่งของผู้พิการทางสายตาซึ่งวันนี้เนี่ยการมาของเราเนี่ยเราก็มาด้วยความที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกีฬานี้เราก็ได้มาเจอกับโค้ชเอ็มนะครับผมซึ่งก็เป็นโค้ชทีมชาติ
3: โค้ชเอ็มสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
4: ครับ
3: อันนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยครับตรงน
4: ี้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลอง6ธัญบุรีของกรมพลศึกษาครับ
3: ซึ่งก็เป็นสนามซ้อมของนักกีฬากีตาร์ใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: ตอนแรกผมได้ยินกีฬานี้ว่ามันเป็นกีฬาที่วันนี้เราจะมาวิ่งกับคนที่มีความพิการทางสายตาถูกไหม
4: ครับใช่ครับผม
3: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรียกให้ถูกต้องตามหลักเลยของกีฬาประเภทนี้เราควรเรียก

0: ว่าอะไร
1: ครับก็กีฬานี้ก็คือกีฬากรีฑานะครับแต่ทีนี้กีฬากรีฑามีหลายความพิการถ้าของกลุ่มสายตานะครับก็เราก็เรียกว่านักกีฬาคนพิการทางสายตานะครับระดับนี้คือระดับทีมชาติไทยแล้วก็นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยทางสายตาครับ
0: และอย่างพอเป็นเรื่องของกรีฑาประเภทแบบสายตาเนี่ยมันมีกี่ระดับของ
1: ความพิการ
0: ความพิการ
1: ครับก็กีฬาสายตาเรามี3ระดับนะครับแบ่งเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ก็คือตัว B ที่แปลว่า Blind นะครับสายตา B1 ก็คือบอดสนิทเดี๋ยวพอเราเห็นว่าเฮ้ยทำไม B1 บอดสนิทแล้วทำไมต้องใช้ผ้าปิดตาเพราะเนื่องจากว่าคำว่าบอดสนิทเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคำจำกัดความเขาไม่ได้สนิทแล้วอาจจะเห็นมุมลานเห็นแต่ว่าไม่เป็นภาพเวลาแข่งขันเขาเลยต้องใช้ผ้าปิดตาซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาผ้าปิดตามาให้เรา
0: ได้
1: ฝึกซ้อมใช่ครับแล้วก็ B2 เป็นกลุ่มนักกีฬาที่เห็นลางๆ
0: เห็นลางๆ
1: ใช่ครับในระยะที่ไม่เกิน2เมตรจากปกติที่เห็นภาพที่นี่ทางการแพทย์เขาตรวจนะครับแล้วก็ B3 เนี่ยก็จะเห็นลางๆกว่า B2 ก็หมายถึงว่า B3 จะเห็นชัดที่สุดใกล้เคียงกับพวกเรามากที่สุดครับ
0: และจริงๆแล้วกฎกติกาหรือวิธีการเล่นเนี่ยมันต้องเล่นกันยังไงครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆกติกาอะไร
1: ครับก็คือถ้าเป็น B1
0: บ
1: ังคับจะต้องมีไกด์รันเนอร์เสมอ
0: ก็คือมันเป็นบัดดี้คู่ก
1: ันใช่ถูกต้องครับแต่ถ้า B2 จะใช้ไกด์หรือไม่ใช้ไกด์ก็ได้แต่ B1 กับ B2 เวลาแข่งขันเราสังเกตได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าลู่วิ่งนะครับ1ลู่วิ่งมี8ช่องวิ่งนักกีฬาประเภทสายตา B1 และ B2 นะครับแต่ละประเทศจะต้องใช้2ช่องวิ่งต่อ1ประเทศทำไมถึงใช้2ช่องวิ่งก็เพราะว่านักกีฬา1คนไกด์รันเนอร์1คน
0: คร
1: ับจะได้ไม่เป็นการไปชนหรือไปเหยียบกันและเกิดอุบัติเหตุส่วน B3แข่งกติกาเดียวกับนักกีฬาปกติคนละ1ช่องวิ่งแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกับกติกาปกติที่ไม่เหมือนก็คือ B1 กับ B2 เท่านั้นครับ
0: ก็คือจะว่าจำนวนคนต่อรอบการแข่งข
1: ัน
0: ก็จะน้อยลง
1: ใช่ครับ
0: ก็จะเหลือแค่เต็มที่คือ4
1: รอบชิงชนะเลิศมีแค่4คนเท่านั้นใน B1 และ B2 แต่ถ้าเป็น B3 เนี่ย8ช่องวิ่งเหมือนเดิมใช่ครับ
0: แล้วอย่าง B1 B2 เนี่ยครับไกด์รันเนอร์คือต้องคอยประคองหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนในการ
1: ครับคือตัวไกด์รันเนอร์นะครับที่เราบอกว่า B1 B2 เนี่ยมันมีทั้งประเภทลู่และประเภทลานนะครับนี่วันนี้ผมนำนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทลู่มาแต่จริงๆมันมีประเภทลานด้วย
0: ประเภทลานคือพวกกระโดด
1: ไกลครับแล้วก็พวกทุ่มพุ่งคว้างแต่ในประเภทที่ใช้ไกด์รันเนอร์ในการก็คือกระโดดไกลคนหนึ่งให้สัญญาณเสียงด้านหน้าอีกคนจัดท่าทางนักกีฬาฟังแล้วก็กระโดดลงไปในบ่อไกด์รันเนอร์เนี่ยที่มันจำเป็นก็เพราะว่าเราเห็นว่าทางตรงไม่ยากใช่ไหมครับแต่มันจะไปยากทางโค้ง
0: ทางโค้ง
1: เพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาแล้วก็ไกด์เนี่ยจะต้องฝึกการขนาดที่วิ่งเนี่ยมันมีความยาวของเชือกจริงๆตัวความยาวจริงๆอ่ะ30เซนแต่ถ้าเป็นประเภทลู่ที่เป็นประเภทถนนเช่นวิ่ง10กิโลขึ้นอย่างเงี้ยได้ถึง50เซนติเมตรแล้วเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยเราวิ่งไงก็ได้ไม่ให้นักกีฬากับไกด์รันเนอร์มาชนกันถ้าเมื่อไหร่เราชนกันแล้วก็เท้าไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะวิ่งกันไม่ได้นะครับ
0: แล้วก็
1: ใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นก็คือเวลาออก starting block ก็คือเวลาประเภทลู่เนี่ยกติกาเขาบังคับว่าถ้าเป็นระยะ100 200จะต้องบังคับใช้บล็อกเสมอแสดงว่ายิ่ง100เมตรเนี่ยทางตรงออกบล็อกยากแล้ว200กับ400ทางโค้งยากกว่าใช่ครับ
0: และจริงๆผมอยากรู้ว่าแบบการฝึกสำหรับนักกีฬาที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยครับมันต้องมีความพิเศษหรือความใส่ใจในแบบฝึกแบบต่างจากคนที่วิ่งปกติทั่วไปยังไงบ้าง
1: ต้องใส่ใจตั้งแต่พูดง่ายๆว่าไกด์รันเนอร์เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเป็นเสมือนดวงตาที่2ให้กับนักกีฬาเพราะเขามองไม่เห็นอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่าไกด์คนนั้นเนี่ยเขามีใจรักที่จะดูแลนักกีฬาหรือไม่ก่อนอันดับแรกเพราะว่านักกีฬาไปทานข้าวไกด์ก็ต้องไปนักกีฬาไปห้างไกด์ก็ต้องไปมีอย่างเดียวก็คือเข้าห้องน้ำกับเวลานอนแค่นั้นเอง
0: เที่ยวกันได้
1: ใช่ครับพอการใช้ชีวิตเขาสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเขาจะต้องคุยกันละแล้วสังเกตได้ว่าทั้งโลกถ้าเป็นนักกีฬาหญิงเนี่ยเขาจะใช้ไกด์รันเนอร์ผู้ชายก็เพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของผู้ชายมันสูงกว่ามันจะช่วยขับเคลื่อนตัวนักกีฬาได้ดีกว่า อย่างเดียวที่เขาห้ามของไกด์รันเนอร์ก็คือ1ห้ามกระชากนักกีฬา2เมื่อเข้าเส้นชัยเนี่ยไกด์รันเนอร์เข้าเส้นก่อนนักกีฬาไม่ได้เลยต้องเข้าหลังเสมอเนี่ยเวลาครับอย่างนี้เสมอนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมมันชำนาญขนาดที่วิ่งอยู
0: ่มันก็จะมีดีเทลตรง
1: ใช่ครับดีเทลตรงนี้แล้วก็ถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยต่อไปเราสั่งได้ขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยไกด์ต้องบอกว่าขณะนี้เราวิ่งทางตรงนะมีนักกีฬาอยู่ด้านหน้าไหมตอนนี้เราตามอยู่นะไกด์จะต้องสื่อสารกับนักกีฬาตลอดอีก10เมตรกำลังจะเข้าทางโค้งแล้วนะพอนักกีฬาเขารู้ทันทีเขาฝึกเมื่อเข้าทางโค้งตัวนักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องเบียดไกด์รันเนอร์ละใช่ศอกข้อศอกต้องชนกันละเพื่อจะวิ่งโค้งไปพอบอกว่าอีก10เมตรทางตรงเพราะมันมี2ช่องวิ่งนี
0: ่
1: การที่วิ่งเบียดกันมันไม่ดีอยู่แล้วพอเข้าทางตรงปั๊บเราก็คลายเชือกใช่แล้วให้วิ่งอิสระของตัวใครตัวมันอย่าง
0: น
1: ี้ครับ
0: อย่างเชือกนี่คือจะผูกกันเป็นตรงเอวอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่ครับเดี๋ยวนี้กติกาเขาบังคับเลยว่าจะต้องมีห่วงคล้องมือกี่เซนความยาวที่ผมบอกเมื่อกี้ใน30เซนต้องล็อกให้ได้10เซนครับผมแล้วก็ใช้มือต่อมือครับห้ามผูกห้ามอะไรแล้วห้ามเลยห้ามดัดห้ามดีไซน์ถ้าดีไซน์ใกล้เกินไปเนี่ยมันเคยมีปัญหาว่าใกล้เกินไปแล้วนักกีฬาไปกระชากแล้วเชือกมันขาดพอขาดแล้วขนาดที่วิ่งอยู่เนี่ยนักกีฬาเขาวิ่งใกล้ก็วิ่งไปชนกับคนอื่นแล้วไปเหยียบเพราะว่าเวลาแข่งขันรองเท้าประเภทลูกเป็นรองเท้าตะปูนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปเหยียบคนอื่นแล้วมันเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงครับ
0: แต่อย่างพวกประเภทการวิ่งแบบมันก็เหมือนกีฬาทั่วไปใช
1: ่ไหมใช่ครับผม
0: 100เมตร
1: ถูกต้อง
0: 400เมตร
1: 100 200 400 800 1,500 เหมือนกันเลยแล้วก็มีมาราธอนด้วย
0: โอ้
1: ครับ
0: อย่างวันนี้ถ้าผมแบบอยากลองฝึกจริงๆสามารถลองฝึกได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: ว่าลองปิดตา
1: ใช่ครับ
0: ให้เข้าใจแล้วก็
1: แล้วก็เป็นไกด์เองด้วยใช่ครับ
0: ได้เหมือนกัน
1: ได้ทั้ง2อย่างเลย
0: โอเคครับวันนี้รบกวนโค้ชเอ็มช่วย
1: ครับด้วยความยินดี
0: สอนหน่อยครับผม
1: ครับด้วยความยินดีครับ
0: เข้าใจครับผม
1: ครับ
0: ก็เมื่อกี้ก็คุยกับโค้ชเอ็มไปเบื้องต้นนะครับถึงแบบข้อมูลของกีฬาประเภทนี้นะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นกีฬาใหม่ที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็เอาจริงๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจมากแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปลองกันว่าจริงๆแล้วในมุมของคนที่เป็นนักกีฬาที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยเวลาเขาวิ่งมันจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเราจะลองในฐานะของการเป็นแบบไกด์รันเนอร์ด้วยว่าถ้าเราเป็นคนนำวิ่งให้กับผู้พิการทางสายตาเนี่ยจะเป็นยังไงก็น่าตื่นเต้นนะสำหรับผมเพราะผมรู้สึกว่าแบบเราเองอ่ะพอเรามองเห็นอ่ะเราเลยไม่เคยเข้าใจว่าเฮ้ยคนที่เขาต้องแข่งวิ่งโดยที่แบบมองไม่เห็นหรืออาจจะเห็นแบบลางๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะแบบน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เราลองไปดูเดี๋ยวให้โค้ชเอ็มแบบช่วยไกด์ทั้งสองหน้าที่ของวันนี้เดี๋ยวไปลองดูกันตอนนี้ก็อยู่กับพี่นานะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปผมจะลองฝึกแบบปิดตาดูซึ่งเดี๋ยวพี่นาจะเป็นโค้ชไกด์ให้ผมใช่ไหมครับลองเลยใช่ไหม
2: ใส่เลยครับใส่ไปเลยตัวนี้ปึ๊บใส่ได้ไหมนะคร
0: ับ ปึ๊บ
2: นี่จะมีเชือกนี่สำหรับไกด์เราวิ่งไกด์ต้องวิ่งในกีฬาจะมีเชือกใส่ก็เลยมือ
0: โอเคครับแต่ว่าเราต้องห้ามหลับตาถูกไหมครับอันนี
2: ้ใช่ครับอะไรละกันวิ่งปกติลองแกว่งแขนครับแกว่งแขนปกติแกว่งแขนก่อนครับมีอะไรไม่นี่เรายังไม่เคลื่อนที่แกว่งวิ่งปกติเลยวิ่งไปแขนปกตินี่ครับเนี่ยวิ่งแขนปกติเลยนะครับเน
0: ี่
2: ยไกด์จะคอนโทรลเองพี่ปกติเนี่ยออกไปเลยพี่คอนโทรลเองไปเลยครับแข่งปกติ เลยแข่งปกติ เอ้าปกติไปเลยไม่ต้องกลัวแข่งไปเลยครับแข่งไปเลยปกติเนี่ยไกด์จะเป็นคนเองรู้สึกไง
0: เสียว
2: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยครับเนี่ยแข่งปกติวิ่งไปปกติครับ
0: โอ้
2: เนี่ยอย่าพูดที่นี่เราเข้าสังโคเลยนะเพราะไกด์จะบอกตลอดนี่คือโคแล้วเนี่ยจะวิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยครับ
0: โ
2: อ้รู้สึกไงบ้าง
0: รู้สึกวิววิวมากเลย
2: จะเป็นอย่างนี้ตลอด
0: โอเคแต่ว่า
2: ไกด์จะเป็นคนคอนโทรลทุกอย่างโอเคมั้ยครับ
0: โอเคครับ
2: โอเคมั้ยครับ
0: โอเคครับ
2: เนี่ยรู้สึกไงครับ
0: เสียวมากเมื่อกี้ตอนออกเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะไปไหน
2: ใช่เนี่ยสิ่งเนี้ยนักกีฬาถึงมีไกด์ที่จะคอยคอนโทรลตลอดครับ
0: โหโ
2: หเป็นไงครับ
0: ตื่นเต้นเลยอ่ะเมื่อกี้ตอนออกผมไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นความรู้สึกเนี้ย
2: ใช่ครับ
0: เพราะมันเหมือนพอเรามองไม่เห็นแบบที่เราเคยเห็นน่ะ
2: ใช่
0: มันเลยแบบแต่เกมมันพอมันไปตามฟิลแล้วมันเหมือนแบบมันลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ในอวกาศอ่ะแบบว่าไหลไป
2: เรามองไม่เห็นอะไรเลย
0: ใช่ครับแต่ว่าเหมือนพอตะกี้พี่น้าบอกว่าค่อยๆพยายามจับจังหวะแรกๆมันก็ผมแบบมันยังตื่นเต้นอยู
2: ่
0: ตกใจอยู่ใช่ๆๆ
2: พอสักพักนึงไกด์ก็มีส่วนในการที่พอนักกีฬาปุ๊บไกด์จะหันมามองแล้วเพื่อคอนโทรลเราจะบอกนักกีฬาแกว่งนะก้าวนี้จะคอนโทรลเลยควรให้คอนโทรลตลอด
0: แต่ว่าพอมันเหมือนเริ่มซิงจังหวะได้มันก็รู้สึกว่าแบบเริ่มเข้าแบบเข้าที่มากขึ้น
2: ใช่ครับ
0: ก็เหมือนตะกี้พอมันเข้าที่ปุ๊บความตกใจความแบบน่ากลัวเมื่อกี้ที่มันแบบพุ่งขึ้นมามันแบบมันหายไปเลย
2: ก็ถึงบอกว่าไกด์นักกีฬาต้องไกด์ที่ต้องแบบสองต้องเป็นหนึ่งต้องเข้าใจกันและกันครับ
0: ต้องซิงกัน
2: ใช่
0: เป็นประสบการณ์ใหม่ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นดีอ่ะแล้วก็เอาจริงพอได้ลองแล้วก็เป็นความรู้สึกใหม่มากๆเมื่อกี้เหมือนเป็นแบบเขาเลยอ่ะมันเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วพี่หนาครับอย่างพอตะกี้ผมเริ่มวิ่งไปปุ๊บแล้วถ้าจริงๆเราอยากเพิ่มความเร็วทริคของแบบการฝึกคือต้องทำยังไง
2: มีเบสิกเป็นพื้นฐานก่อนเลยอันดับแรก
0: ครับ
2: ของนักกีฬาแต่ไกด์จะคอนโทรลในการบอกสอนจับสมมติว่ามองไม่เห็นนะปุ๊บ เนี่ยมันปิดตาใช่ไหม
0: ครับ
2: พี่เป็นไกด์พี่ต้องจับจับอย่างนี้นะหนูต้องเล่นขาต้องอยู่อย่างนี้นะแบบคอนโทรลทุกอย่างหรือเราอาจจะเล่นเองเล่นเองก็ได้ตึงตึงตึงแล้วให้นักกีฬาจับจับว่าเนี่ยไกด์เคลื่อนที่ยังไง
0: ใช่แล้วเราก็ทำตาม
2: ใช่ครับถ้าเกิดนักกีฬาที่ไม่เป็นมาเลยมันจะยากนิดนึง
0: ครับ
2: แต่ว่าแป๊บเดียวขอจะเข้าใจ
0: ก็จะเข้าใจโอเคได้ครับ
2: ลองไหม
0: ลองก็ได้
2: ไปต้องไปทางโค้งเล่นทางโค้งใช่ไหมเดี๋ยวนี้เชียงใหม่พี่แต่ไปเล่นเบสิกนะ
0: ครับผม
2: นักกีฬายืนอย่างนี้เข่าต่ำ
0: เ
2: ข่าต่ำคือปกติเลยเข่าต่ำคือเราเล่นนี้ไม่ให้เปิดตานะเพราะจะได้รู้จริงว่านักกีฬาทำไงล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเราล็อกข้อเท้าเรานะครับเนี่ยเล่นเข่าต่ำมันจะอยู่ประมาณอาจจะขาพี่น้ามันจะยกแค่นิดเดียว
0: โอเค
2: ตึงตึงสองข้าง
0: ตึงตึงสองข้าง
2: ตึงตึงตึงตึงเกินที่ยืดตัวปกติไม่ย่อขาแต่แค่ล็อกข้อเท้าแล้วยกมาหน่อยเดียวปกติเล่นขาสูงยกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
2: อันนี้เราขึ้นต่ำแค่ยกหน่อยเดียวลองดูครับแขนแกร่งด้วยเคลื่อนที่มานั่นแหละครับเคลื่อนที่มาหน้าไกด์จะมาคอนโทรลอยู่เคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาครับมาขวานิดเดียวนี่ไกด์จะบอกแค่นี้เราขวาคือ
0: ขวา
2: จะบิดใช่เจ้าต้องยืนสลับกันนึกออกไหม
0: ครับ
2: เนี่ยเข่าต่ำครับตึงตึงตึงตึงนะครับดีครับดีครับดีครับดีพอครับอันนี้คือเข่าต่ำต่อไปเล่นเข่าสูงเข่าสูงก็จะเหมือนกันแล้วข้อเท้าแล้วยกขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งนึกออกไหมแต่แขนแกว่งปกติ
0: โอเคครับ
2: ไกด์จะคอยบอกคอยดูว่าเราทำท่าถูกไหมนะครับไกด์จะอยู่อย่างนี้ทำแขนวิ่งปกติเลยกลับมาที่หนึ่งลองเข่าสูงนะครับเคลื่อนที่มาตึ๊บแทงเข่าขึ้นมาโอเคเนี่ยไกด์อยู่ประมาณนี้โอเคครับแทงเข่าขึ้นมาอีกเข่าสูงแกว่งแขนนี่ครับเนี่ยนักกีฬาจะต้องทำอย่างนี
0: ้ก็คือเหมือนฝึกวิ่งจริงๆเลย
2: ใช่ครับปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งครับอยู่ประมาณนี้โอเคครับเป็นครับเล่นแล้วรู้สึกไงยากไหม
0: ก็ยากกว่าปกติ
2: ยากครับยาก
0: มันแบบว่า
2: เพราะว่ามองไม่เห็นเลย
0: ใช่ครับแตกเลยครับ
2: ไม่ให้เปิดยังไม่ให้เปิดเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะลองวิ่งเพิ่มความเร็วนิดนึง
0: ครับ
2: ลองดูแบบวอร์มเพิ่มความเร็วนะ
0: วิ่ง
2: ไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเนี่ยวิ่งของตัววิ่งไปเลยเนี่ยเนี่ยพอจะเล่นไกด์จะเขาบอกว่าขยับหน่อยก้าวยาววิ่งปกติเลยวิ่งเราวิ่งปกติเราวิ่งเองเลยวิ่งปกติเนี่ยรู้สึกไงตีไกด์อยู่รู้สึกไง
0: รู้สึก
2: ก็ได้ครับทางโค้งละขึ้นทางตรงละอันนี้ทางตรงแล้วครับเนี่ยขยับได้เลยรู้สึกไง
0: รู้สึกวิวๆอยู
2: ่วิวๆฮะ
0: วิวๆผมยิ่งเร็วยิ่งวิวเลย
2: อึ๊บไหลครับโอเครู้สึกไงวิ่งแล้วรู้สึกไงครับ
0: รู้สึกว่าเหมือนกำลังจะบินไปไหนสักที่นึง
2: ใช่ไหมเพราะเรามองเห็นเส้นทางเลย
0: ใช่ครับแต่ว่ามันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันแบบมันเหมือนเราลอยได้แปลกดีแต่ว่าร
2: ู้สึกไงการนั้นตัวสำคัญเลยนะครับ
0: ถ้าแต่ผมไปเป็นไกด์เขาผมเราคนล้มแน
2: ่เดี๋ยวเรามีคนทดลองให้คร
0: ับแต่ว่า
2: โอเคครับรู้สึกไงอ
0: ธิบายเป็นคำพูดยากเหมือนก
2: ันใช่ครับ
0: แต่ว่าแค่รู้สึกว่าตอนที่วิ่งเร็วๆเมื่อกี้มันมีความแบบหวาดเสียวอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็รู้สึกแบบสนุกมันไม่เหมือนเวลาเราวิ่งแล้วเห็นนะอันนี้มันมีความแบบข้างหน้ามันคืออะไรอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันต้องมีความเชื่อใจกับคนที่พาเราไป
2: เชื่อใจกันเลยครับ
0: เพราะว่าตะกี้ผมก็แบบถ้าเรากลัวมันก็จะมีความยั้งอยู่แต่ถ้าเหมือนตะกี้พอแบบบางจังหวะที่แบบพี่นาบอกเอาลุยอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนพุ่งมันก็จะเป็นความรู้สึก
2: ใช
0: ่เร็วอีกแบบนึงโดยที่แบบเราไม่เห็นอะไรเงี้ย
2: ซึ่งพอเล่นรู้สึกไหมเวลาพี่เล่นพี่ทำยังไงพี่ได้อย่างงี้ไหมในบรรยากาศใกล้ก
0: ัน
2: เลยความเร็วขึ้น
0: ซึ่งผมรู้สึกว่าพอเรามองไม่เห็นอ่ะแล้วมันพอมันเร็วอ่ะมันจะยิ่งรู้สึกว่าเร็วกว่าปกติ
2: ใช่โอเคครับ
0: เป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งเอาจริงตอนแรกจังหวะแรกเลยที่เราได้วิ่งออกไปโดยที่แบบเรายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วเราปิดตาอยู่มันเป็นความรู้สึกที่แบบแปลกมากๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ตอนแรกอธิบายเป็นคำพูดยากมากแต่มันเป็นเหมือนโมเมนต์ที่มันแบบมันเมจิกมากๆที่แบบเฮ้ยอยู่ๆทุกอย่างมันก็แบบเหมือนเราหลุดไปในโลกอีกโลกนึงอ่ะด้วยความที่เรามองไม่เห็นแล้วความไวตรงนั้นบวกกับการที่ไกด์รันเนอร์พาเราไปด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากซึ่งผมก็ได้รู้ว่าจริงๆมันคือแบบอยู่ๆเราต้องปิดเซนส์ของตัวเองในการมองเห็นน่ะแล้วมันกลายไปว่าเหมือนสิ่งที่เราเซนส์ที่เราใช้ตลอดคือการมองอ่ะมันไม่ได้ถูกใช้อ่ะเราอาจจะเคยมองเห็นมันกลายว่าเราได้ยินเราแบบได้ใช้แบบเซนส์ของการแบบสัมผัสผ่านลมผ่านอะไรแบบมากกว่าปกติอะไรเงี้ยมันเลยเกิดเป็นความรู้สึกใหม่ซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกที่ผมว่าแบบเออไม่น่าได้เจอถ้าแบบอยู่ๆเราไม่ได้ลองทําเลยอ่ะแล้วอันนี้คือแบบพี่นาเค้าแบบจับเราแบบลองเลยมันก็เลยเกิด แบบโมเมนต์พิเศษขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ลองอันแรกก็เลยถามแบบโค้ชว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาฝีมือให้เราแบบวิ่งได้เร็วขึ้นเราควรจะต้องฝึกยังไงจริงๆมันก็คือต้องฝึกเหมือนเบสิกเหมือนนักกีฬาวิ่งแหละเพียงแต่ว่านักกีฬาที่พิการทางสายตาเนี่ยตัวโค้ชเองก็ต้องเป็นคนไกด์ท่าแล้วก็ให้เขาปฏิบัติตามก็ได้ลองทําเข่าต่ําเข่าสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนพอเราได้ฝึกตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ได้ลองวิ่งจริงๆในสนามโดยที่ใช้บล็อกนะฮะซึ่งบล็อกมันก็คือไอ้ตัวที่เราต้องใช้ในการแบบเวลาออกตัวนั่นแหละ
2: คราวนี้พอเราจัดนักกีฬาเสร็จพี่ก็จัดนักกีฬามาอยู่ด้านหลังเพื่อให้รอต่อไปพี่จัดของพี่เอง
0: เ
2: หมือนไกด์จะจัดของไกด์เองละตั้งบล็อกแต่ละคนจะไม่มันจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ละไกด์แต่ละคนมันจะถนัดไม่เหมือนกันคราวนี้ปิดตาไม่ต้องกลัวนะพอเดี๋ยวพอปั้งเลยลุกออกไปเลยนะ
0: แค่
2: ชากออกรวมลุกออกไปเลย
0: โอเค
2: ต่อไปเข้าบล็อกครั้งแรกอะไรลองครั้งแรกคราวนี้อย่างที่พี่บอกโอเคขาหลังนั่งลงย่อขาขาหลังมาครับมือหลังเส้นนะมือหลังเส้นเลยปั๊บทำใส่นี่ไว้ก่อนใส่ไปเลยนะใส่ไปเรื่อยๆเลยมั่นใจนะต้องมั่นใจนะงานนี่อยู่เนี้ยฟังนะฟังคนปล่อยนะเซตแล้วยกตัวนะพอปั้งแล้วลุกเลยนะทีบออกไปเลยเซตไหลไหลป่ะรู้สึกไงรู้สึกไง
0: ตะกี้มันถูกอ่ะ
2: โอเคถือว่าโอเคเลยนะ
0: ก็เหมือนพยายามไหลตาม
2: ใช่แต่ว่ากระบอกออกมาพอเซตปุ๊บลุกมาต้องเหวี่ยงขึ้นมาด้วย
0: เหวี่ยงพร้อมกันใช่ไหม
2: ครับผมอันนี้ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยเปิดตาได้กระดาษ
0: นะเมื่อกี้เราวิ่งไปถึงไหน
2: นี่วิ่งไปถึงนู่นเลยนะเมื่อกี้เนี้ยไกลไหมถือว่าไกลอยู่นะเร็วไหมรู้สึกไง
0: รู้สึกเร็วกว่าปกติที่แบบถ้าเปิดตาวิ่ง
2: ถ้ายังยิ่งเป็นไกด์ยิ่งเป็นนักกีฬาใหม่อ่ะจะหันไปมองนักกีฬาตลอดเพื่อจะคอนโทรลแล้วก็บอกถ้าวันถ้าพุทธซ้อมอยู่เนี่ยเราสามารถคอนโทรลตลอดถ้าพุทธวิ่งลงคอร์ด200 150ก็จะบอกแล้วสมมติ110ปุ้ง50เมตรนะเหลืออีก100เมตร50เมตรก็ต้องบอกเขาตลอดแกว่งแขนนะจัดท่าทางหน่อยไกด์ถามว่าเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยเพราะนักกีฬาวิ่งด้วยพูดด้วยมันจะเหนื่อยมาก
0: แต่กี้มันรู้สึกเร็วมากเลยรู้สึกแบบ
2: แล้วอันนี้แค่วิ่งนะ100เมตรแล้วคิดดู100เมตรดิมันใช้เวลาแค่11วิอ่ะปุ้งปุ๊บทั้งไกด์นักกีฬาเร็วมั้ยเร็วมากนะ
0: มันก็คือแบบ
2: ไกด์คือนักกีฬาคือหลับตาคือวิ่งแบบปึ้งๆเลยนะไม่ได้สนเลยนะคือมีไกด์ของโทรบอกไปเร็วนี่เดี๋ยวปุ๊บถึงเส้นมุดเลยนะไกด์ก็ห้ามเข้าเส้นก่อนนักกีฬา
0: แต่ว่าระดับนี้ผมยังมีความกลัวนิดนึงว่าจะถึงหรือยังหรือว่า
2: ใช่ก็ต้องฟังนักกีฬาด้วยต้องฟังด้วยว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าไหลเบาเราก็ต้องหมดแล้วและสำคัญห้ามปล่อยเชือก
0: อันตราย
2: ใช่สมมติถ้าวิ่ง100เมตรถ้าปล่อยเชือกชนแน่นอนห้ามปล่อยเชือกเด็ดขาดครับ
0: ก็ตะกี้หลังจากได้ลองฝึกไปคร่าวๆได้ลองออกวิ่งจากบล็อกไปนะครับเดี๋ยวสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาวิ่งจริงๆกับนักกีฬาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงความรู้สึกของแบบเวลาถ้าเราต้องมีคนอยู่รอบๆเป็นเหมือนนักกีฬาที่แข่งกับเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูซึ่งเดี๋ยวเราจะลองที่ระยะ50เมตรก่อนนะครับซึ่งผมว่าก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็สูสีมั้ยไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับมาเดี๋ยวเราลองกัน
2: อันนี้ปิดตาแล้วถอยมาหลังบล็อกเลย
3: นักกีฬานะครับพร้อมหลังบล็อกออนดูมาร์ก
2: ขันมาขันนี้มาครับอึ๊บย่อเลยเต็มเต็มเดี๋ยวขันนี้มาครับโอ้โหยกคนแล้วเอาไหลยังไงครับห้ามถอดเดี๋ยวมึงถอดเดี๋ยวมึงไม่ได้รู้สึกไง
0: เหนื่อย
2: แค่จับมือแล้วรู้สึกไงเบนมาเบนรู้สึกไง
4: คร
2: ับ เจอกันรู้สึกไงน้องเจนมาร ู้สึกไงเจนดูสีดูสี
0: ดูสีครับ
2: รู้สึกไงบ้าง
0: ก็ตะกี้รู้สึกแบบ ก็โล่งๆดีนะครับแต่ว่า
2: พอเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่แต่
2: พอพี่เริ่มเร่งในการพี่เร่งเห็นป่ะ
0: ใช่แต่ว่ารู้สึกว่า
2: ได้ยินเสียงพี่ตลอดมั้ยพี่คอนโทรลตลอดนะ
0: ได้ยินรู้สึกว่ามันจะมีจังหวะที่เหมือนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วข
2: ึ
0: ้นแต่ก็มีจังหวะที่เหมือนแบบเพราะพี่น้าเร่งแล้วผมรู้สึกว่าผมตามไม่ทัน
2: ใช่มันจะจังหวะนึง
0: เหมือนขาแบบว่าไม่ไป
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าก็รู้สึกมันดีนะเมื่อกี้แบบว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่รู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นเร็วโมเมนต์แบบช่วงท้ายก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้อยู่ๆก็นานขึ้นมาบอกไม่ถูกเหมือนกัน
2: ใช่ครับแล้วลองคิดดูว่านักกีฬาถ้าวิ่ง400ที่บอกอ่ะ
0: ผมว่ายาวนานพอสมควรอยู่นะ
2: แต่มันก็จะคอนโทรล

0: ง่ายกว่า100เมตรนึกออกมั้ยครับพอ100เมตรนี่ปุ้งเดียวดีจบเลยแต่นี่ปุ้งออกไปคอนโทรลคงแรกนะขยับขยับมันจะคอนโทรลได้ตลอดเนี่ยครับมันจะต่างกัน
1: เท่าไหร
0: ่ถ้าเกิดแบบพูดเราก็ที่3แต่ว่าชนะผู้หญิงนะที่3อ่ะที่1ที่2เนี่ยขออาชีพขอแรงมากก็ทิ้งเราไม่เยอะทิ้งเราไม่เยอะนะแค่นี้
1: แค่นี้ใช่มั้ย
0: แต่เราก็ทิ้งผู้หญิงก็นิดๆ
1: อ๋อแต่ตะกี้บอกว่าใส่สุดแม็กเลย
0: มันจะรองเท้าจะอย่างอ่ะพอเป็นรองเท้าปูจะมีอีกอย่างนึงอีก
1: มันจะอีกฟีลลิ่ง
0: มันจะดีกว่า
1: จะเร็วขึ้น
0: ใช่รองเท้าปูมันจะนั่นกว่านี่มันใบไง
1: วันเนี้ยพอหลังจากที่แบบได้ลองวิ่งตรงนี้เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเราชอบมากคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่นักกีฬากลุ่มเนี้ยเขามองไม่เห็นนะแต่ว่าสิ่งที่เขามีคือเขามีเซนส์ตรงอื่นที่มันจะสตรองมากๆคือพอเขาไม่เห็นมันเขาอาจจะได้ยินดีมากๆเขาอาจจะได้กลิ่นดีมากๆเขาอาจจะได้มีสัมผัสที่ดีมากๆมันเลยเป็นเมจิกที่เกิดขึ้นระหว่างตัวนักกีฬาเองกับตัวไกด์รันเนอร์ที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้เขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารเขาสามารถที่จะรู้สึกแล้วก็คลิกกันผ่านเซนส์อื่นๆได้ซึ่งเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่แบบมัน Amazing สำหรับการที่เราได้มาลองนะ
2: แล้วจริงๆพอพี่น้ามาทำมันเนี้ยพี่น้าแบบรู้สึกว่าแบบความสนุกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่แบบเราเจอตอนเรามาเป็นแบบไกด์รันเนอร์
0: ก่อนที่มาเป็นโค้ชพี่เป็นไกด์อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเวลาพี่เห็นนักกีฬาตัวเองนะส่วนตัวนะครับพอเห็นนักกีฬาเรารับขึ้นเหรียญรับเหรียญน่ะเข้าเส้นน่ะตัวผมเองผมภูมิใจเลยเหมือนเราช่วยคนอีกคนนึงเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นการช่วยคนอีกคนนึงให้เขาแบบที่เขาบกพร่องทางสายตาเนี่ยได้มีแบบถ้าเกิดเหมือนถึงเรื่องเงินตอบแทนอะไรเงี้ยทําให้เขาม
1: ีชีวิต
0: ดีขึ้น
1: แล้วอย่างตัวนี้เนี่ยพูดในแง่แบบมีคนมาสนับสนุนดูแลแบบ
0: ตอนนี้มีก็มีอยู่เยอะมีอยู่ครับก็มีของกทเนี่ยครับทีนี้ก็ได้บี้เลี้ยงได้อะไรเงี้ยเก็บ
1: แล้วอย่างนี้เป็นคู่กันเลยใช่มั้ย
3: ใช่
1: แล้วมาจับกันได้ยังไงครับ
3: อย่างไกด์รันเนอร์เนี่ยเนื่องจากน้องเข้ามาจากโรงเรียนเชียงใหม่นะคร
1: ับ
3: ไกด์เนี่ยพอน้องเขาเลิกเล่นเป็นเยาวชนทีมชาติมาด้วยความสูงเนี่ยที่ไม่ห่างกันมากเนี่ยก็เลยเลือกให้เขาตอนแรกก็ให้ไปวิ่งก่อนไกด์หลายๆคนเนี่ยต้องมาวิ่งแต่เราจะดูว่าคนไหนเหมาะสมที่สุดก็คือเมื่อการวิ่งเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กัน
1: ก็
3: เลยใช่ครับก็เลยต้องเลือกน้อง
1: แล้วอย่างเจนเริ่มเล่นกีฬานี้ได้ไงครับ
4: เล่นจากกีฬาสีคนโรงเรียนค่ะแล้วก็พอมีกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการค่ะก็ได้มาลองแข่งดูแล้วโค้ชก็เห็นแววก็เลยได้มาอยู่ในทีมชาติค่ะ
1: ซึ่งก็อยู่มาหลายปีแล้วใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างเอิร์ธครับเอิร์ธเริ่มได้ไง
5: ก็ตอนแรกก็รู้จักจากกีฬานักเรียนนักศึกษาของคนพิการนั่นแหละครับโค้ชก็เห็นว่าเราก็สามารถวิ่งได้ก็ลองให้ฝึกวิ่งแล้วก็ลองให้มาคัดดูครับ
1: แล้วอย่างโค้ชนี่แบบเวลาเรื่องนักกีฬานี่คือแบบเห็นแววอะไรในแต่ละคน
3: อ๋อครับก็อย่างที่บอกหนึ่งก็ดูสถิติก่อนเพราะกีฬากีฬาเป็นกีฬาสถิตินะครับแล้วก็ดูเมื่อมีนักกีฬาที่มีใจรักอ่ะเราก็มาสานต่อจากโรงเรียนแล้วก็เนี่ยอย่างที่เป็นพาราลิมปิกนี่นะครับ
1: อย่างตอนเนี้ยพอโค้ชเอ็มมาทำได้กี่ปีแล้วในการเป็นโค้ชดูแลนักกีฬา
3: 18ปีนะครับ
1: อะไรที่ทำให้โค้ชเอ็มรู้สึกว่าแบบคือความสุขหรือว่าสิ่งที่แบบทำให้เรายังอยากทำต่อไป
3: ใน18ปีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้มาทำทีมตาเมื่อตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมผมนั่งดูวันนั้นนะครับเฟสปิกเกมที่เมืองไทยเมื่อก่อนยังใช้ชื่อเฟสปิกเนี่ยมีนักกีฬาประเทศจีนเนี่ยวิ่งแล้วไกด์กับนักกีฬาวิ่งแล้วไม่สัมพันธ์กันโดยไม่สุดท้ายแล้ววิ่งแล้วก็นักกีฬาไปชนกับตัวระฆังครับโหเย็บหลายเข็มมากจากวันนั้นผมก็นั่งคิดตัวเองแล้วถ้าเราเลิกเล่นกีฬาเราเป็นไกด์ได้ไหมนะพอผมมีโอกาสที่มาดูแลน้องๆเข้าใหม่ก็เลยพร้อมจะมาดูแลทีมตาครับ
1: ทีนี้ผมอยากถามพี่ๆรันเนอร์พอเราต้องเป็นไกด์รันเนอร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องอยู่กับนักกีฬาตลอดพี่สันกับเจมเห็นตะกี้พี่น้าบอกว่าชอบทะเลาะกันอยากรู้ว่าจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นไกด์รันเนอร์กับนักกีฬามันเป็นยังไงกันบ้าง
6: บางทีมันเป็นเรื่องของความผูกพันเล็กๆน้อยๆคนอื่นอาจจะมองเอ๊ะคู่นี้มันทะเลาะกันมันอะไรโอเคมันก็ไปกันได้คร
1: ับ ลิ้นกับฟันเจมขำใหญ่เลยอย่างเอิร์ธกับพี่โยเป็นไงครับแบบมันต้องเหมือนคลิกกันตลอดเวลาเลยใช่ไหม
7: คร
1: ับ โอเค
6: พูดน้อยครับ
1: ซึ่งหมายถึงว่าแต่ละคนก็คือเหมือนต้องดูเคมีการเข้ากัน
3: ใช่ถูกต้องครับ
1: อะไรอย่างคู่เนี่ยครับ
7: ส่วนมากจะเล่นกันมากกว่า
1: เล่นกันเล่นอะไรกันนะจะเป็น
7: แบบหยอกกันอะไรกันอย่างเง
1: ี้
7: ย
1: อย่างนี้ก็อายุใกล้กันป่ะ
7: ก็ใกล้ครับผม22น้อง18
1: อ่า
2: และหลังจากนี้เป้าหมายต่อไปที่เราอยากจะเดินทางไปกันนี่คือแบบที่ไหนคร
3: ับ ก็เป้าหมายต่อไปนะครับมันมีอยู่3เป้าหมายนะครับกลุ่มชั้นนำเนี่ยเราจะมีโครงการ Road to Paris ของการกีฬาประเทศไทยนะครับและกลุ่มที่2เนี่ยในปีหน้านะครับก็มีการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับที่กวางโจวนั่นก็เป็นรายการของระดับเอเชียและอีกรายการนึงในระดับอาเซียนเราแข่งเดือนมิถุนายนนะครับก็คือเป็นอาเซียนพาราเกมแข่งที่กัมพูชา
2: โอ้จริงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ผมมาลองแล้วก็แบบขอเป็นกำลังใจกับทุกคนนะไปสู่แบบเป้าหมายที่อยากไปถึงขอบคุณมากเลยครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ชอบมากๆเลยคือเราได้เห็นความสัมพันธ์ของนักกีฬากับไกด์รันเนอร์แล้วก็โค้ชผมรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วที่คุยกับโค้ช

0: เด็กๆที่มาที่นี่นะครับส่วนใหญ่เป็นเด็กที่สูญเสียการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิดนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับพวกเขามีโอกาสที่จะกลับมาได้ยินเสียงอีกครั้งหนึ่งจะด้วยวิธีการรักษาแบบไหนก็ตามทีนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยนะครับจากภาควิชาโสตนาสิกราลิงวิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวัจนาอธิภาคครับตอนนี้คุณหมอกำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตรวจหูเด็กอยู่นะคะ
0: ครับ
1: คือในเด็กๆปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะมีการตรวจคัดกรองการได้ยินแรกเกิดแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการที่เราทราบก่อนเราก็จะตรวจเพิ่มเติมแล้วก็รู้ก่อนรักษาก่อนเนี่ยก็จะได้ผลดีมากกว่า
0: แสดงว่าเด็กอ่อนแบบนี้ทุกคนก็ต้องตรวจเป็นขั้นตอนของการตรวจทุกเด็กทุกคนเลยป่ะครับ
1: ในที่ซึ่งทำได้เนี่ยนะคะเราจะใช้แค่ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดซึ่งจะทำได้ตั้งแต่เด็กเกิดมาได้วันแรกเลยแต่ว่าในบางแห่งเนี่ยซึ่งไม่สามารถตรวจได้ในทุกคนเนี่ยเราก็จะตรวจเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงก็เช่นที่เด็กที่มีภาวะติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาหรือว่าเกิดแล้วมีความเจ็บป่วยเช่นอยู่ใน ICU หรือมีความผิดปกติต่างๆเช่นมีรูปหูผิดปกติมีติ่งมีรูหน้าหูหรือว่าเกิดมาติดเชื้อแล้วก็ต้องใช้ยาอะไรบางอย่างนะคะในเด็กที่มีปัญหาการได้ยินเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นได้ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาซักประวัติเนี่ยเราไม่พบเลยว่ามีญาติพี่น้องเนี่ยหูตึงเพราะกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยเนี่ยเป็นลักษณะด้อยนั้นเมื่อเป็นลักษณะด้อยมันก็จะแฝงมาในพ่อกับแม่พอเป็นลักษณะด้อยมันจะไม่แสดงอาการ

0: การในพ่อแม่ให้เห็นชัดเมื่อมารวมกันก็จะมาออกที่ลูกแต่ว่าอีกครึ่งนึงที่ไม่ใช่สาเหตุทางกรรมพันธุ์เนี่ยคือสาเหตุจากอย่างอื่นถ้าคิดง่ายๆคือในเด็กคนนึงเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ก่อนคลอดขณะคลอดและหลังคลอดถ้าก่อนคลอดก็เช่นตอนอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยคุณแม่ที่ดูแลตัวเองไม่ดีเช่นใช้สารเสพติดนะคะหรือว่ากินเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้เนี่ยลูกก็จะไม่แข็งแรงสมบูรณ์เท่าที่ควรอาจจะเกิดก่อนกำหนดหรือมีความพิการซึ่งพวกนี้ก็จะมีปัญหาตั้งแต่ก่อนคลอดละในกลุ่มเสี่ยงพวกนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีการดิ้นบกพร่องมากกว่าเด็กปกติได้10ถึง20เท่าเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเราเจอก่อนเรารู้ก่อนช่วยเหลือได้ก่อนเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการภาษาได้ดีได้ใกล้เคียงเด็กปกติถ้าเราช่วยภายใน6เดือนแรก
1: แสดงว่าการสูญเสียการได้ยินในเด็กเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กด้วยเหรอครับ
0: สำคัญมากนะคะเพราะว่าเด็กปกติเนี่ยพูดขวบหนึ่งใช่ไหมคะนั่นคือหูดีเขาเก็บข้อมูลเขาฟังเขาเรียนรู้มาตั้งปีหนึ่งกว่าจะพูดได้แล้วที่สำคัญคือสมองของเด็กนี่มันจะโตเร็วมากเลยในช่วงปี2ปีแรกเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลการเรียนรู้ให้ตรงนั้นก็คือเด็กที่ไม่ได้ยินเขาก็ไม่ได้เรียนรู้เขาขาดตรงนี้ไปเนี่ยเรามารู้ทีหลังรู้ตอนโตแล้วสมองมันพัฒนาไปตั้งเยอะละเหมือนกับเรามาเรียนอะไรตอนโตมันก็
1: มันช้า
0: ก็ช้านะคะไม่เป็นธรรมชาติเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยพยายามรู้ให้เร็วที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยพยายามรู้ให้เร็วแล้วก็ใส่เครื่องช่วยฟังหรือช่วยเหลือเด็กให้ได้ภายใน6เดือนมีงานวิจัยมากมายซัพพอร์ตว่าเด็กจะสามารถพัฒนาภาษาได้ใกล้เคียงปกติ
1: แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเด็กของเราเนี่ยนะครับมีการได้ยินที่ผิดปกติไปครับ
0: คือถ้าง่ายๆในแบบประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงซึ่งอันนี้ถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะคะแต่มันจะมีบางครอบครัวที่สังเกตช้านิดนึงก็จะพามาตอนที่เด็ก 2-3 ขวบแล้วเรื่องว่าทำไมยังไม่พูดสักทีซึ่งอันนี้จะช้าไปนิดนึงคือมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของหลายๆบ้านบางบ้านก็คิดว่าไม่เป็นไรรอดูไปก่อนก็ทำให้เวลามันล่วงเลยมาเรื่อยๆ
1: มีผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างที่คุณหมอ
0: ได้บอกไ
1: ปอัน
0: นี้เป็นผลเสียมากเลย
1: แล้วสมมติถ้าเป็นเด็กอ่ะเข้ามาหาคุณหมอแล้วนี่นะครับขั้นตอนในการตรวจเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากอะไรครับ
0: เราก็ต้องซักประวัติก่อนว่าเขามีอัตราเสี่ยงอะไรไหมเด็กมีไม่สบายมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าพอซักประวัติเสร็จเราก็ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วเราก็ตรวจร่างกายตรวจร่างกายหลักๆก็คือดูหูซึ่งพวกนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าจะต้องตรวจละเอียดแล้วเราก็จะดูแก้วหูนะคะว่าเด็กมีช่องหูมีแก้วหูอะไรที่ปกติไหมนี่ถ้าเป็นเด็กที่อาจจะโตมานิดนึงเนี่ยบางครั้งเขาก็จะมีปัญหาของหูชั้นกลางคือหูเนี่ยมันมี3ชั้นนะคะมีหูชั้นนอกหูชั้นกลางถัดจากหูชั้นกลางไปก็เป็นหูชั้นในซึ่งหูชั้นในก็จะมี2ส่วนคือส่วนที่ควบคุมการได้ยินนะคะกับส่วนที่ดูแลเรื่องการทรงตัวก็ดูโดยรวมก่อนบางคนง่ายเลยไม่มีหูก็มีนะคะไม่มีหูไม่มีช่องหูเพราะนั้นก็เหมือนกับมีอะไรมาอุดเขาก็ไม่ได้ยินแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเกิดมาปกติดีแล้วแต่เป็นหวัดบ่อยนะคะหรือว่ากินนมก็นอนไม่ยกหัวสูงอะค่ะพวกนั้นก็อาจจะมีปัญหาทำให้มีหูชั้นกลางเนี่ยมีอักเสบได้ง่ายน้ำใสๆอะค่ะ
1: อยู่ด้านใน
0: ข้างอยู่ในหูชั้นกลางอยู่หลังแก้วหูเด็กไม่เจ็บไม่มีน้ำหนวกเพราะนั้นจะไม่มีใครรู้เลย
1: แต่ไม่ได้ยิน
0: เขาจะเป็นประมาณหูตึงเล็กน้อยถึงปานกลาง
1: ถามคุณหมอก่อนหูน้ำหนวกกับหูตึงเนี่ยมันต่างกันยังไงครับคุณหมอ
0: หูน้ำหนวกตรงไปตรงมาคือการติดเชื้อที่หูชั้นกลางก็คือตรงนี้นะคะมันจะติดเชื้อก่อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากเราเป็นหวัดเรื้อรังเป็นหวัดแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยจะขึ้นจากท่อหูท่อหูนี่อยู่หลังจมูกนะคะก็ทำให้ตรงนี้อักเสบมีหนองพอมีหนองเป่งมากๆค่ะก็จะเป็นหูน้ำหนวกแบบเฉียบพลันนะคะนี่พอหนองเป่งมากๆเข้ามันก็ดันแก้วหูทะลุก็จะมีน้ำหนวกไหลคือถ้ามีน้ำหนวกไหลอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราไม่ได้รักษาให้ดีอันนี้ก็จะเป็นหูน้ำหนวกเรื้อรัง
1: ครับ
0: ทีนี้คำว่าหูตึงใช่ไหมคะแปลตรงๆคือได้ยินน้อยลงได้ยินไม่ชัดหูตึงเกิดจากสาเหตุอะไรก็ได้
1: ก็อะไรก็ได้เหรออ
0: ะไรก็ได้จากไม่มีหูก็ได้ใช่ไหม
1: คะ
0: ตันไปเนี่ยไม่มีช่องหูก็ได้หรือว่า
1: ขี้หูเยอะ
0: ที่หูเยอะใช่ค่ะนี่เจอบ่อย
1: มันเกิดจากสะสมไปเรื่อยๆไม่ยอมดูแล
0: เนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดว่าไม่ยอมแคะหูทำให้ขี้หูเยอะไหมไม่จริงนะคะปกติ

0: ร่างกายเรามีกลไกธรรมชาติที่จะขับขี้หูออกมาขี้หูปกติอยู่แค่นี้นะคะไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะก็จะมีกลไกธรรมชาติที่จะขับขี้หูออกมาอยู่ปากช่องหูแล้วหลุดร่วงออกมาแต่ว่าคนที่ช่างสะอาดนะคะหรือว่าดูแลตัวเองมากเกินไปก็จะชอบใช้ไม้พันสำลีปั่นหรือแคะขี้หูที่อยู่ตรงเนี้ยที่มันจะหลุดออกมามันก็อัดลึกเข้าไปข้างในเข้าเรื่อยๆมันก็จะเข้าไปอยู่ในที่ซึ่งไม่ควรจะอยู่อัดแน่นเป็นก้อนอยู่ในเนี้ย
1: อ้าวเกิดปัญหาแล้ว
0: เกิดปัญหาค่ะแล้วมันไม่ออกเองก็ต้องมาให้หมอดูดออก
1: อุ๊ยตายแล้วแล้วยังไงฮะควรจะปล่อยให้มันออกมาเองโดยธรรมชาติอย่างนี้แหละ
0: ธรรมชาติดีที่สุดค่ะคนเราต้องมีขี้หูนิดหน่อยนะคะเพราะว่ากันไม่ให้แมลงเข้าหู
1: อ๋อเป็นกลไกทางธรรมชาติ
0: เป็นกลไกธรรมชาติแล้วขี้หูนี่จะช่วยเคลือบนะคะให้ความชุ่มชื้นไม่ให้ผิวมันถลอกง่ายเพราะเวลาเราไปแค่ไปปั่นบ่อยร่างกายจะรู้สึกว่าเราโดนรบกวนมันก็จะยิ่งสร้างที่หูอะไรมาเคลือบมากขึ้น
1: อันนี้คือเรื่องของหูตึงอย่างที่คุณหมอบอกใบหูมีส่วนทำให้หูตึงที่หูก็ทำให้หูตึงได้แล้วมีอะไรอีกครับ
0: แล้วถัดไปก็จะเป็นหูชั้นในซึ่งหูชั้นในเนี่ยแย่ที่สุดเพราะว่ามันรักษาไม่หายนะคะในกรณีซึ่งมันสูญเสียถาวรอย่างบริเวณอื่นยังมีแค่ที่หูออกมาได้หรือว่าผ่าตัดแก้ไขกระดูกหูได้แต่หูชั้นในนี่มันเป็นเซลล์ประสาทรับเสียงซึ่งมันมักจะไม่หาย
1: แล้ววิธีในการดูแลรักษาหูของเราเนี่ยนะฮะหูตึงก็ไม่อยากจะเป็น หูน้ำหนวกเราไม่อยากจะเป็นแน่นอนนะครับเรามีวิธีในการดูแลสุขภาพหูเรายังไงครับคุณหมอ
0: ถ้าพูดตรงไปตรงมานะคะก็คือดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่าหูน้ำหนวกเนี่ยก็จะเป็นจากที่เราเป็นหวัดบ่อยๆแล้วไม่ได้รักษาถ้าเราแข็งแรงภูมิต้านทานดีๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหานี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกหูชั้นในที่เราควรจะป้องกันก็คืออันตรายจากเสียงนะคะพวกวัยรุ่นเนี่ยชอบใส่หลับๆตื่นๆก็ใส่กันทั้งวันอันนั้นก็ไม่เหมาะนะคะเพราะว่าเราก็ควรจะให้หูเราได้ฟังอะไรตามธรรมชาติบ้างหรือว่ายาบางอย่างก็มีอันตรายกับหูได้เหมือนกันก็มีหลายสาเหตุค่ะแล้วอุบัติเหตุอย่างเช่นการเล่นอะไรที่มันผัดผล มีแนวโน้มที่ศีรษะจะกระแทก
1: เดี๋ยวก่อนแล้วกีฬาบางประเภทดำน้ำอย่างนี้คุณหมอครับผมเคยได้ยินว่าดำไปใต้ท้องทะเลลึกเนี่ยนะครับยังไม่ได้ปรับความดันเนี่ยแก้หูสามารถทะลุได้เลย
0: ได้ค่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องท่อหูตรงนี้ที่ปรับความดันไม่ได้เมื่อความดันตรงนี้ปรับได้ไม่ดีเนี่ยก็จะมีผลกับแก้วหูกระดูกและรวมถึงหูชั้นในด้วยก็เหมือนกับขึ้นเครื่องบินนะคะแต่ว่าขึ้นเครื่องบินเนี่ยดีกว่าเพราะว่าเครื่องบินพาณิชย์นะคะเขาจะมีกลไกในการปรับความดันได้ดีอยู่แล้ว
1: ทีนี้มาพูดถึงการรักษาครับคุณหมอครับในกรณีถ้าเกิดเป็นแค่ภายนอกหูตึงแบบนี
0: ้
1: เราจะรักษายังไงครับคุณหมอ
0: ก่อนที่จะรักษาเนี่ยเราต้องตรวจก่อนนะคะว่าหูตึงเนี่ยหูตึงระดับไหนนะคะนี้วิธีการตรวจการได้ยินเนี่ยก็มีหลายอย่างทั้งแบบที่คนไข้จะต้องบอกเราว่าได้ยินหรือเปล่านะคะกับอีกวิธีหนึ่งคือคนไข้ไม่ต้องบอกแต่ว่าเครื่องเนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาเลยซึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็ตรวจโดยให้คนไข้ฟังเสียงแล้วคนไข้ก็จะบอกว่าตรงนี้เริ่มได้ยินแล้วหรือยังเราก็จะมาดูเริ่มได้ยินเนี่ยที่ระดับความดังกี่เดซิเบลก็จะประเมินออกมาได้ว่าเป็นระดับการได้ยินเท่าไหร่หูตึงแค่ไหนแต่ว่าในเด็กเนี่ยเขาบอกเราไม่ได้นะคะหรือไม่ก็ความเชื่อถือได้เนี่ยไม่เยอะเด็กบางทีงองแงก็ได้ยินก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราก็จะต้องตรวจด้วยทั้งสองวิธีคือวิธีที่ดูปฏิกิริยาต่อเสียงของเด็กกับวิธีซึ่งเด็กไม่ต้องร่วมมืออยู่เฉยๆเดี๋ยวข้อมูลมันออกมาเองเป็นวิธีตรวจแบบการใช้คลื่นไฟฟ้าเราก็จะมีสายไฟนี่ค่ะติดที่ศีรษะแล้วก็จะมีเสียงเนี่ยตัวนำเสียงใส่เข้าไปในหูแล้วก็กระตุ้นด้วยเสียงแล้วก็จะออกมาที่จอค่ะแต่ว่าในกรณีซึ่งเรารักษาไม่ได้คิดว่าเอาให้การได้ยินกลับคืนมาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหูชั้นกลางหรือหูชั้นในเนี่ยตรงไปตรงมาก็คือเราก็ต้องดูแลคนไข้ที่ปลายเหตุก็คือเมื่อได้ยินน้อยก็ต้องช่วยใช้เครื่องมืออะไรบางอย่างที่ทำให้เขาได้ยินดีขึ้นมาก็คือการใช้เครื่องช่วยฟังค่ะถ้าเป็นอันที่เห็นใช้กัน
1: ทั่วไป
0: ทั่วไปก็คือแบบทัดหลังหูใช่ไหมคะ
1: เหมือนบลูทูธโทรศัพท
0: ์ค่ะก็ต้องหล่อให้เข้ากับส่วนโค้งส่วนเว้าของแต่ละคน
1: ค
0: แล้วก็มาต่อกันเพื่อเป็นการนำเสียงจากเครื่องช่วยฟังเนี่ยเข้าไปในหูเครื่องช่วยฟังก็ขยายเสียงนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นนี่เครื่องแบบเกี่ยวหลังหู
1: แบบน
0: ี้นะคะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใส่เลยไม่ได้เครื่องช่วยฟังจะใช้เนี่ยเหมือนกับตัดเสื้อนะคะ
1: ค
0: เพราะนั้นเราต้องมีผลตรวจการได้ยินก่อนว่าเสียงทุ้มเสียง

0: เท่าไหร่เสียงกลางเสียเท่าไหร่
1: อ
0: เส
1: ๋
0: ี
1: อ
0: ยงแหลมเสียเท่าไหร่แล้วเรามาตั้งเครื่อง
1: ครับ
0: ตั้งเครื่องแล้วก็ให้คนไข้ใส่แล้วว่าประเมินดูอีกทีหนึ่งว่าใส่ดีไหมแล้วค่อยมาปรับละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็จะมีอันนี้แบบทัดหลังหูแล้วก็มีตัวเล็กตัวใหญ่ตามลำดับอะค่ะ
1: แต่ผมเคยได้ยินมาอย่างนึงคุณหมอครับในกรณีหูดับหูดับนี่มันคืออะไรฮะที่แบบว่าสูญเสียการได้ยินไปชั่วขณะมันเกิดจากอะไรครับ
0: เกิดจากหลายอย่างนะคะบางทีก็บอกว่าอยู่ดีตื่นเช้ามาอุ้ยทำไมได้ยินข้างเดียวนะคะหรืออยู่นั่งทำอะไรอยู่ดีก็มีเสียงอื้ออึงขึ้นมาในหูข้างนึงแล้วก็ไม่ได้ยินไปเลยเจอได้นะคะ
1: เกิดจากอะไรครับ
0: ถ้าเป็นอายุน้อยๆเนี่ยคาดว่าเกิดจากพวกติดเชื้อไวรัส หรือว่าถ้าอายุมากขึ้นหรือว่ามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันพวกนี้เส้นเลือดมันจะแข็งนะคะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นในมีเส้นเดียวนะคะเส้นเล็กๆเส้นเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเส้นเลือดอันนี้อุดตันไปหรือตีบไปหูชั้นในขาดเลือดไปเลี้ยงก็จะเสียการได้ยินไปหรือไม่ก็บางคนที่มีโครงสร้างหูชั้นในที่อาจจะบอบบางไอจามแรงๆปุ๊บเดียวเนี่ย
1: แรงดัน
0: ค่ะมันก็จะทำให้เยื่อที่หูชั้นในเนี่ยรั่วก็จะหูดับเฉียบพลันไปได้ค่ะ
1: แล้วอย่างนี้กลับมาในกรณีของเด็กนะฮะที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่กำเนิดเลย
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดเขาได้รับการรักษาไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กคนนี้อ่ะการได้ยินกลับมาเป็นปกติแล้ว
0: การได้ยินกลับเป็นปกติไหมไม่ได้ทุกรายนะคะถ้าสมมติว่าน้ำมีน้ำในหูเราเจาะโอเคกลับมาเป็นปกติแต่พวกที่หูชั้นในเสื่อมเนี่ยการได้ยินไม่กลับมาเป็นปกติแต่เราช่วยให้เขาได้ยินใกล้เคียงปกติก็คือใช้อุปกรณ์ช่วยต่าง
1: ๆคุณหมอครับถ้าเกิดหูตึงเนี่ยเราใช้เครื่องช่วยฟังแล้วนะครับแต่ทีนี้พอใช้เครื่องช่วยฟังแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ยินอีกเราจะต้องเปลี่ยนไปรักษาแบบไหนครับ
0: ในกรณีซึ่งมีหูเสื่อมรุนแรงหรือหูหนวกเนี่ยเครื่องช่วยฟังอาจจะไม่พอเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยวิทยาการอย่างอื่นก็คือการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมค่ะ
1: ต้องผ่าตัดฝังเข้าไป
0: ค่ะ
1: รูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงครับคุณหมอ
0: จริงก็มีหลายบริษัทนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วย2ส่วนนะคะ มีส่วนที่อยู่ด้านในก็คือผ่าตัดเนี่ยฝังเข้าไปอันนี้เนี่ยจะสอดเข้าไปในก้นหอยของหูชั้นในนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่เวลาเราผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าด้านนะคะแล้วก็กรอกระดูกเข้าไปเพื่อจะสอดสายเนี่ยเข้าไปในหูชั้นในแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะอยู่นอกกะโหลกแต่อยู่ใต้หนังศีรษะเพราะฉะนั้นพอปิดแผลเสร็จแล้วเราจะไม่เห็นตัวนี้นะคะอันนี้จะอยู่ข้างในเวลาจะใช้เนี่ยเราจะต้องมีตัวนอกเพื่อเป็นตัวแปลงสัญญาณเสียงให้ไปกระตุ้นตัวนี้อีกครั้งหนึ่งตัวนอกเนี่ยเราเรียกว่า speech processor speech processor มีหลายรูปร่างนะคะอย่างคลาสสิกเลยก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้เกี่ยวที่หูแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กจะยึดกับตัวนี
1: ้
0: ผ่านหนังศีรษะเพราะนั้นเวลาเราใช้จริงแล้วก็ใส่อันนี
1: ้นี่จะอยู่ด้านนอก
0: นี่จะอยู่ด้านนอกด้านนอกจะเห็นแบบนี้นะคะ
1: แสดงว่าตัวนี้จะอยู่ใต้หนังศีรษะแล้วก็อยู่เขาเรียกว่าอยู่ในส่วนของด้านในตลอดเวลา
0: ตลอดชีวิต
1: ตลอดชีวิตเลย
0: ค่ะส่วนตัวด้านนอกเนี่ยแล้วแต่ว่าพอมันมีรุ่นใหม่ที่มันแยกแยะเสียงปรับเสียงอะไรได้ดีขึ้นก็จะมาเหมือนกับคอมพิวเตอร์ค่ะมาอัปเกรดกันได
1: ้นั่นนี่คือในเรื่องของวิธีการในการรักษาอุปกรณ์ในการช่วยให้คนไข้ได้ยินเสียงได้ดีขึ้นนะครับแล้วขั้นตอนในการรักษาเนี่ยแต่ละอย่างมันมีขั้นตอนยังไงครับคุณหมอครับ
0: ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยที่เราดูว่าคนไข้เนี่ยมีการได้ยินผิดปกติเราต้องตรวจการได้ยินอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าการได้ยินมีหลายแบบมีตรวจแบบให้ฟังเสียงหรือดูปฏิกิริยาถ้าเป็นเด็กกับตรวจแบบคนไข้ไม่ต้องให้ความร่วมมือพอเราได้ระดับการได้ยินแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาดูว่าแต่ละคนเหมาะจะใช้อุปกรณ์ช่วยแบบไหนถ้าเป็นแค่หูตึงปานกลางอะไรอย่างนี้เราก็ใช้เครื่องช่วยฟังแต่ว่าถ้าเป็นหูตึงมากหรือรุนแรงเราก็ต้องลองให้ใช้เครื่องช่วยฟังก่อนเพราะว่า1ค่าใช้จ่ายมันถูกกว่า2คือเสียงมันก็ยังได้ยินผ่านหูชั้นในธรรมชาติของเขานะคะเสียงก็จะเป็นธรรมชาติกว่าแล้วไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่าเมื่อใช้แล้วไม่ได้ผลเราก็ต้องคิดถึงวิธีอื่นก็คือมาคิดถึงประสาทหูเทีย
1: ม
0: นี่พอจะผ่าตัดประสาทหูเทียมเนี่ยมันต้องเป็นการผ่าตัดเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องดูก็คือ1คนไข้ผ่าตัดได้หรือเปล่าใช่ไหมคะผ่าตัดได้ไหมมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถดมยาได้หรือเปล่าเพราะมันต้องดมยาผ่าตัดก็ต้องมีแข็งแรงพอสมควรแล้วก็ก่อนนั้นเนี่ยนอกจากเราตรวจว่าคนไข้แข็งแรงร่างกายโดยทั่วไปแข็งแรงแล้วเนี่ยเราต้องเอ็กซเรย์ดูเพื่อที่จะดูว่าคนไข้เขามีหูชั้นในที่พอที่จะใส่ อันนี้เข้าไปได้หูชั้นในปกติเราเนี่ยที่เรียกว่าโคเคลียร์ก้นหอยเนี่ยนะคะมันจะมีประมาณ2วงครึ่ง2ถึง2เศษ3ส่วน4วง
1: ขดของมันใช่มั้ย
0: ขดเนี่ยค่ะนี้บางคนเนี่ยมีแค่วงครึ่งก็มีในเด็กบางคนที่เราผ่าตัดเพราะนั้นเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเราจะสามารถทำได้หรือเปล่าทำได้ยากไหมซึ่งถ้ามีขดที่สั้นลงมันก็จะมีผลเวลาเราเลือกอิเล็กโทรดว่ามันก็จะต้องแบบขนาดมันพอเหมาะกันหรือว่ามันอาจจะใส่ได้ไม่สุดอะไรเงี้ยนะคะเพราะมันก็จะต้องวงพอดีกันก็จะมีบางกรณีอีกว่าแค่ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่พอเพราะว่าอย่างในกรณีซึ่งเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามีเส้นประสาทที่8หรือเปล่าบางทีมีไอ้วงนี้ก็จริงที่เห็นจากCT scan นั่นนะคะแต่ว่าไม่มีเส้นประสาท
1: พ
0: าไปใส่ไปแล้วมันจะนำเสียงไปยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าในเด็กเล็กเลยเนี่ยเราควรจะทำเขาเรียกว่าทำภาพถ่ายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือ MRI นะคะเพื่อดูเส้นประสาท
1: ขั้นตอนมันเยอะมากกว่าจะมาใช้เครื่องประสาทหูเทียมแบบนี้เนี่ยนะฮะคุณหมอครับหลังจากที่คนไข้เนี่ยนะครับผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมไปแล้วเนี่ยคนไข้จะได้ยินเลยไหมครับ
0: มันเป็นอุปกรณ์2ชิ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มได้ยินเมื่อเราใส่ speech processor เราก็เปิดเครื่องโดยทั่วไปแล้วหลังผ่าตัดเนี่ยก็ประมาณ1ถึง4สัปดาห์ก็จะให้คนไข้มาเปิดเครื่องนะคะพอเปิดเครื่องก็คือเริ่มฟังเสียงครั้งแรกนี้ในแต่ละคนเนี่ยเวลาเปิดก็ต้องค่อยๆเริ่มตัวกระตุ้นจากน้อยๆก่อนเพราะแต่ละคนมีการตอบสนองต่อการกระตุ้นเนี่ยไม่เท่ากันเพราะนั้นก็เริ่มเปิดเครื่องแล้วก็ดูปฏิกิริยาแต่ถ้าเด็กเนี่ยพอเปิดเครื่องครั้งแรกเราดูซิถ้าเปิดแล้วนิ่งหรือว่ามีปฏิกิริยาที่ผิดไปนะคะอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อน
1: เพราะว่ามันเป็นเสียงแรกในชีวิตของ
0: เขาเป็นเสียงแรกในชีวิตประมาณเดือนนึงหลังจากที่ผ่าตัดเมื่อเปิดครั้งแรกก็ดูปฏิกิริยาก่อนว่าเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องมาปรับเสียงทุกเดือนแล้วก็ดูว่าปฏิกิริยาเป็นยังไงเหมาะสมไหมเปิดแล้วเขารู้สึกว่ามันดังเกินไปทนไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็จะเพิ่มให้พอเหมาะค่ะ
2: วันแรกที่ลูกมาเปิดเครื่องนะคะเขาตกใจร้องไห้แล้วก็ดีใจมากเลยต้องได้ยินแน่ๆเลยเพราะว่าเหมือนกับเปิดปุ๊บกรี๊ดเลยค่ะร้องกรี๊ดคุณหมอก็บอกว่าต้องได้ยินแน่ๆเลยค่ะคุณแม่คุณหมอก็ดีใจก็ดีใจกันทุกคน
0: มันเป็นการเริ่มต้นที่เราจะใช้หูมาฟังเสียงเพราะฉะนั้นมันจะต้องขึ้นกับการปรับเครื่องนะคะการปรับเนี่ยในครั้งแรกกับครั้งต่อๆไปไม่เท่ากันไม่ใช่ปรับครั้งแรกแล้วจ
1: บ
0: เพราะว่าคนที่ไม่เคยได้ยินเลยหรือว่าคนที่หูตึงมานานๆเนี่ยชีวิตอยู่เงียบๆมาตลอดเขาจะทนอะไรที่มันมีเสียงเข้ามาเรื่อยๆแบบที่เราได้ยินอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนแรกเราจะเปิดน้อยก่อนแล้วเราก็ค่อยๆปรับให้เสียงเนี้ยดังขึ้นดังขึ้นจนพอเหมาะที่เขาจะใช้ฟังแล้วเรียนรู้อะไรต่างๆได
1: ้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวผมให้คุณหมอลองตรวจเช็คสุขภาพเกี่ยวกับประสาทการได้รับเสียงได้ยินเสียงของผมได้มั้ยครับว่าเป็นปกติหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: แต่คุณหมอบอกก่อนหน้านี้แล้วใช่มั้ยครับถ้าเกิดมีที่หูบ้างถือว่าเป็นเรื่องปกติ
0: ปกติ
1: ครับไม่ได้ปั่นมาด้วยนะครับคุณหมอครับ
0: ห้ามปั่นนะคะ
1: เดี๋ยวเชิญเลยครับทางนี้ใช่มั้ยครับคุณหมอ
0: เนี่ยค่ะก็เป็นหูที่ดีนะคะแต่จริงๆช่องหูนี่ตรงมากเลยถ้าเราดึงนิดนึงเนี่ยเราเห็นแก้วหูแล้วนะคะเห็นไหมคะ
3: มันตรงไปป่ะฮะ
0: มีเงาสะท้อน
3: ครับ
0: โอ้ยนี่ถ้าแค่หูอยู่มีใครมาชนนี่ทิ่มเข้าไปเลยค่ะ
3: ทะลุเลยได้ไหมของผมนี่ถือว่าปกติสวยมาก
0: สวยค่ะ
3: แต่ดูหูตรงไปหน่อย
0: ก็ตรงดีนะคะแต่ว่าได้ยินดีหรือเปล่าหมอตอบไม่ได้ต้องตรวจการได้ยิน
3: ครับผม
0: ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคการสูญเสียการได้ยินนะครับขอบพระคุณมากครับ

็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจใครที่มีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงอย่านิ่งนอนใจเพราะการแพ้ยาอาจส่งผลให้เกิดต่อมน้ำตาไม่ทำงานแล้วเราจะดูแลรักษาอาการ

เหล่านี้ได้อย่างไรคำตอบมีอยู่ในรายการวันนี้ครับผู้สูงอายุที่มักจะมีอาการปวดเข่าขาเริ่มโก่งเดินไม่ได้ไกลสัญญาณเหล่านี้เตือนให้รู้ว่าท่านกำลังเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

0: ก็มันเป็นอาการแพ้ยาครับคือตอนแรกผมเป็นหวัดไม่สบายแล้วก็กินยาแก้อักเสบเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับคือเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราแพ้ยาเพราะว่าเราไม่เคยแพ้ยาตัวนี้มาก่อนมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนกับว่าเราเป็นไข้ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็พาไปส่งโรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าแพ้ยาก็ให้หยุดยาแต่ว่ามันก็ผิวมันก็ไหม้เหมือนตอนที่เราโดนน้ำร้อนลวกโดนไฟไหม้อะไรเงี้ยก็พักฟื้นประมาณสักเดือนนึงได้แล้วก็ตอนหลังทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวมารักษาที่ศรีราชคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาอาจจะนอนให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็หายครับคุณหมอบอกว่าผมเป็นโรคสตีเวนจอห์นสันซินโดรมครับผมก็งงๆครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ถามหมอเขาหมอก็เพิ่นบอกว่าเกิดจากการแพ้ยาครับแล้วก็ทำให้ต่อมน้ำตาไม่ทำงานครับ
1: คุณพลนี่ที่ผมทราบมาคือเขาเป็นโรคที่เชื่อว่าเรามักจะไม่ค่อยรู้จักโรคที่คุณพลเป็น
2: ค่ะ
1: คุณพลเป็นโรคอะไรครับ
0: เป็นแพ้ยาครับเป็นสตีเฟนจอห์นสันซินโดรม
1: สตีเฟนจอห์นสันซินโดรม
2: คือโรคนี้หมออธิบายเพิ่มให้กันละกันนะคะจะสังเกตว่าคุณพลต้องใส่แว่นตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้ตาแห้งมากแล้วก็ไม่สบายตาถอดแว่นไม่ไหวนะคะคือโรคนี้จะเป็นโรคซึมแพ้อะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่ยาก็ได้นะคะแต่ว่าจะเกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายอย่างรุนแรงในจังหวะที่เป็นวันนั้นคุณพลคงจำได้ใช่ไหมคะมีไข้ผื่นแล้วก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต้องให้ยาฆ่าเชื้ออะไรกันเยอะแยะจะผิวลอกทั้งตัวแล้วก็จะมีผลแต่ตาด้วยนะคะทำให้มีต่อมน้ำตาผิดปกติกระจกตาอักเสบแล้วทีนี้พอหายเนี่ยร่างกายผิวเผาจะหายหมดเลยค่ะแต่ปัญหาคือตาจะต่อเนื่องกันมาไม่หายอ่ะก็จะยังมีอาการอยู่เรื่อยๆเป็นหลายปีมากแล้วส่วนใหญ่เป็นแพ้ยาแต่บางคนอาจจะเป็นแพ้อย่างอื่นๆก็ได้นะคะแต่ว่าโรคนี้ถือว่าเป็นโรครุนแรงแล้วก็ในจังหวะนั้นน่ะมีโอกาสเสียชีวิตได
1: ้ป้องกันยังไงครับอาจารย์โรคนี
2: ้ป้องกันลำบากมากเลยคือหนึ่งแพทย์เนี่ยป้องกันอยู่แล้วด้วยการที่ว่าเวลาเราจะสั่งยาเราจะถามว่าเคยแพ้ยาอะไรหรือเปล่าเราจะไม่ให้ยาที่แพ้ใช่ไหมคะแต่แม้กระนั้นแล้วเนี่ยบางคนเคยกินยานี้อยู่วันดีคืนดีเกิดแพ้ก็ยังมีเขาเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมด้วย
1: ของคุณบุญเป็นไงครับที่ยาที่บอกแพ้ยาคือเป็นยาที่ตัวเองแพ้อยู่แล้วหรือไม่เคยแพ้มาก่อน
0: ไม่เคยแพ้ครับก็คือยาตัวนี้ก็กินอยู่ครับ
2: ค่ะอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าอยู่ดีๆก็มันก็เป็นขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเพราะเราไม่เคยแพ้ตัวนี้เราก็ไม่คิดว่าเราจะแพ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในแง่ของคนทั่วไปถ้าจะระวังก็คือสมมติว่าถ้ากินยาเมื่อไหร่แล้วเอ๊ะมีตุ่มมีผื่นอาการแรกมันจะเป็นผื่นขึ้นตามผิวหนังนะคะหรือว่าเริ่มมีตัวบวมๆมีผื่นขึ้นเหมือนแพ้ยาอันนั้นอันหนึ่งหยุดยาทุกชนิดที่เรากินแล้วก็ไปหาแพทย์นะคะถ้าสมมติว่าพอมันเป็นมีผื่นก่อนหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มมีไข้แล้วพอช่วงหลังมันถึงจะลอกผิวจะเริ่มลอกทั้งตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีติดเชื้อมีอะไรตามมาได้โรคนี้หมอจะให้อยู่โรงพยาบาลทุกรายนะคะแล้วก็จะต้องดูร่วมกันทั้งของหมออายุรศาสตร์แล้วก็หมอตาแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่มานี่คือดูเรื่องตาและตอนนั้นทั้งตัวหายหมดละที่เจอกันนะคะแต่ยังมีตาแดงตามัวมีปัญหาเรื่องตาก็เลยส่งมาค่ะ
1: แล้วนี่มาหาอาจารย์คือมาดูเรื่องตา
0: ใช่ครับเหลือแค่ตาอย่างเดียวครับ
1: แล้วอย่างคุณบนนี้ครับเวลาเป็นตาแห้งมากๆแบบนี้ครับเขาต้องมีเขาเรียกว่าดูแลตัวเองยังไงครับ
2: ก็เนี่ยประการที่หนึ่งเลยจะเห็นว่าแนะนำให้ใส่แว่นนะคะแล้วแว่นที่ใส่ควรจะใหญ่พอที่จะแบบป้องกันด้านข้างด้วยถ้าแว่นเล็กๆ เนี่ยมันจะรอดได้เพราะฉะนั้นแว่นเนี่ยจำเป็นต้องใส่แล้วก็ต้องน้ำตาเทียมต้องหยอดบ่อยๆพรุ่งนี้บ่อยมากบางทีบ่อยกว่าทุกชั่วโมงเนาะ
0: ใช่ครับ
2: หยอดกันทุกครึ่งชั่วโมง15นาทีคุณพลหยอดเท่าไหร่คะ
0: ผมเนี่ยคือบางทีเราถ้ามีอาการแบบเหมือนกับมัวๆหน่อยแล้วก็จะรู้สึกตัวเองว่าเราต้องหยอดแล้วอะไรเงี้ยครับ
2: ส่วนใหญ่กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะมีขนตาที่ผิดปกติมีขนตาเกแล้วพอขนตาเกเนี่ยมันจะไปแยงแล้วทำให้ไม่สบายตายิ่งกระตุ้นทำให้ตาอักเสบง่ายขึ้นแล้วกลุ่มคนไข้เหล่านี้จะอักเสบง่าย

0: ค่ะแล้วก็ตัวภูมิแพ้อันเนี้ยมันก็จะไปทำลายสเต็มเซลล์ของกระจกตาด้วยก็จะมีเส้นเลือดเข้ามาในตาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดสเต็มเซลล์เสื่อมตามัวลงเยอะๆผิวที่เราเห็นตาสวยๆแบบเป็นน้ำใสๆตาใสๆอาจจะแห้งเหมือนผิวหนังเลยก็ได้ในคนที่เป็นเยอะๆ
1: ทีนี้วิธีการติดตามเราติดตามอะไรบ้างครับอาจารย
0: ์ก็เนี่ยค่ะดูสภาพตาดูขนตานะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการส่วนใหญ่แล้วหมอก็จะดูว่าโอเคมีอะไรไหมวันนี้มีตาอักเสบไหมเพราะตาอักเสบง่ายมากนะคะให้น้ำตาเทียมไปตามการที่มีอาการขนตาเนี่ยจะต้องมีการถอนขนตากันทุกรอบที่มาเพราะฉะนั้นคุณพลเนี่ยจะต้องมาโรงพยาบาลทุกเดือ นนะคะจริงๆบางทีถี่กว่าทุกเดือนอีกเพราะขนตาคนเราอ่ะพอถอนไปสัก2อาทิตย์ก็งอกแล้วเหมือนผมมันยาวทีนี้ถามว่าโอ้จะมีวิธีอื่นไหมจะจี้หรือจะอะไรสำหรับในรายสตีเว่นเนี่ยการจี้ขนตาทำได้ลำบากเพราะว่ามันจะเป็นฝอยเล็กๆ เล็กๆเยอะมากไม่สามารถที่จะทำลายหมดได้นะคะเพราะฉะนั้นการถอนขนตาสำคัญมากมันจะยับยั้งไม่ให้มีการอักเสบเกิดขึ้นหรือเป็นแผลบางคนเนี่ยมีขนตายังยางตาทะลุเลยนะคะเพราะว่ามันถูไถเหมือนเราถูตลอดเวลามันเนื้อมันบางทะลุไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างต้องดูแลกันใกล้ชิดนิดนึง
1: ต้องตรวจเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีอาการอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
2: อ๋อมีเคืองตาข้างขวาคร
0: ับ ค่ะโอเคตาจ้าไฟนิดนึงนะคะ
1: ตาแดงมากเลย
0: ใช่ค่ะก็จะเห็นมีตาแดง
1: มาดูเป็นฝ้าๆด้วยอาจารย
0: ์ค่ะจะเห็นกระจกตาขนตามันจะมีแยงๆเห็นไหมคะด้านล่าง
1: เน
0: ี่ยค่ะเห็นขอบเปลือกตาไหมคะมันจะหนาๆเป
1: ็นคุยๆนี่ใช่ไหม
0: ค่ะตลอดแนวเลยค่ะมองขึ้นนิดนึงค่ะ
1: นี่
0: ค่ะแล้วก็มีขนตาเป็นฝอยๆเล็กๆเห็นไหมคะอยู่ตรงขอบเนี่ยมีเยอะเลยเนี่ยเป็นบางๆเนี่ยการอักเสบจะไปเกิดปฏิกิริยาที่ตรงจังหวะรอยต่อของผิวหนังกับเยื่อบุของร่างกายงั้นมันจะ
1: ก
0: ระทบปุ๊บมันก็จะเกิดการอักเสบมันจะทำลายต่อมเหล่านี้หมดเลยซึ่งต่อมเหล่านี้มันก็จะไปผูกกันกับขนตาเพราะฉะนั้นขนตาก็จะถูกทำลายพอขนตาถูกทำลายรากขนตาถูกทำลายมันจะขึ้นใหม่แบบไม่เป็นระเบียบมันก็จะไม่งอนสวยออกมาเป็นแบบปกติแบบอย่างคนทั่วไปมันก็จะเกไปเกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลำบากมากเพราะมันก็จะเคืองนึกภาพเราขนตาร่วงเส้นนึงไปอยู่ในตาเราก็เคืองจะแย่อันนี้เหมือนเป็นแบบหูหลายสิบเส้นอยู่ในตาตลอดเวลาเขี่ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะลำบากแล้วก็วันนี้ตาแดงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดนิดนึงว่าแดงจากอะไรทำไมถึงแดงมันจะมีขนตาอยู่เส้นหนึ่ง
1: ตรง
0: ไฟตรงที่ไฟผ่านเล็กๆเนี่ยนะคะอยู่ตรงขอบเปลือกตาตรงนั้นนะคะนะคะจะมีขนตาเพราะฉะนั้นมันจะแยงแล้วแดงเนี่ยจะเห็นตาแดงมากนะคะขนจะเห็นว่าขนตาเนี่ยเนี่ยมันจะผิดปกติลงล่างลงมาอีกแถวนึงมันมีแถวซ้อนกันขึ้นมามันจะมีนั่นแหละตรงนั้นแหละนั่นนะคะใช่ที่มันเล็กๆกุดๆเนี่ยนะคะตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนั่นเลยค่ะ
1: ยิ่งกุดๆก็คือมันถูตลอดเวลา
0: ค่ะแล้วก็จะเห็นเยื่อบุตาข้างในมันจะอักเสบแดงเห็นไหมคะไม่เหมือนคนปกติโอเคค่ะเดี๋ยวหมอขอดูอีกข้างอันนี้มีเส้นเลือดด้วยตรงไฟหมอ
1: นะไฟ
0: นะคะจะมีเส้นเลือดเข้ามาที่ตาดำปกติคนเราจะไม่มีนะคะดูอันนี้เป็นเปลือกตาอันนี้เราทำผ่าตัดไปแล้วเพื่อกำขนจะเห็นว่าแนวนี้ไม่มีขนตาที่ผิดปกติเลยนะคะอันนี้ก็จะมีขนยังมีขนที่ผิดปกติอยู่ค่ะนะคะนั่นเลยใช่ๆตามแนวนั่นเลยค่ะนะคะ
1: นี่นะกดๆอย่างงี้ก็กดเนี้ย
0: เนี่ยค่ะ
1: กดเนี้ยเป็นต่อๆ
0: ต่อเป็นต่อๆเพราะเราถอนบ่
1: อ
0: ยถ้าไม่ถอนบ่อยมันจะยาวเนี่ยขึ้นไปข้างบนตรงใกล้ๆขอบเปลือกตาใกล้เนี่ยค่ะจะมีแผลเป็นซึ่งมันจะทำถูทำให้คนไข้เคืองโอเคค่ะแต่ไม่มีติดเชื้อเน
1: า
0: ะไม่มีต่อมอักเสบขึ้นมาเป็นกุ้งยิงอะไรใช่ไหมคะไม่มี
1: อย่างนี้คือรักษาตามอาการใช่ไหมจัน
0: รักษาตามอาการนะคะแล้วก็ถ้ามีขนตาเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าขนตาเยอะเราก็ต้องให้อาจารย์ทางด้านเปลือกตาแก้ไขแล้วก็คอยถอนคอยให้น้ำตาเทียมอะไรไล่ตามโรคไปถ้าประคับประคองดีๆมันก็จะทรงๆได้ตลอดเวลาอย่างนี้แต่ถ้าไม่ดูแลกันดีๆมันเสื่อมได้นะคะหมายถึงว่าหลังจากที่โรคทั้งตัวหายแล้วเนี่ยตาอาจจะยังมัวลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเกิดแผลเป็นเกิดอะไรจริงๆคนไข้กลุ่มนี้ก็จะต้องปรับชีวิต พอสมควรแล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขคือไม่ว่าจะสายตาเห็นแค่ไหนยังไงเราก็จะช่วยกันไปนะคะถ้ายังเห็นอยู่แล้วก็จะประคับประคองให้เห็นไปเรื่อยๆแล้วก็หยอดยาน้ำตาเทียมลดการอักเสบแต่ถ้ามัวมากขนาดไม่เห็นก็ต้องไปเรียนรู้
1: สอนเบล
0: ค่ะหรือว่าการใช้ชีวิตใช้อาชีพการดำรงชีวิตเท่าที่สายตาได้เราก็จะช่วยกันครบวงจรนะคะ
1: เท่าที่ฟังก็คือว่าตอนนี้คนไข้ใครที่เป็นโรคเหล่านี้คือเขาไม่ได้โยนความรับผิดชอบให้กับทางคณะแพทย์หรือทีมหมออย่างเดียวเขารับผิดชอบตัวเองด้วย
0: ใช่
1: มันทำให้แนวทางในการรักษาเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: คุณพลมีอะไรแนะนำกับคุณผู้ชมไหมครับ
2: เรื่องของยาให้ระวังครับคือเรายามีทั้งคุณและโทษฮะถ้าเราไม่สบายเรากินยาแล้วเรารู้สึกว่าเราแพ้หรือมีอาการผิดปกติเนี่ยให้รีบกลับไปพบแพทย์ครับ
1: อย่าปล่อยทิ้งไว้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่อย่าปล่อยทิ้งไว้ครับ
1: แล้วถ้าเกิดเป็นแล้วเราจะก้าวข้ามมันยังไงดีครับคุณบน
2: ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของเราครับ
1: สุดยอดขอบคุณคุณบนมากครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ดีครับ
0: ดีครับ

0: วดคอทั้งสองข้างเนี่ยก็เป็นมานานจนกระทั่งทนไม่ไหวต้องมาหาหมอเวลาเดินมันปวดแล้วเมื่อยไม่มีแรงพอนั่นแล้วก็จะเซจะล้มต้องค่อยๆเดินคอยระวังตัวสะดุดก้อนหินสักนิดนึงก็จะล้มแล้วก็ทานยาแก้ปวดมันก็ประทังไปได้ชั่วระยะหนึ่งแต่มันไม่ดีขึ้นหรอกแต่นี้มันหนักเข้ายาก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้เวลาปวดที่กินก็เหมือนจะไม่ได้กิน
1: ของคุณลุงประสิทธิ์นี่อายุ70แล้วใช่ไหมครับคุณลุงมีการปวดเข่ามานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ก็ประมาณ 3-4-3-5 ครับ
1: ตั้งแต่ปี 3-4-3-5 แล้วครับแล้วตอนนั้นคุณลุง
0: นั้นเป็นน้อย
1: เป็นน้อยนะมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณลุงรักษาไปเคยไปหาหมอที่ไหนมาก่อนบ้างไหมครับ
0: ไม่ครับ
1: ไม่เคยเลยเหรอนี่เป็นการมาหาหมอเรื่องปวดเข่าครั้งแรกเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วอาการปวดเข่าที่คุณลุงมีเนี่ยกินยาอะไรบ้างไหมครับ
0: ก็มีเป็นพวกยาแก้ปวด
1: คุณลุงเวลาปวดเข่าเนี่ยมันปวดร้าวไปที่ไหนไหมครับ
0: ก็ร้าวลงไปหน้าแข้งฮะ
1: ร้าวไปหน้าแข้งนะมีการชาร่วมด้วยไหมครับ
0: มีครับ
1: มีชาร่วมด้วยเหรอชาตรงไหนครับ
0: ชาไปตามน่องฮะ
1: ชาไปตามน่องนะเวลาปวดนี่มีท่าทางหรือว่าการทำกิจวัตรประจำวันอะไรไหมที่ทำให้อาการปวดมากขึ้น
0: จะลุกนั่งอะไรได้
1: จะลุกนั่งคุณลุงนั่งพับเพียบได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: นั่งขัดสมาธิได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ขึ้นลงบันไดได้ไหมครับ
0: พอได้
1: พอได้นะสวัสดีเดินไปเรื่อยๆนี่คุณลุงเดินได้สักประมาณกี่เมตรครับหรือประมาณสักกี่ป้ายรถเมย
0: ์ตอนนี้เดินไม่ได้ไกลครับประมาณ
1: ไม่ได้ไกลนะ
0: 30เมตรก็แย
1: ่อ๋อ30เมตรแย่แล้วที่บอกว่าแย่คือปวดเข่าจนต้องหยุดใช่ไหมครับปวดอยู่ที่เข่านะแต่ไม่ได้ปวดไปสะโพกไม่ได้ไปปวดหลังนะครับแต่ก่อนทำงานอะไรครับ
0: ก็ทำงานเพื่อทำสวนทำงานเกษตรนะ
1: ทำงานเกษตรนะก็คือเป็นข้อเข่านะครับมีการใช้งานเยอะๆพอใช้งานเยอะก็เกิดการเสื่อมไปตามสภาพนะครับอาการเริ่มต้นของภาวะข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่มีอาการเสียงดังก๊อบก๊อบแกร๊บนะครับหรือว่ามีเข่าบวมเดินขึ้นลงบันไดไม่ค่อยได้แล้วค่อยๆมีการทำงานของข้อเข่าลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
2: ที่บอกว่ามีเสียงในข้อเข่าเนี่ยมันเป็นเสียงแบบไหน
1: คร
2: ับเพราะว่า คนหนุ่มสาวอย่างผมเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเวลาลุกขึ้นลุกลงมันจะเหมือนเสียงก๊อบแกร๊บก๊อบแกร๊บอะไรแบบนี้
1: คือโดยทั่วไปเสียงก๊อบก๊อบแกร๊บในเข่าเนี่ยมันมีได้จากหลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ละกันครับอันนี้ก็คือเป็นโมเดลภาวะการเกิดของข้อเข่าเสื่อมนะคุณลุงนะจะเห็นว่าสีฟ้าๆเนี่ยคือเป็นกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเนี่ยถ้าผมเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเป็นยางรถอะครับแล้วก็มีดอกยางอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดมีการใช้ไปเรื่อยจะเห็นไหมฮะว่ากระดูกอ่อนมันเริ่มสึกเป็นมีสีแดงนะฮะมันสึกไปก็เหมือนดอกยางมันสึกไปมันมีความบางลงใช่ไหมครับพอบางลงมันก็เริ่มไปเห็นกระดูกที่อยู่ข้างใต้กระดูกอ่อนนะพอเห็นกระดูกอ่อนข้างใต้ใช่ไหมครับเซลล์มันถูกทำลายไปนะพอเซลล์มันถูกทำลายไปมันก็ไปกระตุ้นทำให้เยื่อหุ้มข้อเกิดมีอาการโกรธทำให้เยื่อหุ้มข้อสร้างสารน้ำออกมานะครับพอสร้างสารน้ำออกมาเนี่ยก็เลยทำให้เกิดเป็นภาวะเข่าบวมแล้วก็เกิดเป็นภาวะการปวดของข้อเข่าในภาวะเริ่มต้นนะครับแต่ต่อมาถ้ามันเป็นไปเรื่อยๆกระดูกข้อเข่ามีการสึกต่อไปเรื่อยๆนะครับนั้นพอเกิดอาการปวดเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะเกิดมีการงอกของกระดูกรอบๆเข่าที่พยายามทำให้ข้อเข่านั้นไม่เกิดการขยับนะครับเขาเรียกอันนั้นก็คือเป็นกระดูกงอกที่กระดูกงอกรอบๆข้อเพื่อที่พยายามทำให้ข้อเข่านั้นหยุดไม่ให้การเกิดการเคลื่อนไหวนะครับแต่มันก็หยุดไม่ได้เท่าไหร่จนกระทั่งมีการเสื่อมต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผิวข้อมถูกทำลายมีกระดูกงอกเกิดขึ้นมากเรื่อยๆจนถึงภาวะนี้จะนอกจากจะมีการที่สึกหรอของกระดูกอ่อนแล้วนะครับแล้วก็มีกระดูกงอกอยู่บริเวณรอบข้อแล้วข้อก็จะผิดปกติไปด้วยมีการโก่งงอออกซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยของโรคข้อเข่าเสื่อมของคุณลุงมีการปวดเข่าเนี่ยข้างซ้ายกับข้างขวาสลับไปสลับมาหรือเปล่าครับ
0: มีครับมีครับอาจารย์ถ้าหากว่าข้างซ้ายนี่ปวดเจ็บมากปวดมาก
1: ครับ
0: ข้างขวานี่จะเบาลงพอข้างขวาเป็นหนักข้างซ้ายจะเบาลง
2: ทำไมล่ะครับ
1: ที่มันเป็นอย่างนี้เป็นเพราะว่าพอมีการปวดเข่าข้างซ้ายเยอะใช่ไหมครับร่างกายก็จะคอมเพนเซตคือไปทดแทนด้วยการลงน้ำหนักข้างขวาเยอะใช้งานข้างขวาเยอะเพื่อบรรเทาการลงน้ำหนักที่ข้างซ้าย พอเป็นระดับนี้ปุ๊บก็จะทำให้เกิดข้างขวาปวดใหม่โดยขณะที่ข้างซ้ายอาจจะที่บรรเทาน้ำหนักลงที่ข้างซ้ายก็จะดีขึ้นเพราะนั้นสลับไปสลับมา
2: คุณหมอถามคุณลุงว่ากิจกรรมรวมถึงงานของคุณลุงที่ทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันส่งผลกับข้อเข่าเสื่อมได้ด้วย
1: โดยทั่วไป มันจะมีปัจจัยเสี่ยงนะครับของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่อ้วนน้ำหนักเยอะใช้งานเยอะเช่นมีการทำสวนหรือว่ามีการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ข้อเข่ามีการทำงานเยอะไปมันก็จะสึกหรอได้มากกว่าปกติ
2: แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านพอได้ยินประโยคแบบนี้แล้วเนี่ยคือกลัวไงฮะไม่กล้าที่จะใช้ร่างกายหนักไม่กล้าที่จะออกกำลังกายเกี่ยวกันไหมฮะ
1: คือจริงๆจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับคนไข้ที่มีภาวะการปวดเข่าหรือข้อเข่าเสื่อมนั้นการออกกำลังกายอาจจะต้องปรับนะครับเช่นจากเดิมอาจจะไปเดินวิ่งไม่ได้อาจจะไปวิ่งไม่ได้นะครับอาจเป็นกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการปวดข้อเข่าอยู่แล้วเช่นการเล่นโยคะหรือการ เดินธรรมดานะครับหรือว่ายน้ำ
2: แต่อย่างของคุณลุงนี่แน่นอนดูแล้วลักษณะของคุณลุงเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมขั้นตอนต่อไปนี่เรายังไงต่อครับเราจะตรวจ
1: ก็เดี๋ยวผมตรวจร่างกายนะครับเดี๋ยวคุณลุงช่วยลุกขึ้นยืนนิดนึงนะครับจากการดูนะครับคุณกิฟต์เห็นไหมว่าเข่าของคุณลุงเนี่ยมีการโก่งออกนะฮะปกติเข่าคนเราปกตินี่จะตรงถ้ามาลองเปรียบเทียบเข่าของคุณลุงเนี่ยเผอิญโมเดลเนี้ยไม่ได้แสดงเรื่องของความผิดรูปแต่พอมีการสึกหรอมากขึ้นเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกอ่อนมันสึกด้านใดด้านหนึ่งโดยปกติเราจะสึกด้านในนะครับอันนี้คือด้านในนะครับพอมันสึกด้านในเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เอ็นด้านนอกเนี่ยมันเริ่มยืดออกนะครับแล้วก็เลยเห็นเป็นความผิดรูปที่เขาเรียกว่าเข่าโก่งลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณลุงลองเดินกลับไปกลับมาให้ดูหน่อยสิครับจะเห็นไหมครับว่าเวลาคุณลุงเดินเนี่ยจะมีการอีเบี้ยวตัวไปทางด้านขวานะครับเพราะว่าเกิดจากเข่ามันไม่มั่นคงนะฮะแล้วถ้าคุณกิฟต์ลองสังเกตดูดีเนี่ยจะเห็นว่าเข่าของลุงเนี่ยเวลาเดินแล้วเหมือนกับเข่ามันจะหลุดออกไปด้านนอก
2: ด้านข้างเนี่ยนะฮะ
1: ข่าด้านขวานะ
2: อันนี้เกิดจากที่เส้นเอ็นที่คุณหมอบอก
1: เกิดจากเอ็นที่อยู่บริเวณรอบข้อเข่านะครับมันหลวมออกไปนะครับแล้วทำให้เข่าผิดรูปออกไปนะครับซึ่งและเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเข่าเสื่อมเยอะนะครับนะเดี๋ยวคุณลุงมานั่งนะครับของคุณลุงเนี่ยเป็นวินิจฉัยชัดเจนนะครับจากประวัติตรวจร่างกายนะครับว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะส่งเอ็กซเรย์นิดนึงนะครับการส่งเอ็กซเรย์ก็จะมีความจำเป็นเพื่อที่จะยืนยันการวินิจฉัยโรคและดูว่าเราไม่ได้เป็นการวินิจฉัยโรคที่ผิดนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอันนี้อาจจะต้องแนะนำในเรื่องของการรักษาต่อไป
2: ก็คือถ้าไปเราตรวจจากกายภาพด้านนอกแล้วคุณลุงน่าจะเป็นนะครับแต่ท่านนี้ก็ต้องรอผลเอ็กซเรย์อีกครั้งนึงเพื่อเป็นการยืนยันการ
1: วินิจฉัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกเรื่องของการรักษาต่อไปนะครับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวส่งคุณลุงไปเอ็กซเรย์ก่อน
1: ได้ครับ
2: นะครับผลของการเอ็กซเรย์เป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับก็อันนี้เป็นภาพรังสีภาพถ่ายรังสีของข้อเข่าของลุงทั้งสองข้างนะครับจากภาพถ่ายรังสีจะเห็นว่าคุณลุงมีข้อเข่าสึกชัดเจนนะครับเห็นว่าของข้อเข่าด้านขวาเนี่ยครับผิวข้อเนี่ยไม่เหลือแล้วแล้วก็มีการชนกันของระหว่างกระดูกกับกระดูกนะครับแล้วก็เห็นมีหินงอกหินย้อยอย่างโมเดลที่ผมชี้ให้ดูใช่ไหมครับเอ็นด้านนอกก็เริ่มขยายมากขึ้นแต่จริงจะเห็นว่าผิวข้อด้านนอกมันก็ไม่เรียบนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีหินงอกหินย้อยทั้งสองข้างนะครับและนี่คือเป็นภาพถ่ายของด้านข้างของฝั่งซ้ายหินงอกหินย้อยงอกออกมานี่คือลูกสะบ้านะครับนั้นไอ้ตรงตำแหน่งลูกสะบ้านี่แหละที่ทำให้ว่าเวลางอเหยียดเข่าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะไปกระทำกันเหมือนกับมีกระดูกมาสัมพันธ์กันตลอดเวลาเป็นสาเหตุทำให้เวลางอเหยียดเข่านั้นงอไม่ได
2: ้แล้วจะมีวิธีแนวทางในการรักษายังไงครับคุณหมอสำหรับคุณลุง
1: อาการที่เป็น

0: ของคุณลุงเนี่ยอาการปวดมากแล้วก็เดินได้แค่30เมตรเนี่ยจริงๆนะถึงจุดเนี้ยแล้วก็กินยามานานพอสมควรผมคิดว่าผมคงจะแนะนำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยเรามีจุดประสงค์ที่จะได้อยู่ 3-4 เรื่องนะครับเรื่องแรกคือจะทำให้การปวดเข่าของคุณลุงนั้นดีขึ้นชัดเจนนะครับเรื่องที่2ก็ค่าเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็จะได้ข้อที่มั่นคงทำให้การเดินดีขึ้นเข่าจากที่โก่งอยู่ปัจจุบันก็จะทำให้เข่าตรงนะครับและประโยชน์ข้อที่3ก็คือเรื่องของการงอเหยียดเข่าอาจจะได้ดีกว่าเดิมเล็กน้อยแต่เราไม่ได้หวังว่าจะได้งอเหยียดเข่าได้ดีเท่าเดิม
1: แต่เดินได้ดีขึ้นแน่นอน
0: แต่เดินจะได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับ
1: คุณหมอครับแล้วเวลาเราเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนกับยังไม่เป็นอะไรเลยเหมือนตอนแรกเลยหรือเปล่า 100% เลยหรือเปล่าครับ
0: คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าฮะว่าเข่าเทียมที่เราเปลี่ยนนะครับนี่เป็นตัวอย่างของข้อเข่าเทียมชนิดนึงนะครับที
1: ่
0: มีการใช้ทั่วไปแล้วก็แพร่หลายแล้วของคุณลุงก็จะได้ข้อเข่าทำนองนี้นะครับนะอันนี้จะเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนผิวข้อเข่าเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้ตัดข้อเราสร้างผิวทำให้ผิวเนี่ยมันเป็นลักษณะของที่เราใส่เหล็กเข้าไปได้นะครับแล้วเราก็สวมเหล็กเข้าไปเนี่ยนะฮะสวมเหล็กเข้าไปในข้อเข่านะแล้วก็จะมีการสัมผัสกันของข้อด้วยพลาสติกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นข้อเข่าจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยทำมาจากเหล็กแล้วก็พลาสติกนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นเหล็กกับพลาสติกอยู่นั่นแหละมันไม่มีทางที่จะทดแทนข้อปกติของคนเราได้เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราจะพิจารณาเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็ต่อเมื่อคนไข้เนี่ยมีอาการเยอะจนกระทั่งแย่จนกระทั่งได้ประโยชน์จากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะครับอันตรายที่เรากลัวที่สุดของเรื่องข้อเข่าเทียมคือการติดเชื
2: ้อ
0: นะครับเพราะว่าอันนี้คือเหล็กกับพลาสติกใช่ไหมครับมันก็เหมือนของปลอมนะฮะอ
1: ยู่ในร่างกาย
0: โอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อได้เสมอนะครับเพราะไม่ใช่ของจริง
1: แต่ก็เปอร์เซ็นต์ก็น้อยนะ
0: เปอร์เซ็นต์น้อยครับโดยทั่วไปเปอร์เซ็นต์ของโอกาสของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกเนี่ยนะครับอยู่ในราวๆประมาณ 1% และแต่สถานที่นะครับ 90% ของคนไข้ที่ทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยอยู่ได้หมายถึงข้อเข่าเทียมเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก 10-20 ปี
1: สมมติคนไข้เห็นหูฉันไม่อยากจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเลยมันมีวิธีรักษาโดยการทานยาให้มันดีขึ้นไหมฮะสามารถเดินได้กลับมาดีได้ในระดับหนึ่งไหมครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าข้อเข่าซื้อเสื่อมไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แต่อาการปวดของคนไข้เนี่ยอาจจะทำให้ลดได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวด
1: ครับอาการปวดหายไปแต่กระดูกก็ยังเสียดสีกันอยู่
0: ใช่
1: นะครับก็ยังเกิดปัญหาที่ข้อเข่าอยู่ดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกนะครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับคุณลุงครับ
0: สวัสดีครับ

ก็จะมีเด็กคนนึงที่ผมเคยเจอก็คือเป็นเด็กแรกเกิดนะครับเกิดมาเนี่ยก็คือเขามีปัญหาก็คือเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่เกิดเขาเป็นมะเร็งเราก็ต้องรักษาก็คือใช้ยาเคมีบำบัดนะครับแต่ว่าในกลุ่มเด็กแรกเกิดที่เป็นมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งของเขาเนี่ยเป็นตั้งแต่แรกเกิดเพราะฉะนั้นมักจะดื้อต่อการรักษาเราก็ได้พยายามรักษาเขาอยู่ประมาณเกือบปีแล้วในที่สุดเนี่ยการรักษาที่เราใช้การรักษามาตรฐานก็มาใช้ได้ในผู้ป่วยรายนี้นะครับในที่สุดเขาก็จากไป

ตอนนั้นการวิจัยของเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะมาใช้ในคนได้เราเลยไม่สามารถที่จะนำเซลล์เม็ดเลือดขาวดัดแปลงของเราเนี่ยไปใช้ในคนไข้รายนั้นได้ถ้าเกิดสมมติว่างานวิจัยนี้เราดำเนินการเสร็จเร็วกว่านี้เราก็อาจจะสามารถช่วยชีวิตคนนั้นไว้ได้งานวิจัยที่เริ่มทำตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศก็จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อมาใช้ในการรักษาคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งการวิจัยแบบนี้เนี่ยต่างประเทศมีการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันคนไข้นะครับออกมาเพื่อจะมาพัฒนามาดัดแปลงบางส่วนเพราะว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็คือเราเชื่อว่าระบบภูมิคุ้มกันคนไข้ซึ่งปกติทำหน้าที่ในการทำลายสิ่งแปลกปลอมเซลล์มะเร็งเซลล์ติดเชื้อต่างๆทำงานไม่ดีเราก็เลยเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมาพัฒนาทำให้เซลล์นั้นสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้แล้วนำกลับไปให้คนไข้ใหม่วิธีการนี้จะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยลดการได้รับยาเคมีบำบัดเราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถดำเนินการรักษาในคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันคนแรกได้ภายในปีนี้นะครับในอนาคต10ปีคนไทยน่าจะสามารถที่ได้รับการรักษาวิธีใหม่นี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงมันเหมือนกับเป็นความภูมิใจอย่างนึงนะครับที่เราสามารถทำให้เด็กป่วยไม่สบายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและทำอย่างที่เขาอยากทำเป็นอย่างที่เขาอยากเป็นมีอาชีพอย่างที่เขาอยากทำได้

0: สถิติอัตราการเจ็บป่วยของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคนรายงานว่าเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกเนี่ยประมาณสัก 90,000 คนต่อปีมีอัตราการตายเนี่ยอยู่ประมาณสัก 100-200 คนต่อปีไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสที่ขยายพันธุ์อยู่ในยุงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มียุงเยอะก็จะมีการระบาดเยอะกลุ่มเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมานะครับก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคตับไตหัวใจเป็นโรคปอดหรือว่าไอ้กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะกลุ่มคนอ้วนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวิธีการตรวจวินิจฉัยก็คือเริ่มจากการซักประวัติตัวร่างกายโดยแพทย์ตามปกติวันนี้เป็นยังไงมาครับ
1: เป็นไข้มาครับวันนี้
0: เป็นไข้เนาะเป็นไข้มากี่วันแล้วครับเนี่ย
1: มันสัก 2-3 วันแล้วครับ
0: มีอาการยังไงบ้าง
1: ปวดเนื้อเมื่อยตัวครับ
0: โอเคมีไอมีเจ็บคอมีเสมหะน้ำมูกอะไรมีไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยเนาะคุณสมบูรณ์ทานยาอะไรมาบ้างหรือยังครับ
1: ก็ทานยาแก้ปวดงดไข้มาครับแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้น
0: ยังไม่ดีขึ้นเลยเนาะช่วงแรกหลังจะถูกยุงกัดเนี่ยจะยังไม่มีอาการต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3วันถึง7วันระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนถึงเริ่มมีอาการเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเป็นระยะฟักตัวจะมีไข้มีปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเมื่อยร่างกายจะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีเจ็บคอไม่ค่อยมีอาการทางระบบอื่นๆในระหว่างที่มีไข้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายก็คือพวกหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะเสียความสามารถในการเก็บส่วนประกอบของเลือดไว้ก็จะมีเริ่มมีเลือดออกอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไข้เลือดออกก็คือออกมาทางเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดถ่ายมาเป็นเลือดหรือว่าออกในอวัยวะภายในก็เช่นออกในทางเดินอาหารหรือออกในท้องออกในปอดออกในตับพอมีการรั่วของสารน้ำต่างๆออกจากหลอดเลือดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่ตามมาเช่นมีอาการความดันต่ำคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะไข้ลงแล้วจะเริ่มจะหายแล้วความจริงช่วงสำคัญของโรคเป็นช่วงวันที่ไข้ลงเนี่ยแหละครับในการรักษาไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงที่ไข้ลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำต่างๆมากที่สุดและจะมีความผิดปกติของร่างกายมากที่สุดแถวบ้านหรือที่ทำงานเนี่ยมีใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบนี้มีไหมครับ
1: ไม่กี่วันมานี้มีแถวบ้านเป็นไข้เลือดออกนะครับก็กังวลว่าเป็นไข้เลือดออกเลยมาตรวจดูก่อนครับ
0: งั้นเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดไปตรวจเพิ่มเติมดูนิดนึงนะครับดูว่าคุณสมบูรณ์มีการติดเชื้อไข้เลือดออกไหมนะครับถ้าสงสัยไข้เลือดออกอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงที่บ้านที่ทำงานมีคนเป็นเนี่ยครับเราก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกเราก็จะตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าติดเชื้อไข้เลือดออกไหมผลเลือดออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เป็นไข้เลือดออกนะครับคงเป็นสาเหตุทำให้มีไข้คราวนี้แหละนะเกล็ดเลือดยังไม่ต่ำมากเนาะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากก็อาการอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเดี๋ยวหมอจะให้ยากลับไปทานนะเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนรักษาตามอาการ
1: ขอบคุณมากครับคุณหมอ
0: ครับสวัสดีครับ

ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้กำจัดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้ก็ให้น้ำเกลือให้สารน้ำทดแทนคอยสังเกตดูว่ามีอาการของความดันต่ำมีเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการอื่นๆผิดปกติตรงไหนเราก็จะรักษาเป็นที่ๆไปโดยสรุปนะครับไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยคนเป็นเยอะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างในที่บ้านที่ทำงานหรือว่าในชุมชนรอบๆเนี่ยมีการระบาดของไข้เลือดออกก็แนะนำว่ามาตรวจพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

ยาพาราเซตามอลปวดตรงไหนก็กินได้กินยิ่งเยอะยิ่งหายปวดจริงไหมจะกินนานติดต่อกันเท่าไหร่ก็ได้กินยาดักไว้ก่อนที่จะมีไข้ยาพาราเซตามอลนะฮะก็เป็นยาที่แก้ปวดลดไข้ที่มีใช้กันมานานนะครับหาซื้อง่ายนะครับใช้กันคล่องแล้วล่ะนะเพียงแต่ว่าที่ใช้กันคล่องเนี่ยใช้ถูกกันหรือเปล่ามีข้อควรระวังยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับวิธีการที่1 นะครับมาดูกันยาพาราเซตามอลปวดตรงไหนก็แก้อันนี้จริงครับเวลาเกิดอาการปวดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดอาการปวดที่ตำแหน่งไหนก็ตามปวดท้องปวดแขนปวดไหล่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็จะส่งความรู้สึกการปวดตรงนี้ครับไปที่สมองและสมองเป็นจุดที่รับรู้ความปวดครับตัวยาพาราเซตามอลเองเนี่ยไปออกฤทธิ์ที่สมองทำให้ที่สมองเนี่ยรู้สึกปวดลดลงแต่ถามว่าพาราเซตามอลไปทำให้แขนเบาปวดไปไหมที่ตำแหน่งของแขนเลยหรือว่าที่ไหล่เลยไหมเปล่านะครับแล้วไปออกฤทธิ์ที่สมองงั้นไม่ว่าจะปวดอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามครับกินพาราเซตามอลได้ครับวิธีการต่อมานะครับยาพาราเซตามอลยิ่งกินยิ่งหายปวดนะครับ อันนี้ไม่จริงนะครับยาพาราเซตามอลเนี่ยมีขนาดที่เหมาะสมนะครับในการออกฤทธิ์คือ10ถึง15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลถ้าหากว่ากินเยอะไปกว่านั้นจะลดปวดมากไปกว่านั้นไหมคำตอบคือไม่ถ้าหากว่าเรารับประทานยาพาราเซตามอลเนี่ยเยอะขึ้นไม่ได้หายปวดมากขึ้นแต่ถ้ากินเยอะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบเพิ่มขึ้นครับมาดูวิธีการต่อไปกันนะฮะยาพาราเซตามอลกินนานติดต่อกันเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ไม่จริงต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่ายาพาราเซตามอลเนี่ยไปลดไข้บรรเทาปวดที่สมองเฉยๆไม่ได้แก้ต้นเหตุของโรคถ้าหากว่าเรารับประทานยาพาราเซตามอลแล้วประมาณสัก3วันแล้วอาการปวดยังไม่ดีขึ้นหมดฤทธิ์ยาก็กลับมามีใหม่อย่างเงี้ยควรจะไปตรวจหาสาเหตุจะได้แก้ที่ต้นเหตุของโรคทำให้เราไม่ต้องพึ่งยาพาราเซตามอลนานจนเกินไปเรามาดูความเชื่อถัดไปกันอีกนะฮะยาพาราเซตามอลกินก่อนมีไข้เพื่อดักไม่ให้เป็นไข้อันนี้ต้องบอกว่าไม่จริงเสมอไปถ้าหากว่าเราค่อนข้างมั่นใจนะถ้าเรามั่นใจว่าเดี๋ยวเราจะมีไข้แน่ๆเลยอย่างเช่นเนี่ยไปฉีดวัคซีนมาแล้วทุกคนเขามีไข้กันหมดเลยจากวัคซีนตัวเนี้ยเราก็อาจจะทานพาราเซตามอลได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบวันนี้ฝนตกรู้สึกคัดจมูกจังเลยกลัวจะมีไข้กินดักไว้ก่อนไหมอย่างนี้มันไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเราสามารถดักได้ไหมเราดักได้ถ้าเราค่อนข้างชัวร์ว่าเราจะมีไข้แน่ๆคราวนี้เราจะทานยาพาราเซตามอลยังไงล่ะถึงจะปลอดภัยก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับหนึ่งก็คือกินยาพาราเซตามอลให้ถูกขนาดขนาดที่เหมาะสมคือ 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับต่อครั้งวันหนึ่งเนี่ยกินไม่เกิน 4-5 ครั้งข้อที่2 อย่ารับประทานนานจนเกินไปนะครับถ้า3วันไม่ดีขึ้นไปตรวจเถอะครับนะจะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ควรจะรักษายังไงกันแน่นะครับเพราะพาราเซตามอลเพียงบรรเทาอาการไม่ได้แก้ส

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการลัดคิวหมอรามานะคะรายการนี้เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางทุกช่องทางของรามาชาแนลทุกแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์เราก็พบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะวันนี้ศุกร์ที่13พฤษภาคมค่ะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับคุณหมอรามาที่เราลัดคิวมาคุยกับคุณผู้ชมค่ะนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบรายการนี้อยากจะติดการนี้เป็นประจำนะคะคุณผู้ชมก็กด Subscribe ค่ะกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคุณจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ทุกเนื้อหาทุกรายการของรามาชาแนลค่ะอย่าลืมนะคะว่ากดติดตามกด Subscribe ถ้าจะให้ดีนั้นอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูรายการดีๆแบบนี้ช่วยกันแชร์ออกไปค่ะเพื่อนๆจะได้ติดตามรายการทุกรายการของรามาชาแนลค่ะวันนี้แนะนำคุณหมอ2ท่านนะคะอาจารย์หมอที่เราลัดคิวมาคุยกับคุณผู้ชมค่ะท่านแรกค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิติกุลภาควิชาโสตศนาสิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหรืออาจารย์กิฟต์ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ป๊อปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์จรินแวร์พาณิชย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะพี่ป๊อปสวัสดีค่ะทุกคน
0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะวันนี้นะคะไหนๆเนี่ยนะคะอาจารย์ป๊อปมาแล้วอาจารย์กิฟต์ก็มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเรามีตัวอย่างของการที่เด็กค่ะเด็กที่ติดโควิดน่ากลัวหรือเปล่าและเด็กที่ติดโควิดนั้นจะมีอาการแตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างไรส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยนะคะ อย่างประมาณ 4-5 ขวบยังจะไม่ได้ฉีดวัคซีนเด็กติดโควิดแล้วจะต้องดูแลอย่างไรเราไปดูเคสของรายการวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟต์ค่ะ
3: สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563จนถึงช่วงต้นปีพ.ศ. 2565มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นโดยเฉพาะในเด็กซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคประกอบกับไวรัสมีการปรับตัวกลายพันธุ์เกิดสายพันธุ์ใหม่อย่างโอมิครอนก่อให้เกิดการระบาดในวงกว้างยากต่อการรับมือป้องกันนายพรศักดิ์เรืองอุไรคุณพ่อของน้องอนันต์วัย5ขวบยอมรับว่าทั้งครอบครัวตระหนักและพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19 ระบาดเข้ามาในครอบครัวเนื่องจากลูกชายคนเล็กยังเล็กและเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดประกอบกับได้กินนมแม่แค่สัปดาห์เดียวซึ่งอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าเด็กทั่วไปรวมถึงน้องยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถป้องกันการระบาดครั้งนี้ได้โดยเริ่มจากตนที่ติดเชื้อเป็นคนแรกจากญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมเยือนที่บ้านทุกคนในครอบครัวจึงลืมเว้นระยะห่างและสวมแมสขณะใช้เวลาร่วมกันทำให้น้องอนันต์ที่คลุกคลีอยู่กับตนตลอดเวลาติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งพบอาการหลังจากตนเอง3วัน
4: ช่วงที่เขาแสดงอาการก็คือได้คุยกับแฟนนะก็คือจากคนที่อเลิร์นอ่ะเล่นจังเลยอ่ะวันนั้นอ่ะเขาซึมแล้วก็ไอตัวร้อนซึ่งไม่ใช่อาการปกติถึงว่าเขาจะเป็นคนที่อาจจะแพ้อากาศก็ตามแต่ว่าอาการเนี้ยมันชัดมากก็เลยบอกให้แฟนตรวจ ATK แต่ตอนที่ซื้อมาน่ะมันมีแต่แบบแยกจมูกมันไม่มีแบบตรวจน้ำลายก็หาซื้อไม่ได้เลยแต่ว่าเรามั่นใจว่าไงเขาก็ติดก็เลย

0: บอกให้แฟนพาไปคลินิกที่รักษาประจำอยู่แล้วเวลาที่ครอบครัวเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปคลินิกนี้ประจำอยู่แล้วก็พาเขาไปแฟนพาไปนะเราไม่ได้พาไปปรากฏว่าคุณหมอเขาก็คงมีเทคนิคในการแยงจมูกอ่ะก็ผลออกมาก็คือติดเป็นบวก
1: พ่อน้องอนันต์ยอมรับว่าช่วงนั้นกังวลมากว่าอาการของน้องจะหนักกว่าเด็กทั่วไปประกอบกับยังไม่ได้ส่งน้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทางครอบครัวจึงได้เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเท่าที่คิดว่าจำเป็นไว้ทั้งปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและคอยเฝ้าดูอาการของน้องตลอดเวลาแต่เท่าที่สังเกตน้องมีอาการแค่ตัวร้อนซึมมีน้ำมูกไอจามซึ่งอาการไม่แตกต่างจากไข้หวัดที่เคยเป็นคุณหมอเจ้าของไข้ได้ให้ยาตามอาการเพื่อรักษาในเบื้องต้นจากนั้นได้เพียงแค่3วันน้องก็กลับมาวิ่งเล่นได้ตามปกติอีกครั้ง
0: เฉพาะเคสลูกชายเราเนาะจะเป็นอยู่ผลที่อาการแสดง3วันพอวันที่4เลื่อยมาเนี่ยคือคอคุณกันกระโดดโลดเต้นกลับเป็นคนปกติแล้วกลับเป็นเด็กชายอนันต์คนเก่า เล่นเหมือนเดิม
1: จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่น้องติดโควิดแต่ในความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่กลับรู้สึกว่ามันยาวนานมากเนื่องจากต้องเฝ้าดูน้องตลอดเวลาว่าน้องมีอาการขึ้นลงอย่างไรรวมทั้งเมื่อเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าจะหายขาดหรือไม่แต่เท่าที่สังเกตดูน้องก็ยังคงร่าเริงไม่มีปัญหาด้านการหายใจการหอบเหนื่อยเมื่อวิ่งเล่นคุณพ่อน้องอนันต์จึงได้แต่หวังว่าบุตรชายจะไม่มีอาการอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี
2: ้เด็กเล็กๆติดโควิดนะคะพ่อแม่นี่กังวลที่สุดเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ป๊อปคะเราจะสังเกตได้อย่างไรเพราะว่าถ้าเป็นเด็กอย่างเงี้ย 4-5 ขวบเงี้ยเราโอกาสที่เราจะไปแยงจมูกเขาตรวจ ATK นี่คงยิ่งยากนะจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กเนี่ยอาจจะติดโควิดแล้วอะคะอาจารย์ป๊อปคะ
3: ครับก็เป็นอาจจะเป็นโรคยอดฮิตในช่วงปี2ปีนี้ที่ผ่านมาเลยครับ
2: ใช่ค่ะ
3: จริงๆอย่างที่คุณพ่อของหนูน้อยเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆอาการของโควิดเนี่ยในเด็กเนี่ยก็จริงๆไม่ค่อยแตกต่างจากอาการไข้หวัดทั่วไปนะครับเขาอาจจะมีไข้มีไอมีน้ำมูกได้เหมือนกันเด็กเลยครับเพียงแต่ว่าประวัติที่สำคัญอันนึงก็คือในละแวกบ้านหรือคนในบ้านเนี่ยมีการติดโควิดอยู่แล้วหรือมีประวัติสัมผัสกับใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดอันนี้จะช่วยเรามากเลยในการที่จะช่วยวินิจฉัยว่าเนี่ยถ้ามีไข้ไอน้ำมูกเนี่ยน่าจะไม่ใช่หวัดธรรมดาและถ้ามีประวัติไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดนะครับ
2: ค่ะก็คือว่าเด็กเนี่ยอาจจะสัมผัสอาจจะมีคนในครอบครัวหรือว่าไปโรงเรียนหรือคนแถวบ้านติดโควิดและถ้าเด็กมีอาการเหมือนเป็นหวัดนี้ก็น่าจะสงสัยไว้ก่อนว่าเด็กติดโควิดใช่ไหมคะและถ้าสงสัยอย่างนี้เราต้องพาน้องไปตรวจไหมหรือว่าต้องเอา ATK มาตรวจให้น้องอะคะ
3: ครับกรณีที่ปัจจุบันก็คือโรคนี้มันแพร่ระบาดมากเนาะถ้ามีอาการนะครับก็แนะนำว่าให้แนะนำให้ตรวจ ATK ก่อนไม่ว่าจะใช้น้ำลายหรือว่าการใช้แยงเข้าไปในจมูกเพื่อตรวจ ATK เบื้องต้นก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วครับประมาณ90%เนี่ยอาการจะไม่รุนแรง
2: ใช่
3: ก็คือส่วนมากอย่างที่คุณพ่อเล่าเลยครับคืออาจจะเป็นไข้อยู่แค่ 2-3 วันจากนั้นก็กลับมาเล่นได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำให้ตรวจ ATK เบื้องต้นที่บ้านก่อนนะครับยกเว้นว่ากรณีที่แบบมีอาการรุนแรงครับเช่นถ้าสมมติซึมกินไม่ได้ถ่ายเหลวเยอะ
2: คือ
3: เจ้าโอไมครอนเนี่ยครับติดเชื้อโควิดพันโอไมครอนเนี่ยในเด็กเนี่ยเจอบ่อยเลยมาด้วยเรื่องอาเจียนกระถ่ายเหลวบางคนถ่ายเหลวจนแบบขาดน้ำซึมอันนี้ก็อาจจะต้องไปตรวจหรือมาโรงพยาบาลนะครับคือถ้าเกิดมีอาการแบบไม่ดีซึมกินไม่ได้เลยหรือมีอาการผิดปกติอย่างอื่นเช่นมีอาการชักซึ่งเราก็เจอว่าไอ้ติดเชื้อโควิดในรอบนี้ผู้ป่วยเด็กมาด้วยเรื่องไข้ชักได้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องไปตรวจหรือติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อจะตรวจแล้วก็ให้การรักษาครับ
2: ค่ะอาจารย์กิฟต์มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมอย่างน้องๆโอ้โหจะตรวจ ATK นะถ้าเขาไม่ยอมให้แยงจมูกทำยังไงดีคะ
4: สงสัยจะต้องใช้น้ำลายไหมคะอาจารย์พี่ป๊อปถ้าเกิดว่าไม่ยอมใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้ไม่แน่ใจว่าอัตรา

0: การตรวจพบของที่แยงจมูกกับที่ตรวจน้ำลายนี่มันพอๆกันไหมคะอาจารย์พี่ป๊อป
1: คือพี่ตอนเอาประสบการณ์ตัวเองด้วยนะครับที่ตรวจก็พยายามลองไปหาข้อมูลคือข้อมูลหลังๆบอกว่าในช่วงการติดเชื้อโควิดระลอกนี้ที่เป็นโอไมครอนเขาบอกว่าตรวจจากน้ำลายเนี่ยมีโอกาสจะเจอได้อาจจะเยอะกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือมันยังไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์แน่นอนว่ามันตรวจได้เยอะกว่าจริงเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ว่าน้ำลายหรือจมูกถ้าทำถูกวิธีเนี่ยก็มีโอกาสตรวจเจอได้ถ้าอยู่ในช่วงระยะแพร่เชื้อและเชื้อเยอะจริงเพราะว่าจากตัวผมเองนะครับตรวจแยงจมูกในวันแรกอันนี้ผมหายแล้วนะครับเป็นเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแยงจมูกรอบแรกเนี่ยไม่เจอแต่ว่าการที่ไม่เจอเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ต้องสังเกตอาการต่อประมาณ 2-3 วันถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนำให้ตรวจ ATK ซ้ำได้ซึ่งผมก็มาทำเจ้า ATK เนี่ยกว่าจะเป็นบวกเนี่ยประมาณวันที่3ของตัวโรคครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราตรวจไม่เจอจริงๆแต่ว่ายังมีอาการของโรคติดเชื้อทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกมีประวัติใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดเนี่ยก็แนะนำว่าให้สังเกตอาการอาจต้องตรวจซ้ำถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน
2: ค่ะ
0: อาจารย์ค่ะถามนิดนึงว่ายาของเด็กอะค่ะกับยาของผู้ใหญ่ในด้านของโควิดเนี่ยมันเหมือนกันเลยไหมคะอาจารย
1: ์จริงๆเป็นตัวยาเดียวกันนะครับคือยาต้านไวรัสไอ้เจ้าฟาวิพิราเวียเนี่ยครับเป็นยาเดียวกันแต่ว่าของเด็กเนี่ยเราก็จะปรับปรุงให้มันเป็นชนิดที่เราให้ละลายน้ำแล้วก็สามารถกินเป็นแบบน้ำได้เพื่อสะดวกในเด็กเล็กๆครับแต่ว่าโดยทั่วไปเราไม่ได้ให้ทานฟาวิทุกรายนะครับเพราะว่ากรณีที่แบบไม่มีอาการอะไรเลยอาการน้อยมากเนี่ยอย่างที่คุณพ่อเล่าเนี่ยคือเรารักษาตามอาการมีไข้ให้ยาลดไข้มีไอเราให้ยาละลายเสมหะแก้ไอครับยกเว้นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กอายุน้อยกว่า1ปีหรือมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตหรือคนไข้ที่มีกลุ่มคุ้มกันบกพร่องกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะต้องติดต่อโรงพยาบาลเพราะว่าอาจจะต้องได้รับยาต้านไวรัสครับ
0: เด็กจิ๋วๆแบบไม่กี่เดือนก็มียาฟาวิเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่เป็นชนิดน้ำนะเราก็เอาเม็ดนี่แหละมาพยายามปรับลูกให้มันละลายน้ำได้แล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแบ่งให้ทาน
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: อ
0: ่
2: ะอย่างนี้ละกันนะคะถามทั้งอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟพร้อมๆกันนะในกรณีที่เป็นเด็กนะเป็นเด็กเล็กนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน1ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน2คือว่าสงสัยแล้วว่าเด็กอาจจะติดโควิดเพราะว่ามีอาการเหมือนเป็นหวัดนะคะเพราะว่ามีคนในครอบครัวหรือมีคนข้างบ้านติดโควิดอย่างเงี้ยถ้าเราสงสัยว่าเด็กจะติดโควิดและมีอาการเนี่ยควรจะพาไปพบแพทย์หรือให้ยาเองอยู่ที่บ้านดีคะ
1: เดี๋ยวผมตอบก่อนแล้วกันนะ
2: ค่ะเชิญค่ะอาจารย์ป๊อป
1: คือถ้าเป็นเด็กที่ไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยง
2: ไม่ได้มีอาการหนักอะไรค
1: ่
2: ะ
1: ใช่อายุมากกว่า1ปีอาการไม่รุนแรงเนาะก็แนะนำว่าอันดับหนึ่งคือถ้าเรามี ATK ก็เอา ATK มาตรวจนะครับถ้ากรณีที่ตรวจแล้วเจอว่าเป็นก็คือขึ้น2ขีดแล้วก็ทางรัฐบาลหรือกรุงโลกเขาก็มีระบบให้สามารถติดต่อเข้าระบบได้เช่นอาจจะโทร1330ก
2: ็
1: คือเพื่อลงทะเบียนเข้าระบบอาจจะเป็นHome Isolation หรือเป็นแค่ OPD Case ก็ได้เป็นคำเขาก็อาจจะให้คำแนะนำได้นะครับกรณีที่แบบตรวจเจอจริงๆก็สามารถเข้าระบบได้หรือโรงพยาบาลที่คุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์การรักษาอยู่จริงๆก็เป็นโรงพยาบาลที่เราสามารถติดต่อไปซึ่งโรงพยาบาลเหล่านี้เขาจะมีเบอร์โทรแล้วมีช่องทางการติดต่อให้ได้เพราะว่ามันก็มีความยากลำบากมากเลยที่เราจะพาน้องเดินทางไปหรือเด็กที่ติดโควิดเดินทางไปเพราะว่ามันต้องแยกด้วยต้องระวังไม่ให้ติดคนอื่นด้วยหรือคนในบ้านคนอื่นยังไม่ติดเนี่ยการเดินทางก็ลำบากดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถดูอาการเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าพบว่าเป็นจริงสามารถติดต่อเข้าระบบทางเบอร์โทรศัพท์แล้วมันมีช่องทางการเข้าระบบหลายช่องทางอยู่เหมือนกันครับ
2: ค่ะ
0: ก็คือแบบที่อาจารย์พี่ป๊อปบอกเลยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเด็กที่ติดโควิดเนี่ยแต่ว่าอาการดูดีใช่ไหมคะพี่ป๊อปก็ติดต่อเข้าไปทางระบบเขาก็จะให้ยามาให้คำแนะนำแต่ถ้าเกิดว่าเด็กมีปัญหาแบบว่ามีไข้ซึมลงกินไม่ได้รับประทานอาหารน้ำไม่เพียงพอมีอาการหอบเหนื่อย

0: ีปัญหาในการดูแลอันนี้เขาก็น่าจะมีระบบที่จะจัดการต่อหรือว่าเข้าแอดมิดในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับใช่ครับถ้าเกิดว่ากรณีที่อาการรุนแรงจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าให้ติดต่อโรงพยาบาลหรือถ้าการรุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะต้องมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งอาจจะต้องบอกทางคุณหมอหรือคุณพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่มาที่ห้องฉุกเฉินว่าลูกเราเนี่ยสงสัยจะเป็นโควิดและมีอาการรุนแรงเพราะว่าเขาจะได้มีช่องทางเฉพาะให้แยกออกไปแล้วก็ให้การดูแลรักษาได้คร
2: ับ ค่ะตอนนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่าถ้าคนที่ตรวจ ATK พบ2ขีดก็คือว่าให้กักตัวอยู่กักตัวดูอาการเนี่ยประมาณ5วันแล้วก็ดูอยู่ที่บ้านอีก5วันรวมเป็น10วันนะคะตอนนี้10วันถ้าเป็นเด็กเนี่ย10วันเหมือนกันไหมคะ
1: เหมือนกันเลยครับ
2: เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: เหมือนกันนะคะแต่อย่างนี้ค่ะตอนนี้มันมีอาการจะเรียกว่ายังไงลองโควิดหรืออาการหลังจากโควิดใช่ไหมคะสำหรับเด็กที่เขาเรียกว่าโรค MISC หลังติดโควิดเด็กจะมีโรคนี้ MISC คืออะไรคะอาจารย์ป๊อปคะ
1: ครับก็จริงๆเป็นคำย่อเราชอบเรียกคำย่อนี้ว่า MISC นะครับ
2: MISC
1: MISC
2: ค่ะค่ะ
1: มันเป็นตัวย่อของ Multi System Inflammatory Syndrome in Children หรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นภาวะการอักเสบหลายระบบของร่างกายครับที่เกิดหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยติดโควิดแล้วหายแล้วแต่ก็กลับมามีอาการซ้ำอีกนะครับซึ่งไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโควิดคือติดเชื้อนี่หายแล้วแต่มันเป็นความผิดปกติของร่างกายที่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานผิดปกติมากเกินไปจนมาทำร้ายอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ครับซึ่งเราก็จะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่ลูกป่วยหายจากโควิดเนี่ยให้สังเกตอาการในช่วง 1-2 เดือนหลังจากหายป่วยโควิดเนี่ยถ้ากลับมามีไข้ซ้ำหรือร่วมกับมีความผิดปกติของหลายอวัยวะตัวอย่างเช่นมีความผิดของผิวหนังและเยื่อบุเช่นอาจจะมีผื่นตามตัวมีตาแดงหรือมีทางระบบทางเดินอาหารผิดปกติอาจจะอาเจียนถ่ายเหลวหรือระบบหัวใจผิดปกติเช่นเหนื่อยหอบประมาณนี้ครับถ้ามีอาการดังกล่าวอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะต้องรีบมาพบแพทย์เนาะแล้วก็เฝ้าระวังบุตรหลานในช่วง 1-2 เดือนหลังจากหายป่วยโควิดนะครับเพราะมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นคร
2: ับ ค่ะแล้วMISCนี่เป็นเฉพาะเด็กเหรอคะผู้ใหญ่เป็นไหมคะ
1: จริงๆมีคำเทอร์ MISCA ด้วยนะคะก็คือ Adult เขามีว่าผู้ใหญ่มีเป็นเหมือนกันครับแต่ว่าไม่เด่นเท่ากับเด็กนะแต่ว่าภาวะนี้จริงเข้าที่ครับคือภาวะจริงๆมันเกิดไม่เยอะครับเกิดแบบอุบัติการประมาณ1ต่อ 5,000 5,000 รายของผู้ป่วยติดโควิดหมายถึงว่าเอาเด็กติดโควิดเนี่ย 5,000 รายจะเจอสัก1รายแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแนะนำคุณพ่อแม่ว่าหลังจากหายป่วยเนี่ยสัก 2-3 เดือนนะดูสังเกตด้วยว่ามีอาการผิดปกติดังกล่าวหรือเปล่า
2: ค
1: ่
2: ะ
0: อาจารย์พี่ป๊อกค่ะอย่างเด็กที่บอกว่าเกิดมีมิสซีบ่อยๆเนี่ยค่ะเขาตัดที่อายุประมาณเท่าไหร่อะคะที่อินซิเดนต์มันจะเยอะกับน้อยเนี่ยค่ะ
1: คือจริงๆส่วนมากนะครับเกิดในเด็กอายุตั้งที่เจอบ่อยคือ 5-10 ปีคือเด็กค่อนข้างโตหน่อยครับจริงๆเขารีพอร์ตได้ถึงอายุถึง21ปีเลยก็คือบางการศึกษาเขาก็บอกว่าอายุตั้งแต่21ปีลงไปเนี่ยก็มีความเสี่ยง
0: แล้วถ้าเกิดว่าเลยไป3เดือนแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราสบายใจได้เลยไหมคะว่าอ้าวเราไม่เป็นแล้วล่ะมีซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์ส่วนมากน่าจะสบายใจได้นะคะเพราะว่าจากการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสเกิดเนี่ยจะเกิดประมาณ 4-8 สัปดาห์หลังจากป่วยโควิดเพราะฉะนั้นถ้า3เดือน4เดือน5เดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมีซีมันค่อนข้างน้อย
2: อ๋อค่ะอย่างนี้ค่ะมันต่างกันไหมถ้า
0: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เนี่ยหลังจากป่วยโควิดหายแล้วอาจจะมีลองโควิดได้แต่เด็กเนี่ยหลังจากหายจากโควิดแล้วอาจจะเป็นมีอาการมิดซีก็คืออักเสบหลายระบบใช่ไหมคะผู้ใหญ่ลองโควิดกับเด็กมิดซีเนี่ยมันคือโรคเดียวกันอาการเดียวกันไหมคะอาจารย์ป๊อป
1: จริงๆคิดว่าถ้าเราเอาคำจำกัดความของลองโควิดมาจับเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนนะครับเพราะว่าลองโควิดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกลุ่มอาการที่ ยังดำเนินต่อไป
2: ค
1: ือหมายถึงว่าเราเป็นโควิดมาเนี่ยเดือนนึงก็ไม่หายสักที2เดือนก็ยังรู้สึกเหนื่อยยังรู้สึกเพลียอยู่ตลอดแต่เจ้ามิสซีเนี่ยความแปลกก็คือว่าเด็กเขาหายแบบเป็นเด็กปกติ
2: คือหายจากโควิดแล้วหายจากโควิดแล้วแต่จะมีอาการมิสซีอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ2ประมาณ 1-2 เดือนมาเกิดอาการผิดปกติอีกรอบนึงแต่ไอ้ลองโควิดเนี่ยมันหมายถึงว่าเราแบบมีอาการต่อเนื่องมาเรื่อยๆไม่ยอมหายสักทีเป็นเวลาอย่างน้อย 1-2 เดือนขึ้นไปครับอันนั้นเราเรียกว่าลองโควิด
2: ค่ะค่ะ
0: อาจารย์คะแล้วมันมีวิธีการป้องกันมิสซีในเด็กไหมคะอย่างเช่นแบบเออร์ลี่ให้ยาหรือว่ากินนู้นนั้นนี้อะไรอย่างเง
1: ี้ยค่ะเป็นคำถามที่ดีเลยครับจริงๆการป้องกันมิสซีที่ดีที่สุดคือการป้องกันการติดโควิดครับเพราะฉะนั้นการได้รับวัคซีนการที่เราใส่หน้ากากเว้นระยะห่างในเวลาเราเข้าชุมชนเนี่ยน่าจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดแล้วก็ประเทศอเมริกาเขาก็มีการศึกษามาแล้วว่าผู้ป่วยเด็กที่อายุ5ขวบขึ้นไปที่ได้รับวัคซีน อย่างน้อย2เข็มแล้วเนี่ยก็มีก็ป้องกันการเกิดมิสซีได้ถึงประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต
2: ์
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็มีวัคซีนในเด็กและวัคซีนสำหรับเด็กนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่สะดวกใช่ไหมคะก็พาลูกหลานไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กติดโควิดแล้วก็โอกาสที่จะเป็นอาการมิสซีก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโควิดในเด็กเล็กนั่นเองนะคะมาที่คำถามค่ะคำถามของคุณผู้ชมนะคะที่เรารวบรวมไว้นะคะคำถามคะจะให้อาจารย์กิฟช่วยตอบด้วยนะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กอายุ6ขวบค่ะคุณพินถามมาบอกว่าลูกอายุ6ขวบมีอาการไอมีเสมหะแต่ไม่มีน้ำมูกนะคัดจมูกนิดๆแค่ตอนดึกค่ะคัดจมูกนิดๆแค่ตอนดึกเป็นมาประมาณ 6-7 วันได้แล้วค่ะแต่ไม่มีไข้เลยนะคะคุณแม่ก็เลยเอาไฟฉายส่องในลำคอพบว่าช่วงโคนลิ้นมีตุ่มเม็ดใหญ่ๆกระจายเยอะอยู่ค่ะถัดเข้าไปในโคนลิ้นนะก็ในคอเนี่ยก็มีตุ่ม2ฝั่งแต่มองเห็นไม่ชัดแต่มีไม่เยอะค่ะมองแล้วไม่แดงนะคะตุ่มที่เห็นเนี่ยไม่แดงนะคะคุณแม่ก็เลยไปร้านขายยาเขาจัดยาแก้ไอละลายเสมหะยาแอมม็อกซิซิลีนยาแก้แพ้กินมาอาทิตย์หนึ่งแล้วตุ่มที่โคนลิ้นก็ไม่ยุบยังไออยู่เลยค่ะควรทำอย่างไรดีคะ
0: นี่ให้อาจารย์พี่ป๊อปตอบก่อนดีกว่าค่ะว่าอันนี้สามารถที่จะรู้เอาพวกโควิดได้ไหมคะอาจารย
2: ์เออค่ะ
1: คือป๊อปก็อาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าแบบแต่จริงๆมันอาจจะไม่สามารถแยกโควิดได้ในช่วงนี้เพราะว่าถ้ามีอาการทางระบบหายใจอะเนาะแต่เพียงแต่ว่าข้อนึงที่อาจจะไม่เหมือนคือเขาไม่มีไข้เลยครับ
2: ใช่ไม่มีไข้เลยค่ะ
1: ซึ่งดูเหมือนประวัติไม่มีไข้แล้วดูเหมือนอาการก็เป็นแค่ตอนนอนหรือเปล่าใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะคัดจมูกตอนดึกดึกค่ะตอนดึกดึกค่ะ
1: ใช่ซึ่งถ้าเป็นโควิดจริงมันน่าจะเป็นทั้งวันทั้งคืนก็เลยคิดว่าดูอาการภาพรวมไม่ค่อยเหมือนแต่อย่างไรก็ตามพอดีมันอยู่ในช่วงยุคโควิดนะเนาะถ้าเกิดว่าถ้ามาโรงพยาบาลจริงเราก็คงขอตรวจ ATK หรือตรวจสกรีนเบื้องต้นไปก่อนเนาะแต่ว่าถ้ามองจากประวัติจริงๆเนี่ยไม่ได้ค่อยเหมือนโควิดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าน้องกิฟจะเห็นเหมือนกันไหมว่าแปลกมากเลยเขาเป็นเฉพาะแบบตอนดึก
0: ๆตอนกลางคืนใช่ไหมคะ
2: ตอนกลางคืนใช่ค่ะ
0: คือไม่แน่ใจว่า
1: น้องกิฟ
2: เชิญค่ะเจอแม่กิฟต์ค่ะ
0: ไม่แน่ใจว่ามันมีปัจจัยอะไรที่กระตุ้นเกี่ยวกับกลางคืนหรือเปล่าอะค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าน้องเขามีประวัติภูมิแพ้อยู่เดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนอนเนี่ยสมมติเขาว่าเขาแพ้ไรฝุ่นบริเวณเตียงหรือว่าอะไรที่มันอยู่ช่วงนอนเนี้ยค่ะเขาก็อาจจะมีอาการกำเริบได้ตอนนอนหรือว่าอีกอันนึงที่ยังอาจจะพอเป็นไปได้แต่ประวัติสั้นไปหน่อยก็อย่างเช่นประวัติพวกกรดไหลย้อนเงี้ยค่ะเวลาที่เราทิ้งตัวนอนลงไปเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้มีเหมือนเสมหะขึ้นมาในช่องคออะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเด็กไม่มีไข้ก็อาจจะอย่างที่พี่ป๊อปบอกว่าอาจจะคิดถึงเรื่องติดเชื้อน้อยลงแต่ยังไงก็ยังคิดถึงอยู่หรือว่าเป็นกลุ่มของหวัดธรรมดาเบาๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ว่า
2: ที่คุณแม่เขาบอกว่าเอาไฟฉายส่องแล้วเจอบอกว่าเป็นตุ่มแดงๆที่โคนลิ้นล่ะคะในคอที่โคนลิ้นนะคะ
0: ถ, ่าที่ฟังดูค่ะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ตุ่มแดงๆอันนั้นจะเป็นกลุ่มของตุ่มรับรสบริเวณโคนลิ้นที่มันมีการอักเสบแล้วก็สังเกตว่าแดงหรือเปล่าอันดับแรกหรือว่าอันดับที่สองก็จะเป็นกลุ่มพวกต่อมน้ำเหลืองอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่มันมีการติดเชื้อบริเวณใกล้เคียงมาจะเห็นชัดขึ้นมาได้อ๋ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าโคนลิ้นที่คุณแม่บอกอ่ะหมายถึงตรงกลางหรือว่าด้านข้างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นด้านข้างของโคนลิ้นนะคะมันจะมีอันนึงที่เรียกว่าต่อมทอนซิลเวลาที่มันมีปัญหาติดเชื้อเงี้ยค่ะมันจะบวมขึ้นมาได้แต่อันนี้คือมันจะอยู่ข้างๆลิ้น
2: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือไม่แน่ใจว่าลักษณะที่คุณแม่บอกเนี่ยหมายถึงตรงไหนกันแน่เงี้ยค่ะ
2: ค่ะแต่อย่างนี้ค่ะคุณแม่เขาก็บอกว่าซื้อยามาแล้วละลายเสมหะแอมม็อกซิซิลินยาแก้แพ้แต่กินมาอาทิตย์หนึ่งละตุ่มที่บอกว่าอยู่โคนลิ้นยังไม่ยุบเลยยังไม่หายเลยแนะนำยังไงคะถ้าเกิดว่ากินยามาอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไม่หายเนี่ยค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นกินยาของกลุ่มอะม็อกซี่อะค่ะพวกนี้มันจะช่วยรักษาพวกการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่ากลุ่มที่สงสัยทอนซิลอักเสบที่เป็นกลุ่มลักษณะที่เป็นหนองที่ต่อมทอนซิล
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นจากตัวโรคนี้อะค่ะคือถ้ายามันไม่ได้ตรงกับโรคอะค่ะมันก็จะไม่หาย
2: แ
0: ต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มของพวกต่อมรับรสที่มันมีเหมือนนูนขึ้นอะไรเล็กน้อยจากการอักเสบเงี้ยค่ะบางทีอาทิตย์เดียวมันอาจจะไม่ได้หายดีอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นส่วนในยาภูมิแพ้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าสมมุติว่าน้องเป็นหวัดแล้วเป็นน้ำมูกจากหวัดเนี่ยค่ะยาภูมิแพ้ที่เราเข้าใจว่ามันเป็นยาลดน้ำมูกสำหรับภูมิแพ้ค่ะ
2: อาจจะใช้
0: ได้ไม่ดีในกลุ่มที่เป็นน้ำมูกจากหวัดเพราะว่ามันกลไกการเกิดมันคนละแบบกันเนี่ยค่ะเป็นต้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับมาดูว่ามันถูกโรคไหมมันตรงโรคไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัจจัยกระตุ้นอื่นซ้ำๆที่ทำให้น้องเป็นไหมเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าสมมติว่าคนเป็นกรดไหลย้อนขึ้นมานานๆแล้วมันมีการเหมือนกับระคายเคืองช่องคอนานๆทำให้ตรงบริเวณโคนลิ้นมันมีต่อมน้ำเหลืองมันอักเสบบวมหรือว่าต่อมรับรสมันผิดปกติบวมขึ้นมาหรือเปล่าเงี้ยค่ะ
2: เอาอย่างนี้ค่ะคุณพินคะถ้าอาทิตย์หนึ่งแล้วกินยาและอาจจะกินยาไม่ตรงกับโรคแนะนำว่าพาไปพบแพทย์ดีกว่าเนาะเพราะเด็ก6ขวบอะถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยเนาะไปพบแพทย์ดีกว่าไปหาหมอไปหาหมอคุ้มครอง
0: ให้ตรวจโดยละเอียด
2: ใช่ดีกว่าเนาะมาที่คุณลินค่ะคุณลินถามมาค่ะอายุ35ปีนะถามว่าอาบน้ำค่ะอาบน้ำแล้วปรากฏว่าน้ำเข้าหูนี่หลายคนมีปัญหาดิฉันบางทีสระผมก็น้ำเข้าหูเหมือนกันนะพอหลังอาบน้ำเสร็จก็เอาคัตเติ้ลบัดมาปั่นหูค่ะขณะปั่นหูอยู่ปรากฏว่าหูไม่ได้ยินขณะปั่นหูอยู่นะก็พยายามปั่นอีกทีเพื่อให้หูเนี่ยกลับมาได้ยินค่ะทั้งดึงหูก็แล้วตะแคงหูก็แล้วก็ยังไม่ได้ยินอยู่ดีผ่านมา2วันแล้วหูก็ยังไม่กลับมาได้ยินทำยังไงดีคะทำยังไงดีคะน้ำเข้าหูแล้วไม่ได้ยินเนี่ยค่ะ
0: กรณีนี้ค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะกลายเป็นขี้หูอุดตันไปซะแล้วมากกว่าค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการที่น้ำเข้าหูค่ะเราใช้แค่คัตเติ้ลบัดซับตรงรูข้างนอกไม่ต้องใส่เข้าไปไงค่ะตรงเฉพาะเนี้ยแล้วก็เอียงนิดนึงแล้วก็ซับให้ออกแค่นั้นพอเลยค่ะ
2: แต่
0: การที่เราใช่การที่เราแยงเข้าไปแล้วปั่นเนี้ยค่ะมันอาจจะทำให้ตัวขี้หูที่มันมีอยู่แล้วในหูค่ะโดนบี้โดนเบียดโดนแน่นเข้าไปมากขึ้นเงี้ยค่ะทีนี้พอขี้หูมันแน่นเข้าไปแพ็กเสร็จก็จะทำให้มีอาการขี้หูตันหรือว่าหูอื้อธรรมดาได้เงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าพบแพทย์ค่ะให้คุณหมอดูนิดนึงว่าตอนนี้มันกลายเป็นขี้หูอุดตันแล้วหรือเปล่าเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นห้ามแคะห้ามปั่น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะปู่ตัวนี้ที่พิเคราะห์มากเลยค่ะ
2: อ
0: าบน้ำแล้วน้ำเข้าหูแล้วเอาคัตเติ้ลบัดเข้าไปปั่นๆเนี่ยค่ะแล้วลงเอยด้วยขี้หูตันกันได้ยินปวดลงหูปวดหูเนี่ยค่ะแล้วพอคุณหมอเอาออกถ้าเกิดว่าเราไปทำใหม่มันก็จะทำให้เป็นวัฏจักรไซเคิลตันมาใหม
2: ่
0: เพราะฉะนั้นอย่าปั่นค่ะเพราะว่าคนที่เข้าใจว่าปั่นแล้วขี้หูมันจะออกใช่ป่ะคะแต่จริงๆบางคนเนี่ยตรงปลายมันโดน ยัดเข้าไปให้แน่นขึ้นเงี้ยค่ะโดยกลไกแล้วเนี่ยถ้าหูปกติรูหูปกติเยื่อบุผิวปกติมันจะขับออกมาเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปแคร์ไปปั่นโดยเฉพาะเวลาเราขยับปากเวลาพูดเวลากินเงี้ยก็จะค่อยๆแบบหลุดลอกมาคล้ายๆขี้ไข่อย่างนี้เลยค่ะ
2: อืมค่ะแล้วในเคสที่ขี้หูอุดตันเนี่ยถ้ามาพบคุณหมอมาพบหมอกิ๊บ

0: เนี่ยนะคะหมอกิ๊บจะทำยังไงจะแค่ขี้หูออกให้เหรอคะจะรักษายังไงคะ
1: ก็จะคุณหมอก็จะเอาขี้หูออกให้แต่ว่าคุณหมอจะมีอุปกรณ์ที่จะดูว่าเนี่ยแคะไม่ให้โดนเยื่อบุผิวหรือว่าไม่ให้โดนแก้วหูให้เกิดอันตรายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าขี้หูแน่นมากๆแบบแพ็คเคยเจอแบบเป็นลูกถ้วยอย่างเงี้ยเลยค่ะแน่นมากๆเนี่ยคุณหมอก็จะใช้ตัวยาหยอดยาหยอดที่ทำให้ขี้หูนิ่มขึ้นก่อนแล้วก็จะมีวิธีหลายวิธีเลยค่ะอาจจะเป็นดูดอาจจะเป็นแคะเป็นเขี่ยเป็นดึงชีพอะไรเงี้ยค่ะออกมาทีนี้คุณหมอเขาก็จะดูอีกทีนึงว่าพอขี้หูออกมาแล้วเนี่ยตรงก็สำรวจความเสียหาย
0: ค่ะสำรวจ
1: เยื่อบุผิวอักเสบไหมมีแดงไหมแก้วหูเป็นยังไงมีรอยถลอกไหมทะลุหรือยัง
0: ค่ะ
1: การได้ยินพอแคะออกแล้วการได้ยินดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: อ๋อค่ะแล้วก็อาจารย์กิ๊ฟถามถึงเรื่องการแคะขี้หูตอนเด็กๆดิฉันจำได้ผู้ใหญ่ตอนที่เราเล็กๆนะผู้ใหญ่ก็จะแคะขี้หูให้เราคีบๆพอโตมาเนี่ยหลายสิบปีไม่มีใครแคะขี้หูให้เลยเราควรจะไปหาหมอเพื่อคุณหมอคะแคะขี้หูให้หน่อยได้ไหมเราควรจะไปหาหมอไหม
1: ก็คือถ้ากรณีที่การได้ยินปกติไม่มีหูอื้อเลยไม่มีน้ำออกหูผิดปกติเนี่ยค่ะจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลย
0: ไม่ต้องทำอะไรเนาะ
1: ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าขี้หูมันจะออกเองได้แต่ว่าบางคนเนี่ยที่เป็นขี้หูตันแล้วชอบไปซื้อยาละลายขี้หูมาเองเนี่ยค่ะบางคนจะเข้าใจผิดว่าไม่ต้องหาหมอหรอกก็ไปซื้อยาละลายมาสิอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายาละลายเนี่ยกลไกจริงๆของมันแล้วคือทำให้นิ่ม
0: พอนิ่ม
1: แต่มันไม่ได้หายแบบปิ้งแบบเวทมนต์เสกหายปิ้งอย่างนั้นไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมาพอมันนิ่มเสร็จแล้วคุณหมอก็ดูดออกง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้เป็นต้นเงี้ยค่ะสรุปก็คืออย่าไปปั่นตั้งแต่แรกดีที่สุดเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ท่านกิ๊ฟครับขอถามนิดนึงได้ไหมครับ
0: เออใช่
2: ผมเป็นหมอเด็กเยอะอย่างงี้เราก็ไม่ควรแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่แบบปั่นหูเด็กถูกไหมครับ
0: เออ
1: ใช่ค่ะอาจารย์ยาค่ะอาจารย์เพราะว่าโอ้โหเด็กนี้ยิ่งยากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะกลัวแล้วเขาจะร้องแล้วลูกหัวเขาก็จะเล็กคุณหมอก็จะแคร์ยากมากอาจารย์ค่ะ
0: โอเคงั้นก็เตือนคุณพ่อคุณแม่ว่าเด็กเล็กๆยิ่งไม่ควรจะใช้คัตตันบัตรไปปั่นหูเน
1: า
0: ะ
1: ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ
0: ทุกเพศทุกวัยนะทุกเพศทุกวัย
1: ใช่ค่ะทุกเพศทุกวัยค่ะ
0: ย้ำตรงนี้นะคุณวดีค่ะคุณวดีถามว่าไม่แน่ใจว่าลูกอายุ6ขวบเป็นหวัดหรือไม่เพราะว่าลูกนะมีอาการไอมีน้ำมูกเวลาจามก็จะไอตามมาด้วยเป็นมา3วันแล้วค่ะวันแรกมีไข้ต่ำๆแต่วันนี้ไม่มีไข้ค่ะแต่ว่าไอมีน้ำมูกใสๆอย่างเดียวกินยาก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะจะทำอย่างไรดีคะอาจารย์ป๊อปคะ
2: เท่าที่ฟังอาการมาแล้วดูน่าจะเป็นหวัดนะครับมีไข้มีน้ำมูกมีไอซึ่งปกติเนี่ยอาการพวกนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้หายสนิท 100% ภายใน 2-3 วันเพราะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยเราก็รักษาตามอาการคือยาละลายเสมหะแก้ไอยาลดจมูกบวมในบางทีมันแค่บรรเทาอาการแต่ว่า เวลาเราติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็มีการทำลายของเยื่อบุของทางเดินหายใจมันก็จะมีสร้างพวกเสมหะอะไรเงี้ยขึ้นมาได้ครับโดยมากถ้าน้องเนี่ยกินข้าวได้ไม่มีอาการหายใจหอบเหนื่อยไม่ซึมมีน้ำมูกบ้างเนี่ยส่วนมากเราก็แนะนำให้กินน้ำเยอะๆพักผ่อนโดยมากเนี่ยส่วนมากมันก็จะดีใน 3-5 วันเองนะครับแต่ถ้ามีอาการผิดปกติเช่นไข้สูงลอยตลอดซึมกินไม่ได้หรือมีอาการหอบเหนื่อยอันนี้เป็นอาการผิดปกติที่อาจจะต้องพามาโรงพยาบาลนะครับ
0: โอเคค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นไข้หวัดนะไข้หวัดนะดูอาการก่อนนะคะคุณวันค่ะอาจารย์กิฟต์ค่ะคุณวันอายุ53ปีนะคะบอกว่ามีอาการประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันไม่ทราบว่ารู้ได้ไงนะประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันนะคะมีทางรักษายังไงบ้างคะตอนนี้กินยามา3สัปดาห์แล้วหมอปรับลดยาลงเรื่อยๆการได้ยินอยู่ที่ประมาณ 60% ตอนนี้มืด8ด้านไม่รู้จะปรึกษาใครค่ะแล้วก็ยังต้องออกไปทำงานอยู่ค่ะ
1: ทีนี้เส้นประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันนะคะ
0: ค่ะ
1: อยู่รักษาหายหรือเปล่าอยู่ที่สาเหตุ บางคนก็บางคนให้ยารักษาแล้วดีขึ้นเลยบางคนให้ยาแล้วก็ยังคงอยู่อย่างนั้นเนี้ยค่ะ

0: เพราะฉะนั้นพวกนี้มันมีหลายสาเหตุทีนี้เบื้องต้นเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเป็นเฉียบพลันก็คือบางคนเนี่ยจะรู้เลยว่าทําอะไรอยู่อย่างเช่นถ้าเกิดมาหาคุณหมอก็จะถามว่าเอ๊ะตอนที่รู้สึกว่าหูอื้อหรือว่าการได้ยินลดลงเนี่ยตอนนั้นทําอะไรอยู่เงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นึกออกจําได
1: ้
0: ก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่ามันน่าจะเป็นเฉียบพลันหรือว่าสะเด็นอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทำอะไรอยู่เนี่ย
0: มันหลายอย่างมากเลย
1: เริ่
0: มต
1: ั้
0: งแต่ไม่ทราบสาเหตุ
1: สงสัยมากเลยค่ะทำอะไรอยู่คือทำอะไรอยู่ถึงจะเกิดอาการประสาทหูเสียบพันนะคะทำอะไรอยู่
0: ไม่ใช่ค่ะพี่ตาคืออย่างสมมติว่าอย่างสมมติว่าคนไข้กำลังดูทีวีอยู่แล้วหูอื้อตอนนั้นเลย
1: อ
0: ย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะถามว่าเอ๊ะตอนที่หูอื้อเนี่ยทำอะไรอยู่เงี้ยค่ะถ้าเกิดคนไข้ตอบจำได้รีคอร์ดได้ว่าโ
1: อ
0: ้ตอนที่มันเนี่ยนะกำลังนั่งดูทีวีอยู่พอดีเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: มักจะเป็นกลุ่มที่ดับค่อนข้างเฉียบพลันค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนหูตึงในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อจะไม่รู้ก็จะไม่รู้ว่า
0: อาจจะไม่รู้ตัว
1: อ
0: าจจะบอกว่าเป็นตอนไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอ๋อโอเค
0: แต่ยังไงก็ตามมันจะมีเขาเรียกว่าไครเทียในการวินิจฉัยของคุณหมออยู่เขาจะไม่ได้อาศัยประวัติอย่างเดียวเขาจะต้องอาศัยการตรวจได้ยินการตรวจร่างกายอื่นๆพวกนี้บางทีก็ไม่ทราบสาเหตุนะหรือว่าบางคนก็อาจจะทราบสาเหตุก็ได้อย่างเงี้ยค่ะที่มันทำให้ดับเร็ว
1: ๆ
0: อย่างกลุ่มอย่างบางกลุ่มที่มักจะเป็นหายๆแล้วมีอาการดับเร็วๆได้ก็อย่างเช่นกลุ่มของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันเกิดจากการที่ท่อน้ำในหูชั้นในมันโป่งพองแล้วบางทีมันเป็นมากๆคนไข้ก็จะมีอาการอย่างเช่นการได้ยินลดลงแต่ว่ามักจะเป็นหายๆเวียนศีรษะบ้านหมุนมีเสียงในหูอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มที่รักษาไม่ได้มันก็มีถ้าเกิดรุนแรงสุดๆอย่างที่บางคนเนี่ยเป็นกลุ่มของเนื้องอกในสมองคือมันจะแปลกนิดนึงว่าเป็นเนื้องอกมันน่าจะค่อยๆเป็นสิอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาพบเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยมาด้วยเฉียบพลันแบบประมาณนี้ก็มีเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งถามว่าถ้าเกิดมันไม่ทราบสาเหตุส่วนใหญ่ยาที่เขาใช้เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มของสเตียรอยด์ถ้าทราบสาเหตุก็รักษาตามสาเหตุใช่ไหมคะแต่ถ้ากลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วคุณหมอเขาอยากจะให้ยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของยาสเตียรอยด์ที่ค่อนข้างโดสสูงทีนี้เขาก็จะดูว่ามันตอบสนองไหมอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าช่วงที่เขาให้วิกแรกๆมันตอบสนองดีเลยค่อยๆดีขึ้นอันเนี้ยก็ถือว่าพรอกโนซิสที่น่าจะดีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเลยเป็นข้างเดียวไม่เท่ากันหมอเขาอาจจะต้องตรวจต่ออะไรกันแน่เงี้ยค่ะเป็นต้นซึ่งมันมีหลายสาเหตุมากเลยบางอันก็หายบางอันก็ไม่หายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องไปดูก่อนว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยว่ามันเป็นจากอะไรกันแน่เงี้ยค่ะ
1: ก็คือว่าถ้ามาหาคุณหมอหูแบบหูดับเฉียบพลันหูเสื่อมเฉียบพลันนี่ต้องหาสาเหตุก่อนถูกไหมคะต้องหาสาเหต
0: ุ
1: ก่อน
0: ใช่ค่ะแต่ว่าบางคนก็เป็นโดยไม่ทราบสาเหตุก็มีเหมือนกันเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าก็มียารักษาได้ใช่ไหมคะ
0: บางคนรักษาได้บางคนรักษาก็ไม่หายอย่างเงี้ยค่ะพี่ตาร
1: ักษาก็ไม่หายแล้วยังไงล่ะค่ะแล้วเขาก็จะมีความสามารถในการได้ยินลดลงไปเหรอคะ
0: ก็จะมีใช่ค่ะก็คือการได้ยินเขาก็จะเป็นตัวเส้นประสาทหูเสียก็คือการได้ยินจะลดลงก็คือจะต้องใช้เสียงดังขึ้นเพื่อที่จะหูข้างนั้นจะได้ยิน
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์ป๊อปคะคุณแดงค่ะคุณแดงถามถึงลูกอายุ1ขวบเองค่ะ1ขวบนะเป็นไข้ตัวร้อนไข้สูงถึง38องศาบางทีก็40องศาทีเดียวค่ะมีอาการไอมีน้ำมูกเป็นได้ประมาณ 3-4 วันละไข้ตัวร้อนก็หายเหลือไอนิดหน่อยแต่ปรากฏว่ามีผื่นแดงขึ้นตามตัวค่ะขึ้นทั้งตามตัวใบหน้าลำคอแขนขาผื่นนี่บางจุดก็หนาบ้างนะบางจุดก็ยาวๆบ้างแต่ลูกเนี่ยกินข้าวได้อยากรู้ว่าอาการแบบนี้เป็นหัดหรือเปล่าครับเพราะว่ามีอาการผื่นแดงค่ะ
2: จริงอาจจะต้องขอประวัติเพิ่มเติมนิดนึงเพื่อช่วยการวินิจฉัยแต่ว่าจริงๆอาจจะขอประวัติวัคซีนนะครับถ้าเกิดเขาฉีดวัคซีนครบโอกาสจะเป็นหัดเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับเช่นถ้าตอนนี้เขาอายุขวบหนึ่งนะอาจจะได้วัคซีนไปแล้วเข็มหนึ่ง

0: ประวัติครอบครัวคนในบ้านละแวกบ้านมีใครมีอาการเหมือนกันหรือเปล่าหรือเช่นถ้าไปโรงเรียนหรืออยู่ในเนอร์สเซอรี่อย่างเงี้ยครับมีใครมีผื่นอย่างนี้ไหมนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเป็นหัดจริงๆอะครับควรจะมีผื่นในช่วงที่มีไข้ขึ้นสูงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติไข้หายแล้วผื่นขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนหัดเท่าไหร
1: ่
0: บางรายอาจจะเรียกว่ามีสาไข้หรือหัดกุหลาบก็ได้ที่พอไข้ลงแล้วผื่นขึ้นครับโดยมากพวกนี้ก็เกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะครับแต่อีกอันนึงที่อยากให้คุณแม่สังเกตด้วยก็คือตอนนี้มีทานยาอะไรอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนะครับเพราะว่าอาการแพ้ยาเนี่ยก็มาด้วยผื่นขึ้นได
1: ้
0: นะอันนี้เป็นที่คุณแม่จะต้องสังเกตหรือดูด้วยว่ามีทานยาอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ครับ
1: อาจจะเป็นไปได้นะคุณแม่ต้องสังเกตเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยคุณแม่ให้ยาอะไรหรือเปล่าอาจจะแพ้ยาตัวนั้นหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ป๊อป
0: ครับอันนี้ก็ต้องไปดูประวัติใช่ฮะโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะฮะที่ให้ระหว่างนี้อาจจะต้องพิจารณาหยุดยาไปก่อนแล้วก็อาจจะต้องพาน้องไปพบแพทย์นะครับ
1: ค่ะแต่อาจารย์ป๊อปบอกว่าถ้าเป็นหัดเนี่ยจะเป็นพร้อมๆกับเป็นไข้ถูกไหมคะ
0: ส่วนมากจะใช่ช่วงไข้สูงก็เริ่มมีผื่นขึ้น
1: โอเคค่ะ
0: แล้วอาจจะมีตาแดงอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์กิฟต์คะคุณแหววค่ะคุณแหววอายุ48ปีถามว่าตอนแรกเนี่ยมีอาการเจ็บคอเฉยๆค่ะกลืนน้ำลายและเจ็บคอก็เลยไปซื้อยาอมมากินก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะตอนนี้เริ่มเจ็บหูแล้วก็มีอาการไอแล้วด้วยค่ะเป็นมาประมาณ 3-4 วันแล้วนะคะและตอนนี้ก็ไอถี่กว่าเดิมเวลากลืนน้ำลายก็จะเจ็บคอแล้วก็หูข้างขวาด้วยทำยังไงดีคะอาจารย์กิฟต์คะ
2: อันนี้เบื้องต้นต้องถามก็ว่ามีประวัติเสี่ยงโควิดอะไรหรือเปล่าเงี้ยค่ะ
1: คือไม่ได้บอก
2: การที่เจ็บคอแล้วเจ็บหูด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอมี2กรณีก็คือกรณีแรกคือมันเป็นเจ็บคอแหละแต่ว่าหูเนี่ยคือเป็นการปวดที่ราวไปตามเส้นประสาทหรืออีกกรณีนึงก็คือกลุ่มที่บางคนเป็นไข้หวัดอะค่ะแล้วท่อปรับแรงดันหูมันบวมด้วยเหมือนมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจแล้วมันท่อปรับแรงดันหูบวม
1: ค่ะ
2: แล้วพอบวมเสร็จก็มีปวดหูตามมาหรือว่ามีหูน้ำหนวกตามมาอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าประวัติเนี่ยยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ถ้ามีเจ็บคอแล้วไอด้วย อันนี้ที่บอกว่าขอถามก่อนว่ามีประวัติเสี่ยงโควิดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าโควิดสมัยนี้อาจจะมาด้วยอาการเจ็บคอเพียงเล็กน้อยก็ได้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วการเจ็บคอกับไอเนี่ยค่ะเป็นได้หลายสาเหตุมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ตั้งแต่ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ได้ถ้าไม่ติดเชื้อก็อย่างเช่นมีแผลบริเวณอะไรในลำคอหรือเปล่าเนี่ยค่ะแผลร้อนในหรือว่าเป็นจากกรดไหลย้อนได้ไหมเป็นกรดที่มันไหลย้อนขึ้นมาที่คอแล้วก็ทำให้เจ็บคอแล้วก็มีอาการไอเสมหะจากกรดไหลย้อนก็ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นจากอย่างอื่นเลยที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสมมติว่าแพ้ฝุ่นแล้วสูดฝุ่นเข้าไปทำให้มีระคายเคืองบริเวณช่องคอที่มันผ่านไปแล้วเกิดการไอก็ยังได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะให้รู้อะไรอาจจะต้องอาศัยการตรวจร่างกายแล้วก็ถ้าช่วงนี้อย่าลืมที่จะคิดถึงโควิดด้วยนะคะเป็นต้นส่วนการรักษาก็ต้องแก้ที่สาเหตุอยู่ที่วินิจฉัยอะไรก็ต้องไปแก้ตรงนั้นไงค่ะ
1: อ๋องั้นก็คุณแหววนะคุณแหววลองตรวจโควิดหน่อยก็ดีตรวจ ATK ว่า2ขีดหรือเปล่าถ้า2ขีดนะอาจจะเป็นโควิดก็ได้ก็จะได้ไปรักษาทางนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะนะคะอาจารย์ป๊อปคะคุณเบนซ์ค่ะถามถึงลูกค่ะลูกคุณเบนซ์อายุ1ขวบนะคะแต่อยู่ดีๆเนี่ยลูกก็ไม่ยอมกินนมค่ะเอานมเข้าปากและดูดแค่จุกนมแล้วก็งอแงทั้งวันไม่ยอมดูดนมเลยนะคะและก็มีผื่นแดงขึ้นบริเวณข้อศอกหน้ามือแล้วก็ใต้เท้าคุณเบนซ์ถามว่าเกิดจากอะไรคะเป็นไข้ออกตุ่มหรือเปล่าเพราะว่าน้องตัวอุ่นๆไม่มีไข้มีแต่น้ำมูกไหลเป็นมาแล้ว1อาทิตย์แต่ตุ่มเนี่ยเพิ่งตุ่มผื่นเพิ่งขึ้นวันนี้เองค่ะค่ะ
0: จริงดูเหมือนประวัติคล้ายคนที่แล้วนะครับแต่ว่าคนนี้จริงๆเราเจอบ่อยนะครับที่ผู้ป่วยเด็กมาด้วยเรื่องแบบไม่ยอมกินนมจากที่เคยกินน
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าก็อาจจะต้องซัพพอร์ตเพิ่มเติมแต่อย่างนึงที่คุณหมอเด็กก็อยากจะตรวจก็คืออยากดูว่าเขามีแผลร้อนในหรือมีคออักเสบหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็น

0: เป็นอันนึงที่เด็กๆก็จะไม่อยากกลืนหรือไม่อยากกินเพราะว่ามีการเจ็บคอซึ่งมันก็จะมีกลุ่มโรคนึงที่เรียกว่ามือเท้าปากนะฮะที่คนไข้อาจจะมีผื่นตามมือตามเท้าตามแขนแล้วก็จริงๆในปากเนี่ยเขาก็มีแผลร้อนในหรือมีการอักเสบในปากในคอหอยด้วยซึ่งเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไม่ยอมกินอะไรเลยนะเราก็เรียกกลุ่มอาการมือเท้าปากซึ่งเกิดตามหลักการติดเชื้อไวรัสชนิดนึงซึ่งก็มีอาการอย่างนี้ได้เลยนะครับมันไข้ต่ำๆมีน้ำมูกมีไม่ยอมกินนมมีผื่นขึ้นอันนี้อาจจะต้องถ้ายังไม่กินอะไรเลยแล้วมีอาการซึมอย่างนี้อาจจะต้องพบแพทย์แต่อย่างที่อาจารย์กิฟต์บอกก็คือโควิดก็เป็นหนึ่งในอาการหนึ่งที่เราสงสัยด้วยเพราะว่าเขาเหมือนมีอาการทางระบบหายใจด้วยใช่ไหมครับไม่แน่ใจ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะมีผื่นแดงขึ้นที่ข้อศอกหน้ามือใต้เท้าเป็นแต่คุณแม่ก็สงสัยว่าเป็นไข้ออกตุ่มหรือเปล่าไข้ออกตุ่มคืออะไรดิฉันไม่รู้จักไข้ออกตุ่ม
0: ไข้ออกผื่นนะครับน่าจะเป็นไข้ออกผื่นมากกว่าก็คือหมายถึงว่ามีไข้แล้วผื่นขึ้นซึ่งจริงๆก็อาจจะเป็นไข้ออกผื่นก็ได้ซึ่งอาการมือเท้าปากก็เป็นกลุ่มหนึ่งของไข้ออกผื่นก็คือมีไข้แล้วก็มีผื่นขึ้นตามมาได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นไม่กินอะไรเลยจริงๆต้องไปพบแพทย
1: ์ค่ะครับคือถ้าเกิดว่ามีอาการมือเท้าปากเนี่ยควรจะรีบพบแพทย์ใช่ไหมคะ
0: จริงๆปกติมือเท้าปากอะประมาณ 90% นี่หายเองได้นะครับ
1: หายเองได
0: ้ใช่ครับมีส่วนน้อยที่จะมีอาการรุนแรงเช่นอาจจะมีการทางระบบประสาทหรือระบบหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าน้องกินได้เล่นได้ไม่ซึมปกติกลุ่มนี้ก็หายเองได้ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าซึมลงหรือมีชักหรือมีอาการหอบเหนื่อยอันนี้ถือว่าผิดปกติอันนี้จะต้องรีบพบแพทย์ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะก็ต้องดูอาการนะแต่ถ้ายังหอบเหนื่อยนี่นะคะคุณเบนซ์พาลูกนะคะไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะอายุแค่1ขวบนะคะนี่อาจารย์กิฟต์คะเมื่อกี้อาจารย์กิฟต์บอกว่าถ้ามีอาการไอเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเป็นโควิดใช่ไหมคุณใจดีก็เลยสงสัยมาค่ะคุณใจดีอายุ24ปีนะคะถามว่าช่วงนี้มีอาการจมูกตันและจามมีน้ำมูกเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกด้วยเนาะแล้วก็ชอบจมูกตันจมูกตันเนี่ยจะช่วงเช้าตื่นนอนแล้วก็ตอนเย็นเย็นเดิมเนี่ยคุณใจดีเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยนะแต่ช่วงนี้ดีขึ้นมาแล้วค่อนข้างกังวลนะคะว่าไม่รู้จะแยกยังไงว่าอาจจะเป็นอาการภูมิแพ้กำเริบหรือเป็นโควิดแยกยังไงระหว่างภูมิแพ้กำเริบกับโควิดนะคะ
2: ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น2กลุ่มเลยอันนึงติดเชื้อกับอันนึงไม่ติดเชื้อใช่ป่ะคะถ
1: ้
2: ามีไข้นี่ค่อนข้างจะแยกได้เลยเพราะว่าภูมิแพ้ไม่น่าจะมีไข้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไข้อันนี้บอกเลยว่าแยกค่อนข้างยากอะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องดูอาการรายล้อมอย่างอื่นด้วยว่าแต่ก่อนเนี่ยอาการแบบนี้เป๊ะเลยไหมเนี่ยค่ะอย่างสมมติช่วงที่เราเป็นภูมิแพ้แล้วภูมิแพ้กำเริบเนี่ยโอ้มันเป๊ะเลยเหมือนกันเรียกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนอย่างเช่นแบบว่าเราไปโดนฝุ่นตรงนี้มาโดนทีไรอาการแบบนี้เลยพอไม่โดนก็ไม่มีโดนก็มีอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีตัวกระตุ้นแบบว่าชัดเจนจ๋าๆก็อาจจะนึกถึงกลุ่มภูมิแพ้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะลองทานยาที่เคยทานก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเคยเป็นแล้วเรากินยาภูมิแพ้แล้วมันดีขึ้น อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจไม่มั่นใจโอ้วันนั้นเพิ่งไปคุยกับคนไข้คนนี้เป็นโควิดมาอย่างเงี้ยค่ะเอาเพื่อนบ้านเดินมาคุยเป็นโควิดเดินมาคุยถ้าเราไม่มั่นใจนี่ก็เอทีเคสักนิดนึงก็ไม่เสียหายค่ะเพราะว่าจริงๆมันคือแยกยากมากเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโควิดบางคนก็ไม่มีไข้แล้วก็อาการเล็กน้อยมากเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจจริงๆ ATK สักนิดนึงเนี่ยค่ะน่าจะดีค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าต้องรู้ว่าอาการที่เป็นตอนนี้คล้ายกับอาการภูมิแพ้ที่เคยเป็นไหมใช่ไหมคะถ้าคล้ายนี่ก็อาจจะเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็ลองตรวจ ATK สักนิดนึงดีกว่า
2: แต่จริงๆแล้วอาการแบบนี้ค่ะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่สองโรคนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแค่ภูมิแพ้กับโควิดอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้แบบว่าเยื่อบุจมูกอักเสบจากสาเหตุอื่นๆก็ได้ไงค่ะหรือว่าคัดจมูกจากสาเหตุอื่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นคืออาจจะไม่ใช่แค่เฉียนแค่สองโรคนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อค่ะอ่ะมีคนเป็นอาการนะคะซึ่งดิฉันแน่ใจว่าอาจจะมีคนเป็นอาการแบบนี้เยอะนะคุณออนค่ะถามให้พี่

0: สาวพี่สาวอายุ54ปีมีประวัติว่าในเคยเป็นไมเกรนเพราะว่าเป็นคนคิดมากอาจจะคิดมากจนปวดหัวไมเกรนเป็นคนวิตกกังวลอาการก็ไม่ได้แย่มากแต่พอมาเป็นช่วงโควิดนี้พี่สาวมีอาการวิตกกังวลมากขึ้นค่ะกลัวโรคกลัวโรคถึงขนาดว่าไม่สามารถเข้าร้านสะดวกซื้อร้านตัดผมร้านขายของการรับสินค้าจากขนส่งเนี่ยก็กลัวไปหมดก่อนออกจากบ้านก็อาบน้ำเข้าบ้านมาก็อาบน้ำวิตกกังวลว่าตัวเองจะติดโควิดอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้มีความดันทะลุ200ตอนที่ไปตรวจไม่ทราบว่าจะหาซื้อยาได้ไหมคะเพราะว่าพี่สาวเนี่ยคงไม่ไปพบแพทย์เองแน่เพราะว่ากลัวการเดินทางแต่ถ้าซื้อยามาเนี่ยอาจจะยอมทานได้อยู่ค่ะทำยังไงดีคะตอนนี้ความดันขึ้น200แล้วล่ะแนะนำยังไงดีคะอาจารย์ป๊อปอาจารย์กิฟคะอาจารย์ป๊อปคะคนที่เป็นโรควิตกกังวลถึงขนาดไมเกรนขึ้นความดันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกินยาอะไรดี
1: จริงๆผมเป็นหมอเด็กแต่ว่าผมจริงๆถ้าความดัน200เนี่ยมันถือว่าเป็นความดันที่ค่อนข้างสูงนะครับใจจริงคืออยากให้พบแพทย์นะแต่ว่าเรื่องของวิตกกังวลเนี่ยผมเข้าใจว่าเราน่าจะมีหน่วยงานของเรามีสายด่วนสุขภาพหรือสายด่วนทางเรื่องของสุขภาพจิตนะครับ
0: ครับ
1: คือผมคิดว่าเขาถ้ามีการคุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นคุณหมอหรือนักจิตวิทยาหรือเจ้าหน้าที่แล้วก็ลองคุยถามรายละเอียดเผื่อจะได้เข้าใจได้ตรงว่าจริงๆปัญหาคืออะไรปัญหาคือว่าจริงๆอันนี้เป็นความกลัวปกติหรือจริงๆเขาเป็นโรคแบบ panic attack หรือโรค anxiety หรือโรคการกังวลมากเกินไปซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับยารักษาอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกแรกที่เป็นการโทรปรึกษาได้ไหมหรือเป็นวิดีโอกับแพทย์อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งก่อนก็ได้นะครับที่จะช่วยให้หนึ่งคือคลายความกังวลลงสองก็คือเป็นการสกรีนเบื้องต้นอย่างน้อยว่าอันนี้เป็นโรคหรือมีอาการที่ต้องรีบรักษาหรือเปล่าเพื่อจะได้ทำให้แบบเหมือนผู้ป่วยเนี่ยมั่นใจมากขึ้นว่าอันนี้มีคุณหมอยืนยันแล้วนะว่าให้มาตรวจเดี๋ยวจะนัดวันให้อะไรประมาณนี้นั่นผมว่านี่น่าจะพอช่วยได้นะครับ
0: ค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะคำถามนี้หลายๆคนอาจจะเจอเพราะว่าต้องแยงจมูกบ่อยๆด้วยนะคะเป็นคำถามของคุณแอนค่ะคุณแอนอายุ45ปีนะถามคุณหมอแบบนี้ค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณแอนเป็นโรคภูมิแพ้อากาศแต่พอไปตรวจโควิดโดนแยงจมูกไงพอโดนแยงจมูกเข้าไปเจ็บในโพรงจมูกค่ะเป็นอาทิตย์มาก็ยังเจ็บโพรงจมูกไม่หายปวดแบบปวดที่สันจมูกแล้วก็ปวดหน่วงๆนะหน้าผากก็ปวดด้วยปวดหัวด้วยโอ้โหนะคะแล้วก็ชาๆค่ะชาๆตรงดั้งจมูกปวดปวดหายๆตรงสันจมูกบางครั้งหายใจคัดจมูกหนึ่งข้างแต่สักพักก็ดีแต่ว่าจมูกเนี่ยชามา2อาทิตย์แล้วกลางคืนก็ปวดค่ะปวดตรงสันจมูกข้างในตึบๆตลอดเวลาเลยค่ะแบบนี้เป็นอะไรบ้างคะอาจารย์กิฟต์คะไซนัสอักเสบไหมคะจะแก้ปัญหายังไงดีคะ
2: อันนี้จริงๆแนะนำคนจะมาพบแพทย์เพื่อตรวจนะคะจริงๆ อ่ะคือถ้าถามว่าไซนัสอักเสบคืออะไรก็คือปกติแล้วอะค่ะตรงบริเวณข้างๆใบหน้าเนี่ยคนเราจะมีโพรงอากาศมีหลายจุดเลยข้างแก้มหน้าผากข้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะซึ่งโพรงอากาศอันนั้นแหละเขาเรียกว่าไซนัสถ้าเกิดว่ามันมีการอักเสบขึ้นมาเนี่ยเขาก็เรียกว่าไซนัสอักเสบแต่ว่าสาเหตุเนี่ยมันมีหลายอย่างอย่างเช่นบางคนลากฟันไปทิ่มเข้าไปในไซนัสทำให้ไซนัสลากฟันเป็นหนองมาทำให้ไซนัสอักเสบหรือว่าบางคนเป็นไข้หวัดพอเป็นไข้หวัดเสร็จมันมีการติดเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วโพรงไซนัสเนี่ยปกติมันจะมีรูระบายของเหลวออกมามันไม่ใช่โพรงเฉยๆมันเป็นโพรงที่มีรูระบาย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วพอเป็นไข้หวัดเสร็จไอ้ตัวจมูกมันแน่นเยอะบุโพรงจมูกตัวระบายมันระบายไม่ดีก็ยิ่งตันเสมหะก็ระบายไม่ได้ก็มีการอักเสบขึ้นมาอ
0: ัน
2: นี้เจอบ่อยก็คืออาการมักจะเป็นสองข้างถ้าเป็นจากไข้หวัดอะค่
0: ะ
2: แล้วก็มันมีอาการปวด
0: ปวด
2: มีน้ำมูกลงคอ
0: ชาด้วยได้ไหมคะชาจมูกด้วย
2: ชาเนี้ยน้อยมากเลยเว้นแต่ว่าจะเป็นการติดเชื้อแบบว่า ตัวที่มันกินไปเรื่อยๆแล้วก็กินโดนเส้นประสาท
0: ค่ะ
2: ชาใช่อย่างเช่นพวกอะไรพวกเชื้อราตัวดุๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
2: มันจะไม่ใช่แค่ติดอยู่เยื่อบุผิวมันจะกินเข้าไปในเส้นเลือดเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหมายถึงว่าถ้าชาด้วยนะคะ
0: หรือว่า
2: เป็นการชาแต่อย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นเป็นจากระบบประสาทในสมองเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณแอนเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยมาพบแพทย์ดีกว่าค่ะเพราะว่าอาการนี่แปลกๆเนาะมีชาด้วยมีปวดตุ๊บด้วยเนาะโอเค
2: ใช่ค่ะพบแพทย์ดีกว่าค่ะมันเป็นได้หลายอย่างมันบอกได้ยากมากเลยนะคะ
0: ค่ะโอเคค่ะวันนี้แม่เสียดายเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณชุดสวยๆจากวรินดานะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับรัดคิวหมอรามาอย่าลืมนะคะพบกันทุกจันทร์ถึงศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.วันนี้ลากันไปพร้อมๆกันทั้งอาจารย์ป๊อปและอาจารย์กิฟเลยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ีเชื่อว่าผู้หญิงในปัจจุบันหันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งคนเนี่ยจะไปหาข้อมูลอาหารก็จะมีแต่ของผู้ชายเต็มไปหมดเลยวันนี้วีจะมาเสนอเมนูที่จะเพิ่มกล้ามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะและโภชนาการที่สำคัญสำหรับผู้หญิงในการเพิ่มกล้ามเนื้อในผู้หญิงค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปฟักทองอกไก่เป็นเมนูเบาๆง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามนะคะจริงๆผู้หญิงเรานะคะการคุมอาหารหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วงเบาหรือว่าช่วงลีนก็จะไม่แตกต่างจากผู้ชายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพลังงานที่ได้รับต่อวันเพราะผู้หญิงเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายยกเว้นผู้หญิงที่มีกล้ามเยอะมากๆซึ่งมีจำนวนน้อยในสังคมปัจจุบันแต่ว่าผู้หญิงทั่วไปเพียงต้องการสร้างกล้ามเนี่ยทานในปริมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่แล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่2กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่หนัก50กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีนวันละ2คูณ50คือ100กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราจะไปทานโปรตีนมากๆวันละ 3-400 กรัมเหมือนผู้ชายที่เขาหนัก80กิโลกรัมไม่ได้เราก็ต้องแบ่งมือย่อยเหมือนผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าปริมาณก็ต้องลดลงส่วนโปรตีน100กรัมต่อวันก็คืออกไก่ประมาณ500กรัมถ้าเทียบกับ1ฝ่ามือของสาวๆนะคะก็จะเท่ากับ5ฝ่ามือหรือว่าชิ้นสเต็กทั่วไปประมาณ5ชิ้นต่อวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะดูเป็นปริมาณมากแต่ว่าสาวๆที่สร้างกล้ามจริงจังเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพียงพอกินแล้วหิวตลอดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่จะย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ค่อนข้างต่ำอย่างเช่นจากฟักทองจากถั่วต่างๆพวกเนี้ยถั่วก็จะเป็นแหล่งทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นกินอย่างเหมาะสมแล้วออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเพียงพอนะคะทำให้กล้ามเนี่ยเจริญเติบโตตามสรีระของผู้หญิงที่สวยงามค่ะผู้หญิงสามารถมีกล้ามได้และมีในปริมาณที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะแถมได้สุขภาพระยะยาวแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนแน่นอนค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidolเพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผมเชื่อว่าในขณะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังรับชมรับฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะรับฟังรับชมจากโทรศัพท์มือถือนั่นแหละหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าใช้สักเท่าไหร่มันถึงจะพอดีและใช้นานขนาดไหนมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าtext neck syndrome ได้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันกับอาจารย์มิวอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับ text neck syndrome ครับสวัสดีครับอาจารย์มิว
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: อันดับแรกเลยครับคำว่า text neck syndrome เนี่ยฟังดูมันเหมือนเป็นคำใหม่หรือเปล่า
2: บอกว่าไม่ใช่คำใหม่ครับเป็นคำที่ใช้กันมานานค่อนข้างจะนานมากหลายๆปีแล้วครับ ใช่ครับมันก็มาจากคำว่า text neck เลยก็คือ text neck เนี่ยหมายถึงว่าเหมือนคนเราก้มพิมพ์ text หรือว่าพิมพ์พวกพิมพ์นู่นนี่นั่นในมือถือเนี่ยครับแต่ text neck อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องก้มมือถืออย่างเดียวนะครับบางทีเราก้มอ่านหนังสือแบบไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับเอาหนังสือวางราบไว้กับโต๊ะแล้วก็ก้มเยอะๆอย่างเงี้ยอ่านไปนานๆเนี่ยก็เป็นอาการของ text neck syndrome ได้เหมือนกันครับ
1: text neck syndrome ได้
2: ใช่ครับ
1: ซึ่ง text neck syndrome เนี่ยมันไปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกับตัว office syndrome ไหมครับ
2: ที่จริงต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในกลุ่ม office syndrome ได้เลยครับ
1: ครับ
2: ก็คือกลุ่ม office syndrome เนี่ยอาจจะมีรวมตั้งแต่ทางร่างกายเลยนะครับอาจารย์อาจจะเป็นคอบ่าไหล่หลังตรงบริเวณก้นหรือว่าบริเวณกล้ามเนื้อขาด้านหลังลงไปถึงน่องอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมได้หมดเลยแต่ว่าเทคนิคที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดในแง่ของก้มคอใช่ไหมครับอาการปวดส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับตรงบริเวณคออาจจะมีเอียวบ่ามาด้วยนิดหน่อยได้ครับ
1: ลักษณะการจัดการท่าทางของเราแบบไหนครับที่ทำให้เกิดอาการ text neck syndrome นี้ขึ้นมา
2: ง่ายที่สุดเลยก็คือการก้มเล่นมือถือนี่แหละครับอาจารย์ใช่
1: คร
2: ับ ส่วนใหญ่ก็จะก้มลงจริงไหมครับอาจารย์เอามือถือไว้ใกล้ๆตัวแต่เอาไว้ระดับพวกระดับอกหรือระดับเอวหรือระดับสะดือเงี้ยครับแล้วก็ก้มยิ่งมองเงี้ยยิ่งก้มมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ต้องบอกว่าให้ยกมือถือขึ้นมาใกล้ๆระดับสายตานิดนึงอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่านานจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดยกขึ้นมาระดับสายตาแต่ยกไว้นานๆเนี่ย
1: ก็มือ
2: กลายเป
1: ็
2: นปวดแขนใช่ครับเมื่อยแขนแทนอีก
1: เวลาที่ใช้โทรศัพท์มือถือเหล่านี
2: ้ครับ
1: 1ก็คือเรื่องของการจัดการท่าทางซึ่งควรจะต้องมีการปรับ
2: ใช่ครับ
1: รวมทั้ง2ก็อาจจะเป็นเรื่องระยะเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้างั้นเริ่มจากเรื่องของการจัดการท่าทางของเราก่อน
2: ใช่ได้ครับก็คือท่าทางเนี่ยอันนี้เราจะพูดอิงไปกับออฟฟิศซินโดรมเลยนะครับหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งทำงานหนึ่งนะครับนั่งทำงานเนี่ยลองสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าพอนั่งไปสักพักนึงอ่ะเราห่อไหล่หลังเราค่อมลงหรือเปล่าแล้วเราก็แบบคางเราเนี่ยครับยื่นไปด้านหน้าแบบนี้หรือเปล่าซึ่งผิดหลักสรีระศาสตร
1: ์
2: หรือหลักกายศาสตร์พวกเนี้ยครับ
1: ท่านั่งผมเชื่อว่าตอนที่อาจารย์มิวพูดถึงท่านั่งเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู่คงจะพยายามที่จะขยับว่าเอ๊ะท่านี้ถูกหรือเปล่านะครับเวลาที่นั่งยืดตัวขึ้นใช่มั้ยฮะ
2: ยืดตัวขึ้นครับไหล่ตรง
1: ไหล่ตรง
2: ไหล่ตรงก็คือไหล่บางคนแบบถ้าไหล่หอก็คือแอนไหล่ออกหน่อยนะครับแล้วก็คอตั้งตรงครับ
1: ตั้งตรง
2: เวลาคอเราตั้งตรงใช่มั้ยครับที่จริงศีรษะเราเนี่ยก็มีน้ำหนักอยู่แล้วถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงตั้งตรงเนี่ยน้ำหนักของศีรษะเราเนี่ยมันก็จะกดลงก็จะมีแรงกระทำต่อตัวกระดูกต้นคอของเราเนี่ยครับอย่างน้อยประมาณ5โลถ้าเกิดคางยื่นหรือว่าก้มหน้าหรือว่าก้มคอลงไปเพียงแค่นิดเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นงอไปประมาณ15องศาจากแนวดิ่งเนี่ยครับลงมาแค่15องศาเนี่ยแรงจาก5เนี่ยเพิ่มเป็น12โลเลยนะ
1: โอ้ยนี่มันเกิน1เท่าเลยนะ
2: ใช่ครับเกินเท่านึงไปอีกครับยิ่งบางคนถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเล่นมือถือแล้วแบบว่าเอามือถือไว้ระดับตรง
1: ตัวอย่างนี้เลย
2: ตรงตัวตรงสะดือตรงใกล้ๆแบบตรงช่วงท้องเนี่ยครับก็จะก้มเยอะบางทีก้มมากกว่า60องศา
1: โอ
2: ้โหแรงกระทำเกินแบบเกือบ30โลเลยนะครับประมาณ27โลได้เลย
1: แสดงว่าแรงมันจะไปกระทำกับตัวกระดูกสันหลังส่วนคอนี่เยอะขึ้น
2: ใช่ครับแล้วก็หลังนะครับถ้าเป็นไปได้คือนั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นนะครับหลังแนบกับพนัก

0: เก้าอี้ไปเลยนะครับแล้วก็ตัวถ้าเกิดสมมุติต้องนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตรงบริเวณศอกนะครับก็คือจะงอประมาณ90องศาแบบนี้ครับต่อลงมาก็คือตรงช่วงเอว
1: ครับ
0: เป็นอยู่ในช่วง90องศาตั้งฉากหรือถ้าเกิดตามตัวเก้าอี้ครับมันอาจจะแอนเอ็นไปได้ถึงประมาณ110องศาอย่างเงี้ยได้ครับ ส่วนในส่วนของเข่าเนี่ยเข่าจะต้องงอประมาณ90องศาจะไม่งอมากกว่านั้นนะครับเพราะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเข่าเสื่อมคนถ้าเกิดเท้าลอยตัวเล็กอาจจะมีเอาพวกกล่องรองเท้าหรืออะไรมาวางเพื่อให้เท้าวางแนบกับพื้นได้
1: เราจะได้มีที่พักเท้า
0: ใช่ครับ
1: และหลายท่านก็ตอนนี้นอกจากใช้มือถือก็อาจจะเป็นการใช้แท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กในการทำงานหรือการเรียนนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นมันคงจะไม่ไหวถูกไหมจะปรับยังไงดีครับ
0: อันนี้ดีมากเลยครับอาจารย์เตคือต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ความจริงเขาก็เหมือนชื่อมันนะครับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กวางบนตักวางบนอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้นานอยู่แล้วครับอาจารย์แต่บางคนปัจจุบันไม่ใช่บางคนหลายๆคนเลยครับปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้โน้ตบุ๊กกันเป็นประจำ ถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กแล้วเราใช้แบบระยะเวลานานๆ อันนี้ขอย้ำเลยว่าเราควรต้องซื้อคีย์บอร์ดแยกครับใช่ครับอาจารย์คีย์บอร์ดแยกซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ได้แพงมากถ้าเกิดเราซื้อคีย์บอร์ดแยกมาแล้วคีย์บอร์ดเราเนี่ยวางอยู่ในระดับตรงที่มือเราที่บอกว่าข้อ2งอ90องศาแต่ตัวโน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราต้องก้มเยอะใช่ไหมครับเราปรับเป็นเอาอะไรมารองเอาเป็นกล่องหรืออะไรก็ได้มารองให้โน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วตรงจอมอนิเตอร์เนี่ยตรงกับระดับสายตาเราหรือว่าก้มเราก้มหน้าไม่เยอะมากแค่นิดเดียวแค่ประมาณ 15-20 องศาเงี้ยครับก้มแล้วมองแค่นี้ถือว่าดีใช่ครับอันนี้คือเป็นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อคอมตั้งโต๊ะครับเราใช้โน้ตบุ๊กก็ได้ใช่คร
1: ับ นอกจากจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นหรือว่าเป็นตัวที่จับมือถือหรือแท็บเล็ตแล้วหลายๆคนก็มันเริ่มค่อยๆแบบค่อยๆค่อมลงไปค่อมลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ช่วยเช่นกันถูกไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดท่าทางการนั่งก็ยังสำคัญที่สุดอยู่ดี
0: สำคัญมากที่สุดอยู่ดีครับ
1: การก้มศีรษะมันจะเป็นการเพิ่มแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังส่วนคออวัยวะไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบตัวกระดูกสันหลังเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าใครบ้าง
0: เริ่มแรกเลยก็จะเป็นกล้ามเนื้อครับ
1: กล้ามเนื้อก่อนเลย
0: ก็ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อของคนเราบริเวณคอเนี่ยมันก็จะมีทั้งคอบ่านะครับมันก็จะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังส่วนใหญ่แล้วเวลาเราก้มเยอะๆครับกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยครับมันจะถูกยืด
1: กล้ามเนื้อด้านหลังของบริเวณคอของเราใช่ไหม
0: ใช่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านหลังกล้ามเนื้อบ่าด้านหลังครับมันจะถูกยืดมา
1: ครับ
0: แต่กล้ามเนื้อด้านหน้ากล้ามเนื้อคอด้านหน้าเนี่ยจะถูกหดให้สั้นลงเพราะเราก้มอยู่ใช่ก็คือเกิดความไม่สมดุลพอเราทำร้ายมันนานๆ อยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆเนี่ยครับ มันจะทำให้เกิดการเกรงซึ่งเราจะบอกไม่ได้หรอกครับว่าเกรงตรงไหนมากกว่ากันไอ้ที่ถูกยืดหรือที่ถูกหดสั้น บางคนครับอยู่ในท่าที่ผิดนานๆเนี่ยบาง คนแบบปวดคอด้านหลังก็คือมีการเกรงของกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเพราะถูกยืดนานครับมันก็เกิดการเกรงขึ้นบางส่วนหรือบางคนนะครับบางคนปวดคอด้านหน้าเพราะก้มนานๆครับก็เป็นได้เหมือนกล้ามเนื้อมันหดสั้นลงมันก็เกรงบางทีบางจุดแต่ว่าโครงสร้างของคอเราเนี่ยเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นแค่เหมือนเป็นตัวโปรเทคเป็นโครงสร้างด้านนอกครับแต่ข้างในจริงๆอ่ะก็คือกระดูกสันหลังส่วนคอซึ่งกระดูกสันหลังส่วนคอของคนเราเนี่ยระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอแต่ละข้อเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกคอใช่ครับเพื่อเหมือนเป็นการโปรเทคเวลาเราต้องเอียงคอก้มคอหงายคออะไรเงี้ยครับ ไม่ให้กระดูกของแต่ละอันเนี่ยมันมาชนมาเสียดสีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่สำคัญมากแต่บางทีถ้าเกิดเราอ่ะก้มคอมากไปนานไปอะไรเงี้ยครับและทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่มันมาโปรเทคด้านหลังมันล้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนตอนหนึ่งภาพแล้วถ้าเคลื่อนเนี่ยบางทีเคลื่อนนิดหน่อยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรอาจจะเป็นแค่แบบอ่ะปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยแต่ถ้าทำเป็นประจำนะครับอาจารย์เราเคลื่อนเยอะๆอันเนี้ยรุนแรงได้คือมันอาจจะหลุดไปกดเส้นประสาท
1: โอ้ถ้ามันเป็นอาการที่กล้ามเนื้อเราก็คงจะรู้สึกประมาณไหนครับปวดเกร็งยังไง
0: ถ้าเป็นอาการที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกร็งใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะเป็นรู้สึกแบบปวดล้าๆปวดตึงๆปวดสัมพันธ์กับท่าทางเช่นบางคนปวดกล้ามเนื้อคอแต่ข้างใดข้างหนึ่งมันก็อาจจะสัมพันธ์กับการที่เขาหันคอไปด้านนั้นหรือว่าเอียงคอไปด้านนั้นก็จะรู้สึกโอ๊ยปวดทันทีแต่พอเอียงมาอีกด้านหรือหันมาอีกด้านก็ไม่ได้ปวดเท่ากันก็คือจะบอกได้พอบอกได้ว่าเออเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านซ้ายประมาณนี้ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาอาการปวดแบบพอคำไปแล้วจับแล้วรู้เลยว่าปวดเหมือนเขากดไปนิดนึงเนี่ยครับเจ็บขึ้นมามากเลยเนี่ยก็ต้องก็จะรู้แล้วว่าเนี้ยดูเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆใช่ครับเพราะพวกนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เต้ว่าหายได้เองอยู่นะครับอาจารย
1: ์
0: ก็คือจะกินเวลาอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 วันไปจนถึงอาทิตย์นึงได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเป็นนาน โดยที่เป็นเรื้อรังไปเลยเนี่ยครับแล้วอาการไม่หายเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเนี่ยครับอันนี้ต้องรีบไปตรวจแล้วครับ
1: อาจารย์มิวครับผมสนใจเรื่องของอาการทางระบบประสาทเนื่องมาจากอาการเท็กซ์เน็กซินโดรมนะครับอาการมันจะเป็นประมาณไหนถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันก็ชัดเจนว่าอาจจะมีการปวดตรึงเกร็งใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับแต่ว่าถ้ามันเป็นอาการระบบประสาทเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์มิวบอกว่าอาจจะมีอาการอ่อนแรงแต่อันนั้นถ้าเผื่อไม่ได้ถูกเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอ่อนแรงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีอาการอะไรบ้างที่เราสามารถจะบอกได้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทของเราแล้ว
0: อ่อนแรงเป็นหนึ่งอย่างนะครับบางทีอาจจะไม่จำตอนแรกอาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจแต่คนไข้เนี่ยจะรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองอาจจะอุ้ยมือหยิบจับของอ่ะมันไม่ถนัดเท่าเดิมอันนี้เขาอาจจะมาแบบว่าไม่ถนัดแต่บางคนอาจจะมาถึงขนาดแบบอ่อนแรงไปเลยเหมือนหยิบของเนี่ยเคยหยิบไปพวกเนี้ยหลุดมือง่ายๆใช่ครับอย่างที่สองเลยอาการทางระบบประสาทนี่มีอีกก็คืออาการปวดแปลบครับอาจารย
1: ์ปวดแบบ
0: ปวดแปลบเหมือนบางทีไฟช็อตแปลบเล้าลงจากที่คอมาที่แขนหรือที่มืออะไรเงี้ยครับ
1: อ
0: ันนี้อาการปวดมันเป็นลักษณะเหมือนบางคนก็จะเหมือนไฟช็อตนะครับอาจารย
1: ์
0: บางคนจะเหมือนแบบจี๊ดแป๊บมาเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้จะแปลกๆละภาวะคล้ายๆแบบไฟช็อตชัดเจนหรือว่าอีกอย่างนึงคือมีอาการชาครับอาจารย์บางคนตื่นมาจะรู้เลยว่าเฮ้ยปกติเนี่ยแขนข้างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มันรู้สึกเหมือนรู้สึกแปลก
1: ๆสงสัยเรื่องของการอาการแป๊บนะครับ
0: ครับ
1: ต้องแป๊บสักกี่ครั้งหรือทีขนาดไหนถึงจะเอ้ยเราคงจะผิดปกติแล้วล่ะต้องไปหาคุณหมอแล้วล่ะ
0: ถ้าเกิดว่าแป๊บแต่ว่าไม่มีลักษณะการชาร่วมไม่มีอ่อนแรงที่เราสังเกตได้ชัดเจนรอดูก่อนได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าดูแลตัวเองรักษาแล้วหรือว่าอาจจะมีการประคบการยืดเหยียดการอะไรแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายในช่วง2สัปดาห์อย่างเงี้ยมาเถอะครับอย่างเงี้ยน่าจะไม่ปกติแล้วครับใช่ครับ
1: อาจารย์มีพูดถึงว่าเป็นโรคนี้มันสามารถที่จะหายเองได้
0: ใช่ไ
1: หม
0: ครับ
1: ถ้าการบรรเทาเหล่านี้มันช่วยทำให้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมันน้อยลงสั้นลง
0: ครับ
1: หลายๆคนก็อยากจะเลือกวิธีนี้ครับ
0: ใช
1: ่จะใช้อะไรเป็นตัวช่วยได้บ้าง
0: ครับต้องบอกว่าตอนแรกเลยนะครับถ้าเกิดมีการปวดเองกล้ามเนื้อเนี่ยให้เราเช็คดูง่ายๆก่อนเลยก็คืออาจจะใช้หลังมือก็ได้นะครับคลำดูว่ามันมีลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนหรือการอักเสบหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับหรือว่าแค่ขยับนิดเดียวก็โหเจ็บมากแล้วอันนี้ครับแปลว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างอักเสบเยอะเราอาจจะใช้การประคบเย็นเราอาจจะใช้เป็นเจลเย็นก็ได้ครับหรือว่าถ้าที่จริงเป็นน้ำแข็งก็ได้นะครับแต่เอาใส่ผ้านิดนึงใช่ครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยพันสัก 2-3 รอบแล้วก็มาประคบค้างไว้ครั้งนึงประมาณ 1-2 นาทีเราก็ดูเลยว่าลักษณะของการปวดบวมแดงร้อน
1: อ
0: ่ะมันคงที่หรือมันลดลงไหมถ้าเกิดมันลดลงเนี่ยเราจะเริ่มมาดูแล้วว่าเราอาจจะดูว่าเราขยับได้มากขึ้นไห
1: ม
0: ถ้าเริ่มดีขึ้นแบบพวกนั้นครับเราจะใช้ประคบอุ่นมาช่วย
1: ประคบอุ่น
0: ใช่
1: ถ้าบอกว่าการประคบเย็นประคบร้อนไม่ใช่เวมียาสำหรับกินไหมครับง่ายดีครับ
0: ได้ครับอาจารย์ต้องบอกว่ายากินเนี่ยเวลาสมมุติว่ามีการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆครับมียากินก็ได้ทั้งยาลดการอักเสบที่เราบอกว่าเรียกว่าหรือว่าเราเรียกNSAIDsมันแปลว่าเป็นยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด
1: ์
0: อันนี้ใช้ได้ครับแต่ต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีหรือมีโรคประจำตัวเพราะว่าNSAIDsเนี่ยมีข้อแม้ในการใช้ถ้าคนที่มีภาวะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นโรคกระเพาะอาหาร หรือว่ากระเพาะอาหารเป็นแผลอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงอย่างที่สองคนที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นหนักๆที่คุมไม่ค่อยดีอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ได้มีภาวะพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แต่เราจะไม่ใช้นานและข้อแม้ก็คือให้ใช้หลังอาหารทันทีนะครับบางคนอย่างเช่นกินข้าวเกือบหมดเนี่ยครับกินข้าวไปประมาณ 80-90% กินยาแล้วก็กินข้าวตบอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่กินขนมแค่2คำแล้วกินถือว่ากินข้าวนะครับอันนั้นไม่ช่วย
1: อันนั้นไม่ช่วย
0: มันก็กัดกระเพาะเหมือนกันครับ
1: เรื่องของการกินยานะครับจะปรึกษาใครได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกอันนี้สามารถที่จะสอบถามจากใครได้ครับ
0: ปรึกษาเภสัชกรได้เลยครับที่ร้านยาคุณเภสัชกรเขาก็จะถามด้วยว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ควรกินนะคุณเภสัชกรก็สามารถช่วยได้ครับหรือว่าบางคนรู้สึกว่ามันหายไม่สนิทเราอาจจะต้องมีการต้องดูว่าเราได้ออกกำลังกายยืดเหยียดหรือว่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้มันอยู่ในภาวะปกติหรือยังหรืออีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคือท่าทางเราดีหรือยัง
1: ดีเลยที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการจัดท่านั่งครับ
0: ครับ
1: อาจารย์มีเคล็ดวิชาหรือว่าวิธีในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแข็งแรงหรือว่าช่วยบรรเทาอาการได้บ้างไหมครับ
0: มันต้องบอกว่าการออกกำลังกายมีอยู่2 อย่างครับอาจารย
1: ์

0: ถ้าช่วงแรกนะครับที่เขาไม่ได้อักเสบมากแล้วเริ่มหันคอได้เริ่มอะไรเงี้ยครับเราจะเริ่มด้วยการยืดเหยียด
1: ยืดเหยียด
0: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับอาจารย์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยพูดแล้วอาจจะดูเหมือนเอ๊ะแบบไม่มีความรู้หรือว่ายากแต่ที่จริงเนี่ยทุกคนสามารถทำได้นะครับสมมติว่าจะยืดเหยียดข้างซ้ายเงี้ยครับเราจะใช้มือซ้ายของเราเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้
1: จับขอบเก้าอี้ผมชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทำตามนะฮะ
0: ลองทำด้วยนะครับ แล้วเอามือขวาเนี่ยครับอ้อมศีรษะขึ้นมาด้านหลังนี่
1: คร
0: ับ บางคนก็ถ้าเกิดปวดคอด้านหลังนะครับก็จะก้มหน้าลงนิดนึงแล้วก็ดึงศีรษะไปอีกด้านนึงก็คือดึงไปด้านขวาอย่างเงี้ยครับอาจารย์รู้สึกตึงไหมครับ
1: รู้สึกคร
0: ับ ใช่ครับมันก็จะตึงให้ค้างไว้จนถึงจุดที่รู้สึกตึงแต่ว่าต้องไม่ปวดมากนะครับอาจารย์ข้อแม้ก็คือตึงแต่ไม่ปวดมากนับ1ถึง20ครั้งไว้นับ1ถึง20เนี่ยถือเป็น1ครั้งควรทำสักกี่เซตดีอย่างงี้ครับก็คือเซตนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ5ครั้งก็ถ้านับ1ถึง20เนี่ย1ครั้งทำไป5ครั้งแล้วก็พักแป๊บนึงอาจจะทำวันนึงเนี่ยเช้าสัก2เซตเย็นสัก2เซตก็ได้ครับใช่ครับอยากให้นับออกมาเลยบางทีพูดออกมาเลยเพราะว่าจะได้ไม่กลั้นหายใจใช่ครับบางคนเนี่ยเวลาทำอะไรพวกนี้ออกกำลังกายพวกนี้กั้นหายใจหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อไม่ยืดหยุ่นเพราะกล้ามเนื้อต้องใช้ออกซิเจนในการสันดาบและการยืดหยุ่น
1: ครับ
0: สองบางคนสูงอายุความดันขึ้นเลยครับ
1: เพราะเนื่องจากการกั้นหายใจ
0: ใช่ครับ
1: วิธีนี้คือเป็นวิธีในการยืด
0: เหยียดครับ
1: ยืดเหยียดซึ่งแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการน้อย
0: ผู้ที่อาจจะเคยมีอาการเยอะแล้วดีขึ้นแล้วกินยาประคบเย็นดีขึ้นกลายเป็นประคบอุ่นแล้วก็อาการดีขึ้นก็หลังประคบอุ่นก็ยืดอย่างนี้ครับอาจารย
1: ์มันมีวิธีในการป้องกันไหมฮะ
0: มีครับอาจารย์อย่างที่บอกตอนแรกเป็นออกกำลังกายยืดเหยียด
1: อ
0: ีกอย่างนึงคือออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง
1: เพิ่มความแข็งแรง
0: แต่ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในที่นี้นะครับเราจะทำในกรณีที่อาการปวดเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นละเราจะมีท่าง่ายๆเลยนะครับ4ท่าก็คือ4ด้านตามที่คอเลยก็คือเป็นท่าก้มท่าเงยและท่าเอียงแบบหูชิดบ่าสองข้างแต่ข้อแม้ก็คือเราไม่ให้มันขยับเลยนะครับเต้ก็บอกเอ๊ะอาจารย์เต้ก็จะงงว่าจะทำยังไง
1: ใช่อ
0: ย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราจะทำในท่าก้มเราเอามือสองข้างของเราเนี่ยครับประสานแล้วขึ้นมาดันต้านหน้าผากเราไว้นะครับ อาจารย์เต้จะเห็นว่าผมจะไม่ก้มเลยนะครับก็คือต้านจะทำท่าก้มนั่นแหละแต่ว่าก้มต้านกับมือเราไว
1: ้
0: ใช่มันก็จะมีตัวมือต้านไม่ให้เราก้มนะครับนับ1ถึง10ครั้งไว้พูดออกมาก็ได้ครับ
1: 1
0: 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้อาจารย์เต้ก็จะรู้สึกว่าเราต้านไว้แต่เราไม่ได้ก้มเลยนะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: จะทำให้กล้ามเนื้อใช่ครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้ก้มเนี่ยมันได้ออกแรงโดยที่มันไม่ได้เปลี่ยนความยาวหรือว่าถ้าเกิดเป็นด้านหลังเงยคอใช่ไหมครับเราเอามือประสานที่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เหมือนเราจะเงยคอไปด้านหลังแต่เราไม่เงยเราต้านมือเราก็จะเป็นการเก่งต้านไว้นับ1ถึง10เหมือนกันครับอันนี้ก็คือ2ท่านะครับอาจารย
1: ์
0: ต่อไปเป็นท่าที่3ก็คือดันไม่ให้หูเราไปชิดบ่าอย่างเงี้ยครับก็คือเอามือนะครับมาดันอาจจะดันเหนือหูนะครับแล้วก็ไม่ให้เก่งลงไปไม่ให้เอียงลงไปนับ1ถึง10เหมือนกันครับด้านซ้ายแล้วก็ทำด้านขวา
1: ครับ
0: ใช่ครับก็คือจะอยู่ในท่าที่ไม่เอียงเลยนะครับอยู่ในท่าปกติแต่ว่าเหมือนต้านไปกำลังจะเอียงเนี่ยจะเห็นได้ว่าง่ายมากสี่ท่านี้ก็คือเหมือนกันเลยครับท่านึงเนี่ยนับ1ถึง10ครั้งไว้นะครับโดยที่ไม่กั้นหายใจนะครับทำท่านึงพูดง่ายคือเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งแต่อันนี้เป็นแบบเป็นเบสไลน์นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไปอะแดปต์ได้เช่นบางคนบอกว่าโหไม่มีเวลาตอนเช้าเลยทำตอนช่วงสายๆสัก5ครั้งกลางวัน5ครั้งเย็น5ครั้งก่อนนอน5ครั้งอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
1: มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างไหมฮะสำหรับในการที่จะทำท่าบริหารเราเนี่ยครับ
0: มีครับก็คือถ้าเกิดว่าบางทีมีโรคประจำตัวเช่นพวกกระดูกทับเส้นอยู่แล้วหรือบางคนไม่รู้แต่ถ้าเกิดทำพวกท่ายืดเหยียดอะไรพวกนี้
1: คร
0: ับ แล้วมันแปรบร้าวมากขึ้นอันนี้ควรหยุดทำแล้วก็ควรต้องไปพบแพทย์ครับว่าเราควรยืดท่านั้นได้หรือเปล่า
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว่าอะไรที่มันเป็นเหตุปัจจัยบ้างของการเกิดอาการ text neck syndrome ถ้าในที่สุดแล้วต้องการที่จะพบแพทย์นะครับ
0: ครับ
1: เราจะไปพบแพทย์ที่เป็นแพทย์ที่อยู่สาขาไหนหรือว่าคลินิกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: แนะนำได้ครับก็คือพบแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยก็ได้ครับ หร
1: ือ
0: ว่าถ้าบางคนอาจจะพบแพทย์กระดูกและข้อก็ได้หรือถ้าเกิดบางคนเนี่ยครับมีโรคประจำตัวอยู่แล้วม
1: ี
0: เจอคุณหมอที่รักษาโรคประจำตัวเราซึ่งอาจจะเป็นคุณหมอทางอายุรกรรมหรือว่าคุณหมอทางด้านอื่นๆครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเหล่านี้อาจจะแจ้งคุณหมอได้แล้วคุณหมออาจจะส่งปรึกษามาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือกระดูกและข้อก็ได้

0: อาจารย์อยู่ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลรามาถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับอาจารย
0: ์แอบถามได้ไหมครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีในการที่จะรักษาเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้ว
1: ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากการฝังเข็มเราก็จะมีพวกการที่นักกายภาพบำบัดเขาจะใช้ความร้
0: อ
1: นความร้อนระดับลึกที่ลงไปเลยเช่นอัลตราซาวด
0: ์
1: หรือว่าเป็นช็อตเวฟเป็นคลื่นสั้นที่มันลงได้ลึกอย่างเงี้ยครับแต่ปัจจุบันก็จะมีอีกก็คือพวกช็อคเวฟคลื่นกระแทกอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เอามาช่วยรักษาเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอ
0: ัน
1: นี้ก็จะเอามาช่วยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เอามาใช้มากขึ้นในการกระตุ้นให้เกิดการหดคลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างเร็วแล้วก็อาจจะรักษาได้อาจจะตอบโจทย์ในคนไข้บางคนเช่นคนที่ไม่ชอบฝังเข็มพอเจ็บหรืออะไรพวกนี้ครับก็อาจจะช่วยได้แต่ยังไงก็ตามการที่จะใช้เครื่องเหล่านี้ได้ครับต้องผ่านคุณหมอก่อน
0: ได้นะครับวันนี้ได้คุยกับอาจารย์มิวนะฮะเราได้ข้อมูลเยอะแยะเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของtext neck syndrome เท่านั้นย
1: ัง
0: มีข้อมูลแล้วก็วิธีการออกกำลังกาย
1: ให
0: ้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงและที่สำคัญเรื่องของการจัดแจงท่านั่งของเราให้มันเหมาะสมสำหรับการทำงานและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราพักเป็นระยะไม่ใช่การอู้งานแต
1: ่
0: เป็นการที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราทำงานได้อย่างเต็มที่ได้อย่างยาวนานขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิวเป็นอย่างมากเลยนะฮะ
1: ยินดีครับ
0: โอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันเพิ่มต่อนะครับอาจารย์
1: ครับยินดีครับอาจารย
0: ์ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้จนกว่าจะพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: ตายแน่เลยเดี๋ยวนี้เราจะไปสืบกันนะครับว่าทำไมกินกุ้งถึงตายเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวว
1: ันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการแพ้อาหารกันนะครับการแพ้อาหารแต่ละคนก็อาจจะมีการแพ้ที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็แพ้กุ้งบางคนก็แพ้ปูนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการแพ้กลูเตนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการทำสปาเกตตี้ที่ไม่มีกลูเตนนะครับโดยการทำเส้นสปาเกตตี้ขึ้นมาเองนะครับจากซูกินี่ครับหน้าตาจะเป็นยังไงไปรับชมครับ

ลูเตนนั้นเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่พบมากในข้าวสาลีข้าวบาเล่หรือว่ากลุ่มแป้งถั่วนะครับคนที่แพ้กลูเตนนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีการอักเสบรอบดวงตานะครับทำให้ตาบวมหรือบางท่านมีการอักเสบบริเวณหลอดลมหรือว่าถุงลมนะครับทำให้หลอดลมหรือถุงลมนั้นตีบทำให้ไม่สามารถหายใจได้และก็อาจอันตรายถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่แพ้กลูเตนนะครับก็คงที่จะต้องเลือกรับประทานอาหารสักหน่อยนะครับเลือกในกลุ่มที่ไม่มีกลูเตนนะครับหรือเรียกว่าสูตรกลูเตนฟรีนั่นเองหลายท่านมีความเชื่อที่ผิดนะครับว่าการแพ้อาหารนั้นเป็นการแพ้หรือเอาชนะกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาชนะอาหารให้ได้เช่นคนที่แพ้กุ้งนะครับพยายามกินกุ้งวันละนิดวันละนิดนะครับเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเราจะชนะมันนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับและอาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้3อย่างนะครับคือ1อย่าลองของอย่าพยายามไปทดสอบการแพ้อาหาร

ด้วยตนเองนะครับ2 อย่าดื้อกินอะไรที่เราแพ้นะครับอย่าไปกินมันครับ3 อย่าคิดไปเองครับไม่ใช่ว่ากินอาหารไปแล้วนิดหน่อยเกิดผื่นแพ้ขึ้นมาแล้วก็ตุตะว่าตัวเองแพ้นะครับทางที่ดีถ้าอยากให้มั่นใจนะครับไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์นะครับกด Subscribe ไปให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทำเจอก้อนที่ท้องท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายเป็นเลือดไม่ผายลมสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่พูดถึงมะเร็งใครๆก็กลัวโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่คนไทยเป็นกันเยอะทีนี้จะมีสัญญาณบางอย่างที่เขาบอกกันมาว่าเป็นอาการของมะเร็งลำไส้อาการไหนที่เชื่อถือได้อาการไหนที่เชื่อถือไม่ได้เรามาดูสัญญาณแรกกันนะครับสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ต้องขอบอกว่าจริงเมื่อเริ่มมีอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่มีการตีบตันของลำไส้ใหญ่คนไข้จะถ่ายลำบากทำให้เกิดอาการท้องผูกหลังจากนั้นเกิดการข้างของอุจจาระที่ปริมาณเยอะขึ้นสักพักก็จะมีการถ่ายอุจจาระมาปริมาณมากก็จะเกิดอาการท้องเสียได้ตอนเช้าอาจจะมีท้องผูกตอนเย็นอาจจะมีท้องเสียได้หรือบางคนอาจจะเป็นวันนี้ท้องผูกอีกวันนึงท้องเสียอันนี้เป็นได้ครับสัญญาณที่2สัญญาณถัดมาสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการถ่ายเป็นเลือดอันนี้ขอตอบว่าจริงเช่นเดียวกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เลือดที่ปนออกมาจะแตกต่างกับลิสีดวงโดยส่วนใหญ่จะออกมาปนกับอุจจาระหรือมีความสัมพันธ์กับอุจจาระเช่นมีการเคลือบออกมาผสมกันออกมากับอุจจาระแต่หากเป็นลิสีดวงทวารโดยส่วนใหญ่จะออกมาอาจจะหยดตามหลังการถ่ายอุจจาระเรามาดูสัญญาณต่อมากันดีกว่าสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการคลามเจอก้อนที่ท้องอันนี้ตอบว่าจริงครับจริงๆมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกๆอาจจะคลำไม่เจอก้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่มะเร็งเริ่มโตขึ้นจนขนาดใหญ่เกิน5เซนติเมตรเราอาจจะสามารถคลำก้อนได้เองจะคลำได้บริเวณรอบๆของช่องท้องตามแนวของลำไส้ใหญ่ครับลักษณะก้อนเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแต่จะมีการเคลื่อนที่ได้ขยับได้แล้วก็จะกดไม่เจ็บดังนั้นหากคลำได้ก้อนในช่องท้องควรจะต้องรีบมาพบแพทย์สัญญาณสุดท้ายสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการไม่ผายลมอันนี้ขอตอบว่าจริงเนื่องจากว่ามะเร็งเนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นจนอุดตันลำไส้ใหญ่เมื่อมีการอุดตันของลำไส้ใหญ่ลมจะไม่สามารถผ่านรูของมะเร็งตรงนั้นออกมาได้จะทำให้คนไข้เกิดลำไส้อุดตันการที่ลำไส้ใหญ่อุดตันระยะเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดการแตกของลำไส้และคนไข้เสียชีวิตได้ทีนี้หมออยากจะแนะนำว่าคนกลุ่มไหนที่ควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับ1คือกลุ่มคนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการควรจะต้องมาตรวจ2คือกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวสายตรงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรจะต้องมาตรวจที่อายุ40ปีที่มีอาการหรือไม่มีอาการกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีอาการหรือมีสัญญาณเตือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ดังที่กล่าวไปควรจะต้องมาตรวจซึ่งวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แนะนำมี2วิธี1คือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือ2คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูลำไส้ใหญ่

ทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
5: ย้าย
6: โอ้ย
3: จริงด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
7: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อน
2: ข้าก่อน
8: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
8: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
7: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะทำกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชาอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
8: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น

0: ข้าใจแล้วขอรับ
1: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
2: เอ๋สายเกิด
0: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
3: ์เอ๋แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
1: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
4: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
3: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
1: ศิลาระวังข้างหลัง
0: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
4: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
3: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
4: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
1: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
4: ้
3: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
5: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
2: โหอย่างนี้นี่เอง
3: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
4: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
6: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
2: นิโรธมรรค
1: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
0: โหยก็ได้ขอรับ
4: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วคืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
3: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
2: คำทำคำไทย
0: เ
4: ป็นอะไรไปศิลาหน้าหงิกมาเชียว
0: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
4: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
0: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
4: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
4: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
0: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
4: ดีแล้วดีแล้ว
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
4: ในตอนต่อไปศิลาจะปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

สวัสดีครับพบกับหมออีกแล้วนะครับในรายการกินกับหมอวัตถุดิบวันนี้เนี่ยเหมาะกับคำว่ากิน1ได้ถึง2เพราะว่าวัตถุดิบของเราในวันนี้คือปลาทูไม่ตลกกับผมใช่ไหมครับเพราะผมเป็นหมอนะครับวันนี้เราไปดูวิธีทำข้าวผัดปลาทูกันเลยดีกว่าครับ

ที่แนะนำเมนูปลาทูในวันนี้นะครับเพราะปลาทูเนี่ยเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายเพราะว่าในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือนเนี่ยคุณแม่จะมีมดลูกที่ขยายใหญ่แล้วก็จะเกิดอาการท้องผูกได้ง่ายสำหรับอาหารที่แนะนำในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ช่วยลดอาการท้องผูกย่อยง่ายอย่างเช่นการทานข้าวกล้องแล้วก็ผักแหนมต่างๆพวกสมุนไพรที่มีกากใยสูงโดยรวมๆแล้วเมนูนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้สำหรับวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาท้องผูกนะครับง่ายๆเลยคือดื่มน้ำเยอะๆนะครับทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆไม่แนะนำให้ซื้อยาระบายมารับประทานเองแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอที่ฝากครรภ์ถ้าท้องผูกเรื้อรังเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การเป็นลิซีดวงทวารหนักได้ครับสุดท้ายนี้นะครับหมอก็หวังว่าความรู้และเมนูในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอแล้วก็แฮชแท็กกินบำรุงครรภ์ท่านก็มีโอกาสได้ปลาทูตัวนี้ซึ่งอุดมไปด้วย DHA อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ

0: วกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
3: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
4: เฮ้ย
5: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
6: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
3: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
5: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
5: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระ

0: พุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
0: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
0: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: ครับ
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนันต์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

ต้องบอกก่อนว่าโรคต้อหินเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการทำลายของเส้นประสาทตานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าเกิดจากความดันตาที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ก็คือเกิดจากพันธุกรรมได้ด้วยทีนี้การที่เราจะรักษาโรคต้อหินเนี่ยก็คือพยายามลดความดันตาให้มากที่สุดก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นหลักฐานข้อเดียวที่เชื่อว่าช่วยรักษาโรคต้อหินได้การนวดตาเนี่ยระหว่างที่เรานวดเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความดันในลูกตาแม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวแต่การที่เราเพิ่มและลดความดันลูกตาเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้การทำลายเส้นประสาทตามากขึ้นดังนั้นการอวดอ้างว่าการนวดตาสามารถรักษาต้อหินได้หมอคิดว่ายังไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าทางราชวิทยาลัยจักษุของประเทศไทยยังไม่รับรองวิธีการนี้นะคะยังมีความเชื่อหนึ่งนะคะที่ยังเข้าใจกันไม่ถูกก็คือว่าตอนเด็กมีสายตาสั้นและโตขึ้นมีสายตายาวและจะทำให้มันสมดุลกันพอดีทำให้เกิดเป็นสายตาปกติอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเพราะการที่มีสายตาสั้นคือการมองไกลไม่ชัดแต่เวลามองใกล้เราจะมองเห็นชัดเพราะเราอายุมากขึ้นเวลาที่เรามองไกลเราก็ยังมองภาพไม่ชัดอยู่แต่ถ้าเราเป็นสายตาสั้นเราสามารถที่จะมองใกล้โดยไม่ต้องใช้แว่นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเรามีสายตาสั้นอยู่ถ้าเราจะต้องมองไกลเราควรจะต้องใส่แว่นเพื่อที่จะให้มองไกลชัดข้อดีของการใส่แว่นคือทำให้สายตาเราทำงานน้อยลงไม่ต้องเพ่งทำให้ไม่ปวดศีรษะและปวดเบ้าตาค่ะตอนนี้ก็มีหลักฐานที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่เนี่ยเราจะได้รับวิตามินเพียงพออยู่แล้วค่ะที่จะทำให้จอประสาทตามีความแข็งแรงปัจจุบันนะคะก็มีการขายสารอาหารมาในรูปแบบของอาหารเสริมอย่างเช่นน้ำพูนสกัดเข้มข้นซึ่งในลูกพลูนเนี่ยก็จะมีพวกวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E อยู่จริงค่ะเพียงแต่ว่าสารอาหารพวกนี้เราสามารถรับได้จากผักผลไม้ก็เพียงพอแล้วแต่การที่เราทานน้ำพูนสกัดเข้มข้นถ้าผสมน้ำตาลก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าจะทานวิตามินเพื่อที่จะเสริมให้จอประสาทตาแข็งแรงเนี่ยแนะนำให้ทานผักผลไม้ก็เพียงพอแล้วค่ะในรายที่แพทย์เห็นว่าจำเป็นต้องทานวิตามินเสริมอย่างเช่นในรายที่มีจอประสาทตาเสื่อมแพทย์จะแนะนำเองว่าต้องทำยังไงค่ะคอนแทคเลนส์รายเดือนแปลว่าอายุการใช้งาน1เดือนแล้วต้องทิ้งหมายถึงว่าเราใส่เฉพาะตอนกลางวันนะคะกลางคืนตอนนอนเราต้องถอดแล้วก็ล้างจากนั้นตอนเช้าขึ้นมาเราค่อยใส่ใหม่ค่ะไม่ใช่ว่าใส่ทั้งวันทั้งคืนตลอด1เดือนค่ะการดูแลคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องนะคะหลังจากที่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกทันทีและใช้น้ำยาแช่ต้องใช้นิ้วถูทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนื่องจากว่าแบคทีเรียเนี่ยสามารถที่จะสร้างไบโอฟิล์มเพื่อที่จะมาเคลือบคอนแทคเลนส์โดยที่น้ำยาแช่อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถกำจัดแบคทีเรียออกไปได้ทำให้มีโอกาสติดเชื้อในที่กระจกตามากขึ้นค่ะเมื่อใส่คอนแทคเลนส์ไปนานๆนะคะจะมีภาวะที่เรียกว่ากระจกตาขาดออกซิเจนเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากออกซิเจนไม่สามารถที่จะทะลุผ่านคอนแทคเลนส์เข้าไปเลี้ยงกระจกตาได้ภาวะนี้จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองแล้วมีแผลเล็กๆเกิดที่ผิวกระจกตาซึ่งถ้าหากไม่มาพบแพทย์และไม่รักษามีโอกาสเกิดการติดเชื้อที่จอประสาทตาได้ค่ะหมอแนะนำนะคะว่าก่อนที่จะใส่คอนแทคเลนส์ถ้าจะให้ปลอดภัยควรจะปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนเพื่อจะได้รู้ขนาดและความคงของกระจกตาของตัวเองการที่ไปหาคอนแทคเลนส์ใส่เองบางทีเราคิดว่าเรามีความรู้แล้วแต่จริงๆความรู้ของเราอาจจะไม่ถูกต้องข้อดีของการปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนใส่คอนแทคเลนส์ก็คือเราสามารถรู้ความคงของกระจกตาของเราได้ขนาดที่ถูกต้องมีปัญหาสุขภาพตาอย่าลืมมาพบจักษุแพทย์นะคะ

0: และเหตุการณ์กันค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะมาร้องเพลงสวัสดีตะวันไปพร้อมๆกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วคร
0: ับเก่งมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เก่งมากเลยค่ะเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยเลยค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะคุณครูนะคะก็อยากจะฟังเรื่องราวของเด็กๆค่ะที่เด็กๆนะคะจดจำมาหรือว่าเป็นประสบการณ์ของเด็กๆค่ะที่เด็กๆอยากจะออกมาบอกเล่าให้กับคุณครูฟังนั่นเองค่ะวันนี้ในตอนเช้าระหว่างการเดินทางของเด็กๆก่อนที่จะมาถึงโรงเรียนของเรามีเด็กๆคนไหนที่สังเกตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางบ้างคะโอ้น่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องนับตังค่ะน้องนับตังจับไม้ไหมคะวันนี้น้องนับตังอยากจะเล่าอะไรให้คุณครูฟังบ้างคะ
1: เมื่อวานหนูมาโรงเรียน
0: เมื่อวานมาโรงเรียนแล้ววันนี้มาโรงเรียนไหมคะวันนี้ก็มาโรงเรียนเหมือนกันใช่ไหมเมื่อเช้าที่น้องนับตังเดินทางมาที่โรงเรียนน้องนับตังนั่งรถอะไรมาคะ
1: รถมอเตอร์ไซค
0: ์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะแล้วน้องนับตังสังเกตเห็นอะไรบ้างในระหว่างทางที่น้องเดินทางมาโรงเรียนลูก
1: เห็นร้านค้า
0: เห็นร้านค้าร้านค้าขายอะไรคะ
1: ขายขนม
0: ขายขนมมีร้านค้าที่ขายอะไรอีกบ้าง
1: ขายน้ำ
0: ขายน้ำมีอะไรอีกคะมีแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วน้องนับตังนอกจากที่จะสังเกตเห็นร้านค้าระหว่างทางแล้วน้องนับตังสังเกตเห็นอะไรอีกไหมคะเห็นแค่นี้เลยใช่ไหมคะแล้วน้องนับตังนั่งรถมาวันนี้บนท้องถนนมีรถเยอะไหมคะลูกรถเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วน้องนับตังนั่งรถจักรยานยนต์มาน้องนับตังป้องกันตัวเองอย่างไรบ้างถ้าเราต้องนั่งรถจักรยานยนต์มาแบบนี้
1: ใส่หมวก
0: ใส่หมวกหมวกอะไรลูก
1: หมวกกันน็อก
0: หมวกกันน็อกใช่ไหมคะวันนี้ใครมาส่งน้อง
1: แม
0: ่คุณแม่มาส่งน้องเก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องนับตังหน่อยค่ะน้องนับตังบอกว่าเมื่อเช้านั่งรถอะไรมาโรงเรียนคะรถจักรยานยนต์นั่นเองค่ะหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์น้องนับตังใส่อะไรด้วยใส่หมวกกันน็อกนะคะในระหว่างทางที่น้องนับตังนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนน้องนับตังสังเกตเห็นอะไรคะ
2: ร
0: ้
2: านค
0: ้
2: า
0: ร้านค้าขายอะไรคะขายขนมแล้วก็ขายน้ำโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะเป็นเด็กช่างสังเกตนะคะว่าระหว่างทางตอนที่เราเดินทางมาโรงเรียนเราเห็นอะไรบ้างวันนี้นะคะคุณครูบีขับรถมาโรงเรียนคุณครูบีก็สังเกตเหมือนกันนะคะว่าระหว่างทางที่คุณครูบีขับรถมาค่ะถนนนะคะกำลังซ่อมบำรุงถนนอยู่ค่ะคุณครูบีนะคะจึงต้องขับรถอย่างระมัดระวังเพราะว่าถนนนะคะมีหลุมเยอะค่ะเด็กๆแล้วเขาก็กำลังก่อสร้างนั่นเองเด็กๆ ก็เหมือนกันนะคะในระหว่างทางนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตด้วยนะว่าเส้นทางที่เด็กๆ กำลังเดินทางมาที่โรงเรียนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะเล่าอะไรให้คุณครูฟังอีกคะคุณครูบีขอเชิญน้องน็อตค่ะวันนี้น้องน็อตนั่งรถอะไรมาโรงเรียนครับ
3: รถประจำ
0: รถประจำน้องน็อตขึ้นรถประจำเป็นรถอะไรมาคะ
3: รถสีเหลือง
0: อ๋อรถประจำรถโรงเรียนสีเหลืองใช่ไหมลูกเป็นรถบัสใช่ไหมคะแล้ว

0: น้องน็อตได้สังเกตไหมครับว่าระหว่างทางที่น้องน็อตนั่งรถมาโรงเรียนเนี่ยน้องน็อตเห็นอะไรบ้างไหมครับ
1: โรงเรียน
0: เห็นโรงเรียนเห็นโรงเรียนของเราหรือว่าโรงเรียนอื่นที่อยู่ระหว่างทางคะ
1: โรงเรียนอื่น
0: โรงเรียนอื่นแล้วเห็นอะไรอีกคะลูก
1: ร้านค
0: ้
1: าม
0: ีร้านค้ามีอะไรอีกคะ
1: มีร้านขายเสื้อผ้าม
0: ีร้านค้าที่ขายเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมคะโอ้ช่างสังเกตมากเลยแล้วสังเกตเห็นอะไรอีกระหว่างทางคะ
1: ร้านข้าวมันไก
0: ่ร้านข้าวมันไก่มีคนซื้อข้าวมันไก่รับประทานเยอะไหมคะที่ร้านเยอะเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้น้องน็อตรับประทานอาหารเช้าอะไรคะลูก
1: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวแล้วก็อะไรอีกคะ
1: ซีเรียล
0: ซีเรียลด้วยเหรอคะซีเรียลเขารับประทานคู่กับอะไรคะ
1: นม
0: นมโอ้โหอิ่มท้องไหมคะวันนี้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะวันนี้น้องน็อตเดินทางมาโรงเรียนนั่งรถอะไรมาคะ
2: น
0: ั่
2: งรถประจำ
0: นั่งรถประจำมาเป็นรถบัสคันสีอะไร
2: ส
0: ีเหลืองน้องน็อตสังเกตเห็นอะไรบ้างเห็นโรงเรียนอื่นใช่ไหมคะที่อยู่ระหว่างทางก่อนที่จะมาถึงโรงเรียนของเราก็จะมีโรงเรียนอื่นๆนะคะแล้วน้องน็อตสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
2: ร
0: ้านค้ามีร้านอะไรบ้าง
2: ร้านขายเส
0: ื้
2: อผ้า
0: ร้านขายเสื้อผ้าร้านอะไรอีกคะ
2: ร
0: ้
2: านข้าวมันไก
0: ่ร้านข้าวมันไก่อ่ะแล้วน้องน็อตรับประทานอาหารอะไรมาโรงเรียนคะตอนเช้า
2: ข้าว
0: ไข่เจียวกับ
2: ซ
0: ีเรียลซีเรียลรับประทานคู่กับอะไรนะ
2: น
0: มนั่นเองโอ้โหวันนี้น้องน็อตรับประทานอาหารเช้ามาอิ่มท้องเลยทำให้มีพลังงานนะคะที่จะทำกิจกรรมนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปสนทนาบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะหรือว่าสิ่งที่เด็กๆนะคะมีประสบการณ์กับตนเองค่ะแล้วนำมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับที่เพื่อนๆนะคะนำมาเล่าให้ฟังแล้วเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบในกิจกรรมนี้ค่ะเพราะว่าได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของเพื่อนๆด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณครูเบียร์จะขอเชิญน้องมากี้ค่ะน้องมากี้วันนี้น้องมากี้มีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้าง
1: หนูไปโรงเรียน
0: น้องมากี้มาโรงเรียนเมื่อเช้านี้น้องมากี้นั่งรถอะไรมาคะลูก
1: มอเตอร์ไซค์
0: นั่งรถมอเตอร์ไซค์มากับใครคะ
1: กับพ่อ
0: กับคุณพ่อแล้วระหว่างทางที่น้องมากี้เดินทางมาที่โรงเรียนน้องสังเกตเห็นอะไรบ้างไหมคะ
1: รถไฟ
0: เห็นรถไฟรถไฟกำลังทำอะไรลูก
1: กำลังวิ่ง
0: รถไฟกำลังวิ่งใช่ไหมคะวิ่งอยู่บนรางรถไฟแล้วน้องมากี้ทำยังไงคะ
1: ให้รถไฟวิ่งผ่านไปก่อน
0: คุณพ่อหยุดรถให้รถไฟวิ่งผ่านไปก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณพ่อจึงขับรถข้ามรางรถไฟมาใช่ไหมคะลูกโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องมากี้หน่อยค่ะน้องมากี้นั่งรถอะไรมารถอะไรคะนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมคะแล้วน้องมากี้เห็นอะไรด้วยเห็นรถไฟกำลังทำอะไรคะวิ่งอยู่นั่นเองแต่ว่าคุณพ่อของน้องมากี้ทำอย่างไรคะ
2: หย
0: ุ
2: ดรถ
0: หยุดรถเพื่ออะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเพื่อให้รถไฟวิ่งผ่านไปก่อนนั่นเองค่ะเด็กๆ ก็เหมือนกันนะคะถ้าเด็กๆคนไหนขึ้นรถไปกับผู้ปกครองแล้วเห็นว่าทางข้างหน้ามีทางรถไฟจะต้องชะลอรถให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตดีๆก่อนนะว่ามีรถไฟวิ่งอยู่หรือเปล่าถ้ามีรถไฟกำลังจะวิ่งมาเด็กๆจะต้องบอกให้คุณพ่อคุณแม่ทำยังไงคะ
2: หยุด
0: รถเพื่อที่จะให้รถไฟวิ่งผ่านไปก่อนนั่นเองค่ะแล้วเราถึงจะขับรถนะคะข้ามทางรถไฟได้อย่างปลอดภัยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ออกมาบอกเราเรื่องราวต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆจดจำเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ของตนเองนะคะแล้วนำมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนฟังได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องกล้าแสดงออกมายิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะขยับส่วนต่างๆของร่างกายเด็กๆชอบกิจกรรมนี้ไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะชอบกิจกรรมนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานนะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ทรงตัวนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะนั่นก็คืออะไรคะ
1: กระดังมือ
0: กลับมือนะคะมาให้เสียง

0: ัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะจะมีเสียงสัญญาณจังหวะอะไรนะ
1: ช้าเร
0: ็วและสัญญาณจังหวะหยุดนั่นเองค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะจังหวะอะไรคะ
1: ห
0: ยุดอะไรนะคะ
1: เร
0: ็วและจังหวะอะไรคะ
1: ช
0: ้านั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆทบทวนเสียงสัญญาณจังหวะกันแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ได้เลยค่ะได้พื้นที่หรือยังคะ
1: ได้
0: ถ้าเด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: จังหวะอะไรคะจังหวะช้านั่นเองน้องสกายทำท่าอะไรครับ
1: วิดพื้นครับ
0: วิดพื้นน้องน็อตทำท่าอะไรลูก
2: สุนัขครับ
0: สุนัขเหรอคะเก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องลีต้าทำท่าอะไรคะ
1: สะพานค่ะ
0: สะพานโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะน้องซินทำท่าอะไรลูก
2: เสือค่ะ
0: เสือวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนมีท่าทางที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็จินตนาการท่าทางได้เก่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: น้องเอ๋ยทำท่าอะไรคะ
1: ตัวการ์ตูนค่ะ
0: ทำท่าตัวการ์ตูนใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากค่ะ

0: น้องเสือแตมทำท่าอะไรคะ
1: สไลเดอร์ค่ะ
0: สไลเดอร์โหเก่งจังเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลงค่ะ

โดยที่คุณครูบีจะมีภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตถ้าคุณครูบีชูบัตรภาพภาพใบไม้ให้เด็กๆทำท่าเอ็นตัวไปมานะทำท่าเป็นใบไม้เอ็นตัวไปมาค่ะและถ้า

0: ครูบีนะคะชูบัตรภาพที่เป็นภาพรากของต้นไม้ให้เด็กๆย่อตัวลงให้อยู่ต่ำที่สุดถ้าคุณครูบีชูบัตรภาพที่เป็นภาพต้นไม้ให้เด็กๆเขย่งเท้าแล้วทำตัวเองให้สูงที่สุดยืดขึ้นไปให้สูงที่สุดเลยทำได้ไหมคะถ้าทำได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปเคลื่อนไหวร่างกายตามข้อตกลงกันเลยค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะภาพอะไรนะภาพอะไรนะคะ
1: ใบไม
0: ้ใบไม้ทำยังไงคะโอ้โหใบไม้ปลิวเอ็นไหวแรงมากเลยค่ะไปกันต่อค่ะเดินได้ไหมคะต้องอยู่นิ่งๆแต่ทำตัวให้สูงเลยนะมีใครทำตัวสูงๆบ้างโอ้โหเก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อเลย

โอ้โหลากไม้นะคะกำลังหาแร่ธาตุในดินอยู่โอ้โหเก่งมากเลยเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: ภาพอะไรคะใบไม้ใบไม้ต้องทำยังไงคะ
1: เอียงไป
0: ใบไม้เอ็นไหวปลิวไปมาแบบนี้ต้องเอ็นตัวอย่างนี้ค่ะโหเก่งมากเลยปรบมือให้ได้แรงๆหน่อยค่ะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: เด็กๆปฏิบัติตามข้อตกลงได้หรือเปล่าได้เยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้เด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะถ้าหากเด็กๆปวดเมื่อยที่บริเวณใดนะคะให้เด็กๆนวดบริเวณนั้นได้เลยค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเด็กๆรู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะหายหรือยังหายเมื่อหรือยังเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะช้าเร็วและหยุดนั่นเองค่ะแล้วก็ยังได้ปฏิบัติตามข้อตกลงของเรานะคะถ้าคุณครูบีชูบัตรภาพใบไม้ขึ้นมาเด็กๆทำอะไรนะ
1: เอียงไปเอียงมา
0: ถูกต้องค่ะเอ็นตัวนะคะไปมานั่นเองค่ะแล้วคุณครูบีชูบัตรภาพที่เป็นภาพต้นไม้น้องต้องทำยังไงคะต้นไม้แล้วต้องทำยังไงคะใช่แล้วเราต้องทำตัวสูงขึ้นยืดตัวขึ้นไปนั่นเองค่ะแล้วคุณครูบีชูภาพรากของต้นไม้เด็กๆต้องทำยังไงคะ
1: ตัวเต
0: ี้
1: ย
0: ๆทำตัวเตี้ยๆย่อให้ต่ำๆลงนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะสนุกสนานในการทำกิจกรรมค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะใช่แล้วค่ะหน่วยต้นไม้ที่รักนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของต้นไม้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครูบีค่ะเรื่องประโยชน์ของต้นไม้
1: เร
0: ื่
1: อง
0: ประโยชน์ของต้นไม
1: ้
0: เก่งมากเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของต้นไม้นะคะวันนี้คุณครูบีพาเด็กๆไปสังเกตต้นถั่วเขียวที่เด็กๆปลูกไว้เมื่อวานใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตแล้วเด็กๆก็มาร่วมกันวาดภาพนะคะบันทึกการเจริญเติบโตลงในกระดาษที่เด็กๆได้รับไว้นะคะเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มนั่นเองค่ะกลุ่มที่1สังเกตเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะ
2: มี
0: เมล็ดของเขาเป็นยังไงคะลูก
2: ส
0: ีเขียวมีอะไรที่เริ่มจะหลุดออกแล้วคะเปลือกของเมล็ดเริ่มจะ

0: ุดออกแล้วแล้วรากเป็นยังไงคะรากเริ่มแทงลงไปในไหนคะในดินนั่นเองของกลุ่มที่สองล่ะกลุ่มที่สองสังเกตเห็นของกลุ่มที่สองยังมีเปลือกเขียวๆอยู่แต่ว่ารากเป็นยังไงแล้วคะรากก็จะแทงลงไปในดินแล้วเหมือนกันค่ะกลุ่มที่สามล่ะกลุ่มที่สามเป็นยังไงเหมือนกันเลยคล้ายๆกับกลุ่มที่หนึ่งนั่นก็คือมีรากนะคะยาวแล้วก็เริ่มแทงลงไปในดินค่ะกลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่บอกว่าเปลือกเป็นยังไงแล้วคะลูกมีไหมคะตอนนี้มีเปลือกแล้วไหมของกลุ่มที่สี่ไม่มีแล้วนะคะเปลือกของกลุ่มที่4หลุดออกไปแล้วค่ะแล้วรากก็เริ่มที่จะแทงลงไปในดินแล้วเหมือนกันวันนี้นะคะเป็นการเจริญเติบโตวันที่เท่าไหร่แล้วคะวันที่2ของอะไรลูกของเมล็ดถั่วเขียวนั่นเองเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปสังเกตกันอีกแล้วก็มาวาดภาพลงไปอีกดีไหมคะตอนนี้เด็กๆนะคะได้สังเกตต้นถั่วเขียวที่เราปลูกไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูบีก็มีอันนี้มาฝากเลยค่ะเป็นปริศนาคำทายอะไรเอ่ยพร้อมที่จะฟังหรือยังคะ
1: พร้อม
0: ครูบีอยู่ทางไหน
1: ทางหน
0: ้
1: าเลย
0: น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะปริศนาคำทายอะไรเอ่ยเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังดีๆนะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเรามาฟังกันเลยค่ะอะไรเอ่ยช่วยให้ร่มเงาหลบแดดหลบฝนทำให้เย็นสบายเดี๋ยวฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะโอ้โหเด็กๆตอบได้แล้วแต่เดี๋ยวมาฟังอีกหนึ่งครั้งค่ะอะไรเอ่ยช่วยให้ร่มเงาหลบแดดหลบฝนทำให้เย็นสบายต้นอะไรคะต้นไม้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเฉลยกันดีกว่าว่าเด็กๆจะทายถูกหรือเปล่าเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะเด็กๆทายคำตอบว่าอย่างไรบ้างคะโอ้โหเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะก็บอกว่าต้นไม้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะต้นอะไรคะต้นมานั่นเองโอ้โหปรบมือดังๆเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆในปริศนาคำทายเขาบอกว่าต้นไม้ให้อะไรเราคะ
1: ร่มเงา
0: ให้ร่มเงาไว้ให้เราใช้ทำอะไรได้หลบแดดหลบฝนใช่ไหมคะแล้วทำให้เรารู้สึกอย่างไรคะเย็นสบายด้วยถ้าเราไม่ได้ปลูกต้นไม้ไม่มีต้นไม้อากาศจะเป็นอย่างไรคะ
1: ร
0: ้อนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็มีภาพนะคะประโยชน์ของต้นไม้มาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะประโยชน์ของต้นไม้ค่ะภาพแรกคือภาพอะไรคะต้นไม้ภาพนี้นะคะเขาบอกว่าต้นไม้ให้ร่มเงาเมื่อมีต้นไม้เยอะๆแบบนี้นะคะก็จะทำให้มีอากาศเย็นสบายและมีร่มเงาเอาไว้บังอะไรคะลูกบังแดดนั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะเด็กๆคิดว่าเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้ทำอะไรนะคะเก่งมากค่ะเขาก็ใช้ไม้ในการสร้างบ้านนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะเขาบอกว่าใช้สร้างบ้านเห็นไหมคะก็จะมีช่างที่กำลังสร้างบ้านอยู่โดยที่ใช้ไม้นะคะเอาไปสร้างเป็นบ้าน

0: นั่นเองค่ะ
1: เอาเป็นโต๊ะก็ได้
0: ใช่น้องกรีนบอกว่านอกจากสร้างบ้านแล้วยังเอาไปทำโต๊ะได้ด้วยน้องน็อตบอกว่าอะไรนะคะ
1: ทำต
0: ู้เสื้อผ้าโหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันค่ะใช้ทำอะไรคะใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้อย่างที่น้องกรีนบอกว่ามีโต๊ะน้องน็อตบอกว่าตู้เสื้อผ้าเมื่อกี้คุณครูบีได้ยินเสียงน้องอันตาบอกว่าทำอะไรนะคะทำของเล่นก็ได้โอ้โหต้นไม้มีประโยชน์มากไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วภาพนี้ล่ะสังเกตดีๆก่อนมีอะไรวางไว้คะมีขวดอะไรวางไว้นะ
1: ขวดยา
0: ขวดอะไรนะคะ
1: ขวดยา
0: ใช่ไหมคะแล้วต้นไม้ทำไมถึงมีขวดยาล่ะเพราะอะไรเด็กๆลองคิดสิคะ
1: ทำเป็นยายาต้นไม้ของใบ
0: โอ้โหน้องอันตาขอเชิญน้องอันตาหน่อยค่ะน้องอันตาบอกว่าไปทำอะไรนะลูก
2: เอาใบมาเป็นยา
0: เอาใบของต้นไม้มาเป็นยาใช่ไหมคะเอาปรบมือดังๆให้กับน้องอันตาหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะถูกต้องค่ะเราสามารถใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบผลหรือว่าดอกแม้กระทั่งลำต้นแล้วก็รากของต้นไม้นะคะก็สามารถนำมาทำเป็นยาได้นั่นเองค่ะเด็กๆภาพนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นภาพยารักษาโรคนั่นเองค่ะโดยการใช้ต้นไม้เป็นยารักษาโรคต้นไม้มีประโยชน์มากเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันทำยังไงคะดูแลต้นไม้แล้วก็ต้องปลูกอะไรคะ
1: ปล
0: ู
1: กต
0: ้
1: นไม
0: ้
1: เยอะๆ
0: ปลูกต้นไม้เอาไว้เยอะๆนั่นเองเก่งมากเลยค่ะแล้วถ้าหากว่าเด็กๆไม่ช่วยกันปลูกต้นไม้มีแต่คนตัดต้นไม้เอาไปสร้างบ้านเอาไปทำโต๊ะเก้าอี้แต่ไม่ช่วยกันปลูกเลยจะเป็นยังไงคะโลกของเราโลกของเราจะเป็นอย่างไรคะ
1: ร้อน
0: โลกของเราจะเป็นยังไงคะน้องกีน
1: ร
0: ้อนใช่ไหมคะเพราะว่าคนบอกว่าก็ต้นไม้มีประโยชน์เยอะไงเราก็ตัดต้นไม้ไปสร้างบ้านไปทำโต๊ะไปทำเก้าอี้แล้วก็เอาต้นไม้ไปทำยาแต่ว่าไม่ช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นก็จะทำให้โลกของเรา
1: ร
0: ้อนนั่นเองค่ะเด็กๆแก๊สออกซิเจนก็จะน้อยลงทำให้หายใจได้ลำบากไม่มีอากาศที่บริสุทธิ์ร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงคะป่วยง่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆทราบแล้วว่าต้นไม้มีประโยชน์แต่เราก็ต้องช่วยกัน
1: ปล
0: ูกต้นไม้แล้วก็ต้อง
1: ด
0: ูแลด้วยเก่งมากเลยค่ะนอกจากต้นไม้ทำเป็นยารักษาโรคได้แล้วค่ะเราไปดูภาพต่อไปกันค่ะต้นไม้ยังใช้ทำอะไรได้อีกคะ
1: ทำอาหาร
0: เก่งมากเลยค่ะใช้ประกอบอาหารนะคะใบของต้นไม้ก็สามารถนำไปประกอบอาหารได
1: ้
0: ใช่เอาไปตกแต่งสถานที่ต่างๆก็ได้ด้วยใช่ไหมคะหรือว่าเอาไปตกแต่งในจานอาหารก็ได้นั่นเองค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนอกจากใบนะคะผลของต้นไม้หรือผลของผลไม้ที่เด็กๆรู้จักก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้นำไปทำขนมหรือไปทำอาหารคาวให้เด็กๆรับประทานได้เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ไปเยอะแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันค่ะให้เด็กๆนะคะนักเรียนปลายทางสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้และขออาสาสมัครออกมาเลือกบัตรภาพบัตรภาพที่เป็นภาพประโยชน์ของต้นไม้นะคะแล้วนำมาติดลงในชาร์ตนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันมาแล้วค่ะเด็กๆสามารถเลือกบัตรภาพประโยชน์ของต้นไม้ติดลงในชาร์ตได้ถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เก่งมากกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันค่ะว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะประโยชน์ของต้นไม
1: ้
0: เป็นยารักษาโรคใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้
1: ใช้ทำสิ่งของเครื่องใช
0: ้ใช้สร้างบ้าน
1: ใช้สร้างบ้าน
0: เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว
1: ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
0: ใช้ประกอบอาหารให้ร่มเงา
1: ให้ร่มเงา
0: โหเยอะแยะมากเลยค่ะประโยชน์ของต้นไม้เดี๋ยวเด็กๆมานับดีกว่าว่ามีทั้งหมดกี่บัตรภาพค่ะ1 2 3 4 5 6มีทั้งหมดกี่บัตรภาพคะ6บัตรภาพนั่นเองค่ะโหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้สามารถบอกได้ค่ะว่าต้นไม้มีประโยชน์อย่างไรและก็ยังบอกคุณครูได้ด้วยนะคะว่าถ้าหากไม่มีต้นไม้โลกของเราจะเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิม

น่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะกิจกรรมแรกได้แก่กิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะเป็นแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะนั่นก็คืออะไรคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะชื่อว่ากิจกรรมประดิษฐ์ต้นไม้จากกระดาษเส้นค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาดูวัสดุอุปกรณ์กันค่ะว่าวันนี้มีอะไรบ้าง

0: างอย่างแรกเลยค่ะแกนกระดาษชำระค่ะต่อมานะคะกระดาษเส้นสีต่างๆค่ะเด็กๆจะใช้กระดาษเส้นนี้นะคะในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นต้นไม้นั่นเองค่ะสีเทียนค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะและผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมากค่ะตอนนี้เด็กๆรู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะ yeah. เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เด็กๆจะสร้างสรรค์ผลงานนะคะประดิษฐ์ต้นไม้ของเราอย่างไรค่ะเด็กๆจะต้องไปหยิบอะไรมาก่อนคะ
1: แกนกระดาษ
0: ชำระมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็นำไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆเลือกสีเทียนนะคะที่เด็กๆจะใช้ระบายสีเป็นต้นไม้ค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะใช้สีน้ำตาลระบายสีลงไปที่แกนกระดาษชำระค่ะเด็กๆนะคะระบายสีให้ทั่วเลยนะลูกเด็กๆใช้นิ้วมือนะคะใช้มือของเด็กๆสอดเข้าไปแบบนี้ค่ะจะได้ระบายสีได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างนี้ค่ะวันนี้คุณครูบีใช้สีน้ำตาลระบายลงไปเป็นส่วนของอะไรคะเป็นส่วนของลำต้นของต้นไม้นั่นเองแต่ว่าต้นไม้ของเรามีแค่สีน้ำตาลไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่มีมีสีอื่นเพิ่มด้วยใช่ไหมคะลูกอาจจะมีสีดำเด็กๆระบายให้เข้มๆเลยนะ

0: ตอนนี้คุณครูบีระบายสีใกล้จะเสร็จแล้วค่ะอีกนิดเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อคุณครูบีระบายสีบริเวณที่เป็นส่วนของลำต้นไม้แล้วนะคะครูจะให้เด็กๆทำอะไรคะตอนนี้คุณครูบีระบายสีเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขั้นตอนต่อมาให้เด็กๆเลือกกระดาษเส้นที่มีสีต่างๆเลือกทั้งหมด8เส้นให้เลือกได้แค่2สีนะคะเด็กๆอาจจะจับคู่สีกันเด็กๆอาจจะใช้สีเหลืองกับสีเขียวอ่อนหรือเด็กๆบางคนอยากได้ต้นไม้ที่มีสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มก็ได้กระดาษเส้นของเรานะคะจะใช้ทำเป็นใบไม้นั่นเองค่ะคุณครูบีบอกให้เด็กๆเลือกทั้งหมดกี่เส้นคะ8กี่เส้นคะ
1: 8
0: เส้นแต่ให้เลือกกี่สีคะ
1: 2
0: สีนะสีละกี่เส้น4เส้นนะตัวอย่างเช่นเด็กๆช่วยคุณครูบีนับวันนี้คุณครูบีเลือกสีอะไรคะสีเขียวอ่อนเส้นที่1 2 3 4นะสีเขียวอ่อนกี่เส้นคะ
1: 4
0: เส้นต่อมาค่ะคุณครูบีเลือกสีอะไร
1: ส
0: ี
1: เขียวเข้ม
0: สีเขียวเข้มตอนนี้เราได้4เส้นแล้วเราจะนับให้ไปจนถึงเลขอะไรคะ

0: 4เส้นแล้วต่อมาค่ะสีเขียวเข้ม4แล้ว5 6 7 8ครบหรือยังคะ
1: ครบแล้ว
0: ครบแล้วแต่เมื่อเด็กๆมานับดูแล้วสีเขียวเข้มมีกี่เส้นคะ
1: 4
0: เส้นสีเขียวเข้มก็4เส้นสีเขียวอ่อนก็4เส้น4รวมกับ4ได้เท่าไหร่คะ
1: 8
0: เส้นนั่นเองตอนที่เด็กๆทำกิจกรรมเด็กๆต้องนับด้วยนะตอนนี้คุณครูบีเลือกมาครบแล้วค่ะคุณครูบีก็จะใช้กาวทาไปรอบๆแกนกระดาษชำระของเราค่ะ

เด็กๆอย่าลืมนะคะลูกเด็กๆจะต้องปาดกาวด้วยนะคะอย่าให้กาวเยิ้มจนเกินไปนะคะตอนนี้คุณครูบีทารอบๆแบบนี้แล้วค่ะวิธีการติดกระดาษเส้นของเรานะคะเราจะติดขั้วกันสลับไปมาติดขั้วสลับไปมาแบบนี้ใช้สีเขียวอ่อนติดลงไปแล้วคุณครูก็โค้งไปอีกฝั่งหนึ่งเด็กๆกดไว้ด้วยนะคะแบบนี้ต่อมาค่ะขยับมาให้อยู่กึ่งกลางแล้วก็ติดขั้วไปอีกค่ะโค้งไปข้างหน้าสลับสีกันได้เลยนะคะให้เด็กๆออกแบบได้เลย

คะเหมือนใบไม้หรือยังเหมือนแล้วต้นไม้ของเรามีใบไม้แล้วค่ะเด็กๆสามารถติดสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเส้นที่เด็กๆหยิบมาจนครบทั้ง8เส้นเลย

เด็กๆต้องทากาวแล้วก็กดกระดาษเส้นของเราให้แนบสนิทลงไปเลยนะคะอย่าให้กระดาษของเราอ้าขึ้นมานะคะลูกเดี๋ยวจะหลุดนั่นเองค่ะ